0: ร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก Amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

0: on the series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3.4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้

และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะBond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสา

0: และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมราย

ออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้

เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับ

0: และผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อาทิตย์ทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: เจ็บใจนักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ย
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกะมะเหตุคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่ และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอัศวะพูดถูกทุกข้อ
4: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอด
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
9: กันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
0: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: เหมือนช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัย

0: ภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ

0: LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
8: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
9: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
10: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
9: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
8: โห
11: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด
7: ้
6: วย
7: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เล่งมือกันหน่อยเล่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่เขาคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยนะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีจ้า
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เม
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
17: งวงช้างงวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
17: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
17: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
17: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
12: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
12: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: มีหมดเลยจ้า

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
6: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
3: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
5: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้เย้เย้เ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ันนี้เสนอตอนผลไม้สีอะไร
1: เร็วอีกฟ้า
0: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้า
2: ฮะสวัสดีครับ
0: แหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
2: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก
0: ้สวัสดีจ้าแรบบี้
2: สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าเฮ้ยผลไม้จ้าผลไม้อร่อย
0: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
2: ว้าวนี่แตงโมแตงโมว้าว
0: สงสัยฟ้าอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟ้าหน่อยได้ไหมจ๊ะ
2: ได้ค่ะนี่จ้ะแตงโมไม่ใช่แตงโม
0: อ้าวทำไมถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟ้า
2: เนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
0: ฟ้าจ๊ะจะสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
2: เอ๊ะ
1: ใช่จ้ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
2: ข้างนอกคือเปลือก
0: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
2: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดเมล็ดเหรอ
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิ
2: อร่อยจังเลย
0: ชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟ้าลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี้
1: แอปเปิ้ลสีอะไร
2: สีแดงครับ
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟ้าเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟ้าเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ยลองชิมดูไหมล่ะฟ้าแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให
2: ้อร่อยนี่คือเนื้อทุเรียน
0: ฟ้าระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนน่ะมีแต่หนามแหลมๆกินไม่ได้นะจ๊ะ

น้องหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้เด็กๆมาโรงเรียนกันกี่คนนะคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองนับดูสิคะเริ่มจากพี่ขวัญเอ๋ยเลยค่ะ
2: 11
0: มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะ2กับ1นั่นเองเป็น21คนนั่นเองค่ะเพื่อนๆที่ไม่มานะคะก็ได้ลาคุณครูเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเพื่อนๆไม่สบายนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มาโรงเรียนกันกี่คนเอ่ยโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าอ๋อห้องหนูนะคะมาโรงเรียน20คนค่ะบางห้องเรียนนะคะก็บอกว่ามา30คนนั่นเองค่ะเพื่อนๆที่ไม่สบายนะคะก็ต้องไปดูแลตัวเองไปรักษาตัวเองให้หายดีก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าไม่สบายแล้วมาโรงเรียนจะเป็นอย่างไรล่ะใช่แล้วก็อาจจะทำให้ตัวเองนะคะไม่หายแล้วก็ทำให้ติดเพื่อนๆด้วยดังนั้นก็รักษาตัวก่อนนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะดังนั้นเด็กๆต้องทำอย่างไร
1: ด
0: ูแลสุขภาพของตัวเองไหนใครดื่มน้ำเพียงพอต่อวันบ้างโอ้เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็ยกมือกันเยอะเลยนะคะเด็กๆหลายคนดื่มน้ำเพียงพอต่อวันคุณครูแพรขอชื่นชมเลยเพราะว่าถ้าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายของเราจะสุขภาพดีไหมคะ
1: ไม
0: ่ดีนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่เบคอนมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: เบเคยไปดูช้างครับ
0: อ๋อพี่เบเคยไปดูช้างที่ไหนครับ
3: ที่สวนสัตว์ครับ
0: ที่สวนสัตว์แล้วช้างมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
3: ตัวใหญ่ครับแล้วก็เบไปให้อาหารช้างด้วยครับ
0: อ๋อก็คือพี่เบบอกว่าช้างเนี่ยตัวใหญ่มากๆเลยแล้วพี่เบก็เคยให้อาหารช้างด้วยแล้วอาหารที่พี่เบให้เนี่ยคืออะไรคะ
3: กล้วยครับ
0: กล้วยด้วยแล้วพี่เบให้ช้างอย่างไรคะ
3: ให้พี่มองเขาครับ
0: ก็คือยื่นให้แล้วช้างนะคะก็จะใช้งวงเนี่ยเอากล้วยพี่เบแล้วก็นำมากินใช่ไหมครับ
3: ใช่คร
0: ับ โอ้โหแล้วพี่เบสนุกไหมครับลูก
3: สนุกครับ
0: สนุกใช่ไหมคะนอกจากช้างเจออะไรอีกไหมคะ
3: เจอยีราฟครับ
0: เจอยีราฟด้วยยีราฟตัวสีอะไรคะ
3: สีเหลืองครับ
0: สีเหลืองแล้วมีลายไหมคะ
3: มีครับ
0: มีลายด้วยใช่ไหมแล้วยีราฟเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
3: ตัวใหญ่ครับ
0: ตัวใหญ่แล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
3: คอยาวครับ
0: คอยาวมากๆเลยแล้วพี่เบเห็นนะพี่เบชอบไหมลูก
3: ชอบครับ
0: ชอบใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่เบหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะไหนใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่แซนดี้ค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่แซนดี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: เมื่อวานหนูไปพักโรงแรมมา
0: อ๋อหนูไปพักโรงแรมมาแล้วเป็นอย่างไรคะ
3: สนุก
0: สนุกมากๆเลยใช่ไหมไปกับใครคะ
3: ไปกับพ
0: ่ออ๋อไปกับคุณพ่อนั่นเองแล้วพี่แสนดีไปที่ไหนต่อไหมคะ
3: แล้วหนูก็ไปซื้อของ
0: ไปซื้อของหนูไปซื้ออะไรคะลูก
3: หนูไปซื้อผลไม้
0: ไปซื้อผลไม้นั่นเองแล้วพี่แสนดีชอบรับประทานผลไม้หรือเปล่า
3: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมคะชอบผลไม้อะไรเอ่ย
3: หนูชอบแอปเปิ้ล
0: หนูชอบแอปเปิ้ลด้วยเหมือนคุณครูแพรเลยคุณครูแพรก็ชอบแอปเปิ้ลเหมือนกันเพื่อนๆชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะแล้วแอปเปิ้ลเนี่ยมีรสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: หวานหวานนิดหน่อย
0: หวานหวานนิดหน่อยแต่ก่อนที่จะนำแอปเปิ้ลมารับประทานเราต้องทำอย่างไรก่อนคะ
1: ล
0: ้
1: าง
0: พี่สันดีล้างไหม
3: ล้างค
0: ่
3: ะ
0: ล้างใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่สันดีหน่อยค่ะวันนี้คุณครูแพรขออีกคนหนึ่งคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ฟ้าใสมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: เมื่อวานนั้นหนูไปบ้านย่าค่ะ
0: อ๋อไปบ้านคุณย่าไปทำอะไรคะ
3: ไปหาเพ

0: ค่ะ
1: อ๋อไปหาเพื่อนด้วยแล้วได้ไปเยี่ยมคุณย่าไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: แล้วเป็นอย่างไรบ้างลูก
0: สนุกค่ะ
1: สนุกใช่ไหมแล้วหนูเล่นอะไรบ้างคะ
0: เล่นกับเพื่อนค่ะ
1: เล่นอะไรกันคะ
0: เล่นของเล่นค่ะ
1: เล่นของเล่นกันแล้วเวลาเล่นของเล่นเนี่ยมีแย่งกับเพื่อนไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: แล้วหนูเล่นอย่างไรคะลูก
0: ให้ระวังระมัดระวังค่ะ
1: เล่นระมัดระวังด้วยแล้วแบ่งปันของเล่นซึ่งกันและกันไหมคะ
0: แบ่งค่ะ
1: โอ้โหมีน้ำใจมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจหรือเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เด็กๆปลายทางหลายคนนะคะก็เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่พบเจอมาคนนะคะก็เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของตัวเองค่ะเด็กๆบางคนนะคะก็มีเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำอยู่ที่บ้านค่ะมีเด็กๆเล่าว่าหนูนะคะได้ร่วมปลูกต้นไม้กับคุณปู่แล้วก็คุณย่าด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็เล่ามาว่าหนูนะคะได้ฝึกวาดรูปด้วยตอนนี้หนูสามารถวาดรูปได้แล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากๆเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูแพรจะทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะด้วยแล้วถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้ถูกต้องหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆร่วมกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราดูซิว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะเห็นมุมประสบการณ์ขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะเห็นทีวีหรือว่าโทรทัศน์นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้แล้วก็เห็นโต๊ะคุณครูด้วยค่ะดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค
0: ่ะไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บนั่นเองถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะคุณครูแพรจะพาเด็กๆหาพื้นที่เป็นของตัวเองโดยการ
1: กางแขน
0: กางแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะพร้อมแล้วให้เด็กๆหาพื้นที่เป็นของตัวเองกันเลยค่ะ

ใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยใกล้มุมประสบการณ์หรือเปล่า

0: ดูซิได้พื้นที่หรือยังนะเอแต่ว่าพื้นที่ของพี่ขวัญเอยังติดกับผนังอยู่เลยนะคะเด็กๆปลายทางหลายคนก็มีคนที่ยังยืนใกล้กับสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณห้องอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2จังหวะให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดก็ได้หมุนตัวก็ได้นะคะแต่ต้องฟัง
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: จังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยไหวตรงตามจังหวะหรือเปล่านะเด็กๆสังเกตเห็นขาคุณครูแพรไหมเวลาที่คุณครูแพรเคลื่อนไหวคุณครูแพรจะเคลื่อนไหวตรงจังหวะที่คุณครูแพรเคาะเลยโอ้หลายคนทำได้แล้วตรงจังหวะหรือเปล่าคะพี่ปั้นเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะก็สามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะได้เก่งมากๆเลยค่ะ

0: คุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่ามีบางคนนะคะวิ่งตอนที่คุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นด้วยแต่เด็กๆปลายทางบางคนก็สามารถหยุดได้ตรงตามจังหวะเก่งมากๆเลยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะ
1: คร
0: ู
1: ท
0: า
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: โอ้ถ้าครูทาสมบัติสร้างสรรค์มากๆเลยขอถามพี่นิรินทร์ค่ะ
2: ปลา
0: ทำท่าปลาเหมือนมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่ากำลังทำท่าทางเป็นม้าลายด้วยค่ะ

รอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะโหทำท่าเป็นงูด้วยเหมือนจริงๆเลยขอถามเป็นพี่ออมค่ะโอ้เสือด้วยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีบางคนกำลังทำท่าทางเป็นตัวตุ่นมุดออกจากโพรงด้วยค่ะ

0: ไหนดูซิมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อะไรดีนะไหนดูซิมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างขอถามพี่ BM ค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
1: ล้างมือ
0: โอ้ล้างมือด้วยขอถามเด็กๆปลายทางค่ะโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะทำท่าทางน่าสนใจเช่นเดียวกันเลยมีคนทำท่าทางเป็นหมูป่าด้วยค่ะโอ้

0: ให้เด็กๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวตามคำสั่งใช่แล้ววันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะคุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะแล้วให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามจังหวะเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดให้เด็กๆนะคะฟังคำสั่งคุณครูแพรก็จะมอบคำสั่งให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะทำได้หรือไม่คะ
1: ทำได้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่การฟังคำสั่งจะต้องฟังให้จบก่อนแล้วค่อยทำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะคะถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยเริ่มเลยค่ะ

ให้เด็กๆทำท่าเป็นกุ้งหอยแล้วก็ปูกุ้งหอยแล้วก็อะไรคะโอ้เหมือนมากๆเลย

ให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า2ครั้งไปทางซ้าย2ครั้งและไปทางขวา2ครั้งค่ะเก่งมากเลยค่ะ

0: เด็กๆหมุนเอว3ครั้งหมุนคอ3ครั้งและนั่งลง
1: 1 2 3 1 2 3
0: ยอดเยี่ยมเลย

ให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนแล้วจับเข่าแล้วก็จับเอวค่ะกลุ่มนี้ยอดเยี่ยมเลยเรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้ง4กลุ่มเลยนะคะกลุ่มอื่นทำหรือยังคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูแพรสั่งว่าอะไรนะคะจับกลุ่ม3คนจับเข่าแล้วก็จับเอวเก่งมากเลยขอชื่นชมเด็กๆที่ฟังคำสั่งจบและทำถูกค่ะเด็กๆหลายคนที่ยังสับสนอยู่ค่อยๆฝึกไปนะคะ

ต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองแล้วนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะไม่เป็นไรพี่อนนท์ขยับมาก็ได้ลูกขยับมาตรงนี้ก็ว่างพี่แม็กตรงนั้นก็ว่างครับได้ครับนั่งได้เลยเมื่อเด็กๆนะคะได้พื้นที่เป็นของตัวเองแล้วคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเรา

0: ลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆช่วยคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อขอถามเป็นพี่วันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใครดีนะพี่ปริมค่ะนวดแขนสองข้างเลยไหมคะกี่ครั้งดีคะ10ครั้งนะคะให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปคุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากหมุนหัวไหล่ไปข้างหน้ากี่ครั้งคะ20ครั้งค่ะหมุนหัวไหล่ไปข้างหน้านะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20เก่งมากเลยค่ะต่อไปให้นั่งขัดสมาธิและหลับตาเอามือวางตักและหลับตาเลยค่ะไหนมีใครยังไม่หลับตานะพี่ข้าวหอมหลับตาหรือยังคะเด็กๆปลายทางหลับตาหรือยังเอ่ยโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะสามารถนั่งสมาธิได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกแล้วก็กลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะเก่งมากเลยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆได้เคลื่อนไหวอะไรไปคะ
1: ตามคำส
0: ั่
1: ง
0: ตามคำสั่งนั่นเองเก่งมากเลยเด็กๆหลายคนนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้นะคะบางคนก็ยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆฝึกกันไปได้ค่ะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

0: ลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เราเรียนกันในหน่วยอะไรนะคะ
1: สัตว์หน้ารู
0: ้โอ้โหชื่นใจมากๆเลยค่ะสัตว์หน้ารู้นั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะประโยชน์และโทษของสัตว์นั่นเองสัตว์นะคะก็มีทั้งประโยชน์ต่อมนุษย์แล้วก็มีโทษต่อมนุษย์ด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆขาแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับเรื่องนี้นะคะคุณครูแพรมีนิทานมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยอยากฟังนิทานไหมคะ
1: อยาก
0: อยากใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะมาฟังนิทานคุณครูแพรมีข้อตกลงก่อนเมื่อคุณครูแพรเล่านิทานเด็กๆคุยกันเสียงดังได้ไหมคะเพราะอะไรคะเก่งมากเลยเพราะว่าเพื่อนๆนะคะจะไม่ได้ยินที่คุณครูแพรเล่านั่นเองแล้วเล่นกันได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได้
0: นะคะเพราะว่าถ้าเล่นกันเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะไม่มีสมาธิในการฟังนิทานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูนิทานกันเลยชึบนี่เลยค่ะนิทานนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรคะ
1: กระต
0: ่
1: ายกับแก
0: ่กระต่ายกับแก่นั่นเองใช่แล้วค่ะและนิทานเรื่องนี้นะคะก็มีชื่อว่าแกะใจร้ายกับกระต่ายแสนดี

0: ผู้เขียนนะคะก็คือแพรพลอยคันชิตส่วนผู้วาดหรือว่าภาพนะคะก็คือแพรพลอยคันชิตเช่นเดียวกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูเนื้อเรื่องกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะในทุกๆวันแรกของฤดูหนาวและฤดูร้อนในป่าแสนสุขสันต์ทุกตัวมักจะมาทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงเวลานี้เช่นการเล่นเกมร่วมกันหรือการแบ่งปันเครื่องนุ่งห่มและของจำเป็นต่างๆที่จะไว้ใช้ในยามฤดูนั้นๆและในวันนี้ก็เป็นวันแรกของฤดูหนาวสัตว์หลายๆตัวจึงมาแบ่งปันสิ่งของหรืออาหารกันเจ้าวัวนะคะก็พูดว่าวันนี้ฉันเอานมอุ่นรีดสดมาให้เพื่อนๆละส่วนเจ้าหมีนะคะก็พูดว่าเดี๋ยวฉันจะเอาน้ำผึ้งที่บ้านมาให้นะส่วนเจ้าเม่นนะคะก็พูดว่าขอบคุณแม่วัวและหมีมากเลยนะคะอันนี้เป็นถุงมือที่ลูกสาวฉันทำมาให้ใช้แก้หนาวกันนะคะในภาพนี้มีสัตว์อะไรบ้างนะคะเด็กๆ
1: แม่ว
0: ั
1: ว
0: มีแม่วัวแล้วก็มีตัวอะไรนะคะ
1: ม
0: ีหมีแล้วก็มีตัวอะไรคะ
1: ม
0: ีเม่นนั่นเองทุกตัวนะคะก็ต่างเอาของนะคะมาแลกเปลี่ยนกันนั่นเองค่ะมาแบ่งปันกันนั่นเองต่อมานะคะและคนที่มักจะทำของหรือขนมมาแบ่งเพื่อนๆเสมอเลยก็คือกระต่ายแสนดีเป็นชื่อที่สัตว์ทุกตัวต่างก็รู้จักกันเพราะความใจดีของเธอทำให้สัตว์ทุกตัวในป่าเนี่ยรักเธอมากสัตว์ทั้ง3ตัดสินใจเข้าไปเลือกผ้าพันคอในบ้านกระต่ายโดยไม่รู้เลยว่ากำลังมีบางสิ่งที่แอบจ้องมองพวกเขาอยู่กระต่ายก็พูดว่าฉันถักผ้าพันคอให้ทุกๆคนในป่าเลยล่ะมีหลากหลายสีเลยมาเลือกในบ้านฉันได้เลยนะขอบคุณกระต่ายแสนดีมากเลยนะเธอแบ่งปันพวกเราเสมอเลยเจ้าหมีพูดตัวละครที่เพิ่มขึ้นมามีตัวอะไรอีกคะ
1: กระต่าย
0: มีกระต่ายแล้วก็มีสัตว์ชนิดนึงที่กำลังแอบจ้องมองอยู่วิตัวอะไรยังไม่รู้ลองไปดูสิหลังจากที่สัตว์ทั้ง3ตัวออกมาจากบ้านของกระต่ายแกะใจร้ายที่แอบมองพวกเขาอยู่ก่อนหน้านี้ก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับพูดโม้โอ้อวดแล้วเดินจากไปคนในป่านี้ทุกคนล้วนรู้ดีว่าแกะใจร้ายนี้นิสัยแย่ขนาดไหนเจ้าแกะพูดว่าก็มีแต่พวกอ่อนแอเท่านั้นแหละที่ทนหนาวไม่ได้ดูก็รู้ว่าธรรมชาติสร้างให้ข้าเป็นใหญ่เพราะข้ามีขนที่หนาไว้ปกคลุมร่างกายยามหนาวส่วนพวกคนอ่อนแอก็หาอะไรมาห่มละกันนะฮ่าฮ่าเจ้าแก่นิสัยดีไหมคะ
1: ไม่ดีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดีเลยนะคะชึบต่อมาเพราะพฤติกรรมที่แย่ของแกะที่ชอบแกล้งเพื่อนๆหรือทำร้ายเพื่อนๆในป่าทำให้สัตว์ทุกตัวไม่ชอบเขาซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวอุ๊ยเจ้าแก่พูดว่าข้าไม่ได้ต้องการมีเพื่อนหรอกนะมีแต่พวกอ่อนแอเท่านั้นแหละที่ต้องการมีเพื่อนมีคนคอยช่วยเหลือทีนี้เจ้าสัตว์อีกตัวนึงก็พูดว่านายแอบตัดต้นไม้ฉันอีกแล้วใช่ไหมเพราะนายเป็นแบบนี้ไงเลยไม่มีเพื่อนทีนี้เจ้าไก่ก็บอกว่านายแอบขโมยไข่ในรังไก่ฉันไปอีกแล้วใช่ไหมเจ้าแกะนิสัยดีไหมคะ
1: ไม่ดีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดีเลยตัวละครที่เพิ่มเข้ามามีตัวอะไรอีกคะ
1: ย
0: ี
1: ราฟ
0: ยีราฟแล้วก
1: ็ไก
0: ่นั่นเองทีนี้ขณะที่แกะใจร้ายกำลังจะเข้าบ้านนั้นก็มีกระรอกตัวเล็กมายืนหน้าบ้านพร้อมกับขอความช่วยเหลือจากแกะหวังว่าจะมอบขนให้กับเขาสักเล็กน้อยแต่แกะกลับตะเพิดไล่เขาไป

0: อย่างไม่ใยดีจึงจำเป็นต้องกลับบ้านด้วยความหนาวเหน็บเจ้ากระรอกนะคะก็พูดว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันอยากจะขอขนนายสักนิดตอนนี้ฉันและลูกของฉันหนาวมากจริงๆแต่เจ้าแกะก็กลับพูดว่าจะให้ข้าตัดขนสวยๆของข้าน่ะหรอไม่มีทางเจ้ารีบออกไปเลยนะข้าจะเข้าบ้านหุยแกะนิสัยดีไหมคะ
1: ไม
0: ่ดีเลยเพราะว่าเจ้ากระรอกนะคะขอขนจากเจ้าแกะแต่เจ้าแกะให้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ให
0: ้ไม่ให้เลยค่ะต่อมาทันใดนั้นกระต่ายแสนดีก็ได้บังเอิญเดินมาเห็นเหตุการณ์จึงเข้ามาตักเตือนแกะใจร้ายด้วยความหวังดีและชวนให้กระรอกไปเอาผ้าพันคอได้ที่บ้านของตนแต่แกะใจร้ายก็ไม่ยอมฟังกระต่ายเองก็ทำอะไรไม่ได้จึงได้แต่ปล่อยผ่านไปเจ้ากระต่ายนะคะก็พูดว่านายไม่ควรทำแบบนี้เลยนะแกะเราควรแบ่งปันกันสิเราอาศัยอยู่ป่าเดียวกันต้องรักกันนะส่วนกระรอกเดี๋ยวเธอไปเอาผ้าพันคอที่บ้านฉันนะเอาไปกี่ผืนก็ได้เลยทีนี้เจ้ากระรอกก็พูดว่าขอบคุณมากๆเลยนะกระต่ายใจดีส่วนเจ้าแกะก็บอกว่าเจ้าไม่ต้องมายุ่งข้าหรอกคนแบบข้าไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนและรักใครเจ้าแกะฟังไหมคะ
1: ไม่ฟัง
0: ไม่ฟังเจ้ากระต่ายเลยส่วนเจ้ากระรอกนะคะได้ผ้าพันคอของใครไป
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายนั่นเองต่อมาในเช้าวันหนึ่งแกะใจร้ายเดินออกมาจากบ้านเพื่อมาสูดอากาศยามเช้าแต่กลับพบว่าอากาศนั้นมันช่างร้อนผิดปกติจึงให้เขาได้รู้ว่านี่เป็นวันเริ่มต้นของฤดูร้อนแล้วและอาจเป็นขนของเขาที่หนามากจึงทำให้เขาเนี่ยร้อนมากกว่าสัตว์ตัวอื่นเป็นปกติเจ้าแกะก็พูดว่าอะไรกันเนี่ยทำไมวันนี้มันถึงได้ร้อนมากขนาดนี้โอ้ขณะที่แกะใจร้ายกำลังจะเดินไปที่ลำธารเพื่อดื่มน้ำดับร้อนนั้นเขาก็ได้พบกับเหล่าสัตว์ทั้งหลายกำลังทานไอศกรีมกันอย่างอร่อยอร่อยและมันก็ทำให้เขามีความรู้สึกที่อยากจะทานไอศกรีมขึ้นมาเจ้ากระต่ายนะคะก็พูดว่ามาเอาไอศกรีมดับร้อนกันเร็วเพื่อนๆยีราฟเธอจะเอารสอะไรดีล่ะนี่ทุกคนได้กินไอศกรีมไหมคะ
1: ได
0: ้กินเจ้าแกะก็เดินมาเห็นพอดีเลยทีนี้เพราะความหิวและร้อนของมันทำให้แกะใจร้ายตัดสินใจขอไอศกรีมของหมีที่นำมาแจกเพื่อนๆในป่าแต่ก็โดนปฏิเสธกลับมาอย่างไม่ใยดีข้าอยากจะขอไอศกรีมสักคนจะได้หรือไม่เห็นเจ้าบอกว่าเอามาให้สัตว์ทุกทั้งป่าเลยนี่เจ้าแกะพูดต่อมาเจ้าหมีก็พูดว่าไม่ได้หรอกฉันเอามาจำนวนพอดีเพื่อนๆของฉันแล้วล่ะส่วนเจ้ายีราฟก็บอกว่าฉันว่านายกลับไปซะจะดีกว่านะแกะใจร้ายสรุปเจ้าแกะได้กินไอศกรีมไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่ให้ไอศกรีมกับเจ้าแกะใช่ไหมคะ
1: เพราะว่า
0: อะไรล่ะ
1: เพราะว
0: ่านิสัยของเขาเนี่ยไม่ดีไม่แบ่งเพื่อนไม่แบ่งปันเพื่อนก่อนแต่แรกใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: แล้วค่ะแกะใจร้ายเดินหนีออกมาหลังจากโดนปฏิเสธกระต่ายแสนดีที่เห็นแกะวิ่งออกไปด้วยความเป็นห่วงเลยเดินตามไปดูและได้เห็นว่าแกะกำลังรู้สึกเสียใจจึงทำให้กระต่ายแสนดีรู้สึกสงสารแกะใจร้ายเพราะความสงสารของกระต่ายแสนดีเขาจึงตัดสินใจที่จะยกไอศกรีมของเขาให้กับแกะใจร้ายและเพราะอย่างนั้นจึงทำให้แกะใจร้ายรู้สึกผิดกับสิ่งที่มันเคยทำกับกระต่ายแสนดี

ดีขึ้นกระต่ายพูดว่านายเอาของฉันไปก็ได้นะฉันอิ่มแล้วล่ะส่วนแกะก็ตอบว่าเจ้าพูดจริงเหรอขอบใจมากนะกระต่ายใจดีเมื่อแกะใจร้ายได้ฟังที่กระต่ายใจดีสอนเขาเขาก็เริ่มที่จะคิดได้และสำนึกผิดกับสิ่งที่เขาเคยทำกับสัตว์ทุกตัวในป่า

0: หากนายมัวแต่ทำตัวนิสัยไม่ดีกับพวกเขาแล้วนายจะมีเพื่อนได้อย่างไรล่ะแกะ เจ้าแกะก็ตอบกลับมาว่าเพราะข้าไม่เคยแบ่งปันอะไรกับใครเลยพอยามลำบากพอยามข้าลำบากก็ไม่มีใครอยากแบ่งปันข้าเหมือนกันแกะใจร้ายตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งเพื่อนๆในป่าเมื่อรู้แล้วก็ดีใจและพร้อมช่วยเหลือแกะใจร้ายอย่างเต็มที่แม้นายจะเคยทำผิดแต่ถ้านายพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเราทุกตัวในป่าก็พร้อมที่จะให้อภัยและเป็นเพื่อนกับนายนะแกะแล้วนายก็มาเอาไอศกรีมไปได้แล้วเดี๋ยวมันจะละลายแล้วจะไม่อร่อยเอานะเจ้าแกะก็ตอบกลับมาว่าข้าเข้าใจแล้วล่ะหลังจากนี้ข้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนมีน้ำใจแบ่งปันและมีนิสัยที่ดีขึ้นข้าจะได้มีเพื่อนที่ดีเหมือนเจ้าบ้างขอบคุณมากนะกระต่ายแสนดีแกะใจร้ายเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จเพื่อนๆ เองก็พร้อมที่จะให้อภัยและมาเป็นเพื่อนกับแกะใจร้ายการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันทำให้เขารู้ว่าการเป็นคนดีรู้จักแบ่งปันและมีเพื่อนที่ดีมันดีต่อเขามากหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเรียกเขาว่าแกะใจร้ายอีกเลยแต่ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแกะน่ารักนิทานเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าเคยทำสิ่งใดให้ใครสิ่งนั้นก็จะวนกลับมาหาเราถ้าเราทำดีสิ่งดีๆจะกลับมาหาตัวเราแต่ถ้าทำชั่วหรือทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลับมาหาตัวเราเช่นกันเอาละค่ะเด็กๆนิทานเรื่องนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วเจ้าแกะเป็นอย่างไรบ้างคะขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะเจ้าแกะเนี่ยเป็นอย่างไรคะ
1: แกะนิสัยไม่ดีครับ
0: นิสัยไม่ดีอย่างไรคะ
1: ไม่แบ่งปันคนอื่นครับ
0: พอไม่แบ่งปันคนอื่นไม่มีน้ำใจต่อคนอื่นแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแกะคะ
1: แกะก็ไม่มีความสุขครับแล้วก็หมีก็ไม่ให้กินไอติมครับ
0: ใช่แล้วเจ้าแกะก็ไม่มีความสุขไม่มีเพื่อนด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอหมีไม่ให้กินไอติมเนี่ยหรือว่าไม่กินไอศกรีมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อคะ
1: แกะก็ไปแม่น้ำครับในกระต่ายก็มาให้ไอติมครับ
0: โอ้โหแสดงว่ากระต่ายเนี่ยเป็นอย่างไรคะ
1: เป็นเด็กดีครับ
0: ก็คือกระต่ายเนี่ยมีนิสัยที่ดีแล้วก็มีน้ำใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับและแกก็มาเป็นคนที่ดีแล้วครับ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยจากที่เด็กๆนะคะได้ฟังนิทานไปเด็กๆอยากมีนิสัยเหมือนสัตว์ตัวไหนคะกระต่ายเพราะว่ากระต่ายเป็นอย่างไร
2: แบ่งป
0: ัน
2: เพื่อน
0: แบ่งปันเพื่อนมีน้ำใจและชอบช่วยเหลือใครคะชอบช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยดีมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นนิทานที่คุณครูแพรนะคะนำมาเล่าให้กับเด็กๆฟังนั่นเองทีนี้เรากลับมาที่ประโยชน์และโทษสัตว์นะคะจากในนิทานมีหลายชนิดเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะสัตว์หลายๆชนิดนะคะก็มีทั้งประโยชน์และโทษด้วยค่ะซึ่งประโยชน์ของสัตว์ก็มีเยอะแยะมากมายเลยไหนเด็กๆคนไหนคิดว่าประโยชน์ของสัตว์มีอะไรบ้างลองมาบอกคุณครูแพรหน่อยสิจากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะจากความคิดเห็นของพี่ใบบุญพี่ใบบุญคิดว่าสัตว์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
3: เอาขนแกะเอาไปทำเสื้อค่ะ
0: โอ้ก็คือพี่ใบบุญบอกว่าสามารถนำขนแกะเนี่ยไปทำเครื่องนุ่งห่มหรือว่าเสื้อได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เห็น

0: จากไหนคะ
1: หนูเคยเห็นตอนที่หนูเคยใส่ค่ะ
0: อ๋อก็คือเห็นจากเสื้อที่พี่ใบบุญมีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โหเป็นประสบการณ์ตรงเลยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะนอกจากนี้ขอถามเกี่ยวกับโทษของสัตว์บ้างไหนใครคิดว่าโทษของสัตว์มีอะไรบ้างคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พาคินค่ะเชิญเลยมาเลยครับพี่พาคินคิดว่าโทษของสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างครับสัตว์ทำอะไรเราได้คะสัตว์ทำอะไรเราได้ลูก
1: ง
0: ูใช่ไหมคะแสดงว่าพี่พาคินเนี่ยเคยเห็นงูแล้วงูทำอะไรเราได้คะ
1: กัดคน
0: ถูกต้องเลยมันกัดหรือว่าฉกเราได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหอันตรายมากๆเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยและนอกจากประโยชน์และโทษที่เด็กๆได้พูดมาแล้วคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันทำและเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษด้วยค่ะแต่ตอนนี้อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมของคุณครูแพรออกมาหรือยังคะ
2: ยังค่ะ
0: ยังนะคะดังนั้นเราร่วมกันเสกออกมาได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะคะเอาคาถาอะไรดีคะ
2: โ
0: อมมาลึกกึ๋ยนะคะพร้อมนะ1 2 3โอมมาลึกกึ๋กึ๋ยมาแล้วค่ะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ในการทำกิจกรรมของคุณครูแพรนั่นเองซึ่งเป็นชาร์ตที่เกี่ยวกับนี่เลยประโยชน์และโทษของสัตว์นั่นเองจะมีภาพอะไรด้วยลูกเป็นภาพรูปหน้ายิ้มนะคะแล้วก
2: ็
0: หน้าบึ้งนั่นเองค่ะหน้ายิ้มก็หมายถึงประโยชน์ของสัตว์และอีกฝั่งหนึ่งคือหน้าบึ้งก็คือโทษของสัตว์นั่นเองแล้วคุณครูแพรนะคะก็มีบัตรภาพมาให้เด็กๆร่วมกันสังเกตด้วยนี่เลยวิภาพนี้คือภาพอะไรคะ
2: ปลา
0: ปลาอะไรคะลูก
2: ปลาทู
0: ปลาทูแล้วตอนนี้ปลาทูเป็นอย่างไรคะเนี่ยโดนทอดเป็นอาหารของใครเป็นอาหารของคนนั่นเองและนี่คือประโยชน์หรือว่าโทษของสัตว์คะ
2: ประโยชน์
0: เพราะว่าปลาทูนะคะปลาทูทอดก็เป็นอาหารของมนุษย์หรือของคนที่นำมารับประทานนั่นเองค่ะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเพราะว่าถ้าเรากินปลาทูเราจะเป็นอย่างไรฉลาดแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าปลาทูเป็นโปรตีนด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่ะใช่แล้วค่ะและนอกจากปลาทูนะคะก็ยังมีสัตว์อื่นๆที่สามารถนำมาทำอาหารได้มีอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามสัตว์อื่นๆที่สามารถนำมาทำอาหารได้นะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะชึบพี่ขวัญเอ๋ยเชิญเลยพี่ขวัญเอ๋ยคะนอกจากปลาทูแล้วมีสัตว์อะไรอีกคะที่สามารถนำมาทำเป็นอาหารของคนได
1: ้หมู
0: โอ้แล้วมีอะไรอีกคะ
1: เนื้อ
0: มีเนื้อวัวด้วยมีอะไรอีกคะ
1: มีไก
0: ่มีไก่ด้วยแล้วพี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยเคยรับประทานอาหารอะไรบ้างที่ทำจากเนื้อสัตว์คะ
1: ปลา
0: ปลาทอดหรือว่าปลาต้มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยไหนพี่ขวัญเอ๋ยลองไปติดให้กับเพื่อนๆดูหน่อยซิว่าเป็นประโยชน์หรือว่าโทษนะแล้วพี่ขวัญเอ๋ยขยับทางด้านนั้นเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
2: ถ
0: ู
2: กต้องค
0: ่ะเก่งมากเลยค่ะโอเคค่ะพี่ขวัญเอ๋ยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะต่อมาภาพนี
3: ้
2: เสื้อกันหนาว
0: เสื้อกันหนาว

0: กันหนาวเนี่ยทำจากอะไรนะ
1: คนแก่อ
0: ุ๊ยรู้ได้ยังไงเนี่ยถูกเลยค่ะเสื้อกันหนาวนี้นะคะก็ทำจากขนแกะนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์จากสัตว์อีกอย่างนึงเหมือนกันเพราะว่าสัตว์บางชนิดนะคะก็มีขนหนาและสามารถนำขนของเขานะคะมาทำเครื่องนุ่งห่มได้เช่นขนแกะนั่นเองเหมือนที่เราดูในนิทานไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูแพรติดได้บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยก่อนที่จะติดพี่ปั้นมายืนตรงนี้ครับพี่ปั้นเคยเห็นเสื้อขนแกะไหมครับ
2: เคย
0: แล้วพอใส่เสื้อขนแกะแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรคะ
2: มันหายหนาว
0: มันหายหนาวหรือว่าทำให้อบอุ่นขึ้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเป็นประโยชน์หรือว่าโทษคะ
2: ประโยชน
0: ์เป็นประโยชน์ไหนพี่ปั้นลองไปติดให้กับเพื่อนๆดูหน่อยสิพี่ปั้นขยับได้เลยครับถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อมาหุ้ยรูปนี้ดีกว่าชึบเฮ้ยนี่รูปอะไรเนี่ยฮะรูปอะไรนะหนอนหนอนกำลังทำอะไรคะ
1: ก
0: ิน
1: ผ
0: ัก กินพืชผักของคนวิแล้วเป็นประโยชน์หรือว่าโทษล่ะ
1: โทษ
0: เพราะว่ามันไปกินพืชผักหรือผลไม้ต่างๆของมนุษย์นั่นเองทำให้มนุษย์นะคะเกิดความเสียหายและไม่สามารถนำพืชผักเหล่านั้นเนี่ยไปรับประทานหรือว่านำไปขายได้นั่นเองทีนี้คุณครูแพรขอถามใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างขอถามเป็นพี่นิรินค่ะเชิญเลยค่ะพี่นิรินมาเลยลูกพี่นิรินถือไม้เลยค่ะพี่นิรินเคยเจอเหตุการณ์ที่มีหนอนเนี่ยมากินพืชผักผลไม้ของบ้านพี่นิรินไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: มันกินพืชผลไม้ของหนูค่ะ
0: แล้วเกิดความเสียหายไหมคะ
2: เกิดค่ะ
0: เกิดเลยนะคะแล้วพี่นิรินคิดว่าเป็นประโยชน์หรือว่าโทษคะ
2: โทษค
0: ่ะพี่นิรินลองไปแปะที่ชาร์จดูซิว่าแปะถูกหรือเปล่าทีนี้พี่นิรินทร์ขยับได้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยหุ้ยมีอีกภาพนี้อย่าตกใจนะ1 2 3หุ้ยภาพอะไรคะ
1: ง
0: ู
1: ก
0: ั
1: ด
0: งูกัดแบบนี้เป็นประโยชน์หรือว่าโทษล่ะคะเพราะว่างูเป็นอย่างไรลูกมีพิษด้วยแต่ว่าบางตัวก็ไม่มีพิษแต่สามารถทำอันตรายต่อเราได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ขอถามไหนดูสิขอถามเป็นพี่เบค่ะพี่เบคอนเชิญเลยเดี๋ยวคุณครูพาหยิบเทปแป๊บนึงเชิญเลยครับพี่เบคอนคะพี่เบคอนเคยเห็นงูกัดหรือว่าฉกคนไหมคะ
2: เคยครับ
0: เห็นจากไหนคะ
2: เห็นในหนังครับ
0: เห็นในหนังใช่ไหมคะแล้วพี่เบคอนคิดว่าอันตรายไหมคะ
2: อันตรายครับ
0: แล้วนอกจากสัตว์ที่เป็นงูมีสัตว์อะไรที่ทำร้ายคนได้อีกคะเนี่ย
2: มีแมวครับ
0: อ๋อมีแมวแมวทำร้ายคนได้อย่างไรคะ
2: แมวข่วนครับ
0: แมวข่วนนั่นเองถ้าเราไปเล่นกับแมวที่เราไม่ใช่เจ้าของหรือว่าไปเล่นกับแมวที่ดุร้ายหรือเล่นกับแมวแรงจนเกินไปแมวจะทำอย่างไรกับเราคะ
1: ก
0: ัดเราหรือว่าข่วนเราได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับ ใช่แล้วค่ะแล้วอย่างนี้เป็นประโยชน์หรือว่าโทษของสัตว์คะ
2: โทษครับ
0: ไหนลองไปแปะดูซิว่าถูกหรือเปล่า

0: ทีนี้ขยับเลยครับถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะอุ้ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ภาพนี้ชึบอุ้ยภาพอะไรคะคนขี่ม้าแล้วม้าเนี่ยสามารถนำมาทำอะไรได้ลูกขี่หรือว่าใช้นะคะในการเดินทางนั่นเองค่ะเด็กๆคะไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูแพรแปะได้บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะพี่น้ำหวานคิดว่าครูแพรถือให้พี่น้ำหวานคิดว่าเป็นประโยชน์หรือว่าโทษของสัตว์คะ
2: ประโยชน์ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้ขี่ค่ะ
0: ถูกต้องเอาไว้ขี่หรือว่าใช้ในการเดินทางได้นั่นเองเก่งมากเลยไหนลองติดให้เพื่อนๆดูสิโอ้โหขยับทางด้านนั้นเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยภาพต่อมาชึบอุ๊ยแมวภาพนี้แมวเป็นอย่างไรคะน่ารักไหมคะแล้วคนทำอย่างไรกับแมวคะ
1: ร
0: ูปคอนั่นเองอ่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อานนท์ค่ะเชิญเลยพี่อานนท์เชิญเลยลูกชึบพี่อานนท์พี่อานนท์คิดว่าแมวเนี่ยมีประโยชน์หรือว่ามีโทษคะ
3: คือแมวไม่สามารถป้องกันคนที่จะมาปล้นเงินได
0: ้อ๋อก็คือแมวสามารถที่จะดูแลเราได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าเราเล่นกับแมวอย่างถูกวิธีและเลี้ยงดูแมวนะคะแมวก็สามารถเป็นสัตว์ที่เราเอาไว้เลี้ยงดูเล่นได้ช่วยให้มนุษย์เกิดความเพลิดเพลินได้มองหรือว่าเล่นแล้วเรารู้สึกว่าคลายเครียดได้เป็นประโยชน์หรือว่าโทษคะ
3: เป็นประโยชน
0: ์เป็นประโยชน์นั่นเองอ่ะไหนลองติดดูซิทางไหนนะถ้าเป็นประโยชน์ทางไหนนะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อานนท์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็มีภาพสุดท้ายภาพนี้อุ๊ยตัวอะไรคะเนี่ยหนูถูกต้องเลยแต่ว่าไม่ใช่หนูเลี้ยงนะคะเป็นหนูตามที่สกปรกเช่นที่แถวทางขยะในท่อน้ำใช่แล้วเด็กๆคิดว่าสัตว์ตัวนะคะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นโทษต่อมนุษย์คะเป็นโทษนั่นเองค่ะไหนขอถามซิว่าเป็นโทษอย่างไรคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยพี่ปริมคิดว่าสัตว์ตัวนี้เป็นประโยชน์หรือว่าโทษอย่างไรคะ
2: โทษค่ะ
0: เป็นโทษอย่างไรคะ
2: เพราะว่ามันกัดคนได้ค
0: ่
2: ะ
0: มันกัดคนได้และนอกจากนี้นะคะหนูก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบไปอยู่ในที่ที่สกปรกเพื่อหาอาหารเช่นหาแถวทางขยะหาเศษอาหารต่างๆนะคะกินนั่นเองแล้วพอเท้าของหนูนะคะไปเหยียบสิ่งสกปรกต่างๆแล้วไปเหยียบสิ่งที่มนุษย์ใช้มนุษย์ก็อาจจะติดเชื้อโรคได้ใช่ไหมคะนอกจากหนูก็ยังมีสัตว์ต่างๆที่สามารถเป็นพาหะนำเชื้อโรคได้เช่นแมลงวันถ้าแมลงวันเนี่ยไปตอมสิ่งที่สกปรกมาแล้วพอมันบินมาเจออาหารมนุษย์มันไปตอมอาหารมนุษย์อีกทีนึงสิ่งสกปรกนี้ก็จะไปติดอยู่ที่อาหารของมนุษย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอมนุษย์กินเข้าไปแล้วเป็นอย่างไรเอ่ย
2: ติดเชื้อค่ะ
0: ติดเชื้อแล้วทำให้ท้องเป็นยังไงคะ
2: ปวดท้องค่ะ
0: ปวดท้องหรือว่าท้องเสียได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นประโยชน์หรือว่าโทษล่ะคะไหนลองไปติดให้เพื่อนๆดูสิแล้วก็ขยับเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปิมใหม่ค่ะ

0: และนี่นะคะก็คือประโยชน์แล้วก็โทษของสัตว์นั่นเองประโยชน์ของสัตว์นะคะก็สามารถนำมาทำเป็นอะไรได้ลูกทำเป็นปลาหรือว่าทำเป็นอาหารได้นั่นเองต่อมาสามารถนำมาทำอะไรได้อีกคะเสื้อกันหนาวหรือว่าเครื่องนุ่งห่มต่างๆนั่นเองขนสัตว์ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะต่อมาใช้ในการทำอะไรคะเดินทางด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อมาทำให้เราเป็นอย่างไรมีความสุขนั่นเองค่ะต่อมาแล้วโทษของสัตว์ล่ะคะทำอะไรอู้ถูกต้องกินพืชผักผลไม้ของเรานะคะทำลายพืชผลของเรานั่นเองต่อมาสามารถทำอะไรเราได้ล่ะกัดหรือว่าทำอันตรายต่อเราได้นั่นเองค่ะโทษอีกอย่างหนึ่งคือนำพาอะไรมาให้เราเชื้อโรคต่างๆนั่นเองโอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสามารถที่จะบอกประโยชน์และโทษของสัตว์ได้เด็กๆสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: ต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆและคิดว่าเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปดูกิจกรรมกันคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพรเลยนะคะ1 2 3มีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูที่กิจกรรมกันค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมที่1คือกิจกรรมปั้นค่ะ

และ4กิจกรรมพับกระต่ายนั่นเองค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะ

0: ช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูที่อุปกรณ์กันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก็จะมีดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษ A4 ค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกระดาษสีนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้ค่ะถ้าคุณครูปลายทางไม่มีกระดาษสีสามารถใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะและถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะคุณครูแพรก็จะเขียนนะคะเป็นชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรก็จะพาเด็กๆมาพับกระดาษนั่นเองค่ะโดยเราจะใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะมาพับนะคะคุณครูแพรก็มีขั้นตอนมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยค่ะนี่เลยค่ะชึบนี่นะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการพับกระต่ายของเรานั่นเองค่ะนี่เลยขั้นตอนที่1นะคะก็คือเราจะวางกระดาษไว้แบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นให้เด็กๆนะคะพับมุมประกบกันแบบนี้เลยค่ะต่อมาขั้นตอนที่2เราจะนำด้านล่างนะคะแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราจะพับนะคะมุมทางด้านนี้นะคะพับประกบเข้าหามุมอีกด้านนึงค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็กางออกก็จะเห็นเป็นเส้นตรงกลางแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะพับมุมนะคะทีละข้างแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้เลยด้านนั้นก็พับขึ้นมาเช่นเดียวกันเลยค่ะขั้นตอนที่5นะคะเราจะพับมุมแหลมๆที่อยู่ด้านล่างตรงนี้พับขึ้นมาค่ะชึบพับขึ้นมาแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะพลิกกระดาษกลับไปด้านหลังค่ะแล้วก็พับมุมด้านบนที่เป็นแบบนี้นะคะพับเข้าหาหูของกระต่ายค่ะแบบนี้แล้วก็ติดกาวให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือขั้นตอนการพับกระต่ายของเรานั่นเองทีนี้คุณครูแพรนะคะจะมาพับให้เด็กๆนะคะได้ดูกันค่ะนี่เลยอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยนะคะคุณครูแพรก็จะวางกระดาษไว้แบบนี้จากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะพับคุณครูแพรจะขยับตรงนี้นิดนึงให้เด็กๆนะคะพับมุมด้านล่างขึ้นมาประกบกับมุมด้านบนแบบนี้เลยค่ะชึบแบบนี้เลยจากนั้นพับเส้นนะคะหรือว่าด้านล่างตรงนี้นะคะขึ้นมาค่ะพับขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็รีดให้เรียบจากนั้นพับยังไงต่อคะพับครึ่งใช่ไหมคะมุมด้านนี้ไปประกบมุมอีกด้านนึงแบบนี้เลยแล้วก็รีดให้เรียบจากนั้นทำอย่างไรต่อกางออกมาเด็กๆจะเห็นเส้นตรงกลางจากนั้นพับทีละมุมทีละข้างพับข้างนี้พับขึ้นมาโดยใช้นิ้วชี้กดไปที่ตรงกลางใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้พับขึ้นมาปุ๊บใช้นิ้วอื่นช่วยประคองแล้วก็กดลงไปแบบนี้คลีดให้เรียบค่ะเหมือนกันใช้นิ้วชี้กดลงไปตรงกลางและใช้นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้ในการพับขึ้นมาใช้นิ้วอื่นช่วยด้วยก็ได้นะคะปุ๊บแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะกดลงไปแบบนี้เลยจากนั้นเห็นมุมแหลมๆไหมคะ
1: เห็นค
0: ่
1: ะ
0: พับมุมแหลมๆขึ้นมาใช่แล้วฟึบแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะพอพับมุมแหลมๆขึ้นมาปุ๊บให้เด็กๆนะคะ พลิกไปด้านหลังแบบนี้เห็นมุมแหลมๆด้านบนไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: เราจะพับแบบนี้ไหมคะไม่เราจะพับเข้าด้านในค่ะพับเข้าหาหูของกระต่ายแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เลยเหมือนกระต่ายหรือยัง
1: เหมือนแล้วค่ะ
0: ยากไหมคะ
1: ไม่
0: ไม่ยากนะคะจากนั้นเราจะทำให้มันติดกันโดยการใช้อะไรคะ
1: กาว
0: กาวนั่นเองคุณครูแพรนะคะก็จะใช้กาวทาให้มันติดหรือว่าประกบกันนั่นเองค่ะทาลงไปตรงนี้เลยแล้วก็กดลงไปตรงนี้ก็เหมือนกันทาลงไปเลยให้มันติดแค่นี้เองแล้วก็กดลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะนำหัวของกระต่ายนะคะไปติดที่กระดาษ A4 ของเรานั่นเองค่ะทากาวลงไปเลยเราจะทากาวฝั่งทางด้านนี้นะคะทางนี้คือหน้าของกระต่ายฝั่งด้านนี้คือด้านหลังนะคะเราจะทากาวทางด้านหลังค่ะทาไปเลยค่ะชึบชึบทาทาไปเลยในการทากาวเราต้องปาดกาวก่อนใช่ไหมคะเด็กๆขา
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะทาไปเลยชึบจากนั้นเราก็ติดไปที่กระดาษ A4 เลยค่ะกดลงไปก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นเด็กๆใช้สีเทียนนี่เลยค่ะในการต่อเติมนั่นเองชึบก็จะเป็นหน้าชึบเด็กๆสามารถต่อเติมหน้ากระต่ายได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตัวเองได้เลยนะคะใช่ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคุณครูแพรก็ได้ค่ะต่อเติมได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตัวเองได้เลยฟึบตามความคิดของเด็กๆได้เลยค่ะจากนั้นเด็กๆนะคะระบายสีแล้วก็ต่อเติมสภาพแวดล้อมว่าเด็กๆอยากให้กระต่ายเนี่ยอยู่ที่ไหนเด็กๆก็ต่อเติมมาได้เลยยากไหมคะ
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากนะคะดังนั้นคุณครูแพรนะคะเมื่อจะให้เด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมบล็อกค่ะ

0: ผลงานของเด็กๆนะคะน่าชื่นใจมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็สามารถพับกระต่ายได้นะคะบางคนนะคะก็ได้รับคำแนะนำจากคุณครูปลายทางด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่มาลิค่ะเชิญเลยเชิญเลยค่ะมาค่ะวันนี้พี่มาลีทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ทำอะไรมาคะเนี่ย
1: พับกระดาษ
0: พับกระดาษเป็นอะไรเอ่ย
1: เป็นกระต่าย
0: เป็นกระต่ายแล้วพี่มาลีต่อเติมอะไรขึ้นมาบ้างคะ
1: แครอท
0: อ๋อมีแครอทแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีก้อนเมฆมีธาตุพิษมีบ้านมีนกต้นไม
0: ้อ๋อเป็นสภาพแวดล้อมที่กระต่ายอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่มาลีอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วนะคะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่มาลีไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าสมจริงเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่มาลีหน่อยค่ะต่อมาไหนใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยโอ้โหไหนดูซิโอ้อ่ะพี่เบคอนถือไมค์เลยครับวันนี้พี่เบคอนทำกิจกรรมอะไรมาคะ
3: ปั้นดินน้ำมันครับ
0: ปั้นดินน้ำมันนั่นเองแล้วพี่เบคอนปั้นเป็นรูปอะไรมาคะ
3: วัดห้วยลึกครับ
0: วัดห้วยลึกด้วยแล้วมีอะไรบ้างคะที่วัดห้วยลึก
3: มีหงครับ
0: มีหงด้วยมีอะไรอีกคะ
3: มีวัดครับ
0: มีวัดด้วยแสดงว่าพี่เบคอนเคยไปใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
0: ับ ใช่แล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่เบคอนเนี่ยอยากจะปั้นอะไรเพิ่มคะ
3: ปั้นทางเข้าอีกนิดหน่อยครับ
0: ก็คือปั้นทางเข้าเพิ่มเติมนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคุณครูแพรจะให้พี่เบคอนปั้นเพิ่มโอเคไหมครับ
3: โอเคคร
0: ับ แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่เบคอนไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะ
4: ชอบหมดเลย
0: เพราะว่าอะไรคะอ๋อมีรายละเอียดแล้วก็สมจริงด้วยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะไหนวันนี้พี่ปังหอมจะนำผลงานอะไรมานำเสนอนะถือเลยค่ะวันนี้พี่ปังหอมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
5: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: ทำอะไรคะ
5: พับกระต่ายค่ะ
0: อ๋อพับเป็นกระต่ายนั่นเองใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วต่อเติมเป็นอะไรบ้างคะเนี่ย
5: เป็นต้นไม้ค่ะแล้วก็แครอทค่ะแล้วก็นกค่ะแล้วก็มีพระอาทิตย์ค่ะ
0: อ๋อเป็นสภาพแวดล้อมเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: เก่งมากเลยถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมเพิ่มอยากจะต่อเติมเป็นรูปอะไรไหมคะ
5: บ้านค่ะ
0: อ๋ออยากจะเพิ่มบ้านนั่นเองเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปังหอมไหมคะ
2: ชอบ
0: ตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะ
6: ชอบตรงแครอท
0: ชอบตรงแครอทเพราะว่าอะไรครับอ๋อมันมีรายละเอียด

0: เชิญเลยค่ะมาเลยวันนี้พี่ใบเตยทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองในวันนี้พี่ใบเตยวาดเป็นรูปอะไรคะ
1: ทะเลค่ะ
0: โอ้โหทะเลทะเลมีอะไรบ้างคะเนี่ย
1: ทะเลมีทรายค่ะแล้วก็มีเรือค่ะแล้วก็มีต้นมะพร้าวค่ะแล้วก็มีนกค่ะแล้วก็มีก้อนเมฆค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ใบเตยอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: ชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ใบเตยไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อ่างเปาค่ะเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าสมจริงมากๆเลยแล้วคุณครูแพรก็สังเกตเห็นด้วยว่ามีรายละเอียดมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆทุกคนนะคะเก่งกันมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆตั้งใจแล้วก็มีความพยายามในการทำผลงานศิลปะของตัวเองทุกคนเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อนๆค่ะ
0: ดังนั้นเราต้องทำอย่างไรคะ
1: แบ่งปันซึ่งกันและก
0: ัน และรู้จักการ
1: รอคอย
0: ถูกต้องเลยค่ะนอกจากนี้คุณครูแพรก็อยากเห็นนะคะเด็กๆนะคะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่ชื่อเกมกันเลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่18สัตว์น่ารู้ชื่อเกมโดมิโนภาพกับคำสัตว์ต่างๆวันนี้เราจะมาเล่นเกมโดมิโนกันแต่อันดับแรกเลยนะคะเราจะมาดูว่าโดมิโนของเรานะคะมีภาพอะไรบ้างและคำนะคะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะเรามาดูกันเลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะกระจายเกมที่เป็นคำและภาพนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างแล้วก็มีภาพอะไรบ้างให้เด็กๆร่วมกันสังเกตค่ะนี่นะคะเด็กๆขาเด็กๆอยู่ตรงใต้ภาพด้วยนอกจากนี้ก็จะมีคำว่านกใช่ไหมคะคำใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ด้วยต่อมาคำว่าอะไรคะ
1: ป
0: ูก็จะมีภาพอะไรคะภาพปู่ด้วยแล้วก็จะมีคำใหญ่ๆที่เป็นคำว่า
1: ป
0: ู่ด้วยต่อมาค่ะคือภาพอะไรคะ
1: ปลา
0: ปลาแล้วก็จะมีคำว่า
1: ปลา
0: ปลาแล้วก็จะมีคำใหญ่ๆตรงนี้คือคำว่า
1: ปลา
0: ปลาต่อมาคือ
1: แมว
0: แมวนะคะก็จะมีคำว่า
1: แมว
0: แมวแล้วก็คำนี้คือคำว่า
1: แมว
0: แมวต่อมาเป็นภาพหมีนะคะแล้วก็มีคำว่า
1: หม
0: ีแล้วก็มีคำใหญ่ๆตรงนี้ว่า
1: ห
0: มีใช่แล้วค่ะซึ่งคำที่เป็นตัวหนังสือที่มีขนาดใหญ่นี้นะคะก็คือปลายของโดมิโนนั่นเองค่ะซึ่งคำตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรก็ได้นะคะอ่ะคุณครูแพรจะมากระจายชิ้นส่วนของเกมให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเดี๋ยวจะวางเป็นตัวหลักก่อนแล้วให้เด็กๆนะคะช่วยคุณครูแพรเลือกโดมิโนที่จะมาต่อนั่นเองค่ะตัวหลักเอาตัวไหนดีนะ

0: อ่ะคุณครูแพรจะวางตัวนี้เกมนี้นะคะเป็นโดมิโนแนวตั้งนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนเกมบางส่วนให้เด็กๆมาเลือกนะคะครูแพรจะกระจายเดี๋ยวให้เด็กๆลองมาเลือกดูประมาณนี้ค่ะถ้าคุณครูแพรนะคะวางตัวหลักตัวนี้มาปุ๊บจากนั้นอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนเกมที่คุณครูแพรเลือกมาให้เด็กๆนะคะได้ลองดูแล้วก็ลองเลือกดูว่าจะตอบตัวไหนนะคะชิ้นส่วนหลักของคุณครูแพรเป็นรูปอะไรคะปลาแต่ด้านปลายของโดมิโนคุณครูแพรเป็นคำว่าอะไรคะ
1: ปลาน
0: กใช่แล้วค่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันหรือว่าตรงกันนะคะภาพนี้เป็นภาพปลาแต่ว่าคำอาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรก็ได้ต้องสังเกตที่ตรงปลายโดมิโนดีๆอ่ะคำนี้คือคำว่านกดังนั้นเราต้องหาภาพอะไรมาวางต่อคะให้เด็กๆคนไหนดีนะมาช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะภาพไหนคือคำว่าภาพไหนคือภาพนกคะภาพนี้คือภาพนกถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะต่อมาดูปลายที่โดมิโนของเราปลายโดมิโนเราคำว่าอะไรคะเนี่ยถูกต้องดังนั้นภาพที่ต่อจะต้องเป็นภาพอะไรคะขอเชิญพี่ใบบุญค่ะต่อได้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆถูกค
0: ่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากเลยนะคะคุณครูแพรเชื่อว่าเด็กๆสามารถเล่นได้แน่นอนค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นเกมแล้วนะคะคุณครูปลายทางสามารถเข้าไปให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะและสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: ได้แล้วโอลาไนออกค่ะ
1: โอลาไน
0: 1
1: โอลาไน
0: 23และ4ต่อมาครูแพรจะเลือกตัวหลักก่อนโดมิโน่เนี่ยตั้งครูแพรเลือกตัวนี้ใครคนที่1คำว่าอะไรคะคำว่าอะไรหมีอ่ะต่อเลย

0: คุณครูแพรนะคะได้สังเกตแต่ละกลุ่มเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะมีการให้ความช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ช่วยกันคิดแก้ปัญหายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้ใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะในวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาคะ
1: สัตว์และของโทษค่ะ
0: อ๋อก็คือโทษของสัตว์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากโทษก็มีอะไรอีกคะ
1: มี
0: ประโยชน์ไหมคะ
1: มีประโยชน์ค่ะ
0: แล้วประโยชน์ของสัตว์คืออะไรคะประโยชน์ของสัตว์คืออะไรคะ
1: ไม่กินอาหารของมนุษย์ค่ะ
0: อ๋อก็คือสัตว์นะคะถ้ากินอาหารของมนุษย์เนี่ยก็จะกลายเป็นโทษใช่ไหมลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือถ้าพี่ฟ้าใสหมายถึงว่าถ้าพวกหนอนพวกแมลงต่างๆเนี่ยมากินผลไม้ของเราก็คือโทษของสัตว์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้พืชผลของเราเสียหายใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วประโยชน์ของสัตว์ล่ะคะคืออะไรเอ่ยถ้าเราต้องเดินทางไกลๆและตอนนั้นไม่มีรถยนต์เราจะทำอย่างไรคะ
1: ขี่ม้าค่ะ
0: ขี่ม้าแสดงว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเดินทางใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้มีอะไรอีกคะ
1: มี
0: สัตว์มีประโยชน์อย่างไรอีกคะ
1: เอามาทำเสื้อกันหนาวได้ค่ะ
0: เอาขนสัตว์มาทำเสื้อกันหนาวได้เช่นขนของอะไรคะ
1: ขนของแกะค่ะ
0: ขนของแกะนั่นเองและนอกจากนี้นะคะเราสามารถนำเนื้อสัตว์ต่างๆมาทำอะไรอีกคะ
1: อาหารค่ะ
0: มาทำเป็นอาหารนั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองสนใจได้และเด็กๆนะคะมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้ค่ะเด็กๆก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อมาค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์แล้วก็โทษของสัตว์นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถที่จะบอกได้ว่าประโยชน์ของสัตว์นะคะคืออะไรบ้างเช่นเอามาทำเป็นอาหารแล้วก็อะไรอีกลูกเสื้อกันหนาวแล้วสามารถพาเราไปไหนไปที่ต่างๆได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้โทษของสัตว์ก็คือสามารถทำอะไรเราได
2: ้
0: ฉกเราหรือว่ากัดเราได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนำพาอะไรมาให้เราสิ่งสกปรกหรือว่าเป็นพาหะเชื้อโรคมาให้เราได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ทำลายพืชผลของเราใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะต่อมานะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยค่ะเก่งกันทุกคนเลยกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมได้และสามารถให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนๆได้และรู้จักการแบ่งปันด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
3: หมดลงแล้ว
0: ดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: 1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมือ

Yeah.

Ah.

เวลาเราเล่นกับเพื่อนบางครั้งเราก็มีความสุขและสนุกกับเพื่อนบางทีก็โกรธเพื่อนวันนี้เป้โกรธเพื่อนเพราะแย่งของเล่นกันแล้วเพื่อนๆ เคยโกรธใครไหมครับเวลาโกรธเพื่อนๆ เคยเห็นหน้าตัวเองไหมครับว่าเป็นอย่างไรเวลาโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่ารักเลยนะครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
4: แครอทครับ
3: รับบี้ล่ะกินอะไร
5: แครอทค่ะ
3: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
5: ฮะวิตามิน A
3: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
5: เบต้า
3: เบต้าแคโรทีน
5: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
3: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
4: วิตามิน A
5: บำรุงสายตา
3: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

รถไฟเหมือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟเอ๋รถไฟรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะรถไฟมดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๋แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: ฮ่ากิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: อืมกิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยอืมใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหรอ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอ่ะเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้น
1: ฮ่าอ้าวฟาฟาแคทโต้รับโบ้แล้วก็รับบี้กลายเป็นรถไฟไปแล้วหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนใครๆก็รัก
3: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
2: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
3: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
3: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
3: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
2: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
3: ได้จ้ะ
2: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลยก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ในปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะฝ่ายมหานิกายมีวัดไทยในต่างประเทศเกือบ400วัดซึ่งจะต้องส่งพระธรรมทูตไปประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวัดเหล่านั้นวัดที่สร้างใหม่การที่พระธรรมทูตจะไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทุกปีทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทางคณะสงฆ์ในต่างประเทศเนี่ยรับสมัครพระใจสิงห์ที่มีความรักในการเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดนเนี่ยมาเข้าหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกปีปีนี้เป็นปีที่23จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อได้พระที่มีอุดมการมีความรู้มีความสามารถเหมาะสมที่จะไปประจำการอยู่ในต่างประเทศแต่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระในต่างประเทศตามคติที่ว่าการเตรียมพร้อมที่ดีเนี่ยเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นเวลาเกือบ2เดือนโดยในหลักสูตรนั้นจะแบ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฝึกอบรมพระกรรมฐานเพื่อให้ไปสอนกรรมฐานในต่างประเทศเรื่องของการพัฒนาวัดการบูรณะปฏิสังขรณ์และเรื่องของอุดมการณ์ของการเป็นพระธรรมทูตโดยเฉพาะไปดูของจริงนะคือไปที่ประเทศอินเดียกันด้วยการไปดูงานพระธรรมทูตสายอินเดียอยู่กันอย่างไรสอนกันอย่างไรฝึกสร้างอุดมการณ์แล้วก็เรียนภาควิชาการก็หมายความว่าภาษาอังกฤษก็ดีเรื่องของวัฒนธรรมในต่างประเทศก็ตามจะต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็มีการสอบความรู้ผู้ที่ผ่านการสอบเนี่ยจึงจะได้เป็นพระธรรมทูตในปีนี้โดยที่เสนอมหาเถรสมาคมให้มีมติส่งไปประจำในต่างประเทศยอดในการรับสมัครปีนี้ก็89รูปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการโดยเชิญชวนและนิมนต์ท่านที่จะอุปถัมภ์ก็ตามท่านที่จะเป็นพระธรรมทูตก็ตามมาสมัครเข้าสู่โครงการนี้และจะได้รับการฝึกอบรมและสิ่งเหล่านี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องหมายความว่าเมื่อไปอยู่ในต่างประเทศแล้วเราก็จะดูแลมีการทำวิจัยว่าไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมียุทธศาสตร์ในการเผยแผ่เชิงรุกอย่างไรมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละปีอย่างไรและได้รับความสนับสนุนจากคณะสงฆ์จากพระพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆอย่างไรรัฐบาลในประเทศนั้นอย่างไรปัญหาอุปสรรคมีอย่างไรจะได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นการทำงานพระธรรมทูตจึงเป็นงานต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงตั้งวิทยาลัยธรรมทูตขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่พร้อมจะไปเป็นพระธรรมทูตได้ทำวิจัยล่วงหน้าวางแผนให้กับคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศให้การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเช่นการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้กับคนไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมในดินแดนที่จะไปเผยแผ่พระศาสนารวมความว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานพระธรรมทูตในต่างประเทศศูนย์กลางในการพัฒนาผู้จะไปเป็นพระธรรมทูตพัฒนาผู้ที่เป็นธรรมทูตอยู่แล้วและก็เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมประสานการเผยแผ่พุทธศาสนาของไทยในต่างประเทศร่วมมือกับชาวพุทธทั่วโลกซึ่งเป็นงานที่ท้าทายต้องการบุคลากรคือพระสงฆ์ที่มีความตั้งใจมีอุดมการมีความเสียสละและต้องการความประถมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สมกับที่ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก
1: พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นน่ะเป็นแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวธรรมฝ่ายดีแม้สภาวธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวะธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลัก พระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการเสวยอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานแต่ธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเพราะได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้ง3ประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าว่าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาท่านปัจจุบันนี้ชาวโรคก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้กิเลสนั่นเป็นชื่อของมารมารหมายถึงผู้ฆ่าเราเรียกกันว่ามัจจุราชแปลว่าเทพหรือราชาแห่งความตายเพราะว่ากิเลสทั้งหลายทำให้เราเกิดพบใหม่และเมื่อมีความเกิดในพบใหม่เราก็ต้องมีความตายเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายคือพวกเราท่านทั้งหลายนี้ยังถูกกิเลสนำไปสู่ความตายนำไปสู่ความตายคือความเกิดใหม่ แล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่อยู่อย่างนี้จะปลดปล่อยตนเองให้หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นต้องการจะหลุดพ้นจากความตายต้องการที่จะเป็นอิสระจากกิเลสพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สำรวมระวังรักษาจิตให้ดีคำว่าสำรวมระวังรักษาจิตในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีสติคอยควบคุมจิตรักษาจิตไม่ให้ตกอยู่ในบ่วงมารคือกิเลสเยจิตตังสัญญาเมสันติโมคันติมารพันธนาพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าบุคคลเหล่าใดจักสำรวมจิตบุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากพันธนาการของมารคือบ่วงแห่งมารการที่พวกเราท่านทั้งหลายมาสอนมาฝึกมาอบรมเรื่องการฝึกจิตโดยใช้สติคอยควบคุมจิตทุกขณะเกิดทุกขณะดับแปลว่ารู้เท่าทันจิตเมื่อรู้เท่าทันจิตก็คอยรักษาระวังไม่ให้มารคือกิเลสทั้งหลายหลุดรอดพ้นมาครอบงำจิตนั่นที่หมายความว่าระวังกิเลสไม่ให้มันเกิดขึ้นทางตาถ้าไม่สำรวมระวังกิเลสทางตากิเลสที่เกิดขึ้นทางตามันก็จะเข้าไปครอบงำจิตเช่นเดียวกันกิเลสที่เกิดจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสถ้าหากว่าไม่สำรวมระวังมันก็จะเข้าไปครอบงำจิตแล้วก็ชักนำพาจิตให้ไปสู่อำนาจของตนเองแต่ในขณะเดียวกันทุกครั้ง

โรคหูได้ยินเสียงเป็นต้นมีสติกำหนดรู้เท่าทันโรคก็ดับไปเสียงก็ดับไปไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำจิตเพราะว่าได้ตัดเครื่องพันธนาการของมันนั้นด้วยสตินะได้ตัดเครื่องพันธนาการคือเครื่องผูกของมันนั้นด้วยสติและในชั้นต้นนี้ท่านทั้งหลายจึงต้องใช้ความเพียรวิริยะอดสาหะในการกำหนดสำรวมระวังจิตด้วยสติเพราะจิตของเราท่านทั้งหลายถูกมารคือกิเลสนั้นมันครอบงำผูกวัดพันธนาการมาเป็นระยะยาวนานการที่จะตัดให้ขาดหรือแก้หรือคลายให้มันออกไปจากจิตใจนั้นเป็นเรื่องยากเหมือนกับเสื้อผ้าที่ถูกหมักหมมด้วยสิ่งสกปรกโสโครกมายาวนานเป็นเรื่องยากที่จะซักจะฟอกให้สะอาดได้ในทันทีทันใดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทำได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าขยันหมั่นฟอกซักแล้วซักอีกก็สามารถทำให้สะอาดได้เช่นเดียวกันจิตใจของเราท่านทั้งหลายเมื่อ ถูกหมักหมมสมอยู่ด้วยกิเลสมันระยะยาวนานเมื่อมาฝึกปฏิบัติมีปัตตนากรรมฐานนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานแต่เพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ทอดทิ้งมันขยันภาคเพียรกำหนดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีความท้อแท้เบื่อหน่ายก็สามารถจะค่อยๆ คลายเครื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นออกไปจากจิตทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมันหมดไปจากจิตถ้าปฏิบัติได้เช่นนี้ถือว่าการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายประสบผลสำเร็จและเมื่อผลแห่งการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่าตนเองได้รับผลของการปฏิบัติธรรมในขณะเดียวกันขณะปฏิบัติไปปฏิบัติไปผลของการปฏิบัติธรรมไม่เกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่ามันไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตปัจจคยานเป็นความรู้เฉพาะตนเองเพราะนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำต้องใช้ความเพียรความพยายามมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตทุกขณะถ้าทำได้เช่นนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ระวังรักษาจิตของตนเองอย่างดีจะทำให้จิตของตนเองเป็นอิสระ
พ้นจากเครื่องพันธนาการ

0: ของกิเลสนะซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานชี้แนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อได้พบกับความสงบเย็นและเป็นสุขอย่างแท้จริงนะขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจดังได้กล่าวมาวันนี้หลวงพ่อขอให้โอวาทธรรมเป็นเชิงนำทางไปสู่การปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมแก่พวกท่านทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแก่ทุกๆคนเธอ
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างอะไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
3: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
3: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
3: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านะพาเห็นด้วยจ้า
3: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติ

0: มีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้าต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้าวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในกา

0: ดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
3: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกาบาตอุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
3: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาแต่อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้า าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยอาจจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะ

ซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มาเจอีกิ้งจุกกันแท้ๆ
2: มิจฉาชีพคือฟังปั๊บใจเพราะว่าเขาจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนให้คนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันกิ้งจุกที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกแต่แท้ขี้จุกที่สองแห่งฮึตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้ๆของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
1: ขี้จุกแต่แท
2: ้ขี้จุกที่สามการันตีผลตอบแทนจำไว้ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
1: ขี้จุแต่แท
2: ้ขี้จุที่สี่แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงยังฮึดธุรกิจดูน่าเชื่อถือบังเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บอฮู้ตัวหรือบังเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผ่ๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
1: ้ขี้จุแต่แท้
2: ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผ่กำกับก็ถ้าเจอจะอี
1: ้ขี้จุแต่แท้
2: จำไว้ฮึดดีไผ่ที่มาจวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องฮึสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผ่ที่ยังบ่มีก็ฮึไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอะแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
4: เราเคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าส่วนจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้

0: มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันทิดาชีพเสรีครับ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลายประเด็นที่จะต้องติดตามล่าสุดทางกองปราบปรามเองนะคะก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยึดเงินอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามในประเด็นนี้กันแต่ว่าก่อนอื่นค่ะไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันก่อนหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเกิดฝนตกมากที่สถานีโจตาดาบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำทำให้ปริมาณน้ำไหลทะลักลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วนะคะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพนังกั้นแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กแตกค่ะมวลน้ำเนี่ยทะลักท่วมชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจของฝั่งเมียนมาแต่ว่าถ้ามาดูเช้าวันนี้นะคะระดับน้ำสายที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวัง4ชุมชนหลักเนื่องจากว่ายังมีแนวโน้มฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำของประเทศเมียนมาค่ะไปดูสถานการณ์ระดับน้ำนะคะในแม่น้ำสายเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณสถานีสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ค่ะระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วต่ำกว่าระดับวิกฤตนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยอยู่ห่างจากใต้สะพานประมาณ60เซนติเมตรขณะนี้บริเวณดังกล่าวไม่มีฝนตกค่ะท้องฟ้าก็โปร่งนะคะส่วนระดับน้ำที่บริเวณสถานีบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาตรวจวัดได้ประมาณ1เมตร82เซนติเมตรค่ะต่ำกว่าระดับวิกฤตที่2เมตร70เซนติเมตรโดยมีรายงานฝนตกเล็กน้อยปริมาณฝนสะสมนะคะ 51.5 มิลลิเมตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เนี่ยแตกต่างจากช่วงเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยสักราวๆ4ทุ่มค่ะมีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะคะเกิดเหตุผนังกั้นแม่น้ำสายที่บริเวณฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเนี่ยแตกนะคะส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำสายเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองท่าขี้เหล็กอย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นย่านการค้าแล้วก็เส้นทางสัญจรที่มีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะทางด้านของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีค่ะก็ไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดอีก1วันคือวันนี้นะคะเนื่องจากว่าสีน้ำเนี่ยยังแดงขุ่นอยู่ปริมาณน้ำก็ยังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังคงสามารถเดินเที่ยวชมได้เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะ
1: ขณะที่สภาพอากาศในไทยระยะนี้นะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเริ่มลดลงเนื่องจากว่าแนวฝนขยับลงมาทางใต้ครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่9บอกว่าวันนี้กลุ่มฝนหลักเคลื่อนตัวลงมาทางตอนล่างนะครับหลังมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาดันร่องมรสุมให้พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เสี่ยงเจอฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนหนักเป็นบางแห่งที่ต้องจับตาก็คือช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13 14กันยายนก็คือวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นี้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง23จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองช่วงตั้งแต่วันที่11ถึง13กันยายนนี้เช่นกันมีจังหวัดอะไรบ้างตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายสุโขทัยเพชรบูรณ์เลยขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดอุบลราชธานีลพบุรีชลบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลและนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากฝนสะสมครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมติดตามกันอยู่ล่าสุดณขณะนี้นะคะทางกองบังคับการปราบปรามก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็มีการแถลงผลการปฏิบัติจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพร้อมกับสีกาคนสนิทที่มีการเบียดบังเงินวัดกว่า200ล้านบาทค่ะ จ้าหน้าที่นะคะได้นำของกลางที่ยึดได้จากกุฏิอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะก็มีทั้งทองคำแท่งทองรูปพรรณแล้วก็เงินสดโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าคดีนี้ค่ะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือความผิดทางพระธรรมวินัยและการนำเงินที่ควรจะเข้าวัดเป็นเงินของตนเองค่ะก็คือเวลาคนมาทำบุญเนี่ยก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยกับเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องก็เป็นที่มาในการขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งอดีตเจ้าวาดวัดก็คือนายโชติแล้วก็ศรีกาเอนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการตรวจค้นจุดสำคัญที่เกี่ยวข้อง6จุดในหลายจังหวัดก็สามารถยึดทรัพย์สินได้จำนวนมากพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าที่มาของคดีนี้เนี่ยคือประมาณวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาปีนี้นะคะได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีบอกว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะรวมถึงใช้ตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยทุจริตเงินวัดจึงเป็นที่มาให้กองปราบตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปพบ2เส้นเงินที่นำไปสู่พยานหลักฐานได้ค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
2: การตรวจสอบคดีนี้นะครับมันมีความยากลำบากนะครับเนื่องจากว่าในหนังสือร้องเรียนเนี่ยระบุว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจข้าราชบดีพ่อค้า

0: นะครับมีความเคารพศรัทธาจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับความรอบคอบเป็นพิเศษนะครับในการตรวจสอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ได้ลงไปตรวจสอบจนได้พยานหลักฐานพอสมควรนะครับพบความมีพิรุธในหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทำการสืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยพบว่านะครับมันมี2เส้นเงินนะครับที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานตรงนี้ได้นะครับก็มีเส้นแรกนะครับการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบุคคลนะครับที่มีการชำระในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุมงคลนะครับอันนี้เนี่ยขออนุญาตนะครับเช่าวัตถุมงคล22รายการนะครับรวมเป็นเงิน2,800,000 บาทนะครับแล้วก็พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89,000,000 บาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน90-92 ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบ100 ล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับก็รีบเข้าไปขออนุมัติศาลนะครับจากศาลทุจริตนะครับภาคหนึ่งนะครับขออนุมัติหมายจับจำนวน2คนนะครับก็คือพระวชิรยานหรือนายอดิโชตนะครับทันประเสริฐในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและร่วมกันฟอกเงินนะครับส่วนนางสาวปุญญวีนะครับในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินนะครับเมื่อศาลอนุมัติหมายจับแล้วนะครับก็จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติการในวันที่10 กันยายนที่ผ่านมา
1: และหลังจากนั้นนะคะก็มีการเข้าตรวจค้น6จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบไปด้วยกทม.อยุธยาปทุมธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผลการตรวจค้นในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถยึดทรัพย์ที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนได้215 ล้านบาทมีการซุกซ่อนเอาไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิเนี่ยก็ไปพบเงินสดมีทั้งสกุลเงินบาทสกุลเงินต่างประเทศกว่า144 ล้านบาทค่ะมีทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า1,066 บาทพระเครื่องโฉนดที่ดินแล้วก็หลังจากนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของเส้นเงินต่างๆทางด้านของนายกฤษกรสนิทศักดีค่ะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเหตุแห่งการสึกของเจ้าอาวาสค่ะไม่ใช่ด้วยความสมัครใจแต่ว่าเป็นเหตุปาราชิกซึ่งไม่สามารถกลับมาหมวดใหม่ได้อีกพร้อมแนะนำประชาชนนะคะเรื่องของการทำบุญตามวัดต่างๆสามารถใช้วิธีการสแกน QR code แทนใบอนุโมทนาบัตรเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: ย้อนไปเมื่อคืนนี้ตอนเวลา 23:11 นนะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้นำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาถึงกองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามครับว่าอยากจะขอโทษอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรไหมเครียดหรือเปล่าแต่ว่าอดีตหลวงพ่อโชติตอบเพียงแค่ว่ามันเป็นธรรมดาครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวขึ้นไปด้านบนอาคารเลยลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นครับ
3: อาจารย์โชติอยากจะพูดอะไรไหมครับ
4: อ
3: ยากจะขอโทษอยากจะบอกอะไรไหมครับ
4: เครียดไหมคะท่าน
3: เครียดได้ทานข้าวบ้างหรือยัง
5: ธรรมดาครับ
4: เป็นธรรมดาน
2: อกจากนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นตำรวจขนมานี่คือทรัพย์สินทั้งหลายของอดีตหลวงพ่อโชตินะครับใช้รถมากถึง4คันในการขนมามีรถยนต์อเนกประสงค์1คันรถเก๋ง1คันรถกระบะ1คันแล้วก็รถตู้อีก1คันถึงจะสามารถขนทรัพย์สินทั้งหมดของอดีตหลวงพ่อโชติมาได้และตำรวจบอกว่าสาเหตุที่เดินทางมาตรงนี้ช้าเนี่ยเพราะใช้เวลาในการนับทรัพย์สินเยอะมากครับโดยเฉพาะเงินสดธนบัตรเนี่ยต้องใช้เครื่องนับธนบัตรเตรียมไปถึง4เครื่องตรงนี้คือตอนประมาณสัก5 ทุ่มกว่านะครับทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านั้นตอนเกือบ2 ทุ่ม19:43 นตำรวจนำตัวนายเชษฐาซึ่งเป็นวัยวจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์ออกมาจากอาคารเพื่อจะพาขึ้นรถเดินทางกลับหลังจากก่อนหน้านี้

0: เชิญมาสอบปากคำนานถึงเกือบ5ชั่วโมงผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามครับว่าได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าว่าอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเรื่องของการเบิกจ่ายเงินของทางวัดเยาวัจกรสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้ตอบคำถามใดๆครับ
1: เกี่ยวข้องอะไรอยู่แต่ปฏิเสธหรืออะไรไงสักหน่อยไหม
2: พูดอันนี้เข้ามาในฐานะพยาน
3: ตอนนี้แล้วสีกาเข้ามาอยู่ทางที่ยัง
2: ทราบเรื่องท่านเจ้าอาวาส
3: เองบอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้มาเป็นปี2ปีอะไรจริงๆนะพี่พูดอะไรสักหน่อยไหมอยากจะปกป้องวัดไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่ามันมี
4: ไม่ได้ไม่ได
3: ้มีการมองอะไรในวัดอะไรอยู
0: ่วัยวจกรไม่ตอบเลยนะครับแต่ว่าตำรวจที่พาตัวมาสอบปากคำเนี่ยบอกว่าพาวัยวจกรมาในฐานะพยานครับระหว่างดำเนินการตามกระบวนการส่วนความชัดเจนขอให้รอรายละเอียดในการแถลงข่าวก็คือข่าวเมื่อสักครู่ที่คุณปฐมพรรายงานให้คุณผู้ชมทราบไปนะครับแล้วก็ขอเวลาให้ตำรวจทำงานก่อนเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกองปราบปรามนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักเลขที่88/15หมู่1ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็คือบ้านของคนนี้ครับสีกาเอนางสาวบุญญาวีอายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับพระเครื่องนั่นคือเนื้อทองคำนะครับ35องค์มีทองคำแท่งและทองรูปพรรณรวมน้ำหนัก90บาททองคำคิดเป็นเงิน 6,37,470 บาทมีเงินสดอีก 3,592,300 บาทโทรศัพท์3เครื่อง iPad อีก1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดินอีก2ฉบับสมุดบัญชีมี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบและมีสลากออมสินอีก4ใบหลังจากนั้นก็นำตัวสีกาเอเข้าไปสอบปากคำที่กองปราบครับ
5: ขณะที่พระเทพวัชระจริยาจารย์ค่ะเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงนามในคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรื่องของการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวัดพระอารามหลวงเนื่องด้วยในส่วนของพระวชิระญาณหรือว่าหลวงพ่อโชตินะคะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลาศิกขาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าวาดว่างลงไปค่ะจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ4วรรค2แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่19มีการแต่งตั้งให้พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าวัดวัดท่าการร้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
0: ส่วนประชาชนทั่วไปก็มีข้อควรระวังด้วยนะครับเพราะว่าคดีอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปหลักฐานออกมาทางตำรวจไซเบอร์ก็แจ้งเตือนนะครับสายโซเชียลสายโพสต์สายแชร์คลิปทั้งหลายอย่าไปแชร์คลิปที่เข้าข่ายเป็นสื่อลามกอนาจารลงอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อให้ไม่ได้โพสต์เองเป็นคนแชร์หรือว่าคนส่งต่อก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกโทษเท่ากันเลยครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับครับ
5: ช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะค่ำวานนี้ค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดริมถนนสาย42ปัตตานีนราธิวาสก่อนที่ทางตำรวจจะขับรถราดตระเวนผ่านจุดระเบิดดังสนั่นนะแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากว่าเกรงว่าคนร้ายเนี่ยยังมีการหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าค่ะก็เป็นภาพในขณะที่คนร้ายนะคะได้มีการขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียนนะคะเอามาจอดไว้ที่บริเวณริมถนนค่ะจากนั้นก็แอบเดินหลบเข้าไปในป่าข้างทางก่อนที่เสียงดังระเบิดขึ้นขณะที่รถตำรวจสายตรวจกำลังขับผ่านที่บริเวณดังกล่าวพอดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะล่าสุดตำรวจสภ.มายอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสาย42นราธิวาสปัตตานีในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก็ไปพบค่ะชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนจึงเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งณขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ ้ระดมกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยยังหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: ส่วนเหตุยิงปะทะผู้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวรอยต่อ2อำเภอของจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ส่งผลให้กลุ่มคนร้ายเสียชีวิตไป2คนนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้ายึดอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องได้คาแคมป์ที่พักกลางป่าเลยครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวเขตรอยต่อระหว่าง

0: มีหมายจับอยู่6หมายจากการก่อเหตุความมั่นคงหลายคดีรวมถึงเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วก็ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ส่วนรายที่2เป็นชายอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายครับเกี่ยวข้องกับคดียิงและวางเพลิงซึ่งก็รวมถึงเหตุยิงและวางระเบิดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังค้นหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ขณะที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะคะว่าแนวทางสันติวิธีนั้นยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาค่ะโดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการยุติการใช้ความรุนแรงสามารถเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อร่วมกันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสันติขณะเดียวกันหากเกิดสถานการณ์ที่มีการใช้อาวุธหรือว่าการปะทะเจ้าหน้าที่ที่เข้าระงับเหตุก็จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญอื่นๆรออยู่ครับ

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่าน

0: ก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
1: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
2: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: งใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่พาซ่าซ่านะครับพบกับผมเป็นประจำนะฮะกอล์ฟเบญจพลนะครับและแน่นอนนะครับนี่คือรายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยฉันยังไม่สูงวัยเลยดูได้ไหมดูได้สิฮะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวและได้ความรู้เรื่องสุขภาพ
2: คือคนแก่แล้วเนี่ยเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดี70แล้วจะรู
1: ้อุ๊ยอีกนานเลย
2: เว้ยถือไม่นานแล้ว
1: และโรคที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
3: อ๋ออากินมาแล้ว
1: นั่นไงว่าแล้วเชียร
4: ์อาการตึงเครียดไงค่ะต้องแนะนำให้พักผ่อนเยอะ
5: ๆสวยมากเปลวไฟสวยมากเลย
6: แม่ไม่ห่วงอะไรผมเลยเหรอเนี่ย
7: งูสวัสดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
1: อย่างเนี่ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
0: ในแต่ละสัปดาห์เราจะพาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆนำทีมซ่าโดยพิธีกรมากเสียงหัวเราะกอล์ฟเบญจพลและคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่จะสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันครับ
1: เหมือนเช่นสัปดาห์นี้นะฮะก็มานะฮะเป็นหมอสุดสวย
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมจะบอกให้ยิ่งใหญ่เลยคุณหมอไม่เอายิ่งใหญ
8: ่
1: หรอ
8: ใจเย็นๆใจเย็น
1: สวยอ่ะเป็นหมอทำไมต้องสวยอ่ะ
8: คนไข้จะได้สบายหูสบายตานะคะ
1: วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่สุพรรณบุรีนั่นเองนะครับอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนะฮะคนแถวนี้เขาเรียกกันง่ายๆติดปากว่านาเฮียชัยถ้าเกิดบอกนาเฮียชัยปุ๊บรู้จักหมดเลยที่นี่โอ้โหมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะฮะมีหลักๆเลยก็คือเขาจะเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว
8: ว้าว
1: นะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตของชาวนาวิถีชีวิตชาวบ้านมีเรื่องของสมัยก่อนที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆก็มีที่นี่เหมือนกัน
8: ใครชอบแอนทงแอนทีคมาที่นี่เลย
1: ต้องมานะครับเอาวันนี้นะฮะเราจะไม่ไปเที่ยวกัน2คนนะครับทุกสัปดาห์จะต้องมีดารารุ่นใหญ่มาซ่ากับเราด้วยดารารุ่นใหญ่ของเราวันนี้นะครับไม่ธรรมดาครับผม
8: ค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นแนวสายหวาน
9: คุณก๊อฟคุณก๊อฟรุ่นใหญ่ที่ว่าเนี่ยปากหวานใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช
9: ่เอ๊หรือว่าเป็นตาหวาน
1: ไม่ใช
9: ่งั้นอันนี้แน่นอนเลยหน้าหวาน
1: ไม่ใช
10: ่โอ้ยถามอยู่นั่งแหละเบาหวาน
1: เบาหวาน
10: เล่นมุกกันอยู่นั่งน่ะจะมาตาหวานปากหวานอะไรล่ะเล่นท่านน้ำตาลขึ้นแล้วเนี่ยน้ำตาลขึ้นไม่ว่าเหงื่อตกอีก
1: เหงื่อแตก
11: โรคเบาหวานน่าจะคนที่กินหวานเยอะหรือเปล่าคะ
12: ก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
13: หนูไม่รู้จักโรคเบาหวานค่ะ
12: น่าจะมาจากอาหารการกินครับ
11: เกิดจากกินน้ำตาลมากเกินไปค่ะ
14: น่าจะเป็นพันธุกรรมมั้งคะ
15: ตาลายมั้งคะ
11: บางคนก็บวมบางคนก็ผอมถ้าเราไม่กินเยอะมันก็น่าจะไม่เป็นหรือเปล่า
12: น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้ง
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ตอบๆกันมานั้นจะถูกต้องไหมรายการของเราวันนี้มีคำตอบครับแต่ว่าตอนนี้เสี่ยก๊อฟพามาเที่ยวทั้งทีต้องขอเป็นเจ้ามือจัดชุดใหญ่กันสักหน่อย
16: เฮ้ยวันเดินที่กินปึ้งไม่เคยเลี้ยงใคร
1: อ้าวนี่ไงรายการนี้ผมต้องใจถึงไง
14: ชอบดีมาก
1: หมอชอบเหมือนต้องจำหมอชอบทานเส้นอะไรครับ
14: เอาเส้นหมี่ละกัน
1: เส้นหมี่ผมทายนิสัยก่อนเลยไหมอ้
14: าวโอเค
16: เฮ้ยทายได้ด้วยเหรอ
1: ผมมีความรู้ทายนิสัยก่อนเลยเพี้ยนนา
16: เส้นเลี้ยด
1: อะไรนะ
16: เส้นเลี้ยดซึ่งตรงกับข้างกับเส้นใหญ
1: ่เส้นเล็กเส้นเล็กเป็นคนอารมณ์ขันชอบอยู่กับเพื่อนฝูงเป็นคนไม่ซีเรียสแต่เจ้าชู้พอสมควรถูกบอกว่าถูก
16: ขนลุกเลย
1: นี่ไง
14: โ
1: อ้รถแอร์หน่อย
14: รถแอร์หนาว
16: ท้องร้อยเปอร์เซ็นต์ให้90%
1: เนี่ยขอบคุณแม่ครับผม
16: แล้วเรือชอบกินเส้นอะไร
1: เส้นใหญ่รับออเดอร์ครับ
14: เส้นหมี
16: ่เล็กน้ำ
1: เอาละฮะระหว่างรออาหารถามถึงเกี่ยวกับเบาหวานนิดนึงจะได้เป็นประโยชน์พี่แอนนาคือเวลามันเป็นเยอะๆพี่แอนนามันจะเป็นยังไง
16: ก่อนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะกระหายฉี่น้ำกินน้ำบ่อยมากกินบ่อยฉี่บ่อยน
1: ั่
16: นแหละคือการที่คุณเริ่มเป็นเบาหวาน
9: จริงๆเบาหวานเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมักจะเป็นอายุน้อยพวกนี้ก็คือผอมเป็นมาตั้งแต่เด็กเป็นกรรมพันธุ์พวกนี้ก็คือไม่มีฮอร์โมนอินซูลินที่ใช้ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเลยเด็กพวกนี้คือมีน้ำตาลท่วมในเลือดแต่ว่าเซลล์ใช้ไม่ได้อวัยวะต่างๆใช้ไม่ได้พวกนี้จะผอมมากชนิดที่2นะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอยู่ในวัยกลางคนอ้วนแต่ว่าอินซูลินเนี่ยไม่ขาดนะแต่เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ใช้น้ำตาลไม่ได้เหมือนกัน
1: คุณหมอฮะเอางี้ดีกว่าผมขออาการแบบว่าหลักๆว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นอาการเหล่านี้สัก 3-5 ข้อเนี่ยคือคุณเป็นละ
9: ควรมาก็คือเนี่ยชี
1: บอย
9: หิวน้ำบ่อยกินจุแต่น้ำหนักลดต้องมาด้วยกันไม่ได้กินจุแล้วอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
1: 3ละ
9: ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยบางคนมีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือว่าบางคนก็คือมีตกขาวคันช่องคลอดอะไรแบบนี้เนี่ยผู้หญิงใช่
1: อ
9: ๋
1: อเหรอ
9: ใช่
1: ตกขาวก็เกี่ยวกับเบาหวานเหรอเนี่ย
9: เกี่ยวเพราะว่ามันจะมีเชื้อราขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลในเลือดเราสูงถ้าน้ำตาลเยอะมากๆเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วมากเลยนะคะถ้าน้ำตาล300 400เนี่ยคนไข้จะผอมแบบน้ำหนักลดพรวดพราดเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งกินมีเซอร์ไพรส์
16: นั่นไงมีมังกรหอยเองอ่ะ
9: เซอร์ไพรส์
16: จะถึงปากอยู่แล้วแม่ง
9: มันคอหอยโทษทีนี่
1: พวกเครื่องปรุงจากต่างประเทศอะไร
9: ไม่ใช่ค่ะจ่อเลือดดูน้ำตาลในเลือดก่อน
1: โอ้ยเอาเลยงั้นกิน
9: ดีไหมทำไมล่ะคะกลัวน้ำตาลขึ้น
1: จะกินห้องกินข้าวมากับหมอต้องเจาะเลือด
9: ใช
1: ่พี่แอนนาผมให้เกียรติ
16: ผมไม่ชอบเข็มเลยอะ
9: ที่เจาะนี้จะไม่มีการเห็นเข็ม
16: อ๋อแล้วมันจะมีเลือดได้ยังไง
9: เดี๋ยวเข็มมันออกมาร้อยยี่สิบสาม
1: นี่สูงไหมครับ
9: ในคนเบาหวานถือว่าไม่สูงค่ะ
1: โอ้ถ้าปกติแล้วในร่างกายคนเราน้ำตาลต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
9: ่ก็คืออยู่ที่ว่ากินอาหารอยู่นานแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลตอนอดอาหารเนี่ยก็จะไม่เกิน100อยู่ในช่วง70-99
1: อันนี้คือปลอดภัยสุด
9: นี่คือคนปกติแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลจะสูงกว่านั้น
16: เจาะเลยไม่เจ็บแต่ปวด
9: นี่คนไม่เป็นเบาหวานเขาจะไม่ถึงร้อย
16: อยากได้เลขสูงๆก็ต้องเป็นเบาหวานเหมือนวะ
1: คนเราจะไปเอาชนะด้วยเรื่องอย่างนี้ทำไมงั้นแสดงว่าเดี๋ยวพอเราทานอาหารเสร็จนะครับคุณหมอคือตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปหรอ
9: ใช่ค่ะเมื่อประมาณ
16: ว่ากินเสร็จแล้วต้องจ่อยอะไรของไม่เอาแล้วนะยังไงบอกให้กินแล้วค่อยๆกางนี่คุยซะเส้นอึกเลย
1: โอ้ยพูดมันชัดๆสิคุย
9: คุณอันนาเป็นคนกินรสจัดนะเนี่ยโอ้ยหยุดไม่เหมาะ
16: เกลือหรือน้ำตาล
9: จะไม่ว่าจะเกลือหรือน้ำตาลก็ไม่เหมาะทั้งสิ้นควรจะกินประมาณเท่านี้ดีกว่า
16: ผลไม้ที่กินได้หลายสักอย่างเลยนะ
9: เฮ้ยไม่จริง
16: นี่
9: ไ
16: งชุบู้กับบ้าหลัง
9: อ๋อ
16: แล้วก็เก็บมากไว้ได้ด้วยเก็บได้นี่ๆหน่อยๆ
1: แล้วมีผลไม้อื่นไหมคุณหมอ
16: ไม่ได้เลยน้องนั่งกินอะไรก็ไม่ได้
9: จริงๆคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเขาสามารถจัดการกับน้ำตาลได้อย่างถูกต้องเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเขากินอันนี้เขาจะต้องงดอีกอย่างหนึ่ง
1: เป็นชดเชย
9: เป็นการชดเชยแล้วเรียกว่าสารอาหารแลกเปลี่ยนแปลว่ากินไม่ได้นะคือจริงๆผลไม้เนี่ยทานได้แต่เราต้องดูสัดส่วนให้เหมาะส
1: ม
9: โดยทั่วไปเราจะนับปริมาณแป้งเราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้ได้ประมาณในผู้ชายเนี่ยค่ะ15ส่วนต่อวันแต่ในผู้หญิงอาจจะประมาณ12ส่วนต่อวันหนึ่งส่วนเนี่ยสมมติถ้าเป็นเส้นเล็กชามนี้เนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะประมาณ2ส่วนแล้วเพราะ1ส่วนประมาณ1ทัพพีเล็กเราก็คิดไปเลยว่ามื้อนึงเนี่ยในผู้ชายเนี่ย5ส่วนห้าส่วนนี้รวมทุกอย่างนะสมมติวันนี้เรากินแอปเปิ้ลไปแล้ว2ลูกกล้วยอีก1ลูกเราก็จะเหลือมื้อนั้นเนี่ยแค่เป็นแป้งแค่2ส่วนซึ่งก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยที่มีเส้นประมาณ2ทัพพีเนี่ยได้2ส่วนแต่ห้ามมากินข้าวเพิ่มห้ามสั่งโอเลี้ยงนะ
3: ห้ามสั่งเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะเพราะมันเกินโควต้าวันนี้มื้อนี้แล้วจะต้องให้ได้แค่ประมาณ5ส่วนต่อมื้อ
6: มันสามารถจะรักษาได้หายไหมคุณหมอการคุมแบบนี้หรือว่ามันก็แค่ให้อาการ
3: ให้น้ำตาลมันคงที่ไม่สูง
6: แค่นั้นเอง
3: ใช่ค่ะ
6: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี่โอ้โหอันนี้ไปดู
3: เดี๋ยว
13: เมื่อก่อนเป็นเบาหวาน
6: อ่
13: ะ
6: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
16: แล้วเด
6: ี๋
16: ยวนี้
13: เด
16: ี๋
13: ยวนี้ไม่เป็นแล้วค
16: ่
13: ะ
16: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
3: หายได
0: ้รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ามาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคเบาหวานที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือนาเฮียใช้
17: เฮียดี
0: เดี๋ยวไปเดินยืดเส้นยืดสายดูของฝากติดไม้ติดมือกันสักหน่อย
6: บริเวณนี้เขาจะมีของขายเยอะแยะเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นจานแบบโบราณไง
16: จานแบบเครื่องจานสังกะสีแต่ว่าเครื่องสี
3: คลาสสิกคลาสสิกนี่นึกออกเลยนะว่าตอนเด็กๆนี่เห็นแม่ใช้แบบนี้อยู
6: ่ใช่เลย
3: เนาะ
16: เป็นสีน้ำเงินด้วยนะ
6: ที่วัดอ่ะเขาก็ยังใช้อยู่ประมาณนี
16: ้
6: อันนี้ก็ดีนะภูมิปัญญาไทยเน
3: า
6: ะเนี่ยผมกลัวมากเลยเดี๋ยววันนึงเนี่ยต่างชาติจะเอาไปจดลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนี่อะไรน
3: ี่เฮ้ยของเล่น
16: โอ้จักรจันทร์ร้องอ่ะ
3: อยากรู้รายละเอียดเหมือนกันเนาะว่าคุณแอนนาเนี่ยรักษาเบาหวานทุกวันนี้เนี่ยรักษายังไงอยู่กินยาอะไรอย
16: ู่เขาเป็นมานานยังอะไร
6: เริ่มยังไง
3: เออตอนนี้กินยาอะไรอยู
16: ่หมอก็ให้กินชาเม็ดเย็นเม็ดคราวนี้เราดูแลตัวเองมากไงเราดูตามหมอสั่งเป๊ะเลยพอถึงหมอบอกเฮ้ยยาเบาหวานครึ่งอีกแล้ว
3: อ
16: ันนี้ต้องมือละเม็ดครึ่งแล้วหลังสุกนี่เลยไปเบาหวานครึ่งอีกครึ่ง160 70หมอบอกอย่างนั้นต้องมือละ2เม็ดวันละต้อง4เม็ด
6: เอ๊ะคุณหมอครับอย่างกรณีพี่แอนนาเนี่ยคืออย่างนี้มันสะสมมั้ย
3: หมายถึงตัวยาม
6: ีผลกับไตมั้ย
3: ที่เราเข้าใจกันผิดก็คือชอบคิดว่ากินยาแล้วไตพังอันนั้นเป็นยาในกลุ่มพวกแก้ปวดกินยาชุดเอ่ยยาเออยาแก้ปวดคลายเส้นเอ่ยพวกนี้แหละที่กินแล้วทำให้ไตเสียพวกนี้ต้องเลิกกิน
6: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี่โอ้โหเอาน ิ้วไปย
3: ื
6: ม
3: เดี๋ยว
16: ประมาณ 5-6 ปีแล้ว
6: โอ้โห
3: นับจนละเอียดได้5ปีพอดี
6: ระวังหน่อยถ้าหากว่าอายุเริ่มเกิน40แล้วเนี่ยไปตรวจสุขภาพ
3: ควรจะไป
6: ต้องตรวจ
16: ออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อยๆวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดี
6: ที่ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะฮะที่ของนาเฮียใช้เนี่ยเขาเอาข้าวมาขายที่นี่ด้วยนะแล้วก็ข้าวแบบหลากหลายแล้วคุณหมอลองดูเลยฮะ
3: นั่น
16: ข้าวข้าวกล้องสหรัฐข้าวกล้อง
6: ปิยะ
16: ข้าวปิยะ
6: ข้าวกล้องสรวิทย
16: ์ข้าวสรวิทย์
6: ไปเล่นตรงนู้นเลย
16: นู้นเขาเพิ่งไล่มาเนี่ย
6: ข้าวเหนียวลืมผัว
3: โอ้
6: อย่าให้เมียกินนะ
3: ห้ามซื้อกลับบ้าน
16: อันเนี้ยมันลืมก่อนกินแล้วล่ะ
6: มันมีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยม
3: ี
6: ป้องกันการเกิดโรคหัวใจการแข็งตัวของเลือดลดไขมันในเส้นเลือดโรคเบาหวานนี่พวกเครื่องสารเขาก็มีนะครับ
16: ไอ้นี่คล้ายๆหมวกสำล้อเลยนะ
6: โซนนี้ก็เป็นโซนที่เขาใช้ขายของโบราณนะครับยังไงก็มาแล้วก็แวะดูผมว่าของน่าสนใจนะครับจะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนหนึ่งกันนะจ๊ะ
16: จ้
6: าพร้อมไหมจ๊ะหนู
3: ไปพร้อม
6: ไปจ้าไปรับแขก
16: เอาละมากเลยเนี่ย
6: ทำไม
16: เดี๋ยวมันจะตรง
0: นอกจากจะมีข้าวมีของโบราณให้เราได้ช้อปปิ้งกันแล้วที่นายเฮียใช้แห่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสอนทำขนมด้วยนะครับ
6: ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่เจงนะฮะพี่เจงสวัสดีครับ
18: สวัสดีค่ะ
6: นี่ฮะนี่คือพี่เจงนะฮะ
16: แต่เขาชื่อเจง
6: คิดไม่เอาสิอย่าไปยุ่งกับเขาเออตอนที่พาพวกออกไปรบเนี่ยนะครับ
18: ไม่ใช่
6: พี่เจงนี่
18: เรื่องขนม
6: พี่เจงเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขนมไข่ปลาถูกต้องไหมครับขนมไข่ปลานี่ที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงฮะ
16: ที่มาจากตรงนู้น
6: ไม่ใช่สิ
16: เวลาจะไปเขาจะ
6: จุดเริ่มต้นของขนม
18: เมื่อก่อนก็จะมีลูกตาลเยอะ
6: ครับ
18: คุณปัญญาไทยก็ใช้เนื้อลูกตาลมาทำขนม
6: คือเอาง่ายๆเอาไปขายหรือไปกินกันมันก็ไม่หมดสักที
18: ใช่ลักษณะมันก็จะออกมาปั้นให้เหมือนไข่ปลาเพราะสีมันเหลืองค่ะ
6: ขั้นตอนมันยากไหมครับ
18: ไม่ยากเลยค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเนื้อลูกตาลที่หยีแล้วนะคะใส่เนื้อลูกตาลไปใน
16: คนมีความรู้เขาต้องพูดให้ถูก
6: เป๊ะอาใส่ลงไปในแป้ง
18: นั้นว่าได้เลยค่ะ
16: นวดได้เลย
18: ไม่ใช่ค่ะ
6: นวดแป้ง
3: นวดผิดตำแหน่ง
6: นวดแป้งนะครับนวดให้มันเข้ากันเน
18: า
6: ะ
18: กันค่ะ
6: โอเคต่อไปเป็นน้ำตาล
18: น้ำตาล
16: เอาใส่เยอะ
3: ใส่เยอะขนาดนี้เลยค่ะ
16: โอ้ยอย่างเงี้ยเบาหวานชอบ
1: เดี๋ยวๆๆอย่าเพิ่งใส่หมดพี่เจงในฐานะที่อยากทำให้คนแบบเป็นเบาหวานทานอะหวานน้อยลงหน่อยได้มั้ย
17: หวานน้อยได
16: ้ได
1: ้งั้นแค่นี้พอมั้ย
17: พอค่ะ
1: ปกติ1ถ้วยนี่ปริมาณเท่าไหร่ครับ
17: ขีด
1: ค่ะขีดนี่เราใส่ไปครึ่งเดียวก็คือขีดเดียวนะคุณผู้ชม
16: ครับต่อไป
19: เอาเค็มปลาแลมปลาแลม
16: กะทิ
17: กะทิค่ะ
16: กะทิสด
1: หลังจากที่เรานวดจนเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับมันจะออกมาเป็นแบบนี
17: ้ก็จะเป็นอย่างน
1: ี้มาปั้นเป็นเส้น
17: โอ
1: เคเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาปลายมาจดกันจดจนเสร็จก็บีบเข้าไปก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไงฮะ
17: ไปต้มค่ะ
1: ไปต้ม
16: เ
17: ป็นน้ำเชื่อมนะคะแต่ไม่ต้องหวานมากแค่พอมีรสหวานเพราะว่าในตัวนี้เรามีน้ำตาลอยู่แล้ว
1: อ๋อโอเค
16: เพราะว่าในเส้นเลือดเราก็หวานพอแล้ว
1: ครับผม
17: ถ้ามันสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาม
16: ันจะลอย
1: อ๋อลอยให้มันลอยขึ้นมา
17: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
1: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
16: แล้วเดี๋ยวนี้
17: ไม่เป็นแล้วค่ะ
16: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
1: เฮ้ย
17: ได้ได
19: ้แล้วมีเคล็ดลับยังไงคะ
17: งดแป้งงดของหวาน
19: ค่ะ
17: แล้วก็ออกกำลังกาย
1: วิ่
19: งหรอสุดยอดตัวยา
1: ทำอยู่นานไหมครับถึงจะเริ่มเห็นผลว่ามันเริ่มหายไปจากเราละ
17: 3เดือนแรกก็เห็นผล
1: เฮ้ยโอเคนะ
19: ก็คือหยุดยาได้เลย
17: ยาไม่ทานยาเลยเพราะว่าทานยาแล้วเหมือนมี
19: น้ำตาลต่ำ
1: อุ้ยดีจังเลยสามเดือนเองอ่ะ
16: สามเดือน
1: แรงบันดาลใจฮะตอนที่ทำให้เราแบบลดน้ำหนักเนี่ยเพราะอะไร
17: คุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานคุณหมอบอกว่ากรรมพันธุ์นี้มีส่วนที่จะเป็นเบาหวานได้ง่ายแล้วก็เห็นคุณแม่ทรมานกับโรคนี
1: ้
17: คือมันไม่ได้เป็นเบาหวานอย่างเดียวนะ
1: ครับ
17: ความดัน
19: มา
1: คือโรค
19: เรียกได้ว่ามากันเป็นชุด
1: แพ็คเป็นแพ็ค
19: เป็นแพ็ค
17: แล้วเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนี
16: ้ถ้าเบาหวานควบคุมไม่ได้นะแล้วไตจะตามมา
19: ใช่อันนี้เรื่องจริง
17: อย่าคิดว่ายาจะช่วยเราได้ตลอด
16: ใช่
19: แล้วก็อย่ามาหาแต่หมอต้องดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่ยกหน้าที่ดูแล
1: ถามนี้ดีกว่าพี่แอนนาครับพอฟังเรื่องพี่เจงแล้วเรามีสำนึกอะไรบ้างไหม
16: ถ้ามีสำนึกอ่ะสำนึกตั้งแต่ร้อยโลแรกนี่เราหวังมาขึ้นมาสักสองร้อยอยู่แล้ว
19: อะไรเมื่อกี้ยัง123 123อยู่เลย
1: คุยมาเยอะแล้วมาชิมกันหน่อยดีกว่าขนมรสชาติเป็นยังไงบ้าง
16: นุ่มเหนียวหอมตาล
20: การทานแป้งและน้ำตาลมากจนเกินไปจะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งถ้าเป็นแล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดอย่างเช่นทุเรียนมะม่วงสุกลำไยเงาะองุ่นแต่ก็ยังมีผลไม้อย่างฝรั่งแอปเปิ้ลเขียวชมพู่แก้วมังกรที่สามารถทานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเลือกทานอะไรเราก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมถึงจะได้ประโยชน์กับร่างกายเราครับ
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมชมอยู่เนี่ยนะครับแล้วอยากจะมาเรียนรู้มาได้เลยที่นี่พี่เจงอยู่นะฮะอยู่ใกล้ๆมาวันไหนก็ได
17: ้มาได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุด
1: ขอบคุณพี่เจงมากเลยนะครับขอบคุณครับ
19: ขอบค
1: ุ
19: ณคร
1: ับ
19: พี่เจง
1: ขอบคุณครับ
16: อีกชิ้นได้ใช่ไหมหมอบอกไม่เกิน3
1: คุณหมอบอกไม่ได้
16: ไม่เกิน3
19: อ๋อใช่
1: ครับ
19: อย่าลืมว่าพอครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเจาะเลือด
16: ออกกันตอนนี้ออกกันแล้วชิ้นที่3เนี่ยออกกันแล้วไม่ต้องจ่อเ
1: อาไปค่อยๆๆฮะโอ้โหเกือบมิดตัว
20: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กับเรื่องราวของโรคเบาหวานในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้มาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยเลยอยากจะขอทดแทนบุญคุณชาวนากันสักหน่อยกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นาเฮียใช้ครับ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้การวิธีการปลูกต้นกล้าด้วยอ
16: ันนี้ต้องกล้านะฮะ
1: ครับแต่ว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญมาด้วย
16: ครับ
1: คนนี้ชื่อว่าพี่แวบนะครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับชื่อเต็มๆคือชูแวบ
1: คุณหมอครับการลงไปอย่างนี้มันมีผลอะไรเกี่ยวกับขาเขอไหมโรคเบาหวานเนี่ย
19: แน่นอนค่ะนี่วันนี้เราเตรียมกันมาพร้อมเลยนะคะป้องกันไม่ให้คุณแอนนาเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานกลัวจะมีแผลที่เท้า
16: ขาขาวแล้ว
19: เพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องสวมเพ
1: ื่
19: อไม่ให้เกิดเหยียบไปโดนกลวน
16: กลัวโดนหอย
19: บาดขึ้นมาเรื่องใหญ่
1: เพราะว่าเบาหวานนี่คือแผลจะหายยากด้วยใช่ไหมครับ
19: หายยากแล้วก็ติดเชื้อลุกลามเร็วค
1: ่
19: ะ
1: พร้อมเลยไหมครับ
16: พร้อมเลย
1: พร้อมไปเลย
16: เดี๋ยว
1: อะไร
21: เดี๋ยวต้องไปลงทางโน้นนะคะเพราะว่าเราต้องดำถอยหลังมาค่ะ
1: ดำเดินหน้าก็จะแย่อยู่แล้วถอยหลังมาอีกเหรอ
21: ถ้าดำเดินหน้าเราก็ต้องเหยียบข้าวสิคะถ้าถอยหลังมาเราก็ไม่เหยียบข้าว
16: เฮ้ยหลักการง่ายๆ
21: ใช่ค่ะ
16: แล้วเราจะรู้ด้วยเส้นตรงไม่ตรง
2: รงนี
4: ้
2: โอ้โห
4: โอ
2: ้
4: โหเดี๋ยว
2: ข้าทางไม่รอ
4: ใจเย็น
2: โอ้โห
4: ไปพวกเรา
22: ไป
4: เอาไปค่อยฮะโอ้โหเกือบมิดตัว
22: ระวังจมน้ำ
4: ตายแล้วโอ้โหทำเลย
2: เราไปลงต้นทุนแล้วเราถอยหลังก็ได้ไม่ได้เดินทาง
22: ก้นมันอยู่ที่ไหน
4: โอ้โห
22: สงสัยไม่สามารถเอาดีด้านงานนี้ได
2: ้เฮ้ยกบตัวแค่นี้เฮ้ยสบายดีพวกเรือเอาละว่าได้แค่นี้แหละ
4: มันลึกไงมันลึก
2: เฮ้ยลึกไปว่ามันดูดด้วย
4: ผมว่าดูทรงแล้วอ่ะมีสิทธิ์จมทุกคนเลยเราเริ่มเลยดีไหม
21: ใช่ค่ะ
4: ทำยังไงนะ
21: หยิบออกมัน
4: หยิบตรงปลาย
21: ใช่ค่ะ
4: แล้วปักลงไปประมาณ1ช่อนิ้วโป้ง
21: ใช่ค
4: ่
21: ะ
4: หนึ่งสองสาม
2: ชัวร
21: ์
4: ปักเลยครับนี่นะฮะ
21: แล้วก็ถอยหลังค่ะโอ้ลึกไปแล้วค่ะ
4: นี่เขาบอกแค่หนึ่งช่อนิ้วโป้ง
2: อันนี้จังหวะ
21: ลึกไปนะเขาไม่เติมเตินะคะ
20: ดูเหมือนจะง่ายแต่พอเอาเข้าจริงไม่ง่ายเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นคุณค่าของชาวนาไทยกันนะครับกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนี่ขนาดแค่แปลงสาธิตนะเนี่ยพิธีกรของเรายังหมดสภาพขนาดนี
4: ้ผมเมื่อยขาเมื่อหมอเมื่อกี้ตอนไปปักต้นกล้าเนี่ยมันมีท่าบริหงบริหาร
22: เพราะว่าใช้เท้าในการปักจริงๆผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาแนะนำการดูแลเท้าเป็นพิเศษแล้วก็นอกจากจะดูแลฝ่าเท้าให้ดีเนี่ยเราจะต้องบริหารมันร่วมด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าของคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะฝ่อรีบได้เพราะว่าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อยๆแย่ลงตามกาลเวลาเขาก็เลยจะมีปัญหาโรคของเท้าจากเส้นประสาทเสื่อม
4: ก็ควรจะบริหารเท้า
22: ก็ควรจะบริหารกล้ามเนื้อพวกนี้
4: ด้วยคุณหมอมันเกี่ยวกับที่สมัยก่อนเรากลัวว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานจะต้องโดนตัดขาเนี่ยมันเกี่ยวกับอันนี้ไหม
22: เกี่ยวแน่นอนคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกับโรคเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คู่กันที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีการบริหารฝ่าเท้าบ้าง
4: ต้องทำยังไงฮะคุณหม
22: อค่ะยกเท้าขึ้นมาค่ะ
4: ยกขึ้นมาก
22: ระดกไปเท้าขึ้น
4: กระดกขึ้น
22: กระดกลง
4: กระดกลง
22: ทำซ้ำประมาณสักอย่างน้อยรอบละ10ครั้งเสร็จแล้วนอกจากนี้ก็คือให้มีการหมุนฝ่าเท้าด้วย
4: สรุปแล้วอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการเป็นโรคเบาหวานก็คือส่วนของขาลงไปนี่แหละคุณหมอ
22: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะมีปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบซึ่งก็จะตีบจากส่วนปลายเท้าขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นเส้นประสาทอักเสบชาก็จะลามจากฝ่าเท้าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เท้าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแผลเลื้อรังได้ง่ายแล้วพอเกิดแต่จะลามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถูกตัดเท้าในที่สุดถ้ารักษาไม่หาย
4: หมอครับข้าวที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีประโยชน์เหมือนกันหมดแต่ว่าประโยชน์เขาน่าจะแตกต่างกัน
22: ส่วนใหญ่ที่เราแนะนำก็คือเราแนะนำข้าวแบบชนิดไม่ขัดสีนะคะพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกากใยหลงเหลืออยู
4: ่
22: แล้วพวกวิตามินอะไรต่างๆที่มันหุ้มเมล็ดข้าวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงมันก็จะช่วยพวกโรคเหน็บชาได้โดยเฉพาะพวกวิตามิน B1 ก็ยังอยู่ครบถ้วนกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาวสะอาดและที่สำคัญการที่มันมีกากใยในข้าวกล้องพวกนี้เนี่ยมันทำให้หลังจากเรารับประทานเข้าไปเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราสูงช้ากว่าข้าวที่ผ่านการขัดใยฟอกขาวโดยละเอียดแล้วทั้งสองอย่างนี้เอาเป็นว่าดีหมด
4: อันนี้คือชาลืมผัวนะฮะ
22: ทำจากข้าวลืมผัวน
4: ี
22: ่มาเป็นชาค่ะชนแก้วค่ะ
23: ขอคารวะนอกรองกับซอใหญ่หนึ่งจอก
4: ขอเชิญเด็ดที่เออหอมดีซีลอนชาซีลอนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
22: เหมือนชาเม็ดข้าวอะไรสักอย่าง
4: ใช่ตัวลืมผัวเนี่ยช่วยในเรื่องเบาหวานเหมือนกันใครที่เป็นโรคเบาหวานก็ควรที่จะทาน
2: อัลไซเมอร์ด้วย
4: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็พี่
22: อ
4: นาก
22: ็
4: ผมว่าเดี๋ยวซื้อกลับบ้านก็ดีนะ
2: ดีมาก
4: นะชนให้กับ
22: พี่
4: อนาขอให้หายจากโรคเบาหวานแล้วได้โรคอื่นไปใหม่แทนนะครับ
2: โรคส่วนตัว
4: อันนั้นอัลไซเมอร์นะวันนี้ถือว่าเราได้ออกมาจากกรุงเทพออกมาจากสังคม ที่มันแอะ
22: เอามาจากมลภาวะทางอากาศ
4: รู้สึกไงกันบ้างครับพี่นาเป็นไงครับวันนี
5: ้วันนี้คนที่เป็นสาระที่สุดก็คือคุณหมอ
4: เขาไม่ได้ถามว่าใครมีสาระกว่ากัน
5: อันนี้ที่พูดก่อนจะเข้านะคนที่เป็นสาระคนที่เป็นสาระลองมา
4: พ
5: นาเป็นเบาหวานอย่างเดียวเขาไม่ได้เขาเป็นสาระอะไรถามว่าวันนี้ได้อะไ
4: ร
5: ได้ความรู้จักหมอเยอะแล้วก็อยากให้คนทางบ้านอ่ะเอาข้อคิดคำแนะนำจากคุณหมอสิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตเราไม่ต้องไปจบที่หมอไม่ต้องไปจบที่แพทย์เราสามารถดูแลตัวเองได
4: ้ครับผม
5: มันขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยที่คุณวางกับตัวคุณเอง
4: แล้ววันนี้สะท้อนไปหาพี่อนาบ้างไหมว่าควรจะหันมาดูแลตัวเอง
5: ครับ
4: และแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าคนเราเมื่อใช้ร่างกายแล้วนะครับต้องรู้จักแบ่งเวลามาพักผ่อนบ้างแบบวันนี้เราก็ออกมาพักผ่อนกันก็สดชื่น
5: สดชื่น
4: ก็ไม่เครียดพี่อนาเองก็รู้สึกว่าโรคที่เป็นอยู่มันก็แบบไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากมาย
5: ชิวๆอยู
4: ่สามารถจะดูแลกันได
22: ้ค่ะเพราะว่าความเครียดก็เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได
4: ้
22: วันนี้คุณอนาก็น้ำตาลลดลงอย่างชัดเจนใช่ไหมคะ
4: นะครับและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมเมื่อดูแล้วเนี่ยนะฮะคำตอบสุดท้ายจากนี้ไปเวลาคุณไม่สบายคงไม่ใช่แค่ว่าไปที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะดูรายการของเราก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะโรคที่ท่านเป็นอยู่หรือว่าคนข้างเคียงเป็นอยู่เนี่ยสามารถจะรักษาได้ด้วยวิธีง่ายๆเลยนะฮะดูรายการของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้นะครับวันนี้หมดเวลาพาซ่ากันแล้วนะฮะมาดูว่าคราวหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
22: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับขายอะไรจ๊ะหนู
5: ข้าวลืมผัวค่ะ
4: ดีแล้วที่ผัวลืมเราอ่ะ
5: ขายไปของเอาไปเก็บที่เดิม
7: รุ่นใหญ่พาซ่า
8: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตินะคะสติคืออะไรสติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสติเป็นเรื่องไกลตัวไปหรือเปล่านะคะทุกวันนี้เป็นยุคของการดำเนินชีวิตเป็นยุคของความทันสมัยนะมีนวัตกรรมต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันเชื่อไหมคะว่าสติตัวนี้แหละค่ะที่พวกเราเองก็มีคำถามในใจนะคะว่าหากพวกเรามีสติชีวิตของเราจะดีขึ้นจริงหรือไม่และในขณะเดียวกันนะคะสตินะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ด้วยในสิ่งที่เราพูดคุยกันนี้หลากหลายคำถามอาจจะประเดประดังเข้ามาวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมารับรู้กันเพิ่มมากขึ้นว่าสติคืออะไรและวิธีการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะมีความสำคัญมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากทางพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: อมิตรพุทธ
0: ค่ะ
1: พระเจริญพร
0: ดีใจจังเลยนะคะได้มีโอกาสสนทนาธรรม
1: ยมออนอุมานะออนอุมาเกษตรพืชผล
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาด้วย
1: ยินดีฮะยินดี
0: วันนี้ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในเรื่องของประเด็นสตินะคะเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะแต่หลายคนบอกว่ายุคนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องทำอะไรหลายอย่างนะมันนึกถึงคำว่าสติบางทีก็อดลืมไปบ้างเหมือนกันในบางขณะก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่าเอ๊ะพระอาจารย์คะสติเนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญขนาดไหนเจ้าคะ
1: โอ้เนี่ยคำถามนี้ดีนะแล้วก็หลายๆคนถ้าฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วคิดตามนะ
0: เจ้าคะ
1: คิดตามในสิ่งที่โยมกำลังที่จะสนทนากันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าโลกตอนนี้มันยังไงคนใจร้อนทำอะไรก็ไวรวดเร็วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: โดยเฉพาะประเทศในต่างประเทศนะเขาก็ร้อนแล้วก็แข่งขันกันมากเช่นในเมืองจีนญี่ปุ่นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยชัดๆเลยเนี่ยแถบเอเชียแล้วนะยังไม่ต้องรวมถึงฝรั่งน
0: ะ
1: แต่เรื่องตรงเนี้ยทางฝรั่งทางยุโรปการแข่งขันกันก็สูงปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้เขาทำงานได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะนักวิชาการทั่วโลกฟันธงเลยคือเรื่องของสติเขาเรียกว่า mindfulness ใช่ไหมฮะคือเพราะเขาให้ความสำคัญของสติมากซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าทั่วโลกเนี่ยพระพุทธศาสนาแบบมหายานแบบองค์ธรรมะเป็นถือว่าเป็นทูตทางพระพุทธศาสนานะ
0: เจ้าค่ะ
1: สอนเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยท่านหลวงพ่อทิศนัทฮันนะฮะในญี่ปุ่นพุทธศาสนาแบบเซนก็พูดถึงเรื่องของสติล้วน
0: ๆ
1: นะครับในเถรวาทในแถบเถรวาทเราก็สอนเรื่องของสติเพราะฉะนั้นเรื่องของสติเป็นเรื่องสำคัญที่หนึ่งของคนที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิต
0: เจ้าค่ะ
1: เดินบอด
0: อืมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในกระบวนการการฝึกสติ
1: ว่ามันจะเหมือนกันไหม
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งของพระอาจารย์ก็จะเป็นมหายานนะเจ้าค
1: ่
0: ะมีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: คือเราต้องเข้าใจว่าคำว่าสติเนี่ยนะฮะเป็นของดีในพระพุทธศาสนาเป็นคำที่มีใช้เฉพาะในศาสนาพุทธเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ค้นพบนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดวิธีการออกมาพอถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นวิธีการปฏิบัติสากลเป็นความจริงที่หลายคนไม่ได้เอาขึ้นมาใช้หลายคนที่มองข้ามนะฮะตอนนี้โยมถามประเด็นนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบใช่ไหมว่าสติกับเถรวาทกับมหายานเนี่ย
0: มีความแตกต่างกันยังไงเจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมเราคนไทยพุทธในเมืองไทยเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าฝึกสติฝึกในแบบไหนใน4อิริยาบถตามหลักของเถรวาทใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นยืนเดินนั่งและนอน
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: กำหนดในสี่อิริยาบถใหญ่ๆนะฮ
0: ะ
1: แต่ของมหายานเนี่ยนะฮะเขากำหนดในทุกอิริยาบถ
0: ทุกอิริยาบถ
1: ไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือในขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่สติเราก็จิตเราก็จดจ่ออยู่กับที่เรากำลังพูด
0: เจ้าค่ะ
1: เรากำลังฟัง จิตเราก็จดจ่ออยู่ในขณะที่เรากำลังจะฟังญาติโยมที่ชมจิตเขาก็จดจ่ออยู่ว่าเรากำลังจะพูดอะไรการที่จิตจดจ่ออยู่ในขณะนั้นๆนั่นแหละคือสติในทัศนะของมหายานเป็นจะทำให้สมาธิยืนยาวมั่นคงได้มากกว่าการที่จะลงมือนั่งอย่างเดียว
0: ให้รู้ตัวตลอดอย่างนั้น
1: เจริญพรมันเป็นการเพิ่มพลังก่อนที่จะไปนั่งกรรมฐานนะครับคือเป็นเพิ่มพลังแห่งการตื่นรู้ในตัวให้จิตมันอยู่ทุกมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจาน
0: เมื่อล้างจานจงล้างจาน
1: และล้างจาน
0: ล้างจานสองรอบเลยนะครับอาจารย์เน้นย้ำในสิ่งที่เราต้องทำสองรอบเลย
1: ใช่เมื่อในขณะที่เราล้างจานเนี่ยตามธรรมชาติคนในเวลากินข้าวเสร็จขี้เกียจล้างจานนะแต่ถ้าจำเป็นต้องล้างจริงๆเนี่ยถ้าล้างไปด้วยบ่นไปด้วยมันทุกข์นะล้างไปด้วยบ่นไปด้วยโอ้โหถ้าเยอะแยะทำไมมาให้เราล้างอยู่คนเดียวทำไมกินได้ทำไมเวลาล้างไม่ได้กูต้องมาล้างให้อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะ
0: เจ้าค่ะ
1: บ่นทำไปบ่นไปบ่นมามันทุกข์นะไม่ได้มีความสุขหรอกนะแต่ถ้าเรามีสติเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือว่าจิตไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นใครจะเอาจานมาก็แล้วแต่เขาสิเรามีหน้าที่ล้างจิตแล้วก็จดจ่ออยู่กับจานไงล้างก็ล้างล้างก็ล้างไปไม่ต้องไปสนใจจิตมันอยู่กับจานเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือจิตอยู่ในขณะเดียวกับจาน
0: ค่ะ
1: นะฮะและในขณะเดียวกันเราล้างจานจิตแล้วก็ดูล้างเสร็จล้างเอาสิ่งสกปรกออกล้างน้ำสันไลล้างอะไรต่างๆแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดเสร็จก็จับไปใส่ที่ตากจานให้เรียบร้อยจิตมันจดจ่ออยู่กับกระบวนการตรงนี
0: ้
1: ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไม่ต้องไปคิดว่าใครเอาภาระมาให้เราไม่ต้องไปบ่นกับเขานะฮะจงล้างต่อไปในขณะที่เรากำลังล้างจานเราก็ล้างใจของเราไปด้วย
0: อืมค่ะแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องฝึกใน
1: ทุกอิริยาบถ
0: ฝึกทุกอิริยาบถใช่ไหมฮะพระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนอย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะถ้าหากเขาเพิ่งจะเริ่มนะฮะที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งเรามีวิธีเริ่มต้นการฝึกสติอย่างพระอาจารย์ว่าอย่างไรเจ้าคะ
1: คือหนึ่งพอฟังเสร็จแล้วได้คิดตามก่อนว่าจริงไห
0: ม
1: ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยโอกาสพลาดในเรื่องต่างๆมันเยอะนะฮะเช่นในขณะที่ขับรถมันต้องเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถคือจิตมันต้องจดจ่ออยู่ในขณะที่ขับพวงมาลัยและเบรกมันจะต้องทันกันแต่ถ้าขับไปด้วยใจลอยไปด้วยเผลอๆเนี่ยไปชนท้ายเขาถูกไหมเขาเล่าว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการมีสติอยู่ในปัจจุบันนี่จริงไหมถ้าเรายอมรับตรงนี้แล้วเราต้องฝึกฝนฝึกฝนเท่านั้นจึงจะก่อเกิดพลังจิตที่มีสติได้สมบูรณ์ถ้าเราไม่เริ่มลงมือปฏิบัติก็จะไม่ถูกหลักของพระพุทธศาสนานะพุทธศาสนามี3กระบวนการ
0: เจ้าค่ะ
1: 1กระบวนการฟังทฤษฎีตอนนี้โยมกำลังฟังอยู่2ลงกระบวนการปฏิบัติคือต้องลงมือปฏิบัติ
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่มั้ยฮะแล้วจึงจะเกิดผลที่เค้าเรียกว่าปฏิเวธกระบวนการ3กระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างขึ้นเองทั้งหมด
0: เจ้าค่ะ
1: ด้วยตัวเองนะไม่ใช่การโดนบันดาลของใครทั้งนั้นด้วยตัวเองทั้งหมดสติเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตรงนี้เรื่องจริงจะทำให้การงานไม่พลาดนะเพราะนั้นตอนนี้หลายคนที่พลาดเนี่ยเช่นเอาง่ายๆเลยนะไปเดินห้างไปเดินอะไรเนี่ยทั้งที่รู้ว่าของอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยแต่มันพลาดเพราะจิตมันอยากได้ลืมตัวไปไหนว่าที่บ้านก็มีรองเท้ามันก็รองเท้าก็คือกันนี่แหละมันก็ใส่แค่เหยียบไม่ให้เหยียบสิ่งปฏิกูลแต่มันทำไมต้องมีเป็น10คู่เดี๋ยวก็ไปซื้อมาเป็น11คู่12คู่เพราะมันขาดสติมันเผลอผลสุดท้ายเอาเสียทรัพย์เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวหาเงินมาแต่ละเดือนก็ไม่พอใช้ผลในท้ายที่สุดก็ทะเลาะกันในบ้านก็เงินไม่พออันนี้คือเรื่องพื้นฐานเลยว่าก็ขาดสติมันก็เลยยับยั้งกิเลสพื้นฐานไม่ได้ความโลภความหลงมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราเองรู้ไม่เท่าทัน
0: อ
1: ันนี้ทำให้คนทุกข์มาเยอะนะ
0: เจ้าค่ะ
1: สังคมยุคนี้อาตมาก็ว่าทุกข์เยอะเรื่องเงินไม่พอใช้ในครอบครัวนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทผลสุดท้ายก็มาตกที่ลูกว่าแหมนี่ก็เพราะมีลูกนะ ถ้าไม่มีลูกก็ไปแล้วอะไรเงี้ยสติตัวเดียวเป็นตัวที่เริ่มต้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันมันจะควบคุมอารมณ์ความอยากต่างๆได
0: ้อันนี้เป็นในเชิงทฤษฎี
1: พื้นฐานเลย
0: แล
1: ้วถ้าลงมือปฏิบัติได้โยมก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะบริหารการใช้จ่ายในบ้านได้คล่องตัวขึ้นการทะเลาะวิวาทในบ้านก็จะน้อยลง
0: เจ้าค่ะ
1: การพูดการจาในบ้านก็ต้องให้เกียรติกันถ้าเราไม่มีสตินะมันจะพานผิดศีลไปด้วยเจอกันตอนแรกก็ทักทายก็คำหยาบใส่กันก่อนแล้ว
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเดี๋ยวนี้การใช้คำหยาบกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเป็นเรื่องผิดศีลนะมันเป็นอัปมงคลพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดการพูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อพูดอุตริอะไรต่างๆเป็นพื้นฐานของความเสื่อมในพื้นฐานเนี่ยถ้าเราขาดสติการใช้คำพูดมันก็จะนำมาซึ่งความไม่เป็นมงคลกับเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในอดีตที่บอกว่าต้องมีภาษาพูดดีเห็นไหม
0: เจ้าค่ะ
1: คนที่ฝึกมาดีแล้วอย่างโยมออนอุมาเนี่ยพูดดีมากเลยนะพูดในรายการฟังแล้วโอ้สบายฟังแล้วสบายใจ
0: เจ้าค่ะ
1: นี่นะถือว่าโยมได้ทำบุญนะ
0: ค่ะ
1: การพูดดีถือว่าเราได้ทำบุญเพราะว่าเราได้คือเราทำให้คนเขารู้ว่าเรามีสติยับยั้งการที่จะใช้ภาษาอะไรต่างๆทำให้เกิดคุณกับผู้คนมากอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: อาตมาคิดว่าสติพื้นฐานก็คือการรู้ตัวเองพื้นฐานอย่าให้ต้องพลาดไปในศีลทั้ง5
0: ค่ะพระอาจารย์ครับว่าในการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายมหายานของเราเนี่ยปัญหาหรืออุปสรรคที่คนมักจะเจอกันเนี่ยเวลาเขาฝึกสติเขาจะเจออะไรบ้างครับอาจารย์คะ
1: พูดชื่อขึ้นชื่อว่าคนนะไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนเหมือนกันทั้งหมดเลยปัญหาที่เขาขาดสตินะก็คือเขาเรียกว่าพลั้งเผลอหรือว่าพลั้งพลาดทำไปแล้วค่อยมาคิดทีหลังอุปสรรคที่เจอแรกสุดเลยในพุทธมหายานได้อยู่ในกลุ่มของชาวจีนชาวเวียดนามชาวญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตที่เจอปัญหาเลยก็คือการนึกไม่ถึงว่าจะทำจริงๆแล้วลืมเพราะมันทำงานเร็วจนชินไอ้ความเคยชินกับความเร็วเนี่ยมันพลาดถามว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วได้ขอพลาดไหมพลาดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสติตัวมันจะดึงให้ใจเย็นลงบ้างสิ่งที่เขาพลาดคือความเคยชินกับความเร่งรีบเกินไปขาดสตินะฮะกลายเป็นจิตใจฟุ้งซ่านพลาดพลั้งกลายเป็นความเครียดสะสมนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคเวลาที่เราจะฝึกสติในนิกายมหายานก็คือความที่แบบเร็วมากๆเร็วเกินไป
1: เร็วเกิน
0: อ๋อนี่คือสิ่งที่สำคัญเลยนะคะ
1: ขับรถถ้าเร็วเกินมันก็ควบคุมยากจิตของเราเหมือนกันถ
0: ้
1: าเราเคยชินกับอะไรร้อนๆเร็วๆโอกาสพลาดในเรื่องนั้นก็ไหวก็มากนะฮะ
0: พระอาจารย์คะเคยเห็นในพี่น้องชาวจีนกันหรือแม้แต่พระจีนที่การเคาะป้องป้องตรงนั้นเกี่ยวข้องกับสติหรือว่าช่วยอะไรในสติได้หรือไม่เจ้าคะ
1: ในขณะที่สวดมนต์เนี่ยถ้าเรามีเอาคือธรรมชาติคนถ้าสวดมนต์ปกติจิตแรกๆมันก็อาจจะอยู่ในภาษาสวดแต่นานๆไป
0: มันแวบครับอาจารย์
1: พอมันชินพอมันชินจิตมันแวบกลายเป็นง่วงบ้างเผลอบ้างแต่การสวดของพระมหายานเขาจึงให้ใช้จังหวะในการกำกับการเคาะไปด้วยสวดไปด้วยกับในขณะที่เราสวดแล้วเคาะจังหวะไปด้วยเนี่ยจิตมันจะสัมพันธ์กันระหว่างภายในจิตกับภายนอกคือภายนอกก็คือกายที่กำลังขยับที่เคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกมันจะเป็นจังหวะเหมือนน้ำหยดเสียงน้ำหยดนะฮะเสียงน้ำหยดติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งแล้วมันจะเป็นจังหวะถ้าเอาจิตไปจับจ่อยในตอนนั้นแล้วเราก็กำหนดเราได้ยินเรากำลังกระทำจิตมันอยู่ในขณะนั้นมันจะทำให้สติมั่นคงขึ้น
0: หมือนทำให้เรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราต้องเค
1: าะ
0: สม่ำเสมอเช่นนี้ใช่ไหมคะอีกประการหนึ่งที่เห็นนะคะครับอาจารย์การนับลูกประคำเป็นยังไงเจ้าคะสัมพันธ์อย่างไรเจ้าคะ
1: นับลูกประคำก็ให้จิตจดจ่ออยู่ในขณะที่นับโยมลองไปฝึกดูนะอย่างที่ของพระเ
0: ขาพระอาจารย์ก็มี
1: ลูกประคำนะฮะลูกประคำนี่จะต้องคู่กับพระมหายานเลยนะ
0: นะฮะ
1: จะต้องคู่กับพระอาจารย์สายมหายานท่านเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะลูกประคำนี่ต้อง108เม็ดไหมครับอาจารย์หรือว่ามีกติกายังไง
1: ไม่จำเป็นนะแต่ว่า108เม็ดเขาก็เอามาจากพระพุทธคุณใช่ไหมแล้วก็มันหนึ่งมันไม่ยาวเกินสองมันกำลังพอดีนะฮะลูกประคำเนี่ยมันจะมีลูกหนึ่งที่เริ่มต้นลูกที่เริ่มต้นเหมือนกับองค์พระอุปมาเหมือนกับองค์พระพุทธองค์
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะในขณะที่เราเริ่มนับเนี่ยนะฮะพุทโธพุทโธพุทโธหรืออะไรก็ได้ขอให้คำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดคำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดไม่ให้หลุดอย่างนี้นะทำไงก็ได้ขอให้จิตเราอยู่กับในขณะที่เรานับนะฮะจิตในขณะที่เรานับนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงเม็ดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเม็ดสุดท้ายนะฮะปั๊บเขาไม่ให้ข้ามนะเพราะถือว่าเราภาวนาได้ครบรอบแล้วจิตเราถึงรอบหนึ่งแล้วให้กลับด้านนะครับ
0: เพื่ออะไรเจ้าคะ
1: เพื่อไม่ให้ข้ามพระพุทธองค์
0: เพื่อให้รู้ตัวอยู่ตลอด
1: เพื่อให้รู้ตัวถ้างั้น
0: เดี๋ยวเพลิน
1: ไปก็หลับอีก
0: และทันทีถ้าเกิดสมมติเรานับไปปุ๊บแล้วเรามาถึงพระพุทธองค์แล้วเราไม่ได้กลับใจว่าเราหลุดแล้วเราไม่มีสติแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ฉะนั้น
1: คือบาง
0: จะต้องระวังกันตลอด
1: ลูกประคำสมัยใหม่เนี่ยก็จะทำเป็นข้อแขนนะ
0: เล็ก
1: เป็นข้อแขนเล็กๆเขาก็จะไม่มีสัญลักษณ์ให้หยุด
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคร
1: ับ
0: อ
1: ันนั้นทำเพื่อให้จิตเราสงบพอจิตเรารวมแล้วเราก็หยุดได้คือมันไม่ได้มีกฎหรอกแต่ถ้าครูบาอาจารย์ถ้าถือเครื่องนับเธอถึงจุดหนึ่งพอถึงจุดนี้ถ้าถึงจุดนี้ท่านจะขยับเพราะว่าถือว่าจบหนึ่งแล้วเริ่มจบสองเริ่มจบที่สามเริ่มรอบหนึ่งรอบสองรอบสาม
0: แล้วตึงสติเราอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคร
1: ับอย่างเช่นวันนี้เรานับได้แค่รอบเดียววันพรุ่งนี้ตั้งจิตขอให้ได้สองรอบมารืนสามรอบอย่างเงี้ยคือเป็นการเพิ่มพลังจิตให้มันมากขึ้นเป็นการนับเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีพลังนะฮะมันก็จะเกิดความชำนาญจะเกิดความชำนาญมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
0: แล้วอย่างขออนุญาตนะฮะพระอาจารย์คะในพระจีนเขาท่านต้องนับกันสักกี่รอบล่ะครับ
1: โอ้เอาง่ายๆว่าก่อนที่จะขึ้นมาเป็นอาจารย์ได
0: ้ค่ะ
1: โดยเฉพาะในการดำเนินการในเรื่องของงานเผยแผ่ท่านบอกว่าถ้าจะเรียนวิชาคุณต้องภาวนาอย่างต่ำ 10,000 จบอะไรอย่างเงี้ย
0: 10,000 จบเหรอคะ
1: 10,000 จบ10,000 จบเช่นภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าให้ได้ 10,000 ครั้งถามว่า 10,000 ครั้งเนี่ยเราภาวนาวันเดียวได้ไหมที่จริงถ้าเราตั้งใจจริงๆน่ะมันก็ได้

0: แต่มันก็ยากนะ
1: ใช
0: ่ไหมอันนี้คือท่านให้ปริศนาธรรมว่าคุณต้องไปบ่มการบ่มภาวนาให้จิตมันถึงระดับหนึ่งแล้วนะฮะคุณจึงจะเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งมากขึ้นพื้นฐานเลยก่อนที่จะเป็น

0: จุบันก่อนทำปัจจุบันให้ได้ก่อน
1: อยู่กับใจเราในขณะนี้ให้ได้ก่อนนะฮะ
0: ให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็พยายามให้จิตมันชินอยู่กับการที่เราฝึกอยู่ในปัจจุบันให้มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือเขาเรียกถ้าในภาษาการกำหนดสติปัฏฐานคือเขาถือว่าเป็นอิริยาบถย่อยใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ือต้องเรียนรู้ทุกอิริยาบถคือจิตต้องอยู่ในทุกขณะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อเรากำลังฟังจงฟังและฟังให้สติอยู่กับตัวให้ได้ก่อนยังไม่ต้องไปคิดว่าจะบรรลุชั้นไหนเอาความอยากตรงนั้นนะให้มาอยู่กับปัจจุบันนะ
1: ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเถรวาทเหมือนกันนะฮะในทางเถรวาทก็คือต้องรู้สึกตัวทุกขณะจิตนะเหมือนกับที่
0: เหมือน
1: การเดินจงกรมมีต่าง
0: ๆแต่ว่ากุศโลบายการที่จะหลอมรวมคนเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นหลวงพ่อทินนทันน่ะสายธรรมหายานทางเวียดนามก็จะมีสัญลักษณ์ก็เช่นเสียงกิ้งนะจะมีกิ้งกริ้งเขาเรียกเสียงเจียงอ่ะนะฮ
1: ะ
0: เคาะเพื่อที่จะให้สัญญาณพอเคาะดังปิ้งจิตก็จะรวมมาพอจิตรวมมาแล้วอาจารย์ท่านจะพาทำอะไรต่อไปเช่นเดินจงกรมจิตเดินก็ขวาซ้ายหรือว่าเดินให้มันได้จังหวะเดินด้วยความสงบนี่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เวลานั่งก็นั่งด้วยความสงบ
1: ค่ะ
0: ถ้าสติเราจดจ่ออยู่ทุกอิริยาบถดีแล้วถ้ามานั่งสมาธิจิตมันจะสงบได้เร็วและก็มีพลังได้มั่นคงมากขึ้น
1: ค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่ายแล้วธรรมชาติของเราถ้าเราไม่ฝึกเดินไม่ฝึกกำหนดในอิริยาบถย่อยเนี่ยนะจู่ๆเราไปนั่งเลยเนี่ยหลับ
1: ไม่หลับก็หลุดใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็คิดไปเรื่องต่าง
0: ๆมันก็เป็นเรื่องของการแค่พักผ่อนแต่ว่ามันหลับด้วยหลับเพราะจิตมันฟุ้งซ่านเลยมันไม่ได้หลับในจิตในขณะที่เป็นสมาธิอารมณ์มันได้ต่างกันนะในขณะที่หลับด้วยความฟุ้งซ่านเนี่ยตื่นมามันจะงัวเงียมันจะไม่สดชื่นนะฮะแต่ว่าถ้าหลับในสติหลับในสมาธิสติที่มีพลังก่อเกิดสมาธิที่มีพลังถ้าหลับในขณะที่ทำสมาธินะฮะถือว่ามันกำลังปรับจิต
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะหลับได้แค่ครั้งสองครั้งแต่ต่อไปมันคงขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราผ่านจากสภาวะตรงนั้นไปแล้วเราก็จะไปพบกับสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
1: ก็คือเราก็จะเปิด
0: มีจะมีความปิติมีอะไรสมนัสมันจะเกิดขึ้นมาเป็นกระบวนการของจิตจิตมันจะพัฒนาด้วยตัวเองแล้วมันจะต่อเนื่องสม่ำเสมอเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์ไฟมันจะเข้าตลอดไฟมันจะไม่กระตุก
1: ค่ะ
0: นะฮ
1: ะ
0: มันจะไปเรื่อยๆแล้วจนเครื่องมันก็จะเต็ม
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช้งานได้
1: ใช้งานได้ดีเลยนะคะในการฝึกสติของเราเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่างๆได้อย่างไรเจ้าค่ะ
0: มันจะเกิดขึ้นโดยกระบวนการมันจะละอายชั่วและกลัวบาปขึ้นมาโดยพื้นฐาน นะมันจะรู้เลยว่าเออสิ่งนี้ทำไปแล้วเฮ้ยไม่ดีนะเออเจอคนนี้ปั๊บจะไปนินทาคนนี้มันสติมันจะเบรกก่อนแล้วอุ๊ยไม่ได้มันจะไปสร้างกรรมเราจะไปพูดพาดถึงบุคคลที่3มันจะหยุดแล้วเอ้ยไม่ได้สิ่งตัวนี้มันจะเบรกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของพลังจิต
1: เจ้าค
0: ่ะพลังจิตที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะยับยั้งไม่ให้เราไปพลาดพลั้งในสิ่งที่ผิดแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เราใช่มั้ยถ้าเราพลาดไปแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เรามันจะไม่จบไม่สิ้นมันจะนำมาซึ่งการร้องเรียนนำมาซึ่งการไปแจ้งความไปอะไรแต่นะ แต่ถ้าเรา แต่ถ้าเราฝึกได้ถึงในระดับหนึ่งนี่จิตมันจะเบรกอะไรที่เป็นเรื่องผิดศีลมันจะยับยั้งได
1: ้
0: เจริญพรอันนี้คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
1: นั่นเป็นเพราะว่าเวลาเราฝึกสติเราจะอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันทำให้เราคิดทบทวนตัวเองได้ดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมว่า
0: คิดทบทวนที่ดีสองทำงานจะมีประสิทธิภาพได้มากคือทำงานโอกาสพลาดก็น้อยเพราะจิตมันจดจ่อในขณะที่เราเขียนหนังสือเขียนอะไรมันก็จะจบเป็นเรื่องเป็นราวได
1: ้
0: มันจะไม่ต้องแก้บ่อย เขียนไปแก้ไปเขียนไปแก้ไปถ้าเรามีสติมันจะเขียน

0: ได้ต่อเนื่องถูกต้องไหมครับ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องจริงเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะ
1: พระอาจารย์คะถ้าหากว่าเรามีความเครียดอะค่ะการที่เราฝึกสติจะช่วยนะลดความเครียดหรือว่าทำให้ความเครียดหายหมดไปได้ไหมเจ้าคะ
0: ถ้ามีนะถ้ามีสติจะไม่มีความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นจากการขาดสติถ้าส่วนมากเพราะว่าสติทำให้จิตมีพลังถ้าจิตมีพลังนะฮะมันก็จะยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะทำให้ใจเครียดได้ถ้ามีสติก็จะไม่เครียดเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้มันจะอยู่ตรงกันข้ามกันนะนะเพราะฉะนั้นโยมถ้าอยากจะแก้ความเครียดในปัจจุบันโอเคปลีกสิ่งต่างๆอันนั้นจะมองว่าเป็นการหนีปัญหาถ้าเราปลีกออกมาเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเอาสติจดจ่ออยู่กับในขณะที่เราทำแล้วค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปให้จิตจดจ่ออยู่กับการแก้ถ้ามันแก้แล้วมันตันก็หยุดคิดใหม่มีช่องไหนบ้างที่เรายังเดินได้ในท้ายที่สุดถ้าจิตเรายังมีพลังนะฮะจิตเรายังมีพลังปัญหาทุกอย่างจะแก้ได้เสม
1: อ
0: ถ้าจิตเรามีพลังแก้ไม่ได้มันตันมันก็ต้องหยุดโดยธรรมชาติของเขาแต่ถ้าฝืนเมื่อไหร่มันก็เกิดความเครียดเมื่อนั้นสติแก้ความเครียดได้ไหมถ้ามีสติจริงนะฮะความเครียดก็จะไม่อาจที่จะทำลายเราได
1: ้ฉะนั้นยิ่งต้องฝึกสติกันเลยนะฮะจะทำให้เรานะฮะคลายความเครียดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะบุกว่านะสาเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราเกิดเรามีสติดีๆใช่ไหมครับ
0: มีสติแล้วเนี่ยจะยิ้มได้นะมีความสุข
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเราก็ไม่จะเครียดไปทำไมเนี่ยตมามีโยมบางคนเนี่ยมาปรับทุกข์ให้ฟังนะมรดกเป็นพันล้านนะมาเล่าให้ฟังก็ยังต้องทุกข์ก็ยังต้องเครียดเอ้าสรุปว่าคนมีเงินก็ยังเครียดเอ้าแล้วสรุปว่ามีใครบ้างที่ไม่ทุกข์เนี่ยทุกคนละอย่างที่จริงอะทุกคนทุกชีวิตคนไม่มีก็ทุกข์อยากจะมีไอ้คนมีแล้วก็ทุกข์เพราะว่าจัดการยังไงก็ไม่รู้มันไม่พอใจใครสักคนจิตมันไม่พอมันก็ยิ่งเครียดหนักไปใหญ
1: ่ฉะนั้นต้องย้อนกลับมาก็คือการฝึกสติ น ะคะจะได้รู้เท่าทันจิตใจของตัวเอง
0: ฝึกสติจิตไม่เครียด
1: เจ้าค่ะ
0: มีความสุขยิ้มได้กินอิ่มนอนหลับได้พอแล้ว
1: เจ้าค่ะสาธุท้ายสุดนะคะวันนี้พระอาจารย์อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ท้ายที่สุดก็อยากจะบอกให้โยมทั้งหลายได้รู้ว่าถ้าครอบครัวเราอยากจะมีความสุขนะคนในบ้านของเราเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะโดยเฉพาะฝึกสติให้จิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันพอจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมันจะเกิดความละอายชั่วและกลัวบาปแล้วนะฮะก็จะไม่ทะเลาะกันในบ้านครอบครัวสามีภรรยาก็จะพูดจากันดีให้เกียรติกันนะลูกเต้าเหล่าหลานก็จะได้ซึมซับพฤติกรรมที่ดีของพ่อแม่มันก็จะเป็นความสุขในบ้านถ้าความสุขในบ้านเกิดแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามีวัคซีนในตัวแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปสร้างสุขได้ที่นั่นถ้าอยากจะมีความสุขต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะอันนี้อยากจะให้โยมได้เอาไปใช้จริงๆมันจึงจะเกิดความสุขเขาพิสูจน์กันมาแล้วนะฮะว่าใช้แล้วเนี่ยก่อเกิดความสุขได้จริงมันโยมก็ต้องเอาไปใช้อันนี้เป็นทัศนะของพุทธแบบ มหายานเนี่ยก็ต้องเอาไปใช้แล้วก็ต้องกำหนดอยู่ในอิริยาบถปัจจุบันนั้นให้มากที่สุดจริงๆเจริญพร
1: สาธุวันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดทำให้เราทราบถึงแนวทางการฝึกสตินะฮะแบบมหายานถ้าจะว่าไปแล้วนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความต่างบ้างบางประการแต่ว่าเป้าหมายสำคัญเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนในพระพุทธศาสนาของเรานะการฝึกสติตรงนี้นะก็จะทำให้เรานะฮะเรียกว่าคลายจากความทุกข์หรือทำให้ความทุกข์เราหมดไปแล้วก็สร้างความสุขเพิ่มมากขึ้นนะเป็นสมดุลของชีวิตก็ว่าได้ค่ะในวันนี้นะก็นับว่าเป็นบุญของพวกเรานะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์ของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะพระอาจารย์ของเรานะคะองค์สรพจนสุนทรนะคะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: พุทธ

ีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์และท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะโดยในวันนี้ท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านจะหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ยเพราะถ้าโรคนี้ต้องมาที่นี่เท่านั้นต่อไปนะถ้าโรคอะไรท่านถ้าโรคเลือดเกี่ยวกับยุงลายต้องไปโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลไหนท่านโรงพยาบาลที่รักษาดาราที่ตายไปฮะรักษาเก่งแล้วทำไมตายไม่ใช่มันเข้ามาช้าไปแล้วเชื่ออะไรนะปอทฤษฎีหมอที่โรงพยาบาลนี้ต้องเก่งที่สุดเพราะอะไรท่านเพราะรับมรณะการฉุกเฉินและรักษายื้อชีวิตแล้วมีการวิจัยถ้าหมอวิจัยได้นะจะเป็นผลทางการแพทย์ที่ดีที่สุดถ้าเข้ามาก่อนไปเอาว่ารอดถ้าต่อไปอาตมาบอกทีแรกเลยเขาบอกโอ้ท่านจะรักษาหายไม่หายไม่รู้แต่ยื้อมาได้2เดือนเนี่ยถ้าเขาทำงานวิจัยนะท่านโรงพยาบาลนี้ต้องเก่งเรื่องโรคเลือดเกี่ยวกับอะไรท่านยุงลายใช่ไหมท่านเกี่ยวกับยุงลายแล้วจะมีผลทางวิชาการซึ่งบอกตั้งแต่สองสามวันแรกแล้วคนก็ไม่ฟังพอจบพอปอตายใช่ไหมท่านเขาบอกปอมีบุญคุณต่อโรงพยาบาลเพราะทำให้เขาได้ต่อสู้กับโรคนี้ให้มีผลงานทางวิจัยและจะกลายเป็นตำราต่อยอดอีกนิดเดียวหาวิธีการรักษาอีกนิดเดียวจะเป็นสูตรสำเร็จของและโรคและยุงลายโรคไข้เลือดออกเพราะมันพุนหมดแล้วข้างในมันน้ำมันซึมเลือดมันซึมหมดแล้วใช่ไหมท่านสู้ได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาของเราเราเก่งเรื่องอะไรเรื่องผ่าตัดถ้าหัวขาดมาเราต่อให้ได้แต่ไม่ฟื้น ใช่ไหมมีเอามีดฟันสมองมาเนี่ยยังกับผ่าแตงโมเนี่ยนะเราสามารถเย็บสมองติดได้รูปร่างสวยงามแบบเดิมแต่ไม่ฟื้นอะไรไหมท่านเก่งเรื่องอะไรเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรให้มันเป็นที่ลือระดับโลกเอาอย่างเดียวนี่มันเกิดไปหมดเกิดไปหมด

มันต้องดูด้วยท่านถ้ามันเกือบให้หมดเสร็จอาตมาเป็นพระมันก็เอาเก่งอะไรสักอย่างบริหารเป็นเลขาวัดก็ไม่มีใครรู้เรื่องว่าเราเก่งเห็นแต่วัตถุขึ้นมาใช่ไหมท่านถ้าคนไม่เข้าวัดเข้าวัดก็ไม่ถามว่าวัดนี้สะอาดดีวัดนี้สวยดีใช่ไหมท่านสะอาดไหมสะอาดไหมวัดเราสะอาดใช่ไหมพระประธานก็สวยงามใช่ไหมท่านดีเขาไม่เคยถามว่าใครบูรณะใครดูแลไม่มีใครถามนักเทศผมเป็นเลขาภาคเป็นไอ้นั่นเนี่ยก็เป็นจำเป็นต้องเทศเทศยังไงอ่ะท่านเขาก็เทศกันมาหมดแล้วเทศยังไงให้มีความเป็นให้เทศแล้วมันติดหูคนมันก็ต้องมีวิธีการเทศแล้วการบ้านที่เป็นการเทศเนี่ยนี่การบ้านยากไหมท่านเอาพระมาพูดเรื่องโรงพยาบาลยากไหมถ้าองค์เขาพูดแบบนี้ไหมท่านเขาไม่ได้พูดแบบนี้มันทำการบ้านตั้งแต่ได้การบ้านนี้ไปเนี่ยฉันค้นแทบตายนะดีไปเจอเอกสารเก่านะท่านนะเพิ่งเจอเมื่อคืนนี้มันอยู่ที่ไหนวะผีบางกระดูกผูผีบางกระดูกผูภาวนาอยู่งั้นนะท่านภาวนาผีบางกระดูกผูของหายต้องภาวนาผีบางกระดูกผูแล้วผีมันจะให้เราเจอถ้ามันไม่หายนะท่านนะให้เราเจอเพราะมันกลัวกระดูกผูเราแช่งมันเจอเนี่ยท่านดูสันมันเนี่ยเหลืองเชียมันเป็นการบ้านที่ยากท่านแต่เราต้องบรรยายให้ได้ให้รู้ว่าจะเป็นเอกอะไรนะหนึ่งเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรสองสามารถเวชกรรมความเก่งกาจในการรักษาบุคคลสำคัญสำคัญด้วยขอสักเคสรักษาคนธรรมดาไม่ดังใช่ไหมท่านดังไหมขอเถอะอีกเคสเนี่ยกรณีเนี่ยขอข้าราชการนี่เถอะท้าทำไมดาราเนี่ยมันหนักหนาขอข้าราชการนี้เขาก็เก่งเก่งเฉพาะทางใช่ไหมท่านใช่ไหมเฉพาะทางไหมถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดเราได้ที่ใครท่านเสริมความงามยันฮีและวุฒิศักดิ์คลินิกแต่ระดับเล็กระดับใหญ่ต่างกันใช่ไหมท่านถ้าถามว่าสามารถวิจัยด้านนั้นแล้วเขาได้กำไรไหมท่านได้กำไรเพราะคนดังไปไม่ได้กำไรเอากรณีเคสดังๆสักเคสหนึ่งความดังมันไม่ใช่มาทีเดียวนะท่านนะที่จะบ่งบอกถึงสามารถวิชากรรมของเรามันต้องมีกรณีนักพระนักเทศเนี่ยอยู่ดีๆมันจะดังไหมท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านการที่เราประกอบวิชาชีพแพทย์นั้นอาตมาเห็นว่าเรื่องพรหมวิหารธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นพระองค์สมเด็จบึงเทศไทยตายห่าก็ขี้เกียจคนใช่ไหมใครจะด่าบ้างก็ช่างมันแต่มีเหตุผลในการพูดและพูดไปแล้วนะฮะวันที่เขาวินิจฉัยว่าผิดคือวันที่ฉันคิดว่าจะต้องถูกนะสถานการณ์นั้นและในอนาคตพูดอะไรไม่เคยผิดท่านมันไม่รู้จักเรามันกับเราอายุไม่ต่างกันหรอกเขาก็เราไม่ต่างกันมันนึกว่าเราเป็นพระไม่มีความสามารถแล้วท่านไม่มีความสามารถฉันจะอยู่ได้ยังไงสามารถเวชกรรมมันต้องเก่งสักอย่างหนึ่งนี่อาตมาให้ความคิดนะท่านทั้งหลายมีอาชีพอื่นก็เหมือนกันนะท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าเรื่องนี้นะไปที่นั่นเถอะถ้าเรื่องนี้ไปที่นู่นเถอะให้เขาชี้ว่าไปที่นู่นและให้ไปเจอคนนั้นเหมือนนะขนาดนี้ไหมท่านถ้าใครเป็นรักษาโรคมะเร็งนะเป็นมะเร็งอาตมาบอกไปโรงพยาบาลมาก่อนไปแล้วท่านมีหมอรักษาไหมเอายาฉันไปกินก่อนแต่ถ้ากินแล้วนะฮะสองหม้อสามหม้อไม่ดีขึ้นนะไปที่นู่นวังมะนาววังมะนาวแล้วไม่ต้องขึ้นสะพานที่ไปเพชรบุรีนะไปสำนักพ่อปู่เขี้ยวเพชรเขาเป็นฆราวาสแล้วเขาจะบรรยายให้ฟังก่อนแล้วก็เอาผลการตรวจไปด้วยมะเร็งแล้วก็จะนั่งทางในให้สองสามนาทีแล้วก็จะจ่ายยาโบราณมาให้ไอ้ที่ว่าเป็นซากศพตั้งตายแง่แง่นะรอดมาสามสี่เดือนเป็นปีก็มีท่านบางทีเป็นโรคอะไรมะเร็งในเลือดทั้งตัวท่านพระองค์หนึ่งอะมาไหว้อาตมาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดทั้งตัวนะท่านนะหายมา3ปีแล้วยังเดินปลอๆอยู่เลยท่านคือพอนึกถึงไปที่นั่นขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ว่าสามารถไปชกรรมเอาเด่นสักเรื่องนึงนะไปบอกท่านอธิการบดีนะนี่อธิการบดีหรือคณะบดีท่านลองไปบอกได้ไหมท่านผู้ช่วยบอกได้ไหมเอาเทปไปให้เขาดูหาอะไรมันเด่นสักอย่างหนึ่งสิบางคนเขาบอกว่าเขาบอกว่า

วิกฤตของเขาเป็นโอกาสของเราเสมอถูกไหมท่านมันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่เราไปเกียงท่านเราเป็นท่านสามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ท่านก้าวนำไหมท่านจะซื้อเครื่องมือแต่ละทีเป็นไงท่านก้าวนำไหมสมัยก่อนอาตมาเป็นพระหนุ่มๆเนี่ยท่านถ่ายเอ็กซเรย์ต้องไปโรงพยาบาลเดชาถูกไหมฮะสมัยก่อนนะไอ้ที่เขาเข้าอุโมงค์ใช่ไหมท่านโรงพยาบาลเดชาจะมีเป็นโรงพยาบาลแรกเขาเรียกเวชบริพันธ์เพราะฉะนั้นในขณะนี้เขาเรียกฝีมือมีแต่เวชบริพันธ์เขาเรียกเครื่องมือฝีมือดีถ้าไม่มีเครื่องมือจบเพราะฝีมือนั้นเวลาเรียนมันจะเครื่องมือและเครื่องมือมีวัฒนาการเสมอนะท่านจะต้องนะเวชบริพันธ์ถ้าหาโดยงบราชการไม่ได้ท่านต้องหาโดยงบของคนใจบุญถึงได้บอกว่ารักษาคนดังสักคนเศรษฐีสัก10คน20คนจดชื่อว่าถ้ารอดมาแล้วนะท่านได้เงินเยอะแล้วจัดห้องพิเศษเอาไว้นี่เป็นของเศรษฐีที่บริจาคทางนั้นและลุมท่าแพทย์ที่นี่ไม่มีขอยืมมาได้ไหมท่านต้องเอาเงินส่วนต่างรัฐบาลส่วนกำไรรัฐบาลไปจ้างแพทย์ที่เชี่ยวชาญมาที่นี่ในเมื่อเอกชนนะฮะจ้างแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลไปทำงานได้ไซไลน์ทำไมโรงพยาบาลรัฐบาลจะ้างแพทย์เอกชนมาทำงานไซไลน์ไม่ได้ถ้าเป็นอาตมาบริหารนะจริงๆอ่ะเวชบริพันธ์เพียบรับรองได้ท่านเครื่องมือเนี่ยมันเพียบภาพไปหมดเข้าตั้งแต่เข้าประตูมานะพอเข้าประตูมาปุ๊บถูกเอ็กซเรย์หมดทุกคนแล้วคุณไม่ต้องไปเข้าห้องเอ็กซเรย์ถูกเอ็กซเรย์มาหมดแล้วผ่านประตูนี้มานะท่านถ้าเป็นคนไข้นะแผลหมดแล้วผลออกมาแล้วท่านหมอดูหมอนั่งดูอยู่เอาฟิล์มนี้ไปให้หมอคนนั้นเห็นปั๊บก็รู้แล้วท่านให้ปากต่อปากก็แขวนเว็บไซต์สิครับไม่ได้โฆษณาแขวนเว็บไซต์เนี่ยนะฮะตระกูลนี้มารักษาด้วยโรคนี้โรคนี้บัดนี้ออกแล้วทางโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยท่านมาขอแสดงความยินดีด้วยและเราก็ภูมิใจที่ได้รักษาท่านมันต้องดูเว็บไซต์แล้วเวชภัณฑ์มันจะเวชบริการเวชบริอะไรบริพันธ์มันจะตามมาอัตมาเหมือนกันนะบัญโยมขายเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมใช่เอาที่ดูเสมหะมานะขอซื้อ4-5อันครับมาจะไปให้โรงพยาบาลบ้านเกิดอัตมาอำเภอเสนาไม่ต้องท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมบริจาคเอางั้นเฮ้ยเครื่องดูดเสมหะก็ดีนะไอ้เครื่องเป่าออกซิเจนมีไหมมีถ้าไหร่แล้วก็80,000กว่าบาทท่านสงสารมันนะเวลาคนไข้มาไม่ได้เข้าห้องใช่ไหมฮะต้องออกซิเจนฉุกเฉินมาข้างหน้าห้องเอางั้นแกไม่เอางั้นค่าซื้อเครื่องหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเศรษฐีที่มันเคยซื้อไปมาเป็นเจ้าภาพให้ท่านดีกว่าแล้วก็เอาไปเข้าห้องเอาโทรทัศน์ไปถ่ายอนุโมทนาคนอื่นเห็นก็เอาของดีๆเข้าเกิดเราบ้างคนจะได้ตายน้อยลงใช่ไหมแม่ฉันตายนะก็มีอุปกรณ์การแพทย์บริจาคโรงพยาบาลไปให้เขามีเวชและท่านเวชบริพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นท่านต้องแต่ละก้าวนำเวชบริพันธ์ถ้าเวชบริพันธ์ไม่ดีเขาบอกเขาเห็นปุ๊บนะเขาบอกอย่าเข้าโรงพยาบาลนี้เลยถามไงโอ้โหถังออกซิเจนนะแม่งสนิมแดกถังเขียวสนิมแดกเกิดไปหมดนะฮะกูจับแล้วเนี่ยกูจะเป็นอะไรฮะอะไรนะบาดทะยักเลยฮะอย่าเข้าไปเลยฮะใครก็จะไปเข้าอ่ะท่านแต่ของพอดีทางงบประมาณรัฐบาลไม่ได้มันต้องหาเศรษฐีใจบุญหรือประกาศทางเว็บไซต์ว่าเราไม่ได้โฆษณาประกาศว่าต้องการอันนั้นนี้ไปจัดรายการโทรทัศน์นะไม่มีทางแล้วท่านแล้วเราก็มาต้อนรับแล้วก็ลงเว็บไซต์อนุโมทนาเขามอบเกียรติบัตรไปมันต้องหาท่านนี่เรียกว่าฝีมือบวกอะไรท่านเครื่องมือประการต่อมานะยึดมั่นเวชบริการท่านต้องยึดมั่นเวชบริการเวชบริการของเราคืออะไรท่านปฐมพยาบาลของฉันไหมท่านงานบริการมันละ the customer is god ใครจะแปล the customer is always right ผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาเขียนว่าผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาแต่แปลมันสวยๆหน่อย the customer is always right ใช่ไหมผู้ที่มาใช้บริการเราคือผู้ที่ถูกต้องเสมอ always right อย่าไปดุด่าว่ากล่าวอย่าไปตำหนิอย่าไปตวาดอย่าไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีกล้องพอเขาเอาเข้ามาใช่ไหมเราตวาดโดนไหมท่านแล้วโดนแล้วมันส่งไลน์เลยไหมท่านส่งไลน์ทันทีออกโทรทัศน์ได้เดี๋ยวนั้น
พอภาคข่าวเนี่ยท่านเจ๊งแล้วนะโรงพยาบาลนี้เจ๊งแล้วยาเชื้อท่าน always right ท่านต้องมีปฐมพยาบาลทุกคนว่าตามวิชาปฐมพยาบาลของเราเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มไปเขียนเป็นคำขวัญเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานและคือไว้ตรงกลางมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเป็นปฐมพยาบาลไหมท่านเอามาจากใครมีลูกยัง1 2 3คนที่3มีลูกยังกี่คน3คนถ้าลูกตอนเล็กๆล้มแล้วหัวเข่าแตกมาทำไงก่อนฮะข่าวแตกมาแม่โอ้ข่าวเลือดทำไงฮะอะไรนะมือเอื้อมมะจับที่ไหนที่แผลปากอ้ามะอ้าทำอะไรปลอบใจแล้วอะไรปลอบแล้วอะไรท่านสองปอปลอบกับเปาไม่เป็นไรลูกนิดเดียวโอมเพียงไอ้ที่เจ็บไหมลูกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เป่าอีกทีนะโอมเพียงเริ่มเป็นฝอยแล้วเสียงร้องสงบยังแล้วหน้าตาเป็นไงเถอะนิดเดียวลูกต้องยิ้มใช่ไหมท่านถ้าบอกอะไรกันลูกมันจะตกใจไหมท่านตกใจไปทำอะไรมาอีกเนี่ยก็กูบอกมึงแล้วว่าอย่าสนเดี๋ยวพอตบหัวหลุดเด็กมันจะหายไหมท่านฮะไม่หายเริ่มซายยังไม่เป็นไรลูกเงียบซะนะเงียบเงียบซะเดี๋ยวจะพาไปกินขนมไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปอีกทีเปล่าไหมหายไหมท่านก็เอามาจากพวกท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละเนี่ยเนี่ยที่เจ้ามาเนี่ยสูตรเนี่ยเอามาจากที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วตอนที่ท่านเป็นลูกพ่อแม่ทำงี้ไหมก็ไอ้มือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเพราะนั้นในทุกอาชีพสาขาเนี่ยท่านมือเอื้อมยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วปากอ้าเป็นไรคะโอ้คุณไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจถ้าคุณเงียบเสียงลงแล้วก็ค่อยๆออกไปสักนิดนึงนะให้ออกซิเจนมันเข้าหน่อยนะที่เขาบอกว่าคนที่เป็นลมหรือเป็นไข้เนี่ยไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้ๆกันเยอะนะคะเพราะหนึ่งออกซิเจนไม่เข้าถูกไหมฮะสองคนหายใจแผ่วลงสามเราพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ไปใส่จมูกเขาเท่ากับฆาตกรรมเขาโดยไม่รู้ตัวถูกไหมฮะนี่ความรู้ของฉันถูกไหมฮะไอ้ที่หายใจออกแล้วไปลมดูนะไอ้นี่เป็นลมนะท่านไปมองดูนะออกซิเจนไม่เข้าไอ้คนนั้นหายใจน้อยลงนะแล้วยังพ่นละสารพิษคือคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใส่เขาเขาจะได้ตายไงเพราะนั้นบอกเขาเออกรุณาหน่อยนะคะกรุณาออกไปหน่อยให้คนไข้ได้หายใจหน่อยนะคะให้มีอากาศโปร่งแล้วพวกนี้เขาดีไหมนะแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันดำเนินการโดยด่วนนะคะเขาเงียบลงไหมท่านคนไข้สบายใจขึ้นไหมคนที่มาใช้บริการสบายใจขึ้นไหมจะนี่ออกไม่ใช่หน้าที่จะเสือกได้ไหมเรามาให้ใจรถคนไข้เนี่ยเกิดตายหาไม่ใช่ทำไงแล้วคุณเป็นโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้หายใจรถคนไข้เนี่ยเฮ้ยแล้วหุบปากซะบ้างมันจะไปกันรอดไหมท่านไม่รอดมันก็ต้องค่อยๆมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มนี่คือการปฐมพยาบาลของเราที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวไม่เว้นแม้กระทั่งคนเฝ้าประตูเพราะฉะนั้นต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มแต่ถ้าเรานะต้องการใส่ยาพิษเขาก็อีก3ขนาดคือมือง่อยปากห้อยหน้ายักมือง่อยคือไม่หยิบไม่จับไม่ชี้แจงไม่ชี้แนะไม่ชี้นำไม่ชี้ชวนไอ้มือเอื้อมเนี่ยอาจจะชี้แจงก็ได้ใช่ไหมท่านอาจจะจับตัวก็ได้ชี้แจงถ้าเขาถามชี้แจงอย่างงั้นชี้แนะเดี๋ยวจะต้องไปตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณต้องจดนะคะคุณพยายามจำให้แม่นหน่อยนะคะถ้าคุณจำไม่แม่นคุณโทรศัพท์มาบันทึกนะแล้วคุณบันทึกอาการตรงนี้ไว้ด้วยว่าคุณมาส่งโดยสภาพอย่างนี้แล้วโทรศัพท์มือถือหัดมีติดบันทึกอาการทีแรกไว้ด้วยว่ามันมาสภาพนี้เผื่อมันทรยศเราไงท่านอย่าลืมนะว่าไอเดียนี้มันโหดเสนะคนใช้บริการเนี่ยมันไม่ใช่คนดีนักนะมันจ้องแต่เอาเราอ่ะคือถ้ามาคลอดลูกเด็กกูต้องรอด

ถ้าลูกกูไม่รอดหมอต้องติดคุกแล้วอยากจะทำคลอดไหมคือคนเข้าโรงพยาบาลนะถ้าผ่าต้องรอดมันต้องรอดทุกคนไหมท่านไม่ต้องทุกคนก็เพราะระดับความดันระดับหัวใจโรคเบาหวานทุกอย่างมันติดตัวมาและโดยที่เป็นโดยเฉพาะแล้วต้องมองยาสลบใช่ไหมท่านและกะระยะเวลาและการให้ยามันไม่รู้การรักษาคนคนหนึ่งมันยุ่งไหมท่านแล้วหายไปแล้วจะไปทำอะไรเคยถามไหมว่าที่เราระดมหมอทุกอย่างมาเนี่ยนะต้องมีความรู้ครบไหมท่านเออเลือดก็ต้องดูใช่ไหมท่านเออบางทีเข้ามาแล้วไอ้หาเสือผ่าตัดไม่ได้แต่เสือเป็นอุบัติเหตุมาทำไงท่านยุ่งตายโหงท่านเป็นหมอยุ่งออกครับท่านทำอาชีพอื่นกินเถอะท่านก็ไม่ใช่เราใช่ไหมท่านเออเพราะถ้าชี้แจงชี้แนะชี้นำนะชี้นำเดี๋ยวไปพบคนนู้นนะคะคุณอย่าลืมนะคะแล้วกรุณาจดด้วยหมอชื่อนั้นชื่อนี้ห้องที่ท่านนั้นท่านนี้นั่นแหละชี้ชวนแล้วมารักษาใหม่นะคะกรุณาดูนะจดวันเดือนวันที่นัดพยาบาลและอย่าให้บัตรที่นัดหายนะแล้วมีอะไรสงสัยนี่เบอร์โทรศัพท์นี้เราสามารถบริการได้24ชั่วโมงคุณโทรมาได้24ชั่วโมงแต่คนที่เรารับมีไม่ครบ24ชั่วโมงนะคะเพราะเขาต้องหลับต้องนอนกันใช่ไหมเออให้เราเข้าใจกันบ้างว่าจริงๆแล้วมะถ้ามึงห้อยปากห้อยหน้ายักถามมาอีกแล้วเออยายคนนี้มาอีกแล้วอีตาคนที่มาอีกแล้วโอ้ยมาแล้วก็วุ่นวายเบื่อแล้วไม่ทำอะไรทำเงี้ยนั่งเงี้ยคุณพี่บายคะว่าไงอ่ะทำเงี้ยว่าไงอ่ะคืออย่างนี้ครับแล้วเป็นไงอ่ะมันน่าฆ่าทิ้งไหมท่านท่านเจ้าหน้าที่เป็นงี้ฆ่าทิ้งไหมเออแล้วมันทิ้งไม่มองหน้านะเขียนกูจะลายของกูอ่ะกูจะทำอะไรกันไม่รู้ไม่มองหน้าคนที่มาถามเลยก็ละซะหน่อยหนึ่งก็มองหน้ากันซะหน่อยแล้วก็รีบๆพูดให้จบถึงคุณไปทำงานของคุณคุณไม่พูดกับเขาก็ต้องแช่อยู่งั้นแหละทำให้มันจบไปทำทุกอย่างมันเสร็จนะอาตมาขอร้องท่านเอออย่าไปแช่ไว้เพราะนั้นบริการกลางคือมืออะไรท่านหนึ่งสองสามแล้วเริ่มยังเริ่มตอนนี้ยังเริ่มตอนนี้ได้ยังแล้วบริการมีกี่แบบได้สายของการบริการท่านบริการมีกี่แบบ2แบบ1 service how do you spell service that's right okay เพราะฉันสะกดไม่เป็น2 serve how do you spell serveเหมือนกันไหมท่านเหมือนกันไหมระหว่าง service กับ serve same หรือ difference ไม่ same ไม่มี same ท่านมันต่างกันเลย service แปลว่าบริการกับที่คือเขามาหา serve บริการถึงที่งานบางอย่างบริการกะที่คือเขามาหาเรามือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มงานบางอย่างต้องไปรับไหมท่านต้องไปส่งไหมบางอย่างบุคลากรต้องไปรับไปส่งนะต้องไปบันทึกต้องไปเก็บระเบียบมาอะไรมาสารพัดบริการถึงที่ต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเอา3อย่างนี้ติดตัวไปก่อนอุปกรณ์ทีหลังถามว่าวันนี้เทศวันนี้เซอร์วิสหรือเสิร์ฟเซอร์วิสหรือเสิร์ฟมาเสิร์ฟคุณถ้าคุณไปที่วัดเซอร์วิสพระเซอร์วิสแต่ฉันมาที่นี่ฉันเสิร์ฟคุณแต่คุณต้องเซอร์วิสพระด้วยน้ำซึ่งเอาวางไว้หัวมุม เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้สำคัญท่านแล้วก็ต้องเวชบริการชำนาญเวชโอสถต้องเก่งเรื่องยาต้องแม่นห้องใจยูกใจยาต้องแม่นในเวชโอสถนะขยันจดเวชระเบียนซึ่งเป็นหน้าที่ของเราใช่ไหมท่านเวชระเบียนที่สำคัญที่สุดเพราะประวัติคนไข้นะแล้วก็ DNA ใช่ไหมท่านถูกไหมฮะ
คนไข้มาทุกคนเนี่ยต้องบันทึก DNA ต้องจด DNA ไว้ด้วยเพราะนะ DNA สำคัญมั้ยต่างประเทศเขาเริ่มจากหมอฟันใช่ไหมลูก DNA เขาจะจากหมอฟันใช่ไหมเดิมทีเดียวอ่ะทำไมเราไม่เก็บ DNA ไว้ DNA มาจากไหนได้มาจากตรงไหนกับพุ้งแก้มได้ไหมพุ้งปากได้ไหมท่านไม่รู้ได้มาจากไหนก็ตามนี่คือ DNA ที่จะต้องจดบันทึกเอาไว้เพราะจะบันทึกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมท่าน DNA จะปรากฏส่วนผลของเลือดเวชระเบียนนั้นก็การผลการรักษารักษาแล้วก็ขยันจดไปเถอะท่านแล้วก็ควรจะให้เขารู้ด้วยพอเขากลับบ้านก็เอาให้เขาติดตัวไปด้วยเวชระเบียนนะท่านผลทางการแพทย์ให้เขาไปด้วยเผื่อเขาฉุกเฉินมาไม่ทันที่นี่ไปเข้าที่นู่นไปใครออกจากโรงพยาบาลเราไปแล้วเนี่ยท่านกรุณานะคะเอาผลจากการตรวจรักษาไปด้วยคุณต้องจ่ายค่าแล้วค่าถ่ายเอกสารค่าทำนะแฟ้มเวชระเบียนของเราซึ่งเราจะต้องให้คุณไปด้วยถามทำไมต้องให้ของเรามีที่เก็บไว้แล้วค่ะเผื่อว่าไฟไหม้โรงพยาบาลหายไหมเผื่อไฟไหม้แต่ไม่ไหม้หรอกท่านถ้ากลัวไฟไหม้นะก็สวดคาถาพญานกคุ้มไว้สวดคาถาพญานกคุ้มไว้ไปเปิดนูนสุสมนท่านเพราะฉะนั้นต้องชำนาญเวชระเบียนแล้วเอาไปแล้วไปดูถ้าคุณฉุกเฉินนะฮะให้หมอไปเลยไม่ต้องมาติดต่ออีกทีเรายุ่งยากไหมท่านยุ่งยากไหมถ้าเขาอยู่ที่นู่นแล้วหมอขอผลทางการตรวจทางการรักษาผมจำเป็นจะต้องเข้าที่นี่เลยให้หมอที่นู่นติดต่อมาส่งยากไหมท่านถ้าส่งคอมพิวเตอร์ก็ต้องมานั่งทำคอมพิวเตอร์ใช่ไหมท่านคุณเอาไปชุดนึงไปแต่คุณต้องจ่ายถ้าจะเอาคุณต้องจ่ายค่าทำเวชระเบียนหรือผลการรักษามาให้เราคิดค่าเอกสารไปสิท่านแล้วก็ตั้งห้องทำเรื่องนี้สักห้องหนึ่งเก็บตังค์จากเจ้าหน้าที่ไปแล้วเก็บตังค์ถ่ายเอกสารอย่างเดียวทำแฟ้มอย่างเดียวแล้วเก็บตังค์มาอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินเดือนมึงมันต้องจ้างเป็นข้าราชการอีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการเป็นค่าเอกสารคำนวณให้ดูให้ได้กำไรสามารถไปฉลาเบียนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวขยันจะไปฉลาเบียนเรียนเวทมนต์คาถารู้จักเวทมนต์คาถาไหมเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรสุดบทอะไรท่านฮะโพชฌงค์โพชฌงค์มีกี่บทโพชฌงค์ใหญ่มี3บทมหากัสสปะมหาโมมะจุนคุณต้องสวดอันนั้นนะแล้วสวดแล้วนะถ้าเป็นพ่อแม่คุณหรือถ้าก็จะจัดพิธีเขาบอกว่าอยากจะหาพระมาสวดโพชฌงค์ก็พระวัดอะไรล่ะใกล้ๆนี่วัดอะไรวัดราชาก็บอกหลวงพ่อนี่มันไปสวดโพชฌงค์เต็มบทเลยนะคะก็ไปติดต่อชื่อคุณธรรมปาโมกท่านจะเก่งเรื่องนี้ชื่อเดิมชื่อเดียวกันชื่อสุนทรแล้วเขาบอกเจ้าภาพบอกเอางี้นะบูชาอย่างละ7นะคะธูป7แหนบหรือ7กล่องนาเทียน7คู่ดีๆเอาไปตั้งหน้าพระได้ดอกไม้7ช่อไม่ต้อง7สี7ช่อก็ได้7สีก็ได้ใส่พานมาแล้วถ้าเรารู้นะแล้วก็พระมาก็ถึงมาแล้วก็อธิษฐานสักก่อนนะคะเดี๋ยวพระมานะคะจะได้ถวายพระไปจุดที่วัดพุทธังตังนโม3จบนะคะว่าตามดิฉันพุทธังชีวิตตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิธัมมังชีวิตตังให้เขาว่าตามไปให้เขาถวายชีวิตต่อพระสงฆ์องค์เจ้าไปแล้วเสร็จแล้วพระมาสวดแล้วก็ต้องเตรียมถ้าเขากินน้ําได้ก็เตรียมแก้วไว้เสร็จแล้วกินน้ํา3อึกน้ํามนต์3อึกน้ํามนต์โพชฌงค์ให้พระเตรียมขันขันมาน้ํามนต์โพชฌงค์กินแล้วปะโถท่านถ้าเจ็บไข้ตำโพชฌงค์ถ้าผีมันเยอะล่ะหมอโอ้โหประชุมพยาบาลนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวคนนุ่งผ้าแดงมาคนตัวดำมารบกวนนะนอนอยู่ก็กระตุกผ้าอ้าวโอ้ผีเยอะอันนี้เดี๋ยวฉันจัดการให้คุณเข้าไปตามนะคุณก็เอาที่ห้องนะแล้วก็ไปสวดแล้วตั้งนโม3จบก็วิปัสสิสนมัตุจักกุมันตัสสะสิริมันโตสิกิสปินมันโตสัพพุทธนุขเป็นโนเวทพุทธนมัตุนะหัตถกัสสัตปัสสิโนนมัตุกังกุสันทสัมมาลาเสนปมัติคุณสวดอะไรบทอาตานาติยปริติไล่มันไปบ้างผีอ่ะผีโรงพยาบาลมันเยอะมั้ยท่านเยอะมั้ยเยอะบางทีมันรบกวนแล้วยิ่งคนไข้เป็นอะไรเป็นมูกเป็นเลือดมันจะกัดกินท่านนะไอ้ผีเปรตสัมภเวทจะกัดกินถ้ามันยังกวนไม่หายนะเจ็บปวดเกี่ยวกับมุกหนอนยังเจ็บปวดอยู่รักษาหนุนคุณเอานี่จัดอาหารชุดหนึ่งถ้าเป็นห้องพิเศษคุณวางไว้ที่ทอริสมันมีหน้าต่างใช่ไหมท่านโพเพลก็วางแล้วเอาทูบปักไว้ใครจะกินเลือดกินเนื้อใครจะกินอาหารมานี่อยากมากินเลือดกินเนื้อคนไข้นะมันก็ไปแล้วท่านทำกินทุกวันมันจะหายเร็วขึ้นคุณต้องเรียนมาสิท่านเอาเท่านี้แพทย์พยาบาลเท่านี้แหละแล้วเวลาพ่อแม่คุณเจ็บลูกคุณเจ็บคุณก็สวดให้แล้วสวดก็ไม่ต้องไปสวดได้เปล่าๆสวดการหนังสืออาตมาเป็นพระยังต้องการหนังสือเลยถามทำไมต้องการหนังสือกลัวผิดทำไมจึงไม่ท่องให้ได้ถ้าท่องได้แล้วจะ

ใจเลื่อนลอยใครท่องอิติปิโสแล้วใจอยู่กับตัวบ้างท่านอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมากูได้อะสัมพุทโธวิชชาจรณสัมถ้าขึ้นเอวเมสุตังเปิดเอกังสมยังภะคะวาสาวาทิยังวิหะคะเนสมาบัติฌานสมาบัติเกิดแล้วท่านการเพ่งตัวหนังสือนั้นเป็นการควบคุมจิตจุดประสงค์มีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าผิดนะไอ้สามบทนี้อาตมาไม่ท่องให้จำมันจะไปยากอะไรท่านบทใหญ่กว่านี้ยังจำได้แต่บทสามบทนี้ไม่จำต้องเอาหนังสือไปดูกลัวจิตมันพลาดแล้วได้ผลมาทุกคนท่านได้ผลมาทุกคนถ้าถึงมือฉันนั้นท่านนะถ้าจะอีก5วันตายคุณอยู่ได้อีกเดือนหนึ่งไม่เชื่อคุณลองเป็นโรคมะเร็งดูแล้วฉันจะจัดการให้ไม่เชื่อลองดูได้เอาใครจะลองสักคนหนึ่งอ่ะฉันรับประกันได้เลยท่านเอาจริงๆท่านไม่ใช่เพราะเราขลังไม่ใช่ว่าท่านนะมนต์เนี่ยไม่ใช่เพราะเราขลังนะท่านนะมันขลังอยู่ในมนต์ของมันอยู่แล้วที่อยู่ในหนังสือเจตตำนานน่ะทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ขลังท่านแต่ตั้งแต่ชุมนุมเทวดาไปนะท่านนะจนถึงสิริทิติท่านไปเปิดอย่างเงี้ยชุมนุมเทวดาไปจนถึงมงคลจักรวาลใหญ่นั่นคือขังทุกบทท่านต้องศึกษาให้ดีและใครสวดก็ขังท่านมนต์ก็เหมือนแบงเหมือนเงินนี่แหละท่านเหมือนเงินเนี่ยคนชั่วเอาไปใช้ให้เงินไปพันคนชั่วไปใช้ซื้อของได้พันหนึ่งไหมได้ไหมคนดีเอาไปใช้ซื้อได้พันหนึ่งไหมมนต์เหมือนกันมนต์เหมือนปืนท่านปืนเนี่ยตำรวจเอาไปใช้ยิงคนถูกแล้วตายไหมถ้ายิงคนคงต้องตายใช่ไหมท่านคนชั่วยิงตายไหมตายมนต์ก็เหมือนกันส่วนได้ขอให้ท่านมีละศรัทธาพอศรัทธาในมนต์แล้วว่ามีจริงเป็นจริงถ้ามีไม่จริงนะท่านจำไว้นะถ้าไม่จริงเพราะตายไปดกตั้งโต้หนึ่งทำไมมีแค่นี้ล่ะท่านโต้หนึ่งนะทำไมเขาคัดมาแค่9บทไม่ประมาณ9บทเขาเรียกมหาราชปริศเพราะมันขังอยู่แล้วท่านแล้วท่านจงสวดเถอะท่านธรรมะสวดมนต์ธรรมะชันธรรมะเย็นไม่ได้ขังเพราะเป็นบทอะไรบูชาและเป็นบทอะไรกรรมฐานนอนนั้นขังทุกบทถ้าไม่ขังฉันจะสวดทำไมล่ะท่านแล้วที่ท่านรอดมาเนี่ยรอดมาเพราะอะไรหมอเก่งเวชโอสถเก่งเวชระเบียนเก่งเวชภัณฑ์ดีเวชบริการดีหรือว่าเมตมนต์คาถาด้วยเคยสวดมนต์ให้ลูกไหมมีลูกยังคุณคนข้างหน้าเนี่ยยังไม่มีลูกทำไมไม่มีอ่ะไม่ได้แต่งงานโบราณเขาถามทำไมใครไม่ได้แต่งงานแล้วก็หน้าตาดีนะเขาจะบอกนี่ว่าอยู่หาพระแสงอะไรล่ะไม่ได้แต่งงานใช่ไหมแต่ว่าที่คุณรอดมาเนี่ยเคยถามแม่ไหมที่บ้านมีพระไหมคะออกจากบ้านมันเนี่ยพ่อแม่ไหว้พระเราไม่ต้องเป็นเด็กๆอ่ะก็มนต์รักษาคุณเท่านั้นแหละคุณโตมาเวลาตั้งท้องคุณก็สวดมนต์ให้ลูกคุณที่อยู่ท้องใช่ไหมไอ้ผัวก็สวดเมียก็สวดตั้งแต่ท้องมาเนี่ยสวดมนต์เก่งทุกคนท่านไหว้พระเก่งทุกคนถ้าเมียมีท้องนะใครไม่ไหว้พระลูกคนนั้นเกิดมาจะแย่แสดงพ่อมันเลวเกิดมาก็ไหว้พระมนต์รักษาเราทางนั้นขึ้นบ้านบ่มบ้านหมายให้พระไปเจอมั้ยเจิมก็มนต์รักษาอีกแหละเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าต้องนะต้องเราต้องเรียนเวทมนต์เพราะฉะนั้นในความเชี่ยวชาญนะเรียนเวทมนต์คาถาจึงมีความสำคัญถามว่าอาตมาเรียนไหมก็เรียนมนต์แรกๆที่เรียนคือมนต์มหาเสน่ห์ที่เป็นเด็กๆจะอะไรหนึ่งกลัวผีหนึ่งอยากจะหาตังค์เจอเอาง่ายๆถ้าตังค์ล่วงการสะพานนะใครงมไม่เจอฉันงมเจอโดดน้ำไปในการสะพานนะท่านถ้าตังค์ล่วงนะฮะน้ำก็ลึกสักประมาณครึ่งๆท่านเนี่ยถ้าคลองถ้าหน้าน้ำงมไม่ได้ท่านหายใจไม่พอถ้าครึ่งๆหนึ่งของเสานะฮะถ้าท่านงมต้องได้เพราะหลวงปู่ก็ถามว่าผีบังกระดูกผุแล้วเราคำนวณสองเรื่องหนึ่งถามว่าเหรียญอะไรรั่วตรงไหนและต้องคำนวณระยะเวลาน้ำเดี๋ยวที่มันไหลใช่ไหมมันแรงไม่แรงมันต้องมีนั่นแล้วเหรียญมันหนาเท่าไหร่เหรียญอะไรถ้าเป็นเหรียญ20สตางค์สมัยก่อนใช่ไหมดำๆหนาเปื้อนใช่ไหมรั่วจุ๋มไปไม่เกินคืบมันจะแฉะไม่เกินคืบวนมาอย่างนี้ถ้าเป็นเหรียญสมัยนี้นะมันบางใช่ไหมท่านมันพลิกพิ้วแล้ว
กำลังน้ำที่มันหมุนแต่คาถาเจอทุกทีกรรมมาได้ทุกทีท่านได้ตังทุกทีอ่ะบางทีได้ตังแล้วกูไม่อยากคืนมึงอ่ะกูเสียไปที่ล่องสาวใต้น้ำหาไม่เจอมึงกลับไปแล้วกูเอาไอ้ห่าถือกูมาให้มึงกูก็ไม่ได้ตังมันต้องคิดเยอะๆการเอาตัวรอดของคนจนท่านเวทมนต์มนต์บทที่2คือผีคือผีมันเยอะมากทั้งวัดสมัยคนผีมันเยอะเพราะอะไรผีมันจึงเยอะรู้มั้ยท่านเพราะ1สถานที่ทําบุญกับพระมันน้อย2คนสมัยนั้นยังไม่มีหนังสือคนจะกรวดน้ําได้ไม่มากท่านผีมันจึงเยอะแล้วใครเป็นศาลาบ้านอาตมาในวัดชัยภูมิในสมัยก่อนนะถ้าเด็กไปเล่นศาลามันเล็กกว่านี้เรียกว่าเด็กตัวเล็กแอบได้เล่นซ่อนแอบได้ท่านถ้าไปเล่นนะ 6:30 มึงยังไม่เลิกนะต้องหายไปคนนึงแล้วหาให้ตายก็ไม่เจอพระเจ้าหาไม่เจอแล้วท่านนู่นเช้าเนี่ยพอพระที่ส่องจะเจอมันนั่งกอดเสาอยู่ตรงนั้นแหละว่าๆมันก็ท่านที่ประชาก็จะได้เห็นนะใครพาเรือผ่านประชานะท่านนะแล้วไอ้ประชาเนี่ยใกล้ๆประชาผีมันเยอะในศพมันเยอะน้ำจะใสปรามจะเยอะใครมาหาปลาใกล้ๆประชานะจะต้องเจอผีพายเรือท่านมันแข่งเลยนะไอ้ที่ไม่แข่งก็ไปโหนต้นไม้ดีดพึ่งโดดตุ้มแล้วเราไม่กลัวแล้วท่านผีมีจริงไหมท่านผีมีผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันมี6แบบผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีสิงจะดุกว่าผีอ่างทองแต่จะแพ้ผีชัยนาทเพราะชัยนาทถึงที่หลังใช่ไหมถ้าผีนครสวรรค์นะขายโมจิเอาผีสิงมาที่ก็แล้วผีเข้าถูกไหมฮะผีหลอกนี่ผีหลอกผีลวงคือผีบังหรือลวงไปฆ่าทิ้งซะลงน้ำลงท่าบังผีทวงบุญคุณผีทวงบุญกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันเยอะแล้วต้องมีคาถาไล่ผีถ้าไม่มีคาถาต้องมีของขลังหนึ่งที่โคกประชาปลูกใบหนาดไว้เวลากูจะไปไหนนะกูต้องไปเด็ดใบหนาดที่โคกประชาเดินควัดไปไม่น่ายังหนีอ่ะแล้วใบหนาดมันหอมนะท่านนะมันหอมหอมกินกับปลาสับได้อร่อยมันรสจะซ่าๆหน่อยใบมันจะเป็นสีม่วงๆรู้จักใบหนาดไหมพาดนะใบหนาดมันเหี่ยวเลี้ยงต้นให้มันแก่ท่านพอแก่แล้วตัดแล้วเอาเหล็กไขควงไปทะลวงท่านนะทะลวงเสร็จแล้วห้อยเอวให้หลวงปู่ลงคาถาให้ขาเนี้ยมึงเดินสบายเพราะอะไรฮะใบหนาดด้วยและยังมีคาถาหลวงปู่อีกด้วยคาถาที่2คือวิปัสสิตวิปัสสิตคาถาที่3ก็คืออะไรครับเสน่ห์ที่ใจผู้หญิงรักเริ่มโตแล้วจะต้องสีสีผึ้งแล้วสีผึ้งต้องเอาสีผึ้งที่ละที่เขาเอาจากเทียนขี้ผึ้งเนี่ยท่านที่เขากรองจากขี้ผึ้งแท้ๆนะท่านนะแล้วเวลาศพตายเนี่ยเขาควรจะเห็นความอุจจารของหน้าศพมาเขาก็เอาสีผึ้งเนี่ยทำเป็นหน้ากาก the maskไม่ใช่ The Mask ไหมฉันแล้วชอบดู10ครั้งแล้ว The Mask ไอ้หน้าเหลืองนั่นน่ะพอใส่หน้ากากหมุนตัวปรี๊ดไอ้หน้าเขียวใช่ไหมต้องเอาสีผึ้งนะครับพอเผาจะเผาศพต้องเอาสีผึ้งมาแล้วมากวนผสมน้ำมันแล้วตะกี้เนี่ยน้ำมันอะไรมะพร้าวผสมน้ำมันมะพร้าวเสร็จแล้วหลวงปู่หลวงตามากจะเสกคาถาให้ตั้งตรงตามากนะแล้วก็ใส่นั่นไปหาตลับมันเรียกอับอับคือตลับพกไปหลวงตาขอคาถาด้วยหลวงตาก็ให้คาถามันแต่ฉันไม่บอกฤาษีเวลาจะจีบสาวก็เวลาจะลงสลาใช่ไหมสาวเยอะเนี่ยเป็นเนนอ่ะจะลงสลาก็ใช้นิ้วนางแล้วนะแล้วก็ค่อยๆสบตาแวบเนี่ยมันใจหายวาบทั้งคู่ท่านแล้วมันก็จะต้องมานั่งต่อหน้าเรานี่คาถาที่สามนั่นแล้วก็พอเราเรียนรู้ใช่ไหมท่านคาถาเรื่องยาพอยาลงหม้อหลวงปู่บอกอ้าวสวดโพชฌงค์และสวดสกตวาต่อด้วยทุกขปาตาก็อ่านหนังสือมาให้เราเปิดเพราะเราป.2 ป.3 แล้วอ่านหนังสือออกแล้วเนี่ยหลวงปู่ขี้เกียจสวดแล้วเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ทำเฉลวใช่ไหมท่านรู้จักเฉลวไหมรู้จักไหมฮะเอาไม้ไผ่มาอย่างนี้ทำเป็นตอกใช่ไหมท่าน2อันคู่กันแล้วทำเงี้ยดัดเงี้ย5แฉกเป็นอยู่โรงพยาบาลไม่รู้จักเฉลวท่านไปดูที่เฉลวคืออะไรแล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าเป็นของหมอโบราณพระเจ้าเขาเรียกพระเจ้า5พระองค์
แล้วเนี่ยเขาจะปักบนที่หม้อ

0: ยาต้มไปด้วยนะฮะเอาเฉลวปักไปด้วยแล้วหายเร็วท่านแปลกเขาเรียกขันห้าพระเจ้าว่าขันห้าที่ทำเป็นห้าจักเนี่ยท่านแล้วเดี๋ยวนี้นะสัญลักษณ์เฉลวไม่ค่อยมียังมีที่ร้านหมอหวานอยู่ร้านแล้วหมอหวานเป็นร้านขายยาหอมที่ดีที่สุดนะยาหอมไม่ท่านนี้ท่านหมอหวานไปซื้อมา4,000ได้มากี่เม็ดกันไปแล้วท่านเหมือนยาปลุกวิญญาณแบบของหนังจีนนะท่านตั้งแต่สมัยร่อห้าเม็ดท่านนี้ท่าน4,000ได้มา2ขวดเล็กๆนิดเดียวท่านแต่อมไปแล้วมันรู้สึกสดชื่นเฟรชแล้วเมื่ออารมณ์เราดรายแล้วก็จะยาหอมกระตุ้นภายในใช่ไหมท่านเพราะมันจะมีความหอมภายในเครื่องเทศเมืองของเมืองไทยและดีที่สุดของประเทศแพงแต่เม็ดเดียวท่านก็อมไปเถอะท่านไม่ใช่ยาอมวัดโพยาอมท่าพระจันทร์ท่าเตียนอมบรรยากาศปากเฟ้อฟ้าหมดท่านทำอะไรเพื่อทำให้มันมีคุณภาพหน่อยของเข้าร่างกายเพราะนั้นคาถาอาคมท่านต้องเรียนไม่เรียนถึงเวลาท่านเองท่านก็ไม่ได้ท่านมันเวลาจะมาจะแจกยาใครเนี่ยไหนไหนเราจะกินยาตัวเองกันถ้าหมอจ่ายยามานะท่านนะก็เป็นโรคตับตับมันฝ่อเนี่ยไม่ได้กินข้าวแบบเนี้ยเช้าก็ไม่ฉันข้าวบางวันบรรยายก็ไม่ได้ฉันนะฉันแต่วิตามินตับมันก็ฝ่อคุณภาพมันเสื่อมเพราะตับสุดหมอจ่ายยามาให้ท่านก่อนจะกินยาไหนไหนหมอจ่ายมาก็สวดโพชฌงค์ซะให้หมดไหนไหนเรากินแล้วท่านก็เอาเวทมนต์คาถาเข้าไปใส่ไม่งั้นไม่ฟื้นหรอกท่านนักตั้งเรียนไอ้สิ่งเหล่านี้ที่บอกท่านเหล่านี้นะฮะก็คือสิ่งที่บอกต่อพวกเราสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายเอกสารแล้วคืนนะต่อไปแล้วก็ประนมขึ้นแล้วปฏิญาณในที่นี้ก็จะมีนะฮะในที่นี้ก็จะมีบ่งบอกถึงการบริหารตนและบุคคลในองค์กรนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะการที่เป็นแพทย์พยาบาลที่ดีต้องมีหลักปฏิบัตินะคนละ5ประการ1แพทย์พยาบาลที่ดี5ข้อทำอาชีพด้วยใจรักรู้จักจัดยาตามบันทึกอาการยาให้รับประทานของแสลงยาแสดงอาการเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่อาตมาพูดนะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แต่อาตมาเอามาผูกเป็นคำคล้องให้ท่องให้ได้หลังจากนั้นแล้วนะคนไข้ที่ดีท่านก็ต้องเขียนติดไว้นะในห้องเนี่ยห้องคนไข้เนี่ยทำเป็นป้ายติดเอาไว้ด้วยว่าคุณเป็นคนไข้ที่ดีหรือเปล่าคนไข้ที่ดีก็มีหลักปฏิบัติ5ประการแล้วนะคนเฝ้าไข้ที่ดีคุณมีหลักของการเฝ้าไข้หรือเปล่าแต่คนเฝ้าไข้ที่ดีในพระเจ้าตรัสไว้5อาตมาเติมให้1เป็น6ในนี้จะมีบอกหมดไม่ใช่ว่าเราทำงานไปโดยไม่ถูกบอกคุณไม่ได้ช่วยตัวเองเลยเหรอคนไข้ที่ดีเป็นคนไข้ยังไงคนเฝ้าไข้ที่ดีท่านเคยรู้สึกว่าคนเฝ้าไข้เลวมั้ยเคยเบื่อคนเฝ้าไข้มั้ยแล้วเขารู้ตัวไหมท่านบอกเขาได้ไหมไม่ได้ท่านก็ได้แต่บ่นบอกก็ไม่ได้บ่นก็บ่นก็เอาไอ้นี่มาติดสักทีเดียวสิไปใส่เว็บไซต์ซะนะแล้วบอกว่านะข้อมูลในการบรรยายนี้นะหลักการแพทย์นี้นะพระจิตประธานอนุญาตให้ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ได้นำไปบรรยายได้นำไปติดตามโรงพยาบาลได้นำไปพิมพ์หนังสือได้โดยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องขอฉันไม่คิดค่าคิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วเพราะลิขสิทธิ์ฉันเอาเฉพาะตรงเนี้ยวันเนี้ยเอาทีเดียวแล้วจบท่านเพราะฉะนั้นเราก็สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วอะไรนะท่านอาขยานแล้วคราวเนี้ยอาขยานคราวนี้ท่านตะวันอาขยานท่านตะแคงขยานติดไว้ด้วยนะเพื่อทุกคนที่ทำงานโรงพยาบาลนี้จะต้องรู้ร่วมกันและจะต้องท่องได้ร่วมกันแล้วจากวันนี้ไป3เดือนนะท่านผู้ช่วยจากวันนี้ไป3เดือนบุคลากรในนี้ลงชื่อไว้ยังท่านมาประชุมใหม่แล้วเข้าประชุมแล้วให้เขาท่องถ้าใครท่องไม่ได้ตัดเงินเดือนแสดงว่าข้อปฏิบัติยังท่องไม่ได้เลยเป็นชาวพุทธท่องศีล5ไม่ได้เป็นชาวพุทธที่ดีได้มั้ยท่านได้ไหมไม่ได้ท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันมีหลักปฏิบัติอ่ะทุกคนท่องดังๆตั้งหน้าเชิดอาขยานของผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นแพทย์พยาบาลให้มันจริงใจหน่อยปฏิญาณมันจริงใจหน่อยทำอะไรมันให้มันสดชื่นจริงใจหน่อยจะเป็นแบบเพลงคนดีไม่มีวันตายทำไมมันจะตายอยู่แล้วนะ เสียงมันนะฮะใช่ไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือมันชัดๆเลยเป็นฉันยังดังกว่าพวกคุณเลยฉันยังจริงใจกว่าเลยไหมเป็
1: นแพทย
0: ์
1: พยาบาล
0: หรือทำงานอนามัยทุ่
1: มเทกายและใจ
0: ในหน้าที่
1: ที
0: ่
1: เราทำ
0: อย่ารออย่าท้อถอย
1: อย่าเหงาหงอย
0: อย่าน้ำรู้จักเหงาหงอยไหมเอาเรื่องส่วนตัวมาเอาเรื่องส่วนงานมาฮู้ยนี่เขาเรียกเหงาหงอยหน้างามเมื่อหน้าอย่างเงี้ยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างาม
1: ดวงตาต
0: ้
1: องเห
0: ็
1: นธรรม
0: รู้จักเห็นธรรมไหม
1: ดวงตาต
0: ้
1: องเห
0: ็
1: นธรรม
0: ดวงตาเห็นธรรมคืออะไรฮะทอสระอัมเห็นแล้วมันบกพร่องหรือมันอะไรอยู่ข้างหน้าต้องทำไม่ใช่บรรลุเป็นโสดาบันนี่มันเลอะไหมท่านเลอะไหมแล้วก็เก็บซะสิครับไม่ต้องไปรอใครมาเก็บเดินเลี่ยงมันกระดาษแผ่นเดียวน่ะมันกระดาษแผ่นเดียวมันหน้าที่ของใครท่านหน้าที่ของใครหน้าที่ของคนกวาดใช่ไหมท่านกูเป็นหมอกูก็เดินเลี่ยงอภิบาลมาก็เดินเลี่ยงคนไข้ก็เดินเลี่ยงก็หาเก็บซะก็จบไปไม่ต้องเดินไกลใช่ไหมท่านคิดระยะทางเดินอ้อมกันแต่ละคนละคนเนี่ยสองสามร้อยคนเนี่ยมันเสียเวลาไหมท่านมันตัดสินใจเห็นทำก็จบไปดวงตาต้
1: องเห
0: ็
1: นธรรม
0: เพื่อคูณค้ำชีวิตคนทำแบบพอ
1: ทอ
0: ท
1: อ
0: คือทำทันทีผมก็ทอทอทอครับท่านเจ้าคุณเป็นไงทอทุกทีไอ้นั่นก็เอาบ้างผมก็ทอทอทอครับถามท่านว่าทวงทุกทีบอกงั้นแก้ไม่ยากแก้ด้วยทอสอทออะไรครับทีแม่งสักทีทำแบบทอทอ
1: ทอ
0: จะเกิดก่อสิทธิผลผลงานบันดาลดลให้คนไข้ได้อยู่ดีปิดทองข้างหลังพระใจเราจะเป็นสุขีดวงใจไร้ราคีดังคนไข้ไร้โรคาได้บุญได้กุศลบันดาลผลถึงชาติหน้าเกิดเป็นเทวดา
1: เป็
0: นนางฟ้าสุขารมจึงควรที่มวลมิตรปรับดวงจิตให้สุขสมยึดธรรมค้ำอารมณ
1: ์
0: นั่นคือพรหมวิหารธรร
1: ม
0: ธรรมนี้มีค่าแท้เป็นการแผ่สุขเลิศล้ำได้สร้างวีรกรรมต่อชาวโลกหมดโศกเอ่ยจบศีรษะว่าเราจะทำตามนี้ก็ขออนุโมทนาต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้ถามคุณณวมินทราธิราชแห่งวชิรพยาบาลใช่ไหมฮะซึ่งสกัดกรุงเทพมหานครที่ท่านมาสัมมนากันอนุโมทนาต่อโทรทัศน์ช่อง11 NBT ที่ได้มาถ่ายทำเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้จักวงการแพทย์พยาบาลและบุคลากรดีขึ้นว่าเขาปฏิบัติงานกันเหน็ดเหนื่อยอย่างไรและท่านควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเมื่อเขาเสียสละท่านควรจะช่วยเหลือโรงพยาบาลและการแพทย์อย่างไรไปทำบุญทำกุศลตามป่าเขาลำนาวไผ่มันก็ได้บุญแต่ทำบุญกับชีวิตคนมันได้บุญมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องอนุโมทนาว่าใครที่ทำบุญกับโรงพยาบาลอาตมาอนุโมทนาทุกคนอนุโมทนาต่อท่านที่ชมรายการที่พยายามปรับปรุงตัวแล้วก็ทำให้ตนเองเป็นคนไข้ที่ดีหรือสั่งสอนขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญโดยทุนนาการทุกท่านขออำนวยพร
2: สามัคคีคือพลังของหมู่คณะแม้ว่าต่างคนจะต่างที่มาต่างวิถีชีวิตต่างจิตใจแต่เมื่อมีความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันได้จะก่อเกิดพลังยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัฐหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัฒน์ฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

ครับคาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่

ป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัย

0: อย่าทิ้งขยะในที่สาธารณะ
1: บนรถไฟฟ้าก็ห้ามกีดกัน
0: ผม008
1: ผมพยากรณ์2497

0: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยักร้ายไว้ทองนะครับตอนนี้พบกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับคุณอาอเล็กสุรพลภูลพิริยะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับอย่ามัวแต่เสียเวลาอยู่เลยว่าเรื่องของเรามาเลยดีกว่า
2: ปีนหน้าผาจำลองขึ้นไปให้ได้ความสูงระดับ5เมตรและหยิบธงสามเหลี่ยมลงมาให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ต้องดูไกลขนาดนี้แล้วจะไหวแล้วครับเนี่ย
1: ดูถูกภารกิจที่มันท้าทายอย่างนี้เนี่ยเราจะมัวรอช้าอยู่ทำไมแล้วไปทำกันเลยดีกว่าม
0: ั่นใจว่าไหวก็ไปกัน
3: มิสเตอร์อาร์ของเราสืบค้นข้อมูลมาได้ว่าพยัคฆ์ร้าย2497นั้นไม่มีโรคประจำตัวและคอยดูแลร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภารกิจท้าทายความสูงนี้จึงพิสูจน์ความสามารถว่าวัยอย่างเขายังแข็งแรงพอที่จะปีนหน้าผาได้หรือไม
0: ่โอ้โหตอนนี้เรามาถึงแล้วครับหน้าผาจำลองนี่ใหญ่ตัวมโหฬารเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
4: สวัสดีครับ
0: ผมช่วยอธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการปีนว่ามีอะไรบ้างครับ
4: โอเคเดี๋ยวเราจะมาปีนสูงกันเราปีนสูงเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้แต่งตัวนะครับก็คือสายรัดเอวเขาเรียกว่าฮาร์เน็ต
0: ฮาร์เน็ต
4: ฮาร์เน็ต
0: อันนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงที่สุดนะครับตรงนี้เขาเรียกบีเลลูปนะครับ
0: ครับพี
4: ่ตรงนี้เวทลูปตรงนี้เล็กลูปเวลาใส่ก็ใส่เหมือนกางเกงนะครับ
1: สวมขึ้นไปเลย
4: ใช
1: ่โอเค
4: โอเคอุปกรณ์อีกชิ้นนึงก็คือรองเท้านะครับเขาถูกสร้างมาเป็นพิเศษสำหรับการปีนหน้าผาโดยเฉพาะนะครับ
0: ผมเลยเจ็บใช่ไหมฮะเนี่ย
4: ใช่ครับ
0: รู้สึกเจ็บ
4: เพราะเวลาใส่ปุ๊บสร้างเหมือนปลายเท้าเราจะงอจะได้จิกก้อนหินเล็กๆได้ดีเหยียบได้ดีนะครับอีกอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่เราจะปีนได้ก็คือต้องใช้เชือกนะครับ
1: เชือกใช่ไหม
4: เรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นเชือกไดนามิกนะครับไดนามิกจะยืด 7% นะครับเวลาเราตกปุ๊บมันจะแรงกระชากนะครับมันจะทำให้ช่วยรับตับแรงด้านหลังเนาะไม่ให้บาดเจ็บได้นะครับ
1: โอเค
4: โอเคอุปกรณ์อีกชิ้นนึงนะครับ
0: ชิ้นนึง
4: เป็นช็อคแบ็คเป็นผงแมกนีเซียมนะครับ
0: อ๋อที่เราเห็น
4: เวลาเรา
0: ที่
4: การมือลื่นนะคร
0: ับ
4: เป็นงั้นเวลาเราปีนไปแล้วมือมันเหงื่อออกนะครับอันนี้เราจะช่วยได
1: ้มันจะเป็นผงใช่ไหมฮะเป็นผงแล้วมาถูมือออก
3: ข้อแนะนำในการปีนหน้าผาอันดับแรกควรรองท้องแค่เบาๆอย่ากินอาหารมา

0: จนอิ่มแน่นท้องเพราะจะทำให้จุกและปีนไม่ขึ้น 2. ควรเตรียมใจให้หนักแน่นเพราะกีฬาปีนผาต้องใช้ความสูงและมีความท้าทายมาก 3. สวมใส่เสื้อยืดหรือเสื้อกล้ามที่ระบายอากาศดีสวมกางเกงขายาวคลุมเข่าเพื่อลดความเสี่ยงการบาดเจ็บจากการกระแทก 4. สวมรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อกีฬาปีนผาโดยเฉพาะเพื่อการยึดเกาะที่ดีและลดการลื่น 5. ต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยในการเล่นกีฬาปีนผาทุกครั้งและสุดท้ายกีฬาปีนผานี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุ7ขวบผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง
1: ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ลาแล้วครับเดี๋ยวแค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
3: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: นี่ในการปีนหน้าผาอย่างนี้เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทครับพบผมดูแล้วผมอยากปีนแล้วล่ะ
1: โอ้ใจเย็นๆครับใจเย็น
2: มากเลยครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูว่ามีกี่ประเภทในการปีนหน้าผานะครับ
3: กีฬาปีนหน้าผาจำลองแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. Bouldering คือการปีนในระยะสั้น 3-4 เมตรโดยไม่ใช้อุปกรณ์เซฟตี้ใดๆเลยซึ่งต้องปีนในเส้นทางที่มีความยากและท้าทาย 2. Spot Climbing คือการปีนในระยะทาง 8-15 เมตรแบบมีอุปกรณ์เซฟตี้โดยมีผู้ดูแลจับเชือกให้ผู้ปีนและจะต้องปีนตามสีที่กำหนดซึ่งในแบบที่2นี้จะแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทคือแบบท็อปลูปคือการปีนโดยที่เชือกจะคล้องอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าผาไว้คอยดึงผู้ปีนเหมาะสำหรับมือใหม่แบบลีดแคลมมิ่งคือการปีนที่ผู้ปีนต้องค่อยๆดึงเชือกขึ้นไปคล้องกับอุปกรณ์บนหน้าผามีความยากและอาศัยทักษะมากกว่า
1: ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
0: ลาละครับ
2: เดี๋ยวเพิ่งถอนตัวครับยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติการเลยครับเนี่ย
0: แค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
2: เดี๋ยวเราแค่ให้ปีนท็อปโรปครับความสูงแค่5เมตร
0: อ๋อแค่5เมตรนะ
2: 5เมตรครับผม
0: โอเคนะ
1: โอเค
0: โอเคอย่างนั้น
1: เดี๋ยวเราไปวอร์มร่างกายก่อนนะครับแล้วก็มาใส่อุปกรณ์กันพร้อมที่จะปีน
0: ได้เลย
1: ครับผม
0: ไปนะครับ
2: ครับผม
1: คือเทคนิคการปีนง่ายๆนะครับสำหรับการปีนหน้าผาจำลองหรือนักการปีนหน้าผาจริงก็คือใช้ขานะครับให้โฟกัสไปที่ขาเวลาปีนปุ๊บให้แขนตึงใช้วิธีการก้าวขายืนขึ้นไปนะครับพยายามอย่าใช้แขนดึงถ้าเมื่อไหร่เราใช้แขนดึงเยอะๆนะครับร่างกายเราทนกับการใช้แขนไม่ไหวนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวหรือว่ามีโรคอยู่แล้วอันนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอาจจะมีการตื่นเต้นนะครับพอตื่นเต้นปุ๊บหัวใจทำงานหนักขึ้นนะครับใจเต้นเร็วขึ้นนะครับอาจเกิดการช็อกได้นะครับ
3: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ไร้2497ของเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองแล้วเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะทำได้หรือไม่หลังจากที่ได้สัญญาณเริ่มต้นครับพยัคฆ์ไร้2497ของเราก็เริ่มทันทีแหมช่วงแรกนี่ถือว่ากำลังยังดีอยู่นะฮะขึ้นไปได้เรื่อยๆมีลังเลเล็กน้อยครับว่าจะไปทางไหนดีแต่พอมั่นใจก็เริ่มขึ้นไปต่อครับความสูงทั้งหมด5เมตรด้วยกันตอนนี้ขึ้นไปเกือบครึ่งทางแล้วแรงยังไม่ตกครับยังขึ้นไปได้เรื่อย
0: ๆใกล้ความจริงแล้วครับ
2: ครับผมเอานิดเดียว
3: ใกล้ถึงแล้วครับน่าจะเป็น1เมตรสุดท้ายและแล้วก็ถึงแล้วครับสามารถหยิบธงได้เรียบร้อยแล้วครับถือว่าภารกิจในครั้งนี้สำเร็จครับผม
2: โอ้โหเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับภารกิจที่รับมอบหมายมา
0: ครับ
2: ก่อนอื่นเลยต้องถามว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเราต้องมาปีนนะครับภารกิจนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง
0: ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้เราไม่เคยทำภารกิจอย่างนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตและที่สำคัญก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนกลัวความสูง
2: กลัวความสูงด้วย แต่ก็เห็นขึ้นไปถามจริงๆนะมือจับครั้งแรกรู้สึกว่าเราจะต้องดันตัวขึ้นไปแล้วยังไงต่อ
0: คือในการ

0: เริ่มมันสำคัญที่ก้าวแรกหลังจากที่เราก้าวเท้าไปแล้วมือเนี่ยด้วยสายตาเราต้องประเมินว่ามือเราจะไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนพอมันมั่นคงแล้วเนี่ยก็คือใช้ร่างกายส่วนล่างเนี่ย
1: ใช้เท้า
0: ส่งน้ำหนักตัวขึ้นไปแล้วก็จะต้องมองด้วยว่า
1: ไปไหนต่อ
0: ไปต้องไปไหนต
1: ่อ
0: มันเป็นการวางแผนนะมาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ปิ้งไปได้เลยมันเป็นการวางแผนการเดินทางวางแผนชีวิตนะฮะทำให้เรารอบครอบขึ้นทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
1: มองลงมาข้างล่างบ้างไหม
0: ผมแนะนำว่าอย่ามองมางล่างอันนี้สำคัญคือหลังจากที่ขึ้นไปแล้วแล้วเราเฟิร์มแล้วเนี่ยนะสายตาควรจะอยู่กับจุดที่เราจะไปต่อไป
1: คราวนี้พอประสบความสำเร็จแล้วถามว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากจะกลับมาปีนให้มันสูงขึ้นไปอีกไหม
0: คิดอยู่นะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วนะฮะแล้วก็สนุกกับมันแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าภารกิจตรงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะว่าเป็นเรื่องยากแต่เชื่อนะครับถ้าผมทำได้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทำได้เหมือนกัน

0: ผู้สูงวัยท่านนี้นะครับมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาบวกกับถ้าเรามีทักษะเพิ่มกว่านี้ก็จะปีนได้ดีกว่านี้อีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับภารกิจผู้สูงวัยวันนี้ก็ลุล่วงไปด้วยดีนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: สำเร็จไปแล้วภารกิจที่ปฏิบัติการมานะครับแต่ว่าในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์หมอในช่วงห้องวิจัยไวทอง
2: กีฬาปีหน้าผาจำลองเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะ3ด้านนั่นคือร่างกายจิตใจและสติปัญญาเพราะกีฬาประเภทนี้ผู้เล่นต้องมีใจที่พร้อมมุ่งมั่นไม่กลัวความสูงไม่หันลงมามองเบื้องล่างและต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เสมอก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้ดีรวมทั้งต้องใช้ทักษะด้านความคิดไหวพริบปฏิภาณในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะต้องอาศัยกำลังแขนและขาในการปีนการรู้จักสร้างสมดุลของร่างกายเพื่อการทรงตัวและเมื่อเล่นเป็นประจำจะช่วยสร้างเสริมกล้ามเนื้อหลายส่วนให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วยแต่ทั้งนี้ผู้เล่นควรผ่านการฝึกฝนและอยู่ในความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญนะครับ
3: แล้วท่าที่เป็นอันตรายจริงๆก็คือเป็นท่าที่มีการงอของข้อนิ้วตอนขณะที่กำลังจิกปลายนิ้วอยู่นั่นแหละค่ะสมมุติเราพลาดปุ๊บสะดุดก้อนหินนิดนึงตรงขาม ันเกิดการสะบัดของนิ้วที่เกาะค่ะแล้วเอ็นตรงบริเวณนั้นเนี่ยเยื่อหุ้มเอ็นอาจจะฉีกขาดดังเพลาะเลยทันที
1: ช่วงห้องวิจัยไวทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไวทองนะครับและก็พบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ ทั้งสองท่านหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจกันมานะคะมิสเตอร์อาร์มีอะไรจะบอกทั้งสองท่านค่ะ
4: ยักษ์ร้าย2497ภารกิจไต่หน้าผาจำลองถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับคนวัยอย่างคุณแต่คุณก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณทำได้ผมขอยกย่องที่คุณปฏิบัติภารกิจนี้ได้อย่างเต็มความสามารถแล้วพบกันใหม่เมื่อผมมีภารกิจท้าทายมาให้คุณอีก
1: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณมากครับท่านนี้ครับผมครับ
3: ค่ะ
5: นี่คือเป้าหมายที่เราไปพิชิตมาแล้ว
3: โอ้โหเป็นความภาคภูมิใจเลยนะคะของพยัคฆ์ไลท์2497เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนไปปีนหน้าผาจำลอง
5: โอ้ตื่นเต้นครับ
3: เอาตอนเริ่มต้นมองแงนไปมองก่อนว่า
5: ตั้งแต่แงนไปมองครับก
3: ็
5: รู้สึกว่าเอเราจะทำได้ไหมใจก็คิดว่าเอานะเราน่าจะทำได้โดยเฉพาะยิ่งเราก็มีเพื่อนที่ปีนขึ้นไปกับเราด้วยใช่ไหมครับ
3: คู่ยากค่ะ
5: คู่เราปีนไปด้วยกัน
3: ค่ะ
5: ช่วงที่จะขึ้นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแต่พอเราได้ขึ้นไปแล้วนะในระยะนี้เนี่ยเราจะเริ่มปรับตัวละแล้วก็จะเริ่มมั่นใจขึ้นในทุกๆสเต็ปที่เราก้าวขึ้นไปรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากเกินไปเพียงแต่ว่าเราต้องมีความมั่นใจการวางแผนวางแผนมองว่าจะต้องไปสเต็ปไหนต่อไปอะไรต่างๆนะครับกว่าจะขึ้นไปถึงจนสุดเนี่ยแต่ว่าพอเราเดินป้ายได้เสร็จเน
3: ี่
5: ยก็ใจมากแต่พอเหลือไปมองอุ้ย

0: ตอนปีนเสร็จกลับมานี่มีอาการเจ็บปวดอะไรตรงบริเวณไหนบ้างไหมคะ
1: ไม่มีนะไม่มีครับอาจจะเป็นเพราะว่าระบบความปลอดภัยเขาด้วยมั้งฮะแต่ผมสงสัยนิดนึงหมอ
0: ค่ะ
1: ครูผู้ฝึกจะถามเราว่าเอ๊ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องของความดันสูงไหมในเรื่องของหัวใจไหมเนี่ยไอ้โรคพวกนี้มันมีผลต่อการปีนหน้าผามากเลยครับ
0: โอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟังก่อนว่าแต่ละโรคเนี่ยมันคืออะไรและมีอาการยังไงนะคะให้คุณพยักไลดูว่าตัวเองเนี่ยเคยมีอาการหรือมีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้หรือเปล่าอันที่หนึ่งก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยพูดง่ายเป็นภัยเงียบไม่ค่อยมีอาการคนไข้หลายคนอาจจะมีบ้างเช่นปวดศีรษะนะคะปวดตึงท้ายทอยบางคนมาด้วยเรื่องเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะแต่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้วัดความดันเราจะไม่รู้ว่าเรามีความดันโลหิตสูงความดันเลือดของเราเนี่ยมันจะมี2ค่านะคะตัวบนกับตัวล่างตัวบนเนี่ยเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจกำลังบีบตัวนะคะส่วนตัวล่างเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัวค่ะคนปกติควรจะมีความดันไม่เกิน120/80นะคะตัวบน120ตัวล่าง80นะคะเราจะถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อความดันสูงที่140/90เป็นต้นไปนะคะคือเมื่อไหร่ถึง140/90ต้องเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วแต่สิ่งที่เรากังวลเกี่ยวกับโรคนี้อย่างที่บอกว่าเป็นภัยเงียบไม่มีอาการทำไมต้องรักษาก็เพราะว่าการที่เรามีความดันสูงเรื้อรังเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยค่อยๆแข็งตัวและตีบแล้วก็ทำให้เกิดแตกเกิดขึ้นได้เช่นเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์วันใดวันหนึ่งขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะค่ะโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยจะเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกนะคะแต่ไม่ใช่แน่นด้านซ้ายนะมันจะเป็นการแน่นตรงกลางหน้าอกนั่นเหมือนมีอะไรบีบรัดหรือว่ามีบางคนบอกเหมือนมีช้างมาทับอยู่ตรงกลาง
2: มันหนักกว่ากรดไหลย้อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมันแน่นอึดอัดหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการร้าวขึ้นมาที่กรามทั้งสองข้างหรือว่าร้าวมาที่แขนหรือไหล่ข้างซ้าย
2: ด้านซ้าย
0: ด้านซ้ายนะคะเราจะรู้สึกแน่นแล้วก็ตึงร้าวไปหมดแบบนี้ค่ะแต่สัมพันธ์กับการออกแรงนะคะเช่นเวลาที่เราออกแรงหนักๆออกกำลังกายแล้วมีอาการขึ้นมาเดินขึ้นบันไดสูงๆเดินข้ามสะพานลอยแล้วมีอาการพวกนี้ค่ะให้สงสัยว่าจะเริ่มมีปัญหาที่เส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือเปล่าน ะคะซึ่งสองภาวะนี้เป็นภาวะที่อันตรายถ้าเกิดว่าเราไปปีนหน้าผาจำลองแล้วมีสองภาวะนี้อยู่เพราะมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
2: เฉียบพลันเลยนะ
0: ใช่ค่ะเพราะการปีนหน้าผาจำลองนี่นะคะมันเหมือนเป็นการออกแรงอย่างหนักเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักนะคะโดยที่พอมีการเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักแบบนี้เนี่ยมันทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นมากแล้วก็ความดันสูงขึ้นมากในขณะที่เราออกกำลังกายประเภทนี
2: ้
0: มันก็จะเร่งให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นในคนที่มีความดันสูงคุมไม่ได้เราก็กลัวเดี๋ยวเส้นเลือดสมองเกิดแตกขึ้นมาฉับพลันทำอย่างไร
1: คุณหมอแล้วก็เกิดกรณีมันไม่มีอาการนี้อยู
0: ่แ
1: ต่ขณะที่เราปีนหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยแล้วเราเจออาการอย่างนี้เนี่ยมันจะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขยังไงได้ไหมฮะ
0: ขณะที่คือเดิมเราไม่มีอาการเลย
2: เดิมแต่เราจะอยู่มันมาเลย
0: ขณะที่เรากำลังปีนอยู่เลี้ยวลงไปมองหัวใจหยุดเต้น
1: แล้วจะระเบิดออกมาเลยแน่นแรงมากแน่นหน้าอกแล้วก็อาจจะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนอย่างเงี้ยเราควรจะดูแลหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ของเรายังไง
0: อันนี้คือสำคัญมากต้องรีบบอกผู้คุมเลยนะคะว่าเราทำไม่ไหวแล้วต
1: ้อง
0: ห
1: ยุ
0: ด
1: เลย
0: แจ้งครูฝึกเลยหยุดกิจกรรมนี้ขณะนี้เลยไม่ต้องไปถึงเป้าหมายแล้
2: ว
0: อย่าฝืนหยุดทันทีเราแจ้งให้ครูฝึกว่าทำยังไงให้ตัวเราลงมาแล้วถ้าการไม่ดีขึ้นรีบนำส่งโรงพยาบาล
1: ใช่ค่ะ
0: พบแพทย์เลยว่ามันมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นเร็วความดันสูงหรือว่าหัวใจขาดเลือดที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของการออกกำลังกายอย่างหนักนี้อยู่หรือเปล่าค่ะโดยสรุปนะคะคุณพยักไลท์2497นี่นะคะสามารถปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองได้อย่างสำเร็จครบถ้วนแปลว่าคุณอเล็กเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานด้านสุขภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงฟิตปังแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณอเล็กอย่าหักโหมนะคะหมายความว่าไม่ใช่ว่าปีนรอบนี้เสร็จต่อไปเอาเลย10เมตร20เมตรอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ลืมตัว
0: อย่าหักโหมเพราะเราหมอก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
2: ครับครับและทางรายการก็มีประกาศนียบัตรมอบให้พยากร2497ของเราครับผ
0: ม
2: นี่เลยครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับผม
0: ยินดีด้วยค่ะ
2: และครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณอาอเล็กสุรพลคุณกฤษยะนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนมากๆนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: และพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้าย
3: ไวทอง
2: สวัสด
3: ี
2: คร
3: ับ สวัสดีครับ
2: ช่วงหน้านะครับเราจะไปพบกับคุณหมอในช่วงห้องวิจัยไวทอง
1: อย่าลีพูดนะฮะอย่าไม่มีเทคนะ
3: มันต่ำไปป่ะครับต้องไปแปะข้างบนเลย
1: ต่ำไปใช่ไหมครับอีกสักเทคเลยนะ
2: และครั้งนี้นะครับพวกเราสามคนนะครับโอ้ไม่ใช่ครับขอขอบคุณนะครับไม่ใช่ครับเอาใหม่ครับ
0: คนเป็ดกันเลย

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: เพราะมนุษย์เชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับทุกวันนี้เราเลยมีเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลความรู้ยากๆให้ง่ายยิ่งขึ้นครับ
1: กาแฟหอมกลุ่นนะคะเป็นเพราะว่ามนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ค่ะ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของคนเรานั่นเองนะครับที่สามารถคิดค้นสิ่งต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ครับ
1: คุณยอดทราบไหมคะสมองของคนเราเนี่ยบางครั้งก็มีอาการเกเรไม่ยอมทำงานหรือว่าขี้เกียจคิดค้นสิ่งใหม่ๆบ้าง
0: ครับพวกอาการเบลอๆอย่างนี้ผมก็เป็นอยู่เป็นประจำนะครับถ้าสมมติว่าช่วงไหนเนี่ยพักผ่อนไม่พอก็จะคิดได้ช้าลงตัดสินใจได้ช้าลงฮะ
1: เหมือนที่เราเรียกว่าแบตหมดใช่ไหมคะคุณยอด
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณยอดเคยคิดไหมคะว่าสมองของคนเราก็มีวันหมดอายุได้เหมือนกัน
0: อื

0: มีค่ะมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งนานวันสมองก็ต้องถูกใช้มากขึ้นมันก็ต้องมีความเสื่อมเป็นของธรรมดา
1: คิดว่ามีวันหมดอายุอะค่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมความเครียดมันทำให้เหมือนทำลายสมองบางส่วนของคนเราไปการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออะไรแบบนี้ค่ะ
2: พี่คิดว่ามีนะมันก็ต้องเป็นไปตามอายุอะเนาะตามอายุขัยของเราพูดถึงเมื่อแก่ตัวลงอะไรเงี้ยก็คงจะเสื่อมไปตามสภาพมันคงไปตามร่างกายของเราคิดว่า
3: ครับมีแน่นอนครับเพราะว่าคนเราเนี่ยใช้ความคิดแล้วก็ใช้การวิเคราะห์หลายๆอย่างในการใช้ชีวิตทุกๆวันนะครับผมก็สมองเราเนี่ยถ้าเกิดยิ่งใช้มากมันก็จะเกิดการรวนการอะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับการเสื่อมถอยนะครับผม
0: ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะคือด้วยความที่ทำงานหนักด้วยแล้วไม่ได้มีเวลามากด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากก็เริ่มจะเสื่อมนิดนึงละ
1: ต้องพยายามไม่เครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะพยายามปล่อยวางในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็พยายามกินอาหารเพื่อสุขภาพอะค่ะกินอาหารที่ไม่มีไขมันหรือทำตัวทำจิตใจให้ล่าเริงทำร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้สุขภาพจิตใจแจ่มใสเหมือนให้สมองมันเนี่ยปลอดโปร่งโล่งนะคะ
3: พยายามหานู่นหานี่ทำคิดนู่นคิดนี่ตลอดในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่นิ่งจนเกินไปอะครับนะครับ
4: ก็เป็นความคิดที่หลากหลายมากนะครับตอนนี้ก็เลยชักเริ่มกลัวแล้วนะครับว่าสมองของคนเราเนี่ยมันหมดอายุได้จริงหรือเปล่า
5: ค่ะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเรามาฟังคำเฉลยว่าสมองของคนเรามีวันหมดอายุได้หรือเปล่าค่ะ
4: อย่างหมอตาเนี่ยเป็นหมอทางด้านรังสีวิทยานะครับต้องเคยเอ็กซเรย์สมองอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นความเสื่อมของสมองทางการเอ็กซเรย์เห็นได้หรือเปล่า
5: เราสามารถบอกได้นะคะจากการเอ็กซเรย์ค่ะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยจะได้รับการส่งต่อมาจากคุณหมอทางอายุรกรรมด้วยประวัติที่เริ่มสงสัยว่าจะมีเรื่องของสมองเสื่อมแล้วก็คือมาให้เอ็กซเรย์เป็นตัวช่วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเอ็กซเรย์ที่ทำให้เราเห็นชัดขึ้นได้หรือเปล่าค่ะอาจจะมีในเรื่องของสมองที่เหี่ยวหรือว่าอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่สามารถบอกได้นะคะแต่เดี๋ยวยังไงเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอ็กซเรย์สมองในคนไข้สมองเสื่อมอธิบายให้ฟังได้เลยค่ะ
6: ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยอันดับแรกก็คือการเลือกเครื่องมือตรวจที่มีความเหมาะสมนะคะณปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องมือตรวจสมองอยู่2ชนิดคือเครื่องมือตรวจที่ใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่า CT สแกนและเครื่องตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง MRI MRI ให้ความแม่นยำสูงกว่า CT สแกนมากในการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์และโรคภาวะสมองเสื่อมซึ่งเกิดจากการขาดเลือดอันดับที่2ก็คือเทคนิคการตรวจ MRI เนี่ยจะต้องประกอบด้วยการตรวจสมองพื้นฐานนะคะและการตรวจละเอียดในตำแหน่งที่หาโรคอัลไซเมอร์นะคะภาพ2รูปแถวบนเนี่ยนะคะเป็นการตรวจสมองพื้นฐานนะคะส่วนภาพนี้เป็นการตรวจเพื่อหากลุ่มโรคอัลไซเมอร์นะคะความผิดปกติของอัลไซเมอร์ก็คือมีการฝ่อของสมองเฉพาะที่ตำแหน่งที่มีการฝ่อเราเรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะคะทางรูปตรงนี้นะคะจากนั้นถ้ามันมีการฝ่อเฉพาะที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งความรุนแรง

0: ของโรคเป็น3ระยะระยะเริ่มต้นระยะกลางนะและระยะสุดท้ายอันนี้ก็คือส่วนของฮิปโปแคมปัสที่ปกตินะในคนไข้ปกติที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ดิซีสก็จะมีความหนาทั้งสองข้างประมาณนี้แล้วก็มีร่องของน้ำไขสันหลังอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ซึ่งเห็นไม่ชัดเจนนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นเราจะเห็นว่ามีการฝ่อของสมองบริเวณฮิปโปแคมปัสคือความหนาของฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะหนาลงเมื่อเทียบกับปกติแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะกลางนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวฮิปโปแคมปัสเนี่ยมีการฝ่อลงมากขึ้นนะคะร่องน้ำที่อยู่รอบๆฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะมีความกว้างมากขึ้นนะคะเปลือกสมองทางด้านล่างจะบางขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะสุดท้ายนะคะที่มีความรุนแรงสูงสุดเราจะเห็นว่าสมองโดยรวมของผู้ป่วยเนี่ยจะมีความเหี่ยวโดยทั้งหมดนะคะเราจะเห็นร่องน้ำเนี่ยมีความกว้างขึ้นและโพรงน้ำไขสันหลังที่อยู่ในโพรงสมองก็มีปริมาณมากทั้งซ้ายทั้งขวานะคะทีนี้เรามาดูตำแหน่งของฮิปโปแคมปัสนะคะเราจะเห็นว่ามีความเหี่ยวอย่างมากเราจะเห็นขนาดของฮิปโปแคมปัสมีขนาดเล็กนิดเดียวแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นเนื้อสมองโดยรวมเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงแล้วก็ตำแหน่งของน้ำไขสันหลังที่อยู่รอบๆสมองเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะรวมทั้งในโพรงสมองด้วยระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายระยะที่มีความรุนแรงสูงสุดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็จะมีกลุ่ม2กลุ่มคือโรคอัลไซเมอร์กับโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่ต้องมีการรักษาเฉพาะนะคะก็คือแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของระยะจากระยะเริ่มต้นไปเป็นระยะกลางหรือว่าระยะสุดท้ายได้ส่วนโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดเนี่ยความผิดปกติจะอยู่ที่ตรงบริเวณเส้นใยประสาทที่อยู่ภายในสมองส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของการคงที่นะคะภาวะของสมองเสื่อมจากการที่ขาดเลือดพวกนี้ก็มักจะพบในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานความดันสูงนะคะคนที่หรือว่าพวกที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะหรือว่าเป็นโรคหัวใจพวกนี้นี่ความผิดปกติก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าความผิดปกติเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณสิ่งที่เรียกว่าไวท์แมตเตอร์ก็คือเป็นเส้นใยประสาทพอหลอดเลือดเนี่ยมีการตีบก็จะทำให้สมองส่วนบริเวณนี้ขาดเลือดก็จะมีผลต่อความจำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ป่วยนะแล้วก็จะเห็นเป็นแถบสีขาวที่ตรงบริเวณไวท์แมตเตอร์นะคะคือในบ้านเราเนี่ยนะคะภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างคือโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากการขาดเลือดบางครั้งการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโดยแบบทดสอบทางจิตเวชเนี่ยอาจจะให้ผลไม่แน่นอนนะคะ MRI ก็มีส่วนช่วยในการแยกโรคกลุ่มนี้ออกจากกันเพราะการรักษาของโรคอัลไซเมอร์แล้วก็การรักษาของสมองเสื่อมจากภาวะขาดเลือดเนี่ยมีความแตกต่างกัน MRI ก็จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะกับการตรวจเดิมที่กล่าวมาแล้ว
1: โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับที่อยู่ดีๆสมองของคนเราก็เสื่อมลงไปนะครับเห็นแล้วก็เสียดายสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆนะฮะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสมองของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาตั้งแต่เกิดเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
3: ถ้าหากเราพูดกันถึงเรื่องของความสามารถสมองเราคงต้องเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วสมองเรามีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะคะตั้งแต่เด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาสมองแล้วและเราก็บอกว่าก่อนที่เด็กจะคลอดออกมาเนี่ยเรามีเซลล์สมองที่พัฒนามาจำนวนเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะสมองของเราเนี่ยมีเซลล์อยู่ประมาณสัก1,000 ล้านเซลล์ซึ่งพัฒนาเสร็จตั้งแต่ก่อนจะคลอดออกมาหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยการพัฒนาก็จะมีการเรียกว่าเชื่อมโยงต่อยอดกันแต่เราไม่ได้พัฒนาในเรื่องของจำนวนของเซลล์แล้วเพราะจำนวนเซลล์นั้นได้มาแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะดูว่าเราให้แต่ละเซลล์ทำงานทำหน้าที่ของเขาโดยที่

0: ที่กลุ่มที่ทำงานของสมองเนี่ยเขาไม่ได้ทำเซลล์เดียวแต่เขาทำเป็นกลุ่มยิ่งเราได้มีการฝึกปรือพัฒนาทำให้เซลล์พวกนั้นทำงานรวมตัวกันและรู้ว่าต้องทำอย่างไรก็จะทำให้เขาทำงานในกิจกรรมต่างๆชัดขึ้นอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเด็กในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเคยดูเด็กในฝรั่งเศสหรือในสวิสอายุนิดเดียวอายุ 2-3 ขวบเนี่ยค่ะเด็กพวกนี้สกีได้แล้วเล่นสกีได้แต่เด็กบ้านเราไม่มีโอกาสขนาดนั้นนะคะเด็กบางคนเขาสามารถที่จะทรงตัวได้ดีขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะทรงตัวได้ช้ากว่าเป็นเพราะว่าเขาได้มีโอกาสได้ฝึกฝนและเซลล์พวกนี้ก็รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เขาจะต้องฝึกตัวยังไงที่จะต้องโยกตัวยังไงให้เป็นไปได้เพราะนั้นหลายๆรายก็จะมีความสามารถพวกนี้ชัดเจนแล้วก็เห็นว่าพัฒนาขึ้นได้เร็วตั้งแต่ต้นๆนะการพัฒนาที่เราคิดว่ามีผลอย่างยิ่งต่อการทำให้เซลล์สมองทำงานได้ดีนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาเราพบว่ากลุ่มที่รับการศึกษาสูงก็คือรับการศึกษาเต็มที่จะมีการได้เปรียบกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษากลุ่มที่รับการศึกษาเยอะนี่เขาบอกว่ามันทำให้รู้จักคิดรู้จักวางแผนรู้จักมีตัวเลือกถ้าอย่างนั้นไม่ได้ทำยังไงถ้าอย่างนี้ไม่ได้ทำยังไงนั่นก็คือการฝึกปรือให้เซลล์ในสมองเนี่ยทำงานต่อมาก็เป็นช่วงของการใช้การใช้เนี่ยเราพบว่าถ้าคนใช้สมองอยู่เรื่อยๆจะทำให้ความสามารถของเขาเนี่ยมีการพัฒนางอกงามเราลองดูตัวเราเองตอนสมัยก่อนเราเขียนหนังสือเป็นตอนนี้เราก็สามารถจะขี่คอมพิวเตอร์เป็นพิมพ์ดีดเป็นเราก็จะมีทักษะอย่างอื่นๆด้วย
1: สมองของเราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่จำกัดวัยแล้วก็การเวลาด้วย
2: ค่ะหลังจากเราได้เรียนรู้พัฒนาการของสมองมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้มาฟังผู้เชี่ยวชาญพูดต่อแล้วแหละว่าสมองของเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริงหรือไม่ค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าสมองเนี่ยมีวันหมดอายุไหมอาจารย์ก็ต้องย้อนกลับไปตรงนั้นว่าอยู่ที่ว่าเขาได้มาขนาดไหนถ้าเกิดสมมติอยู่ในท้องเขาเกิดมีความเสียหายขึ้นมาในมีการหยุดชะงักไปในช่วงของการตั้งครรภ์บางตอนเพราะแม่มีความเสียใจมากมีสิ่งที่ช็อกรุนแรงหรือว่าได้อาหารหรือได้น้ำได้เลือดไม่เพียงพอในช่วงวางเวลาซึ่งเป็นช่วงกับการพัฒนาสมองเขาก็จะบกพร่องมาตั้งแต่เกิดเขาอาจจะได้น้อยกว่าที่คนอื่นได้มาแล้วก็ถ้าหากว่าเมื่อโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาได้สารอาหารไม่เพียงพอเขาได้ว่าการฝึกปรือไม่เพียงพออันนี้มีหลักฐานนะคะเราพบว่าจะมีเด็กบางคนที่ถูกทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาอย่างเหมาะสมเขา 7-8-9 ขวบแล้วเขายังทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ก็เลี้ยงไว้ตรงนั้นถึงแล้วก็โยนอะไรให้กินแต่ไม่มีการให้เขาลุกนั่งให้เขาลุกอะไรทั้งหลายแหล่ไม่ได้ให้อาหารตามเวลาปรากฏว่าเด็กก็มีการพัฒนาของสมองได้ช้าไปไอ้จำนวนที่เคยได้มาเต็มสตรีมตามที่เขาอยู่ในท้องไม่ได้รับการพัฒนามันก็เริ่มฝ่อเริ่มเหี่ยวเริ่มหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการถ้าหากว่าคนได้มาตรงนี้ไม่เยอะมีการเสียหายตั้งแต่ในท้องหรือมีความบกพร่องในช่วงพัฒนาการพวกนี้ก็จะเสียเปรียบคนอื่นต่อมาถึงในช่วงเวลาต่อไปก็ดูว่ามันมีอะไรที่ทำลายเขาหรือเปล่าที่จะทำลายเซลล์สมองได้เยอะที่จะเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของเหล้านะคะเรื่องของยาโดยเฉพาะพวกกลุ่มยาบ้าพวกนี้ทำให้เกิดการเสียหายของเซลล์สมองอย่างถาวรคุณเลิกยาบ้าไปแล้วเซลล์สมองที่ตายไปแล้วนั้นไม่กลับมาคุณเลิกดื่มสุราแล้วแต่ว่าเซลล์ที่มันตายไปตอนช่วงที่เราดื่มสุรานั้นก็ไม่กลับคืนมาค่ะมันเป็นการเสียหายถาวรเรื่องบุหรี่จะทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งเป็นผลทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่ดีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเขาก็จะมีการทำงานของเซลล์สมองมันก็จะบกพร่องไปเพราะว่าเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีเท่าที่ควรแทนที่เลือดจะไปเลี้ยงดีๆได้สารอาหารดีๆก็กลับไม่ได้อันนี้เป็นอันที่อาจารย์เห็นชัดเจนอันถัดไปก็จะเป็นเรื่องที่อาจารย์พบว่าทำให้คนเนี่ยมีความไม่สามารถที่จะรับความจำหรือรับการอื่นๆเข้าไปได้ก็คือความเศร้าอาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัวนะคะพวกนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่มันฝังอยู่ในตัวเขาถึงแม้เขาผ่านเวลานั้นมา คนจำนวนหนึ่งผ่านแล้วก็จะผ่านไปคิดย้อนก็จะคิดย้อนสั้นๆว่าตอนนั้นลำบากแล้วก็จะไม่พูดมากแต่จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่บอกลำบากแล้วก็ลำพันแล้วก็ยังคิดถึงจนแม้ถึงขนาดนี้ยังมีความแค้นเคืองยังมีความเจ็บแค้นคนที่ได้กระทำกับเราในครั้งอดีตอาจารย์พบว่าคนกลุ่มนี้นั้นจะทำให้ความสามารถสมองเขาที่จะรับรู้อื่นๆเข้ามาในช่วงปัจจุบันเนี่ยลดลงด้วยเอาใจเอาจิตไปจ่ออยู่กับอดีตซึ่งจริงๆแล้วมันได้ผ่านไปตั้งเนิ่นนานแล้วทำให้ไม่สามารถจะรับรู้บันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะคะอันถัดไปที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเราพบว่าเรื่องเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงความอ้วนทำให้มีปัญหาหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไม่ดีเป็นผลให้เกิดอัมพาตอัมพฤกษ์นั่นก็จะมีส่วนอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถสมองนอกจากนี้การกระทบกระแทกกระเทือนก็เป็นอะไรที่เราเห็นชัดเจนและพบว่านักมวยหลายคนมีความสามารถสมองบกพร่องลงและเมื่อสูงวัยเขาแค่70กว่าเขาก็ไม่ดีแล้วถ้าเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาซึ่งไม่ได้ต่อยมวยไม่ได้มีการกระทบกระแทกสมองเขาก็ดูแย่ลงไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปอาจารย์ก็จะบอกว่าสมองมีมันหมดอายุอยู่กับว่าเริ่มต้นได้มาเท่าไหร่ฝึกปรือวิทยายุทธไว้ทำให้เกิดพลังสำรองมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ใช้อย่างไรและมีอะไรที่จะทำร้ายมันมากกว่าที่คนอื่นๆทั่วๆไปเขาใช้กันหรือเขาเสียกันไปหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่สำคัญอาจารย์อยากจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องมีการสูญเสียความสามารถสมองไปผู้สูงวัยหลายรายยังสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีรู้จักรู้เรื่องจำได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแปลว่าเขาทนุถนอมของเขาไปจนถึงตรงนั้น
2: เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าสมองของคนเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริง
1: ๆครับแต่ว่าสมองของคนเรานะครับก็สามารถยืดอายุได้แต่คนที่จะยืดอายุสมองของเราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไหนนะครับก็คือตัวของเรานั่นเองครับถ้าไม่อยากเสี่ยงสมองเสื่อมนะครับเราก็ควรจะเลิกใช้ชีวิตการกินอยู่แบบที่จะบั่นทอนสมองดังต่อไปนี้ครับ 1. กินของมันๆของทอดขนมหวานมากกินรสเค็มจัดกินอาหารที่ใส่สีหรือสารปรุงแต่งสารเคมีเป็นประจำไม่ค่อยกินอาหารที่มีประโยชน์หรือครบหมู่ 2. ดื่มเหล้าเบียร์มานานและดื่มมากสูบบุหรี่เป็นประจำใครเตือนก็ไม่ฟัง 3. ไม่ออกกำลังกายเลยนั่งนั่งนอนนอนทั้งวันปล่อยให้อ้วน 4. เป็นคนเคร่งเครียดคิดแต่เรื่องเครียดเศร้าหมองขี้น้อยใจมองโลกในแง่ร้าย5. ทำอะไรซ้ำซากจำเจจับเจ้าอยู่กับที่ทั้งวัน 6. เก็บตัวเงียบไม่เข้าสังคมไม่คบเพื่อนฝูงหรือพบปะพูดคุยกับคนต่างวัย 7. ร้อยวันพันปีไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยไม่มีโอกาสรู้ว่าความดันสูงเท่าไหร่น้ำตาในเลือดมากไหมหรือมีโรคอะไรซ่อนอยู่บ้าง 8. พักผ่อนน้อยอดนอนไม่มีกิจกรรมคลายเครียด9. ไม่ระมัดระวังศีรษะถูกกระแทกหรือกระเทือนบ่อยๆและ 10. ใช้ยาโดยไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องกินยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทเป็นประจำ
0: อีกเรื่องนึงนะที่อาจารย์อยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็อาจารย์คิดเอาเองส่วนหนึ่งแล้วก็มีหลักฐานด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเราเพ่งเล็งเรื่องของการใช้ชีวิตกันซะเยอะแล้วก็ลืมเลือนอาหารเช้าเราพบว่าเวลาที่เราอดอาหารตั้งแต่ตอนกลางคืนนอนลงไปแล้วเราไม่ได้ทานอะไรเลยและหลายคนตื่นขึ้นมาบอกกาแฟแก้วเดียวก็อยู่หรือบางทีก็วิ่งไปเรียนวิ่งไปทำงานไม่ยอมรับประทานอาหารเช้าจะมีเซลล์สมองจำนวนหนึ่งเลยที่มันเสียหายไปเนื่องจากเซลล์สมองเป็นเซลล์ที่บอบบางมากเขาไม่มีอาหารเก็บไว้อาจารย์ชอบพูดเสมอว่ามันไม่มีตู้เย็นนะเซลล์กล้ามเนื้อเรามีตู้เย็นอยู่นะคะถ้าเราวิ่งไปวิ่งไปเดินไปแล้วหมดแรงเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดต่ำไปเขาจะเอาสิ่งที่เขาเก็บสะสมไว้ในกล้ามเนื้อเนี่ยมาใช้ต่อแต่เซลล์สมองไม่มีมันเป็นตัวที่ยิงยะโสมากก็คือหมายความว่ามันทำงานอย่างเดียวแล้วคนอื่นจะต้องส่งอาหารให้เขาถ้าหากเราอดอาหารเช้าบ่อยๆช่วงเซลล์สมองบางช่วงที่ได้น้ำตาลน้อยไป ได้สารอาหารน้อยไปเขาอาจจะสูญเสียความสามารถไปเซลล์ตายไปเลยพวกนี้อาจจะยังไม่เห็นว่าเป็นสมองเสื่อมแต่อาจารย์ว่าคอยดูเถอะอีกหลายสิบปีต่อมานะคะเด็กสมัยนี้ตอน 20-30 อีกสัก 30-40 ปีต่อไปเขาอายุ 70-80 อาจารย์ว่าต้องมีเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้นแน่ๆเลยเพราะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เซลล์สมองเสียหายไป
2: ไม่ทราบว่าใครยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่บ้างไหมคะยังไม่สะ

0: โชคร้ายเกิดภาวะสมองเสื่อมขึ้นมานะครับเราจะมีวิธีการดูแลซ่อมแซมสมองของเราหรือไม่อย่างไรนะครับกลับมาติดตามปลดล็อกสมองเสื่อมได้ในตอนต่อไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะสมองเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัวของเราเองครับ
1: กินข้าวทำไมไม่เรียกแม
2: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
1: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
2: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลองมากินเนี่ย
1: นี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
2: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
3: แม่ครับเสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม
1: ่โอ๊ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
2: แม่ชอบนะเนี่ย
1: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนาะอย่ามายุ่งคานไปไป

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ

0: 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิม
1: เห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่พาซ่าซ่านะครับพบกับผมเป็นประจำนะฮะกอล์ฟเบญจพลนะครับและแน่นอนนะครับนี่คือรายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยฉันยังไม่สูงวัยเลยดูได้ไหมดูได้สิฮะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวและได้ความรู้เรื่องสุขภาพ
2: คือคนแก่แล้วเนี่ยเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดี70แล้วจะรู
1: ้อุ๊ยอีกนานเลย
2: เว้ยถือไม่นานแล้ว
1: และโรคที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
3: อ๋ออากินมาแล้ว
1: นั่นไงว่า
4: แล้วเชียร์อาการตึงเครียดไงต้องแนะนำให้พักผ่อนเยอะ

0: วยมากเปลวไฟสวยมากเลย
1: แม่ไม่ห่วงอะไรผมเลยเหรอเนี่ย
2: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
3: อย่างเนี่ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
4: ในแต่ละสัปดาห์เราจะพาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆนำทีมซ่าโดยพิธีกรมากเสียงหัวเราะก๊อฟเบญจพลและคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่จะสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันครับ
3: เหมือนเช่นสัปดาห์นี้นะฮะก็มานะฮะเป็นหมอสุดสวย
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ผมจะแบบโบให้ยิ่งใหญ่เลยคุณหมอไม่เอายิ่งใหญ่เหรอ
5: ใจเย็นๆใจเย็น
3: สวยอ่ะเป็นหมอทำไมต้องสวยอ่ะ
5: คนไข้จะได้สบายหูสบายตานะคะ
3: วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่สุพรรณบุรีนั่นเองนะครับอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนะฮะคนแถวนี้เขาเรียกกันง่ายๆติดปากว่านาเฮียชัยถ้าเกิดบอกนาเฮียชัยปุ๊บรู้จักหมดเลยที่นี่โอ้โหมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะฮะมีหลักๆเลยก็คือเขาจะเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว
5: ว้าว
3: นะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตของชาวนาวิถีชีวิตชาวบ้านมีเรื่องของสมัยก่อนที่เราเคยเห็นตอนเด็กก็มีที่นี่เหมือนกัน
5: ใครชอบแอนทงแอนทีคมาที่นี่เลย
3: ต้องมานะครับเอาวันนี้นะฮะไปเที่ยวกัน2คนนะครับทุกสัปดาห์จะต้องมีดารารุ่นใหญ่มาซ่ากับเราด้วยดารารุ่นใหญ่ของเราวันนี้นะครับไม่ธรรมดาครับผม
5: ค่ะ
3: แต่ว่าจะเป็นแนวสายหวาน
6: คุณก๊อฟรุ่นใหญ่ที่ว่าเนี่ยปากหวานใช่ไหมคะ
3: ไม่ใช
6: ่เอ๊หรือว่าเป็นตาหวาน
3: ไม่ใช
6: ่งั้นอันนี้แน่นอนเลยหน้าหวาน
3: ไม่ใช
7: ่โอ้ยถามอยู่นั่งแหละเบาหวาน
3: อะเบาหวาน
7: เล่นมุกกันอยู่นั่งน่ะจะมาตาหวานปากหวานอะไรล่ะเล่นซะน้ำตาลขึ้นแล้วน่ะน้ำตาลขึ้นไม่ว่าเหงื่อตวกอีก
3: เหงื่อแตก
8: โรคเบาหวานน่าจะคนที่กินหวานเยอะหรือเปล่าคะ
9: ก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
10: หนูไม่รู้จักโรคเบาหวานค่ะ
9: น่าจะมาจากอาหารการกินครับ
8: เกิดจากกินน้ำตาลมากเกินไปค่ะ
11: น่าจะเป็นพันธุกรรมมั้งคะ
12: ตาลายมั้งคะ
8: บางคนก็บวมบางคนก็ผอมถ้าเราไม่กินเยอะมันก็น่าจะไม่เป็นหรือเปล่า
9: น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้ง
4: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ตอบๆกันมานั้นจะถูกต้องไหมรายการของเราวันนี้มีคำตอบครับแต่ว่าตอนนี้เสี่ยก๊อฟพามาเที่ยวทั้งทีต้องขอเป็นเจ้ามือจัดชุดใหญ่กันสักหน่อย
13: เฮ้ยวันเดินที่กินมึงไม่เคยเลี้ยงใครอ้
3: าวนี่ไงรายการนี้ผมต้องใจถึงไง
11: โชคดีมาก
3: คุณหมอชอบมันต้องจำคุณหมอชอบทานเส้นอะไรครับ
11: เอาเส้นหมี่ละกัน
3: เส้นหมี่ผมทายนิสัยก่อนเลยไหม
11: อ๋อโอเค
13: เฮ้ยทายได้ด้วยเหรอ
3: ผมมีความรู้ทายนิสัยก่อนเลยเพี้ยนนา
13: เส้นเลี้ยด
3: อะไรนะ
13: เส้นเลี้ยดซึ่งตรงกับข้างกับเส้นใหญ่
3: เส้นเล็กเส้นเล็กเป็นคนอารมณ์ขันชอบอยู่กับเพื่อนฝูง
11: โอ้โห
3: เป็นคนไม่ซีเรียสแต่เจ้าชู้พอสมควรถูกบอกว่าถูก
13: ขนลุกเลย
3: นี่นะ
11: โอ้
3: ลดแอร์หน่อย
11: ลดแอร์
13: หนาวปวดท้อง 100% ให้ 90%
3: เนี่ยขอบคุณมากครับผม
13: แล้วเรือชอบกินเส้นอะไร
3: เส้นใหญ่รับออเดอร์ครับ
11: เส้นหมี
13: ่เล็กน้ำ
3: เอาละฮะระหว่างรออาหารถามถึงเกี่ยวกับเบาหวานนิดนึงจะได้เป็นประโยชน์พี่แอนนาคือเวลามันเป็นเยอะๆพี่แอนนามันจะเป็นยังไง
13: ก่อนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะกระหายฉี่น้ำกินน้ำบ่อยมากกินบ่อยฉี่บ่อยน
3: ั่
13: นแหละคือการที่คุณเริ่มเป็นเบาหวาน
11: จริงๆเบาหวานเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมักจะเป็นอายุน้อยพวกนี้ก็คือผอมเป็นมาตั้งแต่เด็กเป็นกรรมพันธุ์พวกนี้ก็คือไม่มีฮอร์โมนอินซูลินที่ใช้ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเลยเด็กพวกนี้ก็คือมีน้ำตาลท่วมในเลือดแต่ว่าเซลล์ใช้ไม่ได้อวัยวะต่างๆใช้ไม่ได้พวกนี้จะผอมมากชนิดที่2นะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอยู่ในวัยกลางคนอ้วนแต่ว่าอินซูลินเนี่ยไม่ขาดนะแต่เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ใช้น้ำตาลไม่ได้เหมือนกัน
3: คุณหมอเอางี้ดีกว่าผมขออาการ

0: แบบว่าหลักๆว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นอาการเหล่านี้สัก 3-5 ข้อเนี่ยคือคุณเป็นละ
1: ควรมาก็คือเนี่ยชี
0: บอย
1: หิวน้ำบ่อยกินจุแต่น้ำหนักลดต้องมาด้วยกันไม่ได้กินจุแล้วอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
0: 3ละ
1: ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยบางคนมีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือว่าบางคนก็คือมีตกขาวคันช่องคลอดอะไรแบบนี้เนี่ยผู้หญิงใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช่
0: ตกขาวก็เกี่ยวกับเบาหวานเหรอเนี่ย
1: เกี่ยวเพราะว่ามันจะราขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลในเลือดเราสูงถ้าน้ำตาลเยอะมากๆเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วมากเลยนะคะถ้าน้ำตาล300 400เนี่ยคนไข้จะผอมแบบน้ำหนักลดพรวดพราดเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งกินมีเซอร์ไพรส์
2: นั่งไงมีมังกรหอยเองอะ
1: เซอร์ไพรส์
2: เดี๋ยวจะถึงปากอยู่แล้วไหม
1: เกีย
2: ร
1: ติมันคอหอยโทษทีนี่
0: พวกเครื่องปรุงจากต่างประเทศอะไร
1: ไม่ใช่ค่ะจ่อเลือดดูน้ำตาลในเลือดก่อน
0: โอ้ยเอาเลยงั้นกินกัน
1: ดีไหมทำไมล่ะคะกลัวน้ำตาลขึ้น
0: จะกินห้องกินข้าวมากับหมอต้องเจาะเลือด
1: ใช่
0: พี่อนาคตผมให้เกียรติ
2: ผมไม่ชอบเข็มเลยอะ
1: ที่จ่อนี้จะไม่มีการเห็นเข็ม
0: อ๋อ
2: แล้วมันจะมีเลือดได้ยังไง
1: เดี๋ยวเข็มมันออกมาร้อยยี่สิบสาม
0: นี่สูงไหมครับ
1: ในคนเบาหวานถือว่าไม่สูงค่ะ
0: โอ้ถ้าปกติแล้วในร่างกายคนเราน้ำตาลต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
1: ่ก็คืออยู่ที่ว่ากินอาหารอยู่นานแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลตอนอดอาหารเนี่ยก็จะไม่เกิน100อยู่ในช่วง70-99
0: อันนี้คือปลอดภัยสุด
1: นี่คือคนปกติแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลจะสูงกว่านั้น
2: เจาะเลยไม่เจ็บแต่ปวด
1: นี่คนไม่เป็นเบาหวานเขาจะไม่ถึงร้อย
2: อยากได้เลขสูงๆก็ต้องเป็นเบาหวานเหมือนวะ
0: คนเราจะไปเอาชนะด้วยเรื่องอย่างนี้ทำไมงั้นแสดงว่าเดี๋ยวพอเราทานอาหารเสร็จนะครับคุณหมอคือตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปหรอ
1: ใช่ค่ะเมื่อประมาณ
2: ว่ากินเสร็จแล้วต้องจ่อยอะไรของไม่เอาแล้วนะยังไงบอกให้กินแล้วค่อยๆกางนี่คุยซะเส้นอึกเลย
0: โอ้ยพูดมันชัดๆสิคุย
1: คุณอันนาเป็นคนกินรสจัดนะเนี่ยโอ้ยหยุดไม่เหมาะ
2: เกลือหรือน้ำตาล
1: จะไม่ว่าจะเกลือหรือน้ำตาลก็ไม่เหมาะทั้งสิ้นควรจะกินประมาณเท่านี้ดีกว่า
2: ผงละไม้ที่กินได้หลายสักอย่างเลยนะ
1: เฮ้ยไม่จริง
0: นี่ไง
2: ชุบผู้กับบ้าหลังแล้วก็เก็บมากไว้ได้ด้วยเก็บได้นี่ๆหน่อย
0: แล้วมีผลไม้อื่นไหมคุณหมอ
2: ไม่ได้เลยน้องนั่งกินอะไรก็ไม่ได
1: ้จริงๆคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเขาสามารถจัดการกับน้ำตาลได้อย่างถูกต้องเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเขากินอันนี้เขาจะต้องงดอีกอย่างหนึ่ง
0: เป็นชดเชย
1: เป็นการชดเชยแล้วเรียกว่าสารอาหารแลกเปลี่ยนแปลว่ากินไม่ได้นะคือจริงๆผลไม้เนี่ยทานได้แต่เราต้องดูสัดส่วนให้เหมาะส
0: ม
1: โดยทั่วไปเราจะนับปริมาณแป้งเราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้ได้ประมาณในผู้ชายเนี่ยค่ะ15ส่วนต่อวันแต่ในผู้หญิงอาจจะประมาณ12ส่วนต่อวัน1ส่วนเนี่ยสมมุติถ้าเป็นเส้นเล็กชามนี้เนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะประมาณ2ส่วนแล้วเพราะ1ส่วนประมาณ1ทัพพีเล็กเราก็คิดไปเลยว่ามื้อนึงเนี่ยในผู้ชายเนี่ย5ส่วนห้าส่วนนี้รวมทุกอย่างนะสมมติวันนี้เรากินแอปเปิ้ลไปแล้ว2ลูกกล้วยอีก1ลูกเราก็จะเหลือมื้อนั้นเนี่ยแค่เป็นแป้งแค่2ส่วนซึ่งก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยที่มีเส้นประมาณ2ทัพพีเนี่ยได้2ส่วนแต่ห้ามมากินข้าวเพิ่มห้ามสั่งโอเลี้ยงนะห้ามสั่งเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะเพราะมันเกินโควต้าวันนี้มื้อนี้แล้วจะต้องให้ได้แค่ประมาณ5ส่วนต่อมื้อ
0: มันสามารถจะรักษาได้หายไหมคุณหมอการคุมแบบนี้หรือว่ามันก็แค่ให้
1: แค่คุมให้น้ำตาลมันคงที่ไม่สูง
0: แค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี่โอ้โหอันนี้ไปดู
1: เดี๋ยว
3: เมื่อก่อนเป็นเบาหวาน
0: อ่
3: ะ
0: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
2: แล้ว
3: เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วค่ะ
2: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
1: ได้
4: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่าม
5: าสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคเบาหวานที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือนาเฮียใช้
6: หรือใช้เฮียดี
5: เดี๋ยวไปเดินยืดเส้นยืดสายดูของฝากติดไม้ติดมือกันสักหน่อย
0: บริเวณนี้เขาจะมีของขายเยอะแยะเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นจานแบบโบราณไง
2: จานแบบ

0: จันทร์สังขสีแต่ว่าเคลือบสี
1: คลาสสิกคลาสสิกนี่นึกออกเลยนะว่าตอนเด็กๆนี่เห็นแม่ใช้แบบนี้อยู
2: ่ใช่เลยใช่เลย
1: เนาะ
0: ต้องเป็นสีน้ำเงินด้วยนะ
2: ที่วัดเนี่ยเขาก็ยังใช้อยู่ประมาณนี้อันนี้ก็ดีนะภูมิปัญญาไทยเน
1: า
2: ะเนี่ยผมกลัวมากเลยเดี๋ยววันนึงเนี่ยต่างชาติจะเอาไปจดลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย
3: นี่อะไรน
1: ี่เฮ้ยของเล่น
3: โอ้
0: จักรจันทร์ร้องอ่ะ
1: อยากรู้รายละเอียดเหมือนกันเนอะว่าคุณแอนนาเนี่ยรักษาเบาหวานทุกวันนี้เนี่ยรักษายังไงอยู่กินยาอะไรอย
0: ู่เป็นมานานในยังอะไร
2: เริ่มยังไง
1: เออตอนนี้กินยาอะไรอยู
0: ่หมอก็ให้กินชาเม็ดเย็นเม็ด
2: ค
0: ราวนี้เราดูแลตัวเองมากไงเราดูตามหมอสั่งเป๊ะเลยพอถึงหมอบอกเฮ้ยยาเบาหวานครึ่งอีกแล้วนี่ต้องมื้อละเม็ดครึ่งแล้วหลังสุกนี่เลยไปเบาหวานครึ่งอีกครึ่ง160 70หมอบอกอย่างนั้นต้องมื้อละ2เม็ดวันละต้อง4เม็ด
2: เอ๊ะคุณหมอครับอย่างกรณีพี่แอนนาเนี่ยคืออย่างนี้มันสะสมมั้ย
1: หมายถึงตัวยาม
2: ีผลกับไตมั้ย
1: ที่เราเข้าใจกันผิดก็คือชอบคิดว่ากินยาแล้วไตพังอันนั้นเป็นยาในกลุ่มพวกแก้ปวดกินยาชุดเอ่ยยาเออยาแก้ปวดคลายเส้นเอ่ยพวกนี้แหละที่กินแล้วทำให้ไตเสียพวกนี้ต้องเลิกกิน
2: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี่โอ้โหเอานิ้วไปย
1: ื
2: ม
1: เดี๋ยว
0: ประมาณ 5-6 ปีแล้ว
2: โอ้โห
1: นับจนละเอียดได้5ปีพอดี
2: ระวังหน่อยถ้าหากว่าอายุเริ่มเกิน40แล้วเนี่ยไปตรวจสุขภาพ
1: ควรจะไป
2: ต้องตรวจ
0: ออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อยๆวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดี
2: ที่ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะฮะที่ของนาเฮียชัยเนี่ยเขาเอาข้าวมาขายที่นี่ด้วยนะแล้วก็ข้าวแบบหลากหลายแล้วคุณหมอลองดูเลยฮะ
1: นั่น
0: ข้าวข้าวกล้องสหรัฐข้าวกล้อง
2: ปิยะ
0: ข้าวปิยะ
2: ข้าวกล้องสรวิทย
0: ์ข้าวสรว
2: ิทย์ไปเล่นตรงนู้นเลย
0: เขาเพิ่งไล่มาเนี่ย
2: ข้าวเหนียวลืมผัว
1: โอ้
2: อย่าให้เมียกินนะ
1: ห้ามซื้อกลับบ้าน
0: อันเนี้ยมันลืมก่อนกินแล้วล่ะ
2: มันมีประโยชน์เยอะเหมือนกันเนี่ยม
1: ี
2: ป
1: ้
2: องกันการเกิดโรคหัวใจการแข็งตัวของเลือดลดไขมันในเส้นเลือดโรคเบาหวานนี่พวกเครื่องสายเขาก็มีนะครับ
0: ไอ้นี่คล้ายๆหมวกสับล้อเลยนะ
2: โซนนี้ก็เป็นโซนที่เขาใช้ขายของโบราณนะครับยังไงก็มาแล้วก็แวะดูผมว่าของน่าสนใจนะครับจะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับเดี๋ยวรับดูส่วนหนึ่งกันนะจ๊ะ
1: จ้า
2: พร้อมไหมจ๊ะหนู
1: ไปพร้อม
2: ไปจ้าไปรับแขก
0: เขาละมากเลยเนี่ย
2: ทำไม
0: เดี๋ยวมันจะตรง
4: นอกจากจะมีข้าวมีของโบราณให้เราได้ช้อปปิ้งกันแล้วที่นายเฮียใช้แห่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสอนทำขนมด้วยนะครับ
2: ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่เจงนะฮะพี่เจงสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: นี่ฮะนี่คือพี่เจงนะฮะ
0: เจ็บๆก็ชื่อเจง
2: คิดไม่เอาเซ่อย่าไปยุ่งกับเขาเออตอนที่พาพวกออกไปรบเนี่ยนะครับ
5: ไม่ใช่
2: พี่เจงนี่เรื่องขนมพี่เจงเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขนมไข่ปลาถูกต้องไหมครับขนมไข่ปลานี่ที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงฮะ
0: ที่มาจากตรงนู้น
2: ไม่ใช่สิ
0: เวลาจะไปเขาจะ
2: จุดเริ่มต้นของขนม
5: เมื่อก่อนก็จะมีลูกตาลเยอะ
2: ครับ
5: คุณปัญญาไทยก็ใช้ในลูกตาลมาทำขนม
2: คือเอาง่ายๆเอาไปขายหรือไปกินกันมันก็ไม่หมดสักที
5: ใช่ลักษณะมันก็จะออกมาปั้นให้เหมือนไข่ปลาเพราะสีมันเหลืองค่ะ
2: ขั้นตอนมันยากไหมครับ
5: ไม่ยากเลยค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเนื้อลูกตาลที่หยีแล้วนะคะใส่เนื้อลูกตาลไปใน
0: คนมีความรู้เขาต้องพูดให้ถูกเป
2: ๊ะใส่ลงไปใน
5: นั้นว่าได้เลยค่ะ
0: นวดได้เลย
5: ไม่ใช่ค่ะ
2: นวดแป้ง
1: นวดผิดตำแหน่ง
2: นวดแป้งนะครับนวดให้มันเข้ากันเนาะ
5: กันค่ะ
2: โอเคต่อไปเป็นน้ำตาล
5: น้ำตาล
0: เอาใส่เยอะเลย
1: โอ้ใส่เยอะขนาดนี้เลยค่ะ
0: โอ้ยอย่างเงี้ยเบาหวานชอบ
2: เดี๋ยวๆๆอย่าเพิ่งใส่หมดพี่เจงในฐานะที่อยากทำให้คนแบบเป็นเบาหวานทาน
5: อ
2: ะหวานน้อยลงหน่อยได้มั้ย
5: หวานน้อยได
0: ้ได
2: ้งั้นแค่นี้พอมั้ย
5: พอค่ะ
2: ปกติ1ถ้วยนี่ปริมาณเท่าไหร่ครับ
5: ขีด
2: ค่ะขีดนี่เราใส่ไปครึ่งเดียวก็คือขีดเดียวนะคุณผู้ชม
0: ถ้าต่อไป
1: เอาเค็มปลาแลม
0: กะทิ
5: กะทิค่ะ
0: กะทิสด
2: หลังจากที่เรานวดจนเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้
5: ก็จะเป็นอย
2: ่
5: างน
2: ี้มาปั้นเป็นเส้น
5: ให้มันสวยงาม
2: โอเคเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาปลายมาจดกันจดจนเสร็จก็บีบเข้าไปก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไงฮะ
5: ไปต้มค่ะ
2: ไปต้ม
5: เป็นน้ำเชื่อมนะคะแต่ไม่ต้องหวานมากแค่พอมีรสหวานเพราะว่าในตัวนี้เรามีน้ำตาลอยู่แล้ว
2: อ๋อโอเค
0: เพราะว่าในเส้นเลือดเราก็หวานพอแล้ว
2: ครับผม
5: ถ้ามันสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาม
0: ันจะลอย
2: อ๋อลอยให้มันลอยขึ้นมา
5: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
2: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
0: แล้ว
5: เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วค่ะ
0: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
2: เฮ้ย
5: ได้ได
1: ้แล้วมีเคล็ดลับยังไงคะ
5: งดแป้งงดของหวาน
1: ค่ะ
5: แล้วก็ออกกำลังกาย
2: อุ้ยเหรอ
1: สุดยอดตัวยา
0: ว
2: ทำอยู่

0: นานไหมครับถึงจะเริ่มเห็นผลว่าเออมันเริ่มหายไปจากเราละ
1: 3เดือนแรกก็เห็นผล
0: เฮ้ยโอเคนะ
2: ก็คือหยุดยาได้เลย
1: ยาไม่ทานยาเลยเพราะว่าทานยาแล้วเหมือนมี
2: น้ำตาลต่ำ
0: อุ้ยดีจังเลยเออ3เดือนเองอ่ะ
3: 3เดือน
0: แรงบันดาลใจฮะตอนที่ทำให้เราแบบลดน้ำหนักเนี่ยเพราะอะไร
1: คุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานคุณหมอบอกว่ากรรมพันธุ์นี้มีส่วนที่จะเป็นเบาหวานได้ง่ายแล้วก็เห็นคุณแม่ทรมานกับโรคนี
0: ้
1: คือมันไม่ได้เป็นเบาหวานอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: ความดัน
2: มา
0: คือโรค
2: เรียกได้ว่ามากันเป็นชุด
0: แพ็คเป็นแพ็ค
2: เป็นแพ็ค
1: แล้วเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนี
3: ้ถ้าเบาหวานควบคุมไม่ได้นะแล้วไตจะตามมา
2: ใช่อันนี้เรื่องจริง
1: อย่าคิดว่ายาจะช่วยเราได้ตลอด
3: ใช่ใช่
2: แล้วก็อย่ามาหาแต่หมอต้องดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่ยกหน้าที่ดูแล
0: ถามนี้ดีกว่าพี่แอนนาครับพอฟังเรื่องพี่เจงแล้วเรามีสำนึกอะไรบ้างไหมครับ
3: ถ้ามีสำนึกอ่ะสำนึกตั้งแต่ร้อยโลแรกนี่เราหวังมาขึ้นมาสักสองร้อยอยู่แล้ว
2: อะไรเมื่อกี้ยัง1 2 3 123อยู่เลย
0: อ้าวคุยมาเยอะแล้วมาชิมกันหน่อยดีกว่าขนมรสชาติเป็นยังไงบ้าง
3: นุ่มเหนียวหอมตาล
4: การทานแป้งและน้ำตาลมากจนเกินไปจะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งถ้าเป็นแล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดอย่างเช่นทุเรียนมะม่วงสุกลำไยเงาะองุ่นแต่ก็ยังมีผลไม้อย่างฝรั่งแอปเปิลเขียวชมพู่แก้วมังกรที่สามารถทานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเลือกทานอะไรเราก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมถึงจะได้ประโยชน์กับร่างกายเราครับ
0: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมชมอยู่เนี่ยนะครับแล้วอยากจะมาเรียนรู้มาได้เลยที่นี่พี่เจงอยู่นะฮะอยู่ใกล้ๆมาวันไหนก็ได
1: ้มาได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุด
0: ขอบคุณพี่เจงมากเลยนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ
2: ขอบคุณพี่เจง
0: ขอบคุณครับ
3: อีกชิ้นได้ใช่ไหมหมอบอกไม่เกิน3
0: ก็คุณหมอบอกไม่ได้
3: ไม่เกิน3
2: อ๋อใช่
0: ครับ
2: อย่าลืมว่าพอครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเจาะเลือดก
3: ันออกกันตอนนี้ออกกันป่ะชิ้นที่3เนี่ยออกกันได้ไม่ต้องก่อน
0: เอาไปค่อยๆๆฮะโอ้โหเกือบมิดตัว
4: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กับเรื่องราวของโรคเบาหวานในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้มาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยเลยอยากจะขอทดแทนบุญคุณกันสักหน่อยกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นาเฮียใช้ครับ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้การวิธีการปลูกต้นกล้าด้วยอ
3: ันนี้ต้องกล้านะฮะ
0: ครับแต่ว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญมาด้วย
5: ครับ
0: คนนี้ชื่อว่าพี่แวบนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับชื่อเต็มๆคือชเวบ
0: คุณหมอครับการลงไปอย่างนี้มันมีผลอะไรเกี่ยวขาเขอไหมโรคเบาหวานเนี
2: ่
0: ย
2: แน่นอนค่ะนี่วันนี้เราเตรียมกันมาพร้อมเลย
0: ครับ
2: นะคะป้องกันไม่ให้คุณแอนนาเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
0: กลัวว่า
2: จะกลัวจะมีแผลที่เท้า
3: ขาดขาดแล้ว
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องสวมเพ
0: ื่
2: อไม่ให้เกิดเหยียบไปโดนกลวน
3: กลวนโดนหอย
2: บาดขึ้นมาเรื่องใหญ
3: ่เรื่องใหญ่
0: เพราะว่าเบาหวานนี่คือแผลจะหายยากด้วยใช่ไหมครับ
2: หายยากแล้วก็ติดเชื้อลุกลามเร็วค
0: ่
2: ะ
0: พร้อมเลยไหมครับ
3: พร้อมเลย
0: พร้อมไปเลย
3: เดี๋ยว
0: อะไร
6: เดี๋ยวต้องไปลงทางโน้นนะคะเพราะว่าเราต้องดำถอยหลังมาค่ะ
0: ดำเดินหน้าก็จะแย่อยู่แล้วถอยหลังอีกเหรอ
6: ถ้าดำเดินหน้าเราก็ต้องเหยียบข้าวสิคะถ้าถอยหลังมาเราก็ไม่เหยียบข้าว
3: เฮ้ยหลักการง่ายๆ
6: ใช่ค
3: ่
6: ะ
3: แล้วเราจะรู้ด้วยเส้นตรงไม่ตรงตรงนี้โอ้โห
0: เดี๋ยว
3: หลังไม่รอ
0: ใจเย็น
3: โอ้โห
0: ไปพวกเรา
2: ไป
0: เอาไปค่อยฮะโอ้โหเกือบมิดตัว
2: ระวังจมน้ำ
0: ตายแล้วโอ้โห
2: ทำเลย
3: เราไปลงต้นทุนแล้วเราถอยหลังก็ได้ไม่ได้เดินทาง
2: ก้นมันอยู่ที่ไหน
0: โอ้โห
2: สงสัยไม่สามารถเอาดีด้านงานนี้ได
3: ้เฮ้ยกบตัวแค่นี้เฮ้ยสบายดีพวกเรือเอาละว่าได้แค่นี้แหละ
0: มันลึกไงมันลึก
3: เฮ้ยลึกไปว่ามันดูดด้วย
0: ผมว่าดูทรงแล้วอ่ะมีสิทธิ์จมทุกคนเลยเราเริ่มเลยดีไหม
6: ใช่ค่ะ
0: ทำยังไงนะ
6: หยิบออกมัน
0: หยิบตรงปลาย
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วปักลงไปประมาณ1ข้อนิ้วโป้ง
6: ใช่ค่ะ
0: 1 2 3
3: ชัว
0: ร์ปักเลยครับ
6: อยหลังค่ะโอ้ลึกไปแล้วค่ะ
5: นี่เขาบอกแค่หนึ่งข้อนิ้วโป้ง
6: ลึกไปนะทำไมเติมเตอร์นะคะ
4: ดูเหมือนจะง่ายแต่พอเอาเข้าจริงไม่ง่ายเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นคุณค่าของชาวนาไทยกันนะครับกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนี่ขนาดแค่แปลงสาธิตนะเนี่ยพิธีกรของเรายังหมดสภาพขนาดนี
0: ้ผมเมื่อยขาเมื่อคุณหมอเมื่อกี้ตอนไปปักต้นกล้าเนี่ยมันมีท่าบริหงบริหาร
2: เพราะว่าใช้เท้าในการปักจริงๆผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาแนะนำการดูแลเท้าเป็นพิเศษแล้วก็นอกจากจะดูแลฝ่าเท้าให้ดีเนี่ยเราจะต้องบริหารมันร่วมด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าของคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะฝ่อรีบได้เพราะว่าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อยๆแย่ลงตามกาลเวลาเขาก็เลยจะมีปัญหาโรคของเท้าจากเส้นประสาทเสื่อม
0: ก็ควรจะบริหารเท้า
2: ก็ควรจะบริหารกล้ามเนื้อพวกนี้
0: เอ๊ะคุณหมอมันเกี่ยวกับที่สมัยก่อนเรากลัวว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานจะต้องโดนตัดขาเนี่ยมันเกี่ยวกับอันนี้มั้ย
2: เกี่ยวแน่นอนคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกับโรคเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คู่กันที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีการบริหารฝ่าเท้าบ้าง
0: ต้องทำยังไงฮะคุณหมออ ่
2: าค่ะยกเท้าขึ้นมาค่ะ
0: ยกขึ้นมาก
2: ระดกไปเท้าขึ้น
0: กระดกขึ้น
2: กระดกลง
0: กระดกลง
2: ทำซ้ำประมาณสักอย่างน้อยรอบละ10ครั้งเสร็จแล้วนอกจากนี้ก็คือให้มีการหมุนฝ่าเท้าด้วย
0: สรุปแล้วอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการเป็นโรคเบาหวานก็คือส่วนของขาลงไปเหรอคุณหมอ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนที่จะมีปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบซึ่งก็จะตีบจากส่วนปลายเท้าขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นเส้นประสาทอักเสบชาก็จะลามจากฝ่าเท้าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เท้าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแผลเหลือหลังได้ง่ายแล้วพอเกิดแล้วมันมีแต่จะลามขึ้นลามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถูกตัดเท้าในที่สุดถ้ารักษาไม่หาย
0: หมอครับข้าวที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีประโยชน์เหมือนกันหมดแต่ว่าประโยชน์เขาน่าจะแตกต่างกัน
2: ส่วนใหญ่ที่เราแนะนำก็คือเราแนะนำข้าวแบบชนิดไม่ขัดสีนะคะพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกากใยหลงเหลืออยู
0: ่
2: แล้วพวกวิตามินอะไรต่างๆที่มันหุ้มเมล็ดข้าวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงมันก็จะช่วยพวกโรคเหน็บชาได้โดยเฉพาะพวกวิตามิน B1 ก็ยังอยู่ครบถ้วนกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาวสะอาดและที่สำคัญการที่มันมีกากใยในข้าวกล้องพวกนี้เนี่ยมันทำให้หลังจากเรารับประทานเข้าไปเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยสูงช้ากว่าข้าวที่ผ่านการขัดใยฟอกขาวโดยละเอียดแล้วทั้ง2 อย่างนี้เอาเป็นว่าดีหมด
0: อันนี้คือชาลืมผัวนะฮะ
2: ทำจากข้าวลืมผัวอันนี้มาเป็นชาค่ะชนแก้วค่ะ
7: ขอคารวะน้องรองกับซอใหญ่กับจอก
0: เอาเชิญเด็ดที่หอมดีซีลอนชาซีลอนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
2: เหมือนชาเม็ดข้าวอะไรสักอย่าง
0: ตัวลืมผัวเนี่ยช่วยในเรื่องเบาหวานเหมือนกันใครจะเป็นโรคเบาหวานก็ควรที่จะทาน
3: อัลไซเมอร์ด้วย
0: ใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็พี่
2: น
0: าก
2: ็
0: ผมว่าเดี๋ยวซื้อกลับบ้านก็ดีนะ
3: ดีมาก
0: นะชนให้กับพี่นาขอให้หายจากโรคเบาหวานแล้วได้โรคอื่นไปใหม่แทนนะครับ
3: โรคส่วนตัว
0: อันนั้นอัลไซเมอร์นะวันนี้ถือว่าเราได้ออกมาจากกรุงเทพ
2: ค่ะ
0: ออกมาจากสังคมที่เหมือนแออัด
2: ออกมาจากมลภาวะทางอากาศ
0: รู้สึกไงกันบ้างครับพี่นาเป็นไงครับวันนี
3: ้วันนี้คนที่เป็นสาระที่สุดก็คือคุณหมอ
0: เขาไม่ได้ถามว่าใครมีสาระกว่ากัน
3: อันนี้ที่พูดก่อนจะเข้านะคนที่เป็นสาระคนที่เป็นสาระลองมา
0: พ
3: นาเป็นเบาหวานอย่างเดียวก็ไม่ได้เขาเป็นสาระอะไรแต่ว่าวันนี้ได้อะไ
0: ร
3: ได้ความรู้จักหมอเยอะแล้วก็อยากให้คนทางบ้านเอาข้อคิดคำแนะนำจากคุณหมอสิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตเราไม่ต้องไปจบที่หมอไม่ต้องไปจบที่แพทย์เราสามารถดูแลตัวเองได
0: ้
3: มันขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยที่คุณวางกับตัวคุณเอง
0: แล้ววันนี้สะท้อนไปหาพี่อนาบ้างไหมว่าควรจะหันมาดูแลตัวเอง
3: ครับ
0: และแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าคนเราเมื่อใช้ร่างกายแล้วนะครับต้องรู้จักแบ่งเวลามาพักผ่อนบ้างแบบวันนี้เราก็ออกมาพักผ่อนกันก็สดชื่น
3: สดชื่น
0: ก็ไม่เครียดพี่อนาเองก็รู้สึกว่าโรคที่เป็นอยู่มันก็แบบไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากมาย
3: ชิวๆอย
0: ู่สามารถจะดูแลกันได
2: ้ค่ะเพราะว่าความเครียดก็เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได
0: ้
2: วันนี้คุณอนาก็น้ำตาลลดลงอย่างชัดเจนใช่ไหมคะ
0: นะครับและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมเมื่อดูแล้วเนี่ยนะฮะคำตอบสุดท้าย

0: จากนี้ไปเวลาคุณไม่สบายคงไม่ใช่แค่ว่าไปที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะดูรายการของเราก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะโรคที่ท่านเป็นอยู่หรือว่าคนข้างเคียงเป็นอยู่เนี่ยสามารถจะรักษาได้ด้วยวิธีง่ายๆเลยนะฮะดูรายการของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้นะครับวันนี้หมดเวลาพาซ่ากันแล้วนะฮะมาดูว่าคราวหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขายอะไรจ๊ะหนู
2: ข้าวลืมผัวค่ะ
0: เออดีแล้วที่ผัวลืมเราอ่ะ
2: ขายเป็นของเอามาเอาไปเก็บที่เดิม
3: รุ่นใหญ่พาซ่า

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้

0: ให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตินะคะสติคืออะไรสติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสติเป็นเรื่องไกลตัวไปหรือเปล่านะฮะทุกวันนี้เป็นยุคของการดำเนินชีวิตเป็นยุคของความทันสมัยนะมีนวัตกรรมต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันเชื่อไหมคะว่าสติตัวนี้ล่ะค่ะที่พวกเราเองก็มีคำถามในใจนะคะว่าหากพวกเรามีสติชีวิตของเราจะดีขึ้นจริงหรือไม่และในขณะเดียวกันนะฮะสตินะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ด้วยในสิ่งที่เราพูดคุยกันนี้หลากหลายคำถามอาจจะประเดประดังเข้ามาวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมารับรู้กันเพิ่มมากขึ้นว่าสติคืออะไรและวิธีการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะมีความสำคัญมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากทางพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: อมิตรพุทธ
0: ค่ะ
1: พระเจริญพร
0: ดีใจจังเลยนะได้มีโอกาสสนทนาธรรม
1: อ่อนอุมานะอ่อนอุมาเกษตรพืชผล
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาด้วย
1: ยินดีฮะยินดี
0: วันนี้ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในเรื่องของประเด็นสตินะคะเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะแต่หลายคนบอกว่ายุคนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องทำอะไรหลายอย่างนะมันนึกถึงคำว่าสติบางทีก็อดลืมไปบ้างเหมือนกันในบางขณะก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่าเอ๊ะพระอาจารย์คะสติเนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญขนาดไหนเจ้าคะ
1: โอ้เนี่ยคำถามนี้ดีนะแล้วก็หลายๆคนถ้าฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วคิดตามนะ
0: เจ้าคะ
1: คิดตามในสิ่งที่โยมกำลังที่จะสนทนากันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าโลกตอนนี้มันยังไงคนใจร้อนทำอะไรก็ไวรวดเร็วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะโดยเฉพาะประเทศในต่างประเทศนะเขาก็ร้อนแล้วก็แข่งขันกันมากเช่นในเมืองจีนญี่ปุ่นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยชัดๆเลยเนี่ยแถบเอเชียเรานะอย่าไม่ต้องรวมถึงฝรั่งนะแต่เรื่องตรงนี้ทางฝรั่งทางยุโรปการแข่งขันกันก็สูงปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้เขาทำงานได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะนักวิชาการทั่วโลกฟันธงเลยคือเรื่องของสติเขาเรียกว่า mindfulness ใช่ไหมฮะคือเพราะเขาให้ความสำคัญของสติมากซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าทั่วโลกเนี่ยพระพุทธศาสนาแบบมหายานแบบองค์ธรรมะเป็นถือว่าเป็นทูตทางพระพุทธศาสนานะ
0: เจ้าค่ะ
1: สอนเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยท่านหลวงพ่อทิศนัทฮันนะฮะในญี่ปุ่นพุทธศาสนาแบบเซนก็พูดถึงเรื่องของสติล้วนๆนะครับในเถรวาทในแถบเถรวาทเราก็สอนเรื่องของสติเพราะฉะนั้นเรื่องของสติเป็นเรื่องสำคัญที่หนึ่งของคนที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิต
0: เจ้าค่ะ
1: เดินบอด
0: อืมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในกระบวนการการฝึกสติ
1: ว่ามันจะเหมือนกันไหม
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งของพระอาจารย์ก็จะเป็นมหายานนะเจ้าค
1: ่
0: ะมีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: คือเราต้องเข้าใจว่าคำว่าสติเนี่ยนะฮะเป็นของดีในพระพุทธศาสนาเป็นคำที่มีใช้เฉพาะในศาสนาพุทธเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ค้นพบนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดวิธีการพอถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นวิธีการปฏิบัติสากลเป็นความจริงที่หลายคนไม่ได้เอาขึ้นมาใช้หลายคนที่มองข้ามนะฮะตอนนี้โยมถามประเด็นนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบใช่ไหมว่าสติกับเถรวาทกับมหายานเนี่ย
0: มีความแตกต่างกันยังไงเจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมเราคนไทยพุทธในเมืองไทยเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าฝึกสติฝึกในแบบไหนใน4อิริยาบถตามหลักของเถรวาทใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นยืนเดินนั่งและนอน
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: กำหนดในสี่อิริยาบถใหญ่ๆนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ของมหายานเนี่ยนะฮะเขากำหนดในทุกอิริยาบถ
0: ทุกอิริยาบถ
1: ไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือในขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่สติเราก็จิตเราก็จดจ่ออยู่กับที่เรากำลังพูด
0: เจ้าค่ะ
1: นะเรากำลังฟังจิตเราก็จดจ่ออยู่ในขณะที่เรากำลังจะฟังญาติโยมที่ชมจิตเขาก็จดจ่ออยู่ว่าเรากำลังจะพูดอะไร การที่จิตจดจ่ออยู่ในขณะ

0: อันนั้นนั่นแหละก็คือสติในทัศนะของมหายาน
1: เ
0: ป็นจะทำให้สมาธิยืนยาวมั่นคงได้มากกว่าการที่จะลงมือนั่งอย่างเดียว
1: ให้รู้ตัวตลอดอย่างนั้น
0: เจริญพรมันเป็นการเพิ่มพลังก่อนที่จะไปนั่งกรรมฐานนะครับคือเป็นเพิ่มพลังแห่งการตื่นรู้ในตัวให้จิตมันอยู่ทุกขณะมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจาน
1: เมื่อล้างจานจงล้างจาน
0: และล้างจาน
1: ล้างจานสองรอบเลยนะครับอาจารย์เน้นย้ำในสิ่งที่เราต้องทำสองรอบเลย
0: ใช่ไหมครับเมื่อในขณะที่เราล้างจานเนี่ยตามธรรมชาติคนในเวลากินข้าวเสร็จขี้เกียจล้างจานนะแต่ถ้าจำเป็นต้องล้างจริงๆเนี่ยถ้าล้างไปด้วยบ่นไปด้วยมันทุกข์นะล้างไปด้วยบ่นไปด้วยโอ้โหถ้าเยอะแยะทำไมมาให้เราล้างอยู่คนเดียวทำไมกินได้ทำไมเวลาล้างไม่ได้กูต้องมาล้างให้อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะ
1: เจ้าค่ะ
0: บ่นล้ำไปบ่นไปบ่นมามันทุกข์นะไม่ได้มีความสุขหรอกนะแต่ถ้าเรามีสติเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือว่าจิตไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นใครจะเอาจานมาก็แล้วแต่เขาสิเรามีหน้าที่ล้างจิตแล้วก็จดจ่ออยู่กับจานไงล้างก็ล้างล้างก็ล้างไปไม่ต้องไปสนใจจิตมันอยู่กับจานเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือจิตอยู่ในขณะเดียวกับจาน
1: ค่ะ
0: นะฮะและในขณะเดียวกันเราล้างจานจิตแล้วก็ดูล้างเสร็จล้างเอาสิ่งสกปรกออกล้างน้ำสันไลล้างอะไรต่างๆแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดเสร็จก็จับไปใส่ที่ตากจานให้เรียบร้อยจิตมันจดจ่ออยู่กับกระบวนการตรงนี
1: ้
0: ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไม่ต้องไปคิดว่าใครเอาภาระมาให้เราไม่ต้องไปบ่นกับเขานะฮะจงล้างต่อไปในขณะที่เรากำลังล้างจานเราก็ล้างใจของเราไปด้วย
1: อืมค่ะดังนั้นหมายความว่าเราจะต้องฝึกใน
0: ทุกอิริยาบถ
1: ฝึกทุกอิริยาบถใช่ไหมฮะพระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนอย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะถ้าหากเขาเพิ่งจะเริ่มนะฮะที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งเรามีวิธีเริ่มต้นการฝึกสติอย่างพระอาจารย์ว่าอย่างไรเจ้าคะ
0: คือหนึ่งพอฟังเสร็จแล้วได้คิดตามก่อนว่าจริงไหมถ้าเราไม่มีสติเนี่ยโอกาสพลาดในเรื่องต่างๆมันเยอะนะฮะเช่นในขณะที่ขับรถมันต้องเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถคือจิตมันต้องจดจ่ออยู่ในขณะที่ขับพวงมาลัยและเบรกมันจะต้องทันกันแต่ถ้าขับไปด้วยใจลอยไปด้วยเผลอๆเนี่ยไปชนท้ายเขาถูกไหมเขาเล่าว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการมีสติอยู่ในปัจจุบันนี่จริงถ้าเรายอมรับตรงนี้แล้วเราต้องฝึกฝนฝึกฝนเท่านั้นจึงจะก่อเกิดพลังจิตที่มีสติได้สมบูรณ์ถ้าเราไม่เริ่มลงมือปฏิบัติก็จะไม่ถูกหลักของพระพุทธศาสนานะพุทธศาสนามีสามกระบวนการหนึ่งกระบวนการฟังทฤษฎีตอนนี้โยมกำลังฟังอยู่สองลงกระบวนการปฏิบัติคือต้องลงมือปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมฮะแล้วจึงจะเกิดผลที่เขาเรียกว่าปฏิเวทกระบวนการสามกระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างขึ้นเองทั้งหมด
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยตัวเองนะไม่ใช่การโดนบันดาลของใครทั้งนั้นด้วยตัวเองทั้งหมดสติเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตรงนี้เรื่องจริงจะทำให้การงานไม่พลาดนะเพราะนั้นตอนนี้หลายคนที่พลาดเนี่ยเช่นเอาง่ายๆเลยนะไปเดินห้างไปเดินอะไรเนี่ยทั้งที่รู้ว่าของอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยแต่มันพลาดเพราะจิตมันอยากได้ลืมตัวไปไหนว่าที่บ้านก็มีรองเท้ามันก็รองเท้าก็คือกันนี่แหละมันก็ใส่แค่เหยียบไม่ให้เหยียบสิ่งปฏิกูลแต่มันทำไมต้องมีเป็น10คู่เดี๋ยวก็ไปซื้อมาเป็น11คู่12คู่เพราะมันขาดสติมันเผลอผลสุดท้ายเอาเสียทรัพย์เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวหาเงินมาแต่ละเดือนก็ไม่พอใช้ผลในท้ายที่สุดก็ทะเลาะกันในบ้านก็เงินไม่พออันนี้คือเรื่องพื้นฐานเลยว่าก็ขาดสติมันก็เลยยับยั้งกิเลสพื้นฐานไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราเองรู้ไม่เท่าทัน
1: อ
0: ันนี้ทำให้คนทุกข์มาเยอะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สังคมยุคนี้อาตมาก็ว่าทุกข์เยอะเรื่องเงินไม่พอใช้ในครอบครัวนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทผลสุดท้ายก็มาตกที่ลูกว่าแหมนี่ก็เพราะมีลูกนะถ้าไม่มีลูกก็ไปแล้วอะไรเงี้ยสติตัวเดียวเป็นตัวที่เริ่มต้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันมันจะควบคุมอารมณ์

0: ความอยากต่างๆได้
1: อันนี้เป็นในเชิงทฤษฎี
0: พื้นฐานเลยถ้าลงมือปฏิบัติได้โยมก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะบริหารการใช้จ่ายในบ้านได้คล่องตัวขึ้นการทะเลาะวิวาทในบ้านก็จะน้อยลง
1: เจ้าค่ะ
0: การพูดการจาในบ้านก็ต้องให้เกียรติกันถ้าเราไม่มีสตินะมันจะพานผิดศีลไปด้วยเจอกันตอนแรกก็ทักทายก็คำหยาบใส่กันก่อนแล้ว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้การใช้คำหยาบกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเป็นเรื่องผิดศีลนะมันเป็นอัปมงคลพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดการพูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อพูดพูดอุตริอะไรต่างๆเป็นพื้นฐานของความเสื่อมในพื้นฐานเนี่ยถ้าเราขาดสติการใช้คำพูดมันก็จะนำมาซึ่งความไม่เป็นมงคลกับเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในอดีตที่บอกว่าต้องมีภาษาพูดดีเห็นไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนที่ฝึกมาดีแล้วอย่างโยมออนอุมาเนี่ยพูดดีมากเลยนะพูดในรายการฟังแล้วโอ้สบายฟังแล้วสบายใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นะถือว่าโยมได้ทำบุญนะ
1: ค่ะ
0: การพูดดีถือว่าเราได้ทำบุญเพราะว่าเราได้คือเราทำให้คนเขารู้ว่าเออเรามีสติยับยั้งการที่จะใช้ภาษาอะไรต่างๆทำให้เกิดคุณกับผู้คนมากอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะมาคิดว่าสติพื้นฐานก็คือการรู้ตัวเองพื้นฐานอย่าให้ต้องพลาดไปในศีลทั้ง5
1: ค่ะพระอาจารย์ครับแล้วในการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายมหายานของเรานะปัญหาหรืออุปสรรคที่คนมักจะเจอกันเนี่ยเวลาเขาฝึกสติเขาจะเจออะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: พูดชื่อขึ้นชื่อว่าคนนะไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนเหมือนกันทั้งหมดเลยปัญหาที่สตินะก็คือเขาเรียกว่าพลั้งเผลอหรือว่าพลั้งพลาดทำไปแล้วค่อยมาคิดทีหลังอุปสรรคที่เจอแรกสุดเลยในพุทธมหายานได้อยู่ในกลุ่มของชาวจีนชาวเวียดนามชาวญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตที่เจอปัญหาเลยก็คือการนึกไม่ถึงว่าจะทำจริงๆแล้วลืมเพราะมันทำงานเร็วจนชินไอ้ความเคยชินกับความเร็วเนี่ยมันพลาดถามว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนัฐธนาแล้วได้ขอพลาดไหมพลาดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสติตัวมันจะดึงให้ใจเย็นลงบ้างสิ่งที่เขาพลาดคือความเคยชินกับความเร่งรีบเร่งรีบเกินไปขาดสตินะฮะกลายเป็นจิตใจฟุ้งซ่านพลาดพลั้งกลายเป็นความเครียดสะสมนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคเวลาที่เราจะฝึกสติในนิกายมหายานก็คือ ความที่แบบเร็วมากๆเร็วเกินไป
0: เร็วเกิน
1: อ๋อนี่คือสิ่งที่สำคัญเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นขับรถถ้าเร็วเกินมันก็ควบคุมยากจิตของเราเหมือนกันถ
1: ้
0: าเราเคยชินกับอะไรร้อนๆเร็วๆโอกาสพลาดในเรื่องนั้นก็ไหวก็มากนะฮะ
1: พระอาจารย์คะเคยเห็นในพี่น้องชาวจีนกันหรือแม้แต่พระจีนน่ะที่เขาจะมีการเคาะป้องป้องตรงนั้นเกี่ยวข้องกับสติหรือว่าช่วยอะไรในสติได้หรือไม่เจ้าคะ
0: ในขณะที่สวดมนต์เนี่ยถ้าเรามีเอาคือธรรมชาติคนถ้าสวดมนต์ปกติจิตแรกๆอ่ะมันก็อาจจะอยู่ในภาษาสวดแต่นานๆไป
1: มันแวบครับอาจารย์
0: พอมันชินพอมันชินจิตมันแวบกลายเป็นง่วงบ้างเผลอบ้างแต่การสวดของพระมหายานเขาจึงให้ใช้จังหวะในการกำกับการเคาะไปด้วยสวดไปด้วยกับในขณะที่เราสวดแล้วเคาะจังหวะไปด้วยเนี่ยจิตมันจะสัมพันธ์กันระหว่างภายในจิตกับภายนอกคือภายนอกก็คือกายที่กำลังขยับที
1: ่
0: เคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกมันจะเป็นจังหวะเหมือนน้ำหยดเสียงน้ำหยดนะฮะเสียงน้ำหยดติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งแล้วมันจะเป็นจังหวะถ้าเอาจิตไปจับจ่อยในตอนนั้นแล้วเราก็กำหนดเราได้ยินเรากำลังกระทำจิตมันอยู่ในขณะนั้นมันจะทำให้สติมั่นคงขึ้น
1: เหมือนทำให้เรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราต้องเคาะ
0: จะไม่
1: สม่ำเสมอเช่นนี้ใช่ไหมคะอีกประการหนึ่งที่เห็นนะคะครับอาจารย์การนับลูกประคำเป็นยังไงเจ้าคะสัมพันธ์อย่างไรเจ้าคะ
0: นับลูกประคำก็ให้จิตจดจ่อ

0: อยู่ในขณะที่นับ
1: อืม
0: โยมลองไปฝึกดูนะนะฮะอย่างที่ของพระเขา
1: พระอาจารย์ก็มี
0: ลูกประคำนะฮะลูกประคำนี่จะต้องคู่กับพระมหายานเลยนะ
1: นะฮะ
0: จะต้องคู่กับพระอาจารย์สายมหายานท่านเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะลูกประคำนี่ต้อง108เม็ดไหมครับอาจารย์หรือว่ามีกติกายังไง
0: ไม่จำเป็นนะแต่ว่า108เม็ดเขาก็เอามาจากพระพุทธคุณใช่ไหมแล้วก็มันหนึ่งมันไม่ยาวเกินสองมันกำลังพอดีนะฮะลูกประคำเนี่ยมันจะมีลูกหนึ่งที่เริ่มต้นลูกที่เริ่มต้นเหมือนกับองค์พระอุปมาเหมือนกับองค์พระพุทธองค์
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะในขณะที่เราเริ่มนับเนี่ยนะฮะพุทโธพุทโธพุทโธหรืออะไรก็ได้ขอให้คำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดคำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดไม่ให้หลุดอย่างนี้นะทำไงก็ได้ขอให้จิตเราอยู่กับในขณะที่เรานับนะฮะจิตในขณะที่เรานับนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงเม็ดสุดท้ายแล้วเนี่ยเม็ดสุดท้ายนะฮะปั๊บเขาไม่ให้ข้ามนะเพราะถือว่าเราภาวนาได้ครบรอบแล้วจิตเราถึงรอบหนึ่งแล้วให้กลับด้านนะครับ
1: เพื่ออะไรเจ้าค่ะ
0: เพื่อไม่ให้ข้ามพระพุทธองค์
1: เพื่อให้รู้ตัวอยู่ตลอด
0: เพื่อให้รู้ตัวถ้างั้น
1: เดี๋ยวเพลิน
0: ไปก็หลับอีก
1: แล้วทันทีถ้าเกิดสมมติเรานับไปปุ๊บแล้วเรามาถึงพระพุทธองค์แล้วเราไม่ได้แก็บแสดงว่าเอาเราหลุดแล้วเราไม่มีสติแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ฉะนั้น
0: คือบาง
1: จะต้องระวังกันตลอด
0: ลูกประคำสมัยใหม่เนี่ยก็จะทำเป็นข้อแขนนะ
1: เล็ก
0: เป็นข้อแขนเล็กๆเขาก็จะไม่มีสัญลักษณ์ให้หยุด
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคร
0: ับ อันนั้นทำเพื่อให้จิตเราสงบพอจิตเรารวมแล้วเราก็หยุดได้คือมันไม่ได้มีกฎหรอกแต่ถ้าครูบาอาจารย์ถ้าถือเครื่องนับเธอถึงจุดหนึ่งพอถึงจุดนี้ถ้าถึงจุดนี้ท่านจะขยับเพราะว่าถือว่าจบหนึ่งแล้วเริ่มจบสองเริ่มจบที่สามเริ่มรอบหนึ่งรอบสองรอบสาม
1: แล้วตึงสติเราอยู่ตลอดเวลาด้วย
0: นะครับอย่างเช่นวันนี้เรานับได้แค่รอบเดียวว ันพรุ่งนี้ตั้งจิตขอให้ได้สองรอบมารืนสามรอบอย่างเงี้ยคือเป็นการเพิ่มพลังจิตให้มันมากขึ้นเป็นการนับเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีพลังนะฮะมันก็จะเกิดความชำนาญจะเกิดความชำนาญมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
1: แล้วอย่างขออนุญาตนะฮะพระอาจารย์คะในพระจีนเขาท่านต้องนับกันสักกี่รอบล่ะครับพระอาจารย
0: ์โอ้เอาง่ายๆว่าก่อนที่จะขึ้นมาเป็นอาจารย์ได
1: ้ค่ะ
0: โดยเฉพาะในการดำเนินการในเรื่องของงานเผยแผ่ท่านบอกว่าถ้าจะเรียนวิชาคุณต้องภาวนาอย่างต่ำ10,000จบอะไรเงี้ย
1: หนึ่งหมื่นจบเลยค่ะ
0: หนึ่งหมื่นจบ10,000จบเช่นภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าให้ได้10,000ครั้งถามว่า10,000ครั้งเนี่ยเราภาวนาวันเดียวได้ไหมที่จริงถ้าเราตั้งใจจริงๆน่ะมันก็ได้แต่มันก็ยากนะใช่ไหมอันนี้คือท่านให้ปริศนาธรรมว่าคุณต้องไปบ่มภาวนาให้จิตมันถึงระดับหนึ่งแล้วนะฮะคุณจึงจะเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งมากขึ้นพื้นฐานเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้อารมณ์อะไรต่างๆเรียนพระธรรมชั้นสูงเนี่ยพื้นฐานต้องเริ่มที่การเอาจิตอยู่กับตัวให้ได้ก่อนนี่คือเป็นกุศโลบายบอกให้รู้ว่าก่อนที่จะเรียนรู้วิชาในทางพระพุทธศาสนาไปถึงขั้นฌานสมบัติขั้นข้ามภพข้ามภูมิเนี่ยเอาปัจจุบันก่อนทำปัจจุบันให้ได้ก่อน
1: อยู่กับใจเราในขณะนี้ให้ได้ก่อนนะฮะ
0: ให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็พยายามให้จิตมันชินอยู่กับการที่เราฝึกอยู่ในปัจจุบันให้มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือเขาเรียกถ้าในภาษาการกำหนดสติปัฏฐานคือเขาถือว่าเป็นอิริยาบถย่อยใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ือต้องเรียนรู้ทุกอิริยาบถคือจิตต้องอยู่ในทุกขณะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อเรากำลังฟังจงฟังและฟังให้สติอยู่กับตัวให้ได้ก่อนยังไม่ต้องไปคิดว่าจะบรรลุชั้นไหนเอาความอยากตรงนั้นนะให้มาอยู่กับปัจจุบันนะ
1: ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเถรวาทเหมือนกันนะฮะในทางเถรวาทก็คือต้องรู้สึกตัวทุกขณะจิตนะเหมือนกับที่
0: เหมือน
1: การเดินจงกรมมีต่าง
0: ๆแต่ว่ากุศโลบายการที่จะหลอมรวมคนเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นหลวงพ่อที่

0: นทันน่ะสาย
1: ธ
0: รรมหายานทางเวียดนามก็จะมีสัญลักษณ์ก็เช่นเสียงกิ้งจะมีกิ้งกิ้งก็เรียกเสียงเจียงอ่ะนะฮ
1: ะ
0: เคาะเพื่อที่จะให้สัญญาณพอเคาะดังปิ้งจิตก็จะรวมมาพอจิตรวมมาแล้ว

0: จ่ออยู่ทุกอิริยาบถดีแล้วถ้ามานั่งสมาธิจิตมันจะสงบได้เร็วและก็มีพลังได้มั่นคงมากขึ้น
1: ค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่ายแล้วธรรมชาติของเราถ้าเราไม่ฝึกเดินไม่ฝึกกำหนดในอิริยาบถย่อยเนี่ยนะจู่ๆเราไปนั่งเลยเนี่ยหลับ
1: ไม่หลับก็หลุดใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็คิดไปเรื่องต่าง
0: ๆมันก็เป็นเรื่องของการแค่พักผ่อนแต่ว่ามันหลับด้วยหลับเพราะจิตมันฟุ้งซ่านเลยมันไม่ได้หลับในจิตในขณะที่เป็นสมาธิอารมณ์มันได้ต่างกันนะในขณะที่หลับด้วยความฟุ้งซ่านเนี่ยตื่นมามันจะงัวงเงียมันจะไม่สดชื่นนะฮะแต่ว่าถ้าหลับในสติหลับในสมาธิสติที่มีพลังก่อเกิดสมาธิที่มีพลังถ้าหลับในขณะที่ทำสมาธินะฮะถือว่ามันกำลังปรับจิต
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะหลับได้แค่ครั้งสองครั้งแต่ต่อไปมันจะมั่นคงขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราผ่านจากสภาวะตรงนั้นไปแล้วเราก็จะไปพบกับสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
1: ก็คือเราก็จะเปิด
0: มีจะมีความปิติมีอะไรสมนัสมันจะเกิดขึ้นมาเป็นกระบวนการของจิตจิตมันจะพัฒนาด้วยตัวเองแล้วมันจะต่อเนื่องสม่ำเสมอเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์ไฟมันจะเข้าตลอดไฟมันจะไม่กระตุก
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะไปเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งเครื่องมันก็จะเต็ม
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช้งานได้
1: ใช้งานได้ดีเลยนะ
0: ใช้งานได้ดี
1: ในการฝึกสติของเราเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่างๆได้อย่างไรเจ้าค่ะ
0: มันจะเกิดขึ้นโดยกระบวนการมันจะละอายชั่วและกลัวบาปขึ้นมาโดยพื้นฐานนะมันจะรู้เลยว่าเออสิ่งนี้ทำไปแล้วไม่ดีนะเจอคนนี้ปั๊บจะไปนินทาคนนี้มันสติมันจะเบรกก่อนแล้วอุ๊ยไม่ได้มันจะไปสร้างกรรมเราจะไปพูดพาดถึงบุคคลที่3มันจะหยุดแล้วเอ้ยไม่ได้สิ่งตัวนี้มันจะเบรกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของพลังจิต
1: เจ้าค่ะ
0: พลังจิตที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะยับยั้งไม่ให้เราไปพลาดพลั้งในสิ่งที่ผิดแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เราทำไมถ้าเราพลาดไปแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เรามันจะไม่จบไม่สิ้นมันจะนำมาซึ่งการร้องเรียนนำมาซึ่งการไปแจ้งความไปอะไรแต่ไหม แต่ถ้าเรา แต่ถ้าเราฝึกได้ถึงในระดับหนึ่งนี้จิตมันจะเบรกอะไรที่เป็นเรื่องผิดศีลมันจะยับยั้งได
1: ้
0: เจริญพรอันนี้คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
1: นั่นเป็นเพราะว่าเวลาเราฝึกสติเราจะอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันทำให้เราคิดทบทวนตัวเองได้ดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมว่า
0: คิดทบทวนที่ดีสองทำงานจะมีประสิทธิภาพได้มากคือทำงานโอกาสพลาดก็น้อยเพราะจิตมันจดจ่อในขณะที่เราเขียนหนังสือเขียนอะไรมันก็จะจบเป็นเรื่องเป็นราวได
1: ้
0: มันจะไม่ต้องแก้บ่อยแค่เขียนไปแก้ไปเขียนไปแก้ไปถ้าเรามีสติมันจะเขียนได้ต่อเนื่องถูกต้องไหมครับ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องจริงเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะ
1: พระอาจารย์คะถ้าหากว่าเรามีความเครียดอะค่ะการที่เราฝึกสติจะช่วยนะลดความเครียดหรือว่าทำให้ความเครียดหายหมดไปได้ไหมเจ้าคะ
0: ถ้ามีนะถ้ามีสติจะไม่มีความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นจากการขาดสติซะส่วนมากเพราะว่าสติทำให้จิตมีพลังถ้าจิตมีพลังนะฮะมันก็จะยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะทำให้ใจเครียดได้ถ้ามีสติก็จะไม่เครียดเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้มันจะอยู่ตรงกันข้ามกันนะนะเพราะฉะนั้นโยมถ้าอยากจะแก้ความเครียดในปัจจุบันโอเคปลีกสิ่งต่างๆอันนั้นจะมองว่าเป็นการหนีปัญหาถ้าเราปลีกออกมาเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเอาสติจดจ่ออยู่กับในขณะที่เราทำแล้วค่อยๆแก้ไปค่อยแก้ไปให้จิตจดจ่ออยู่กับการแก้ถ้ามันแก้แล้วมันตันก็หยุดคิดใหม่มีช่องไหนบ้างที่เรายังเดินได้ในท้ายที่สุดถ้าจิตเรายังมีพลังนะฮะจิตเรายังมีพลังปัญหาทุกอย่างจะแก้ได้เสม
1: อ
0: ถ้าจิตเรามีพลังแก้ไม่ได้มันตันมันก็ต้องหยุดโดยธรรมชาติของเขาแต่ถ้าฝืนเมื่อไหร่มันก็เกิดความเครียดเมื่อนั้นสติแก้ความเครียดได้ไหมถ้ามีสติจริงนะฮะความเครียดก็จะไม่อาจที่จะทำลายเราได
1: ้ฉะนั้นยิ่งต้องฝึกสติกันเลยนะฮะจะทำให้เรานะฮะคลายความเครียดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะ ปุ๊กว่านะสาเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะถ้า

0: เกิดเรามีสติดีๆใช่ไหมครับอาจารย
1: ์มีสติแล้วเนี่ยจะยิ้มได้นะมีความสุข
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าเราก็ไม่จะเครียดไปทำไมเนี่ยตมามีโยมบางคนเนี่ยมาปรับทุกข์ให้ฟังนะมรดกเป็นพันล้านนะมาเล่าให้ฟังก็ยังต้องทุกข์ก็ยังต้องเครียดเอ้าสรุปว่าคนมีเงินก็ยังเครียดเอ้าแล้วสรุปว่ามีใครบ้างที่ไม่ทุกข์เนี่ยทุกข์คนละอย่างที่จริงอะทุกข์ทุกคนทุกชีวิตคนไม่มีก็ทุกข์อยากจะมีไอ้คนมีแล้วก็ทุกข์เพราะว่าจัดการยังไงก็ไม่รู้มันไม่พอใจใครสักคนจิตมันไม่พอมันก็ยิ่งเครียดหนักไปใหญ
0: ่ฉะนั้นต้องย้อนกลับมาก็คือการฝึกสติ
1: ฝึกสติน
0: ะคะจะได้รู้เท่าทันจิตใจของตัวเอง
1: ฝึกสติจิตไม่เครียด
0: เจ้าค่ะ
1: มีความสุขยิ้มได้กินอิ่มนอนหลับได้พอแล้ว
0: เจ้าค่ะสาธุท้ายสุดนะคะวันนี้พระอาจารย์อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนอย่างไรเจ้าคะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ท้ายที่สุดก็อยากจะบอกให้โยมทั้งหลายได้รู้ว่าถ้าครอบครัวเราอยากจะมีความสุขนะคนในบ้านของเราเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะโดยเฉพาะฝึกสติให้จิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันพอจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมันจะเกิดความละอายชั่วและกลัวบาปแล้วนะฮะก็จะไม่ทะเลาะกันในบ้านครอบครัวสามีภรรยาก็จะพูดจากันดีให้เกียรติกันนะลูกเต้าเราหลานก็จะได้ซึมซับพฤติกรรมที่ดีของพ่อแม่มันก็จะเป็นความสุขในบ้านความสุขในบ้านเกิดแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามีวัคซีนในตัวแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปสร้างสุขได้ที่นั่นถ้าอยากจะมีความสุขต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะอันนี้อยากจะให้โยมได้เอาไปใช้จริงๆมันจึงจะเกิดความสุขเขาพิสูจน์กันมาแล้วนะฮะว่าใช้แล้วเนี่ยก่อเกิดความสุขได้จริงมันโยมก็ต้องเอาไปใช้อันนี้เป็นทัศนะของพุทธแบบ มหายานเนี่ยก็ต้องเอาไปใช้แล้วก็ต้องกำหนดอยู่ในอิริยาบถปัจจุบันนั้นให้มากที่สุดจริงๆเจริญพร
0: สาธุวันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดทำให้เราทราบถึงแนวทางการฝึกสตินะฮะแบบยานถ้าจะว่าไปแล้วนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความต่างบ้างบางประการแต่ว่าเป้าหมายสำคัญเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนในพระพุทธศาสนาของเรานะการฝึกสติตรงนี้นะก็จะทำให้เรานะฮะเรียกว่าคลายจากความทุกข์หรือทำให้ความทุกข์เราหมดไปแล้วก็สร้างความสุขเพิ่มมากขึ้นนะเป็นสมดุลของชีวิตก็ว่าได้ค่ะในวันนี้นะก็นับว่าเป็นบุญของพวกเรานะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์ของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะพระอาจารย์ของเรานะคะองค์สรพจนสุนทรนะคะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
1: อ
0: า
1: จารย์พูด
0: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดชุมนุมศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นการเทศน์ปุจฉาวิสัชนา2ธรรมะ

สซึ่งจะมีพระคู่เทศก็แก่ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งการเทศนั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ผมนายอภิวัตข้อผู้ไทยนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและในนามคณะผู้จัดทำโครงการรวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ในวันนี้เทศบาลตำบลบางเลนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุผู้สูงอายุทุกคนสนใจที่จะเข้าวัดเพื่อทำบุญฟังพระธรรมเทศนาในระหว่างเข้าพรรษา พอถึงวันพระผู้สูงอายุจะเข้าวัดเพื่อถือศีลสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดซึ่งจะพบเป็นประจำตามวัดต่างๆจนเป็นจารีตประเพณีซึ่งตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเลนจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนโดยได้จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยการอาราธนาพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหารและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใช้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจให้ลดละเลิกอบายมุขต่างๆและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านก่อเกียรติศิริยะเสถียรกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ขอกราบเรียนเชิญครับ
1: ครับกราบนมัสการพระราช

0: วิจิตรปฏิภาณครับและพระราชธรรมวาทีนะครับท่านนายกเทศมนตรีตลอดจนคณะผู้ดำเนินงานแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อาวุโสนะครับคำนี้ก็คงจะเหมาะสมนะครับบางท่านยังไม่อาวุโสอีกวันนึงก็จะเป็นผู้อาวุโสเหมือนกันนะครับขอชื่นชมนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราทำให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เรานะครับผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่อาวุโสนั้นก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะครับวันนี้คงจะได้สดับตับฟังหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้เราเมื่ออายุมากแล้วผมคิดว่าห่วงที่ติดอยู่ในใจเราเป็นร้อยๆพันๆห่วงเนี่ย ใครปลดได้มากคนนั้นก็จะเป็นสุขได้มากนะครับที่พูดอย่างนี้ถามว่าตื่นเช้ามาเราก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงการทำมาหากินห่วงไปสารพัดห่วงสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับจะทำให้ใจเราเนี่ยหนักไม่เบาสบายผมคิดว่าวันนี้ท่านจะได้ไขกุญแจเราอายุมากแล้วอย่าไปคิดเยอะนะครับปลดออกไปให้หมดยิ่งปลดมากเท่าไหร่ใจเราเบาสบายเราก็จะเป็นสุขมากเท่านั้นนะครับผมก็เรียนศาสนาพุทธมาบ้างไม่มากนักก็จำได้แค่นี้แหละครับว่าอะไรที่หนักๆอย่าไปถือเอาวางซะแล้วเราก็จะสบายเองพระพุทธศาสนาใน 2,000 กว่าปีเนี่ยแก่นแท้หลายอย่างเนี่ยเขาสอนอะไรเราไว้เราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะครับเพื่อให้เราอยู่บนโลกนี้ด้วยความสุขความสงบความสบายนะครับผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายอย่างยิ่งในวันนี้ก็ขอให้ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขออนุญาตท่านทั้งหลายเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปี2559ณบัดนี้ครับ
1: พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญจลีอันติวรังยาจาทาติชันตาปรชกชาธิกาเตเชตุอนุกัมปิมังปะชัง
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติติอิณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพทั้งสองรูปจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาปรารภงานเทศกาลสงกรานต์อันเป็นวันที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติในโอกาสนี้เทศบาลบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยท่านอภิวัตนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลบางเลนร่วมกับผู้สูงอายุทั้งหลายได้จัดกิจกรรมมีการฟังเทศฟังธรรมนอกจากนั้นแล้วยังมีการรดน้ำผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ต้องรดน้ำบ่อยๆเพราะว่ารากแก้วกำลังจะไม่ดูดน้ำข้างล่างหมายความว่าสังขารกำลังเสื่อมไปตามธรรมชาติถ้าฝนได้ตกลงมาเหมือนต้นไม้ที่วัดเก่าแห่งนี้หรือว่าชุมนุมศรัทธาหลวงพ่อเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อพระครูกิติวัฒน์และท่านเจ้าคุณพระปฐมคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดก็หมั่นรดน้ำรดน้ำข้างบนยังไม่พอต้องฉีดน้ำบำรุงใบบำรุงผิวต้นไม้ที่วัดนี้จึงจะงอกงามสดใสได้อายุขึ้นและในการที่ท่านนายกเทศมนตรีได้จัดงานนี้และก็มีความเข้มแข็งคึกคักตลอดมาเป็นเทศบาลเดียวที่ออกโทรทัศน์มากที่สุด

0: พราะนายกท่านอยากจะอวดคนบ้านท่านนะและญาติโยมทั้งหลายก็สบายสบายใจมีงานอย่างนี้ดีท่านจะได้แต่งหน้าแต่งตาออกจากบ้านบ้างนี่ถ้าไม่มีงานวันนี้มาท่านหน้าตาจะเป็นยังไงไม่รู้นะฮะนั่งปล่อยผมปล่อยเผ้าใส่เสื้ออะไรเขาเรียกเสื้ออะไรนะเสื้ออะไรนั่นเนี่ยเสื้อขอกระเช้านั่งแงนหมาทาแป้งอยู่ที่บ้านท่านนั่งหอบแดดลิ้นห้อยอยู่หน้าบ้านเฮ้ยมึงแวะมาคุยกับกูหน่อยสิฮ่าไม่ใช่กูเหงาอะไรแบบนี้เนี่ยอาตมาไม่ใช่พูดหยาบนะชาวบ้านเขาฝักมือกันอย่างนั้นมันก็ร้อนท่านพอมีงานแต่ละทีมาก็แต่งหน้าแต่งตาใครสวยใครแก่มากก็ต้องแต่งมากเรามาอายุเยอะแล้วสาวๆเขาโชว์เนื้อหนังกลางๆก็โชว์เนื้อผ้าพอชราก็โชว์เนื้อเพชรเนื้อพลอยท่านมีเพชรมีพลอยก็มาใส่นะฮะให้คนเขามองที่เพชรพลอยว่าฉันเนี่ยทำมาหากินมานะจนหูมีเพชรมีพลอยใส่ทอคอมีเพชรมีพลอยใส่ส่วนผู้ชายนั้นก็แต่งอะไรมากไม่ได้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เมียเขาแต่งท่านก่อเกียรติซึ่งเป็นประธานในพิธีก็ไม่ต้องแต่งตัวมากนะให้คุณนวรัตน์ซึ่งเป็นภรรยาแต่งเยอะๆเดินไปไหนนะเขาไม่รู้จักคุณนวรัตน์เขาจะถามอย่างนี้เฮ้ยยายคนนั้นมันเมียใครวะเนี่ยแต่งตัวสวยอิ๊บอ๋ายเชียวพลอยทับหัวเป็ดเพชรทับหัวพระเชียวโอ้ยเมียท่านก่อเกียรติเขาเป็นสอสอเก่าเหรอผัวเขาคงรวยนะรวยดูปากรวยจนปากแบะรวยเขาให้เมียเขาแต่งตัวเยอะเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะถ้าใครอยากจะอวดความรวยนะมีวิธีการอวดอยู่สองเรื่องหนึ่งเข้าวัดหรือสถานที่สาธารณกุศลเช่นโรงพยาบาลให้เจอชื่อเราให้เจอรูปเราไว้สองเข้าวัดเนี่ยตามเสาเนี่ยมีชื่อตระกูลเราไหมสามกำแพงที่เขาเราจะสร้างในนู่นฝั่งกันนู้นกำลังพับที่วัดเจ้าอาวาสนะฮะทางจังหวัดนะครับเอาลูกไปติดข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างนอกมันหน้าตาข้างในมันหน้าที่ถูกไหมฮะลูกไปติดเลยขายขยายใหญ่เอาช่องละ 50,000 ใหญ่มากเอาช่องละ 200,000 คนเขาจะได้เห็นแล้วมันเป็นหินอ่อนเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยเกียรติท่านเกียรติไม่ได้มีใครสร้างเราสร้างด้วยตนเองและในงานนี้ก็มีญาติโยมมาเยอะเป็นญาติโยมมามากแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพกันอาตมาจะไม่ขอออกชื่อหรอกท่านเฉพาะจุดเทียนก็32คนจุดที่บ้านนะท่านนายกจุดที่บ้านก็ไม่เกิน20 50บาทจุดที่วัดนี่ 5,000 บาทใช่ไหม 5,000 บาทนะเท่านี้นะฮะแต่จุดเถอะท่านทำเมสุจักของอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิในธรรมจักรจุดเทียนครั้งหนึ่งต้องว่าคาถานี้ให้ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีตาห้าดวงจากขุทปาธิให้มีปัญญาให้มีตาดวงตาดีไม่เสื่อมฝ้าฟางในปฏิญาณอุทปาธิให้มีญาณล่วงหน้าปัญญาอุทปาธิมีปัญญาไตรตรองวิชาอุทปาธิให้มีวิชามุทเจ้าอาโลโกอุทปาธิมองทุกอย่างให้มันโล่งโปร่งใสเหมือนพระอินทร์นี่เรียกตาห้าดวงไปเปิดธรรมจักรดูแล้วเวลาจุดเทียนว่าคาถานี้และในวันนี้ญาติโยมก็มากันมากแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารใช่ไหมท่านจะนั่งวัดท่านก็จะไม่อยู่กับเราแล้วท่านจะไปแล้วท่านลาอาตมาจะไปวัดพนัญเชิงใช่ไหมเนี่ยเป็นจะนั่งวัดไงต้องทำมาหากินเนาะเอ้ยต้องไปฉลองศรัทธายังหนุ่มปีเดียวกันนั่นน่ะแกอาตมา10วันคนปี500มักจะบวชเยอะเพราะที่บ้านไม่ค่อยมีอะไรจะกินกันนะท่านนะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายมาแล้วเอามือลงได้นะพอพระตั้งนโมจบแล้วนะตอนตั้งนโมโยมก็ประนมมือนโมจบแล้วก็เอามือลงแต่ถ้าใครใส่เพชรพลอยมาเยอะๆก็ประนมตลอดชีวิตก็ได้ท่านประนมมือไม่พอนะอย่านิ่งนะท่านพลิกไปพลิกมาแบบแบบแบบแบบแบบนะฮะให้คนข้างๆมันตาเสียท่านแล้ววันนี้เป็นงานสำคัญ ญาติโยมที่นี่และทางบ้านต้องเข้าใจว่าชีวิตคนชาวไทยเนี่ยมันต้องมี3วัดถ้าถามว่าคนไทยมี3วัดอะไรคือ1วัดวาอาราม2วัฒนธรรม3วัตรปฏิบัติเกิดมาเป็นคนเนี่ยย้ายห่าง3วัดถ้าห่าง3วัดวิบัติในชีวิต1วัดวาอารามมาวัดกันนะมาวัดนี้ไม่ได้ไม่มีงานก็ไปวัดนู่นพระครูผาสุกกิจจาภรณ์วัดผาสุกการามชื่อดีทั้ง2วัดวัดนี้วัดชุมนุมศรัทธาวัดนู่นวัดผาสุกก็ไปวัดไหนก็ให้มันมีวัดวันพระต้องไปวัดใครไม่ไปช่างเขาเราไปวัดเป็นวัดอะไรวัดศรัทธาวัดสามัคคีวัดว่าวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์วัดศรัทธาเรากับวัดพระมีศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาแม้บางทีพระดีแต่โยมไม่มีศรัทธาโยมก็เสียเปรียบโยมมีศรัทธาแต่พระไม่ดีเราก็ไม่ต้องเข้าแต่ตมาเชื่อว่าพระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยต้องดีกว่าสมัยก่อนเพราะมีหูตาโยมเยอะคนจ้องจับผิดพระเยอะไม่ได้จ้องดีเลยนั้นมาจับผิดพระเยอะเจอความผิดพระก็อยู่ไม่ได้นั้นองค์ไหนรอดตามาได้เนี่ยพระดีนะท่านนะอย่าไปนึกว่าพระป่าพระเขาดีนะโอ้ตาเป็นสับปะรดท่านแวบแวบแวบแวบแค่เจ้านั้นจังหวัดไม่ใส่อังสะเดินออกนอกกติในโดนนะไม่ได้เดี๋ยวนี้สำคัญนั้นวัดศรัทธาวัดสามัคคีว่าโยมบ้านนี้มีสามัคคีกันไหมก็ประกอบว่าโยมที่นี่มีสามัคคีกันนะฮะนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาอาตมาเข้ามานึกว่านิมนต์พระมาเยอะดูสีเสื้อเขายังกับสีจีวรพระวัดศักดิ์ศรีวัดมันก็แข่งกันแข่งกันเนี่ยนะวัดว่าวัดนี้มีของศักดิ์สิทธิ์คือพระศักดิ์สิทธิ์เจ้าว่าศักดิ์สิทธิ์นี่เรียกวัดนะวัดวาอารามเป็นหนึ่งวัดที่โยมต้องเข้าและอย่าทิ้งวัดบ้านตัวเองไม่ใช่นะพระวัดไหนดังกูสารแนไปวัดนู้นแสไปทิ้งบ้านตัวเองเวลาศพจะตายจะไปไหว้วัดไหนท่านไปวัดนู้นสิไปทำบุญวัดนู้นก็ไปสิไปไปโดนสมภารเขาไล่ทายกไล่ผีไม่มีที่ไว้นะท่านนะเออวัดสามัคคีกันนะวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สองวัฒนธรรมท่านวัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่เนี่ยดีแล้ววันนี้มีการรดน้ำบำรุงชีวิตวิญญาณของพวกเราวัฒนธรรมอะไรที่เป็นของไทยนะรักษาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานแล้วก็พาลูกหลานมันมาด้วยวัฒนธรรมโยมต้องรักษาวัฒนกลางกับส่วนพื้นบ้านยายไปทำลายมันส่วนกลางเขาอย่างไรรู้เรียนรู้ไว้แต่พื้นบ้านรัตนศิลป์รัตนธรรมรัตนพระปริตรคำบวงสรวงโยมต้องเข้าพิธีสุดท้ายวัตรปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรในฐานะที่หนึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุสองเมื่อสูงอายุแล้วจะปฏิบัติอย่างไรเขาเรียกวัตรปฏิบัติแต่วัตรปฏิบัติเป็นอย่างไรนั้นอาตมาไม่มีความกระจ่างแจ้งและเนื่องด้วยท่านนายกเทศมนตรีท่านได้ขอให้ท่านได้มีหนังสือไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งที่ว่าประยุรงสาวาทท่านเป็นนักเทศองค์สำคัญเป็นนักเทศรุ่นใหม่ไฟแรงจัดพูดจาชัดถ้อยคำนำสมัยท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีรูปนี้ไงพระขวัญใจของคนทุกชนชั้นด้วยสัพทสำเนียงเสียงหวานแหววท่านเป็นพระนักแหล่สมัยก่อนเป็นพระผู้น้อยก็หวานแหววเจริญสุขสวัสดีไม่นี่เขาเรียกหวานแหววเป็นพระนักแหล่เดี๋ยวนี้อายุเยอะแล้วอารมณ์เสพบ่อยก็เป็นหวานแหววเดี๋ยวพัดเดี๋ยวเชิญเดินเข้ากุฏินะหมาหางตกนะมันกำลังล่าเริงกันเนี่ยพอเจอเจ้านายเดินหางลู่หูตูบใช่ไหมล้อเล่นไอ้ที่พูดมาเนี่ยนะฮะญาติโยมฟังอาตมาแล้วว่าเอ๊ะไปว่าท่านจุกุธรรมที่พูดมาเนี่ยเรื่องจริงนะเออเทศแหล่แล้วฮาฮือระบือลั่นท่านเทศแหล่รับนิมนต์ไทยและเทศทุกเขตขันท่านไปต่างประเทศบ่อยนี่เขาเพิ่งกลับมานะท่านปีนึงเดินทางต่างประเทศนะเมืองไทยมาหากินไม่พอไงไม่รู้สักแต่ว่าคันคลองคันนาเข้าไปรับนิมนต์ไทยเทศทุกเขตขันเหลือแต่นรกสวรรค์เท่านั้นที่ยังท่านยังไม่ได้รับนิมนต์ ท่านเจ้าคุณพระธรรมวาทีเป็นนักเทศองค์สำคัญของประเทศเป็นผู้ที่ทำรงเทศมหาชาติทำนองหลวงทำนองราชซึ่งเป็นต้นแบบท่านอยู่วัดประโยงสาวาสนะเป็นพระที่ได้รับยกย่องเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ธรรมวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์รัฐวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยดุสิตท่านได้รับถวายปริญญาเป็นด็อกเตอร์สองสาขาและก็จะมาอีกเพราะนั้นวันนี้ได้รับอรัตนาแล้วท่านเจ้าคุณมีอะไรจะปรารภและก็ขอโอกาสให้ผมร่วมสนทนาด้วยนะพระคุณเจ้าข้าน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุจินโนสุขมาวะหาติอิวาระบัดนี้อาตมภาพได้สดับธรรมมีกถาในวาระเบื้องต้นจากพระเดชพระคุณผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโนรส
2: ใกล
1: ้ๆมีราชตินนามปรากฏตามสัญญาบัตรพัดยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณเจ้าคณะเขตดุสิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครญาติโยมทั้งหลายรู้จักท่านดีในฐานะเป็นพระดาราโทรทัศน์เป็นพระรูปเดียวที่ออกทีวีมากที่สุดวันไหนไม่ได้ออกท้องอืดต่อไปออกทีวีมากแล้วน่ากลัวจะออกพัดลมออกตู้เย็นท่านในปรารภถึงความเป็นไปเป็นมาของงานซึ่งเทศบาลตำบลบางเลนร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอันมีท่านอภิวัตรเขาภูไทยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนเป็นประธานได้จัดงานนี้ขึ้นแล้วก็มีศรัทธาประสาทะอาราธนาตมภาพทั้งสองมาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นไปในธรรมนองปุจฉาและวิสัชนาหรือสั่งสนทนาธรรมซึ่งกันและกันสองธรรมาสก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านนายกและคณะกรรมการท่านผู้เกี่ยวข้องและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยมีคำที่โบราณท่านกล่าวไว้น่าคิดว่าชีวิตของคนเราทุกคนแบ่งเป็นสามระยะหรือสามช่วงคือช่วงแรกเรียกว่าปฐมวัยช่วงที่สองเรียกว่ามัชชิมวัยและช่วงที่สามเรียกว่าปัจฉิมวัยทั้งสามวัยนี้ท่านบอกว่าชีวิตจะมีคุณมีค่าต้องรู้จักทำดีให้เหมาะแก่วัยแล้วท่านก็เฉลยว่าการทำดีให้เหมาะแก่วัยนั้นคือวัยแรกให้แสวงหาวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐาน วัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาล

ซึ่งท่านทั้งหลายได้ผ่านช่วงต้นของชีวิตมาแล้วช่วงกลางของชีวิตก็ผ่านแล้วเข้าสู่ปัจฉิมวัยช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นการแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าจริงๆแล้วชีวิตกับยวดยานพาหนะก็คล้ายกันยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศที่เราได้พึ่งพาอาศัยจะมีสถานีที่สำคัญอยู่3สถานีคือสถานีต้นทางสถานีรายทางและสถานีปลายทางที่เป็นเรื่องของยวดยานพาหนะแต่ชีวิตของคนเรามีสถานีชีวิตอยู่4สถานีคือสถานีเกิดสถานีแก่สถานีเจ็บและสถานีตายเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสถานีชีวิตเกิดเป็นสถานีต้นทางแก่และเจ็บเป็นสถานีรายทางส่วนตายเป็นสถานีสุดท้ายและปลายทางซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นหลักยืนยันเอาไว้ว่าสัพเพมัจจุปรายนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของชีวิตสัพเพ สัพเพสัตตามริสันติ มรณันตังหิชีวิตังสรรพสิ่งสิ้นสุดที่วิบัติสรรพสัตว์สิ้นสุดที่ความตายแต่ตอนนี้เราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงสถานีนั้นทำอย่างไรชีวิตมองข้างหน้าจะมีหวังมองข้างหลังจะมีสุขก็ด้วยอาศัยที่เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ดำเนินชีวิตเป็นไปตามวัดทั้งสามดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีนี่ก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็เห็นจะเป็นวัดที่สามคือวัดตรปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมก็จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณมีค่าดังที่ท่านกล่าวว่าแก่ยังมีคุณค่าชรายังมีคุณภาพกายจะมีศีลสุขล้ำใจจะมีธรรมสุขเลิศถ้ามีทั้งศีลมีทั้งธรรมจะมีแต่ความล้ำเลิศต้องตามพุทธภาษิตที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นว่าธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วจะนำความสุขมาให้เทศบาลตำบลบางเลนและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอันมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนท่านอภิวัตรเขาภูไทยเป็นประธานจึงได้จัดงานขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง

0: ต้องทั้งสามวัดดังที่ได้ปรารภมาจึงขอชื่นชมอนุโมทนายินดีต่อบารมีธรรมและบารมีกรรมของทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยต่อแต่นี้ไปจะได้สั่งสนทนาปัญหาธรรมะซึ่งกันและกันตามที่ทุกท่านปรารถนาพระเดชพระคุณครับ
1: ครับ
0: เห็นกระเซาเย้าแย่ญาติโยมสนุกสนาน
1: ไม่ใช่แย
0: ่ว่านึกว่าพระมาฟังเทศเยอะ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่คิดเหมือนพระเดชพระคุณ
1: คิดว่ายังไง
0: ผมคิดว่าวันนี้ทำไมแอร์โฮสเตสมาฟังเทศมาก
1: ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
0: แล้วแอร์ที่นี่เป็นแอร์สายการบินที่น่ารัก
1: สายการบินอะไร
0: ไทยสมาย
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวสีที่โยมใส่เนี่ยนะมันสีของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยสมาย
1: ก็ถูกเลยครับก็ถูกเนี่ย
0: เอาก็ไม่ได้ว่าผิด
1: มีทั้งแอร์ผู้หญิงแล้วก็แอร์ผู้ชายแอร์ผู้ชายเขาเรียกอะไรนะผู้บริการบนเครื่องบินสจวตใช่ไหม
0: สจวต
1: ก็ถูกแล้วเนี่ยท่านคุณก็พูดไม่ผิดเดี๋ยวก็ภูมิใจสิครับ
0: โยมผู้หญิง
1: ก็เป็นแอร์ผู้บริการเดี๋ยวผู้ชายก็เป็นสจวตใช่ไหม
0: แต่ว่าแอร์รุ่นนี
1: ้เป็นยังไงครับ
0: ไม่ใช่แอร์ใหม
1: ่แอร์อะไรแอร์เก่า
0: แอร์ปัจฉิมวัย
1: ครับผู้ชายเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์ไก่ผู้หญิงเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์กี
0: ่โยมปากแบบนี้แหละที่ถูกฟ้องเรียก10ล้านน่ะปากแบบนี้แหละ
1: ไม่ใช่เดิมนะผมไม่ได้ปากแบบนี้นะ
0: อ้าวปากแบบไหน
1: แต่ผมมาเทศที่บางเลนเนี่ยสองครั้งหรือสามครั้งใช่ไหมท่านนายกใช่ไหมผมก็เปลี่ยนไปครับ
0: อ้อทำไมอ่ะ
1: ก็เปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนปากได้ด้วย
1: โยมที่นี่เขาเปลี่ยนปากแต่ผมเป็นคนพูดดีนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๋า
0: อ้อ
1: แต่เดี๋ยวนี้มาเทศที่เนี่ยปากไม่ค่อยดีเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไร
1: โยมถวายปลาร้าไปทีละ20-30กิโล
0: กลายเป็นพระปากปลาร้า
1: ครับนี่เขาเอามารอเลยนะฮะแล้วท่านคุณคิดดูสิแล้วนี
0: ่ป่าแล้วที่แล้วมานะ
1: ครับ
0: ส่งปลาร้าไปถวาย
1: ครับ
0: ส่งผักไปถวาย
1: ครับผักไสบงไสบัวนะฮะ
0: ไปเยอะว่าแต่ว่าอันนั้นมันเป็นอดีต
1: ครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันนะมีหรือเปล่าม
1: ีไหมโยมมีไหมในใครเตรียมปลาร้ามาบ้างนั่นแหละนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไป
0: ผมก็อยากจะเปลี่ยนมั่ง
1: เหรออยากเหมือนกันเหรออ
0: ยากจะเปลี่ยนมั่ง
1: ผมก็เอาไปอย่างนั้นแหละครับท่านเจ้าคุณ
0: ทำไมอ่ะ
1: เราไปขึ้นรถผมมันได้กินปลาร้าแล้วไม่ได้ปวดหัว
0: อ้อ
1: จี๊ดเลยครับ
0: โอ้ได้กลิ่นปลาร้าไม่ได
1: ้ปวดหัวจี๊ด
0: โอ้แล้วทำยังไงอ่ะ
1: กินสิครับ
0: ได้กลิ่นปวดหัว
1: ครับ
0: ผลสุดท้ายกิน
1: กินชอบ
0: หายปวด
1: หายปวดยิ่งมีหัวหอมแดงเนี่ยท่านคุณเอ้ยมะเขือไข่เต่าโอ้โห
0: นี่ถามจริง
1: ๆครับ
0: วันนี้จะมาเทศกับเรื่องปลาร้าใช่ไหม
1: ก็ไม่ใช่ก็ท่านถามคราวนี้ผมก็ความจริงผมมาเทศองค์เดียวก็สบายอยู่แล้ว
0: อ๋อ
1: โยมก็ขยันขยอนิมนต์ท่านเจ้าคุณประยูรมาเดินบอกไม่เอาผมละทัดทานหลายที
0: โอ
1: ้ผมบอกไม่เอาไม่ชอบเทศสององค์
0: เพราะเห็นแก่ตัว
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่มีเหตุผลอะไร
1: สององค์มาสลักกินแบ่งนี่ครับ
0: อืมเท่าองค์เดียว
1: สลักกินรวบ
0: โอ้ยพระอบายมุข
1: ไม่ใช่เอ้าแทนที่มาองค์เดียวใช่ไหมก็สลัดกินรวบใช่ไหมนี่มาสององค์ก็ต้องแบ่งใช่ไหมนั่นแหละ
0: มันเข้าตำราโบราณ
1: ว่า

0: ถ้าพระเดชพระคุณเทศองค์เดียว
1: ครับ
0: ท่านนายกท่านก็เป็นห่วง
1: เป็นห่วงว่า
0: อยากจะให้อยู่นานๆอยากจะให้มีโอกาสได้เป็นพระสวเหมือนกับญาติโยมบ้าง
1: สว
0: ย
1: ังไง
0: อยากให้อยู่นานๆอยู่จนกระทั่งชราภาพก่อนที่จะมรณภาพ
1: กลัวเหนื่อยว่างั้นเถอะ
0: ไม่ใช่ท่านนายกไม่ได้ห่วงเรื่องจะเหนื่อยท่านห่วงเพราะนึกถึงคำโบราณอีก
1: ว่า
0: องค์เดียวแล้วหัวหาย
1: สององค
0: ์เป็นเพื่อนม้วยถ้าสามองค์แล้วช่วยกันกลับไปได
1: ้โอ้แสดงว่ารวมกันเราตายเป็นรวมกันเราอยู่แยกหมู่เรา
0: ตาย
1: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
0: เปลี่ยนเป็นว่าร
1: วมกันเราตายเป็นหมู่
0: รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย
1: ไม่ใช่รวมกันเราตายเป็นหมู
0: ่ไม่แยกกันได้เราจะได้ตายกันเป็นหมู่หมู่
1: ไม่ใช่เขาบอกรวมกันเราตายเป็นหมู
0: ่เอ
1: ้ยแยกกันอยู่ตายทีละองค์ละองค
0: ์อ๋อและจะเอาแบบไหน
1: เอาแบบแยกกันอยู่ดีกว่า
0: ต่างคนต่างตาย
1: เออแล้วเดี๋ยววันนี้มันสบายนะนายกเขาเตรียมมาเลยวันนี้เขาแจก3ขอนะ
0: แจก3ขอ
1: นี่ที่เขาจะลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาแจก3ขออ
0: ้าวขอที่1
1: ที่เห็นเนี่ยมัน3ขอ
0: 1
1: ที่ไม่เห็น1ขอนะ
0: ครับ
1: ที่เห็น3ขอ1ไข่
0: อ๋อ1ไข
1: ่2ขัน
0: 2ขัน3
1: สีอะไร สีอะไร
0: รับรองไม่มีใครมายึด
1: อ๋อ
0: เพราะสีมันอ่อน
1: 3
0: ข้าว
1: แจก3ที่เห็นเนี่ย3ขอ
0: แจกไข่แจกขันแจกข้าว
1: นี่ที่เห็น3ขอ
0: ผมก็เห็นมีที่เดียวนี่แหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ที่อื่นไม่มีแจก3ขออย่างงี้หรอกขนาดขอแล้วยังไม่แจก
1: เหรออันนี้ขอที่เห็นนะ3ขอที่เห็น
0: ครับ
1: 1ไข่2ขัน3ข้าวมีขอหนึ่งที่มองไม่เห็น
0: หนึ่ง
1: อีกขอเดียวที่มองไม่เห็น
0: น
1: ั่
0: นเองขออะไร
1: ขอเลือกให้ผมเป็นนายกสมัยหน้านะครับท่านเจ้าคุณครับพูดอะไรมันสบายๆใช่ไหมที่เขากล่าวเปิดงานคนมันยิ้มกันบ้าง
0: ครับ
1: ยิ้มคนเรามันต้องยิ้มกันบ้างท่านเจ้าคุณ
0: ยิ้มไว้ใจสดชื่น
1: วันๆหนึ่งเนี่ยยิ้มสัก 3-4 เรื่อง
0: ยิ้ม 3-4 เรื่อง
1: ครับ
0: อ้าวยิ้มเรื่องอะไรมั่ง
1: ยิ้มให้โลก
0: 1ยิ้มให้โลก2
1: ยิ้มให้ลูก
0: ยิ้มให้ลูก3
1: ยิ้มให้ตัว
0: ยิ้มให้ตัวยิ้มให้โลกยิ้มให้ลูกยิ้มให้ตัว
1: ยิ้มให้เมีย
0: อ้าว4แล้ว
1: ยิ้มให้ผัว
0: อ้าว5แล้ว
1: ยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
0: โอ้ถ้าจะจริงเคยได้ยินโบราณท่านพูดไว้อีกแหละ
1: โบราณอีกแล้ว
0: อ้าวลูกคนโบราณคนไม่โบราณเนี่ยมีลูกไม่ได้โบราณนี่แสดงว่าต้องเกิดมานานแล้ว
1: โอ้เกิดมานานแล้ว
0: ยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคารูปร่างงามโสภาเป็นเสน่ห์แก่ปวงชน
1: ครับ
0: ท่านจึงบอกว่ายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสจะให้ดีได้ให้ยิ้มทุกวันแต่อย่าเผลอยิ้มทั้งวันนะถ้ายิ้มทั้งวันเนี่ยไม่สบายแง่ๆแล้วแต่ยิ้มทุกวันยิ้มอย่างที่ท่านเจ้าคุณว่าน่ะยิ้มให้โลก
1: คือตื่นมาท่านคุณพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกตัวปุ๊บยิ้มสักก่อนยังไม่ตายเว้ย
0: อ๋อรำพึงด้วย
1: รำพึงจะยังไม่ตายแสดงว่านะบุญรักษาคุณพระคุ้มครอง
0: ครับ
1: นี่ยิ้มไปบางคนตื่นมาไม่ยิ้มท่านเจ้าคุณ
0: ทำไมอ่ะ
1: โอ้ยโอ้ย
0: อะไร
1: มีแต่เสียงอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: เสียงอัปมงคลตื่นมาต้องยิ้มให้โลกสักครั้งเราจะได้ดูโลกอีกนานแสดงว่าบุญยังรักษาพระยังคุ้มครองอยู
0: ่หัวใจมีความสุข
1: มีความสุขพอยิ้มให้โลกแล้วพอเจอลูกก็ยิ้มให้ลูกตื่นแล้วลูก

0: นะหิวหรือยังอะไรถามดีๆไม่ใช่ตื่นมาเปิดมันต้องเปิดปากด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เปิดปากด้วยการด่าลูก
1: เออ
0: บางคนเปิดปากบ้านเนี่ยด่าลูกแช่งลูก
2: ต้องเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิต
0: ครับ
2: ไม่ใช่เริ่มต้นชีวิตด้วยทุพภาษิต
0: ครับคนโบราณเนี่ยเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิตจริงๆท่านคุณ
2: ตื่นขึ้นมาก็
0: ตื่นขึ้นมา
2: หวานขานเพราะ
0: บ้วนปากแล้วสวดมนต์คือบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเขาเอามนต์ล้างปากนะผมบอกว่าตื่นมาแต่ละวันเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปาก
2: ครับ
0: เอาหยาดเหงื่อแห่งความลำบากล้างความจนเอากิเลสของคนหลายๆคนมาชำระกิเลสเราตื่นเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปากสวดมนต์ซะและอย่าไปสาบแช่งลูกหลานนะท่านคุณ
2: โอ้เสียงสาบแช่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเสียงอัปมงคล
0: เป็นประกาศิษย์ของพระพรห
2: ม
0: บ้านที่เขาจะรวยๆกันเนี่ยท่านผู้ชมจำว่าเขาตื่นมาเขาให้เขาขอพรให้ลูกหลานให้ลูกเมียให้ลูกผัวแล้วพอลูกนะหลานลูกเมียลูกผัวจะไปไหนมาไหนเขาจะประสาทพรให
1: ้โ
0: อ้เดินทางด้วยสุขภาพนะไปเรียนหนังสือขอให้มีปัญญาดีร่ำรวยนะลูกนะ
2: โอ้ถ้าไปทำมาหากิน
0: ก็ขอให้ประสบความเจริญรุ่งประสบความสำเร็จได้เงินได้ทอง
2: ที่เขาบอกว่ามาให้มีชัยไปให้มีโชค
0: ครับ
2: โชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับ
0: โชคดีมีทรัพย
2: ์ทั้งขากลับขาไป
0: นี
2: ่โชคดีมีชัยไม่มีภัยไม่มีโรคโชคดีมีโชคไม่มีโรคไม่มีภัย
0: ครับขอให้พรกันญาติโยมที่เจริญเจริญเนี่ยลูกพ่อแม่เขาไม่เคยแช่งเขานะ
2: ปู
0: ่ย่าตายายไม่เคยแช่งไอ้คนจนเนี่ยตื่นมาเนี่ยนะเริ่มแล้วอยากให้ลูกฉลาดแต่ด่าลูกไอ้โง่
2: โ
0: ง่
2: เดี๋ยวเวลาด่าไอ้โง่เนี่ยหันหน้าไปทางอื่นได้ไหมทำไมถึงจ้องเพ่งมาทางผมเหลือเกินเนี่ย
0: เทศกับท่าน
2: ทำไม
0: บางคนบอกด่าไอ้โง
2: ่
0: แต่อยากจะให้ลูกฉลาดแล้วเด็กมันจะฉลาดคนโดนด่าว่าโง่มันจะฉลาดไหมท่านที่คุณ
2: มันโดนคำสาปจะตั้งแต่แรก
0: ไปไหนมันก็โง่หมดไอ้แหนทำไมขี้เกียจไอ้เนี่ยไอ้ขี้เกียจน้ำจะขยันไหมนะ
2: บางทีไม่ใช่ไอ้โง่ไอ้ขี้เกียจอย่างเดียวนะ
0: อะไรอ่ะ
2: ไอ้ควายไอ้ควาย
0: ไม่ใช่เท่านั้นนะไอ
2: ้ทำไมเสียงมันหายไปไหนแล้วน่ะ
0: ลองสิ
2: ลองไอ้ควายเขาดี
0: ลองไอ้ควายใหม่สิลองสิเอา
2: โอ้
0: ไม่จะตีกิน
2: นี่มันเลยไปแล้วนะ
0: ไม่จะตีกินตะกี้บอกไป
2: เลยไปแล้วเลยไปแล้ว
0: เล่นถ้าเต็มที่อีควาย
2: เลยไปแล้วเลยตรุษจีนแล้ว
0: เหรอทำไมอ
2: ่
0: ะ
2: อ้าวตรุษจีนนี่ยกย่องเรียกอาเฮีย
0: อาเฮีย
2: เลยแล้วนี่สงกรานต์แล้ว
0: เพราะฉะนั้นตื่นมาแล้วท่านคุณนะยิ้มให้ลูก
2: ครับ
0: ยิ้มให้ตัวเรานี่มีอายุขนาดนี้ฐานะขนาดนี้ยิ้มมันไว้เถอะครับว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราเลี้ยงตัวเองมาเนี่ยยิ้มให้ตัววันนี้จะทำอะไรบ้างสามกรรม
2: หนึ่ง
0: กรรมกิจ
2: สอง
0: กรรมบท
2: สาม
0: กรรมฐาน
2: อ๋อ
0: กรรมกิจมีหน้าที่การงานอะไรพอทำได้ทำ
2: โอ้ไม่ละเลยต่อหน้าที่
0: ครับกรรมบทเดินทางของการบุญกุศลนับแต่รักษาศีลทำบุญทุนทานไปกรรมฐานก็สวดมนต์ไหว้พระไปอย่างนี้ก็มีความสุข
2: โอ้ชีวิตจะงดงามต้องปฏิบัติสามกรรมให้ได
0: ้มีกรรมกิจไม่ทำหรือละไปมันก็เป็นอะไรครับอากูลใช่ไหม
2: เขาเรียกว่ามีหน้าที่ไม่รู้หน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
0: ่ครับ
2: ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะเสียศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ถ้ามีหน้าที่รู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรม
0: หน้าที่เนี่ยงานเนี่ยมันมีสองงานท่านทุกคน
2: อ๋อมีสองงานอีก
0: ครับ
2: เอางานอะไรบ้าง
0: งานอาชีพกับงานอาสาง
2: านอาชีพกับงานอาสา
0: ครับทำให้มันดีงานอาชีพหมายความว่าเรามีอาชีพอะไรเราก็ทำของเราไปอย่าไปบ่น

0: สองงานอาสาผมเห็นคนบางคนเนี่ยท่านตะกี้เนี่ยเพื่ออปปรใช่ไหมท่านนายกมันมาเนี่ยมันไม่ได้ตังค์นะมันไม่ได้ตังค์แต่ทำไมมันมาตั้งแต่เช้ามันกวาดนู่นกวาดนี่แล้วหน้าตามันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เงินนะ
1: เขามีจิต
0: เขามีจิตอาสาคือจิตสาธารณะ
1: ครับ
0: ไฟไหม้ที่ไหนไอ้พวกนี้ก็ทิ้งลูกทิ้งแม่ทิ้งเมียไปกลางค่ำกลางคืนเอางูขึ้นบ้านมันไปไหม
1: ไป
0: มันไปหมดท่านเจ้าคุณโจรขโมยบ้านเสาโทรทัศน์ล้มเพื่อคนมีใจอาสาเดี๋ยวงานศพวัดนู้นแหละไปยืนโบกอยู่นั่นแหละท่านเจ้าคุณใครเคยให้เครื่องดื่มบำรุงกำลังมันสักขวดไหมไม่มีนะ
1: มี
0: ฮะ
1: มี
0: ใครอ่ะ
1: ที่บางเลนนี่แหละ
0: เหร
1: อที่เทศบาลตำบลบางเลนนี่แหละ
0: เขามาโบกรถเนี่ยไอ้หนูเฮ้ยเพื่อแกเอาไปสัก400ไว้ให้หลายคนไปซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังมามันจะชื่นใจ
1: นี่เขาเรียกว่าให้กำลังใจ
0: ครับ
1: กำลังใจเป็นที่ไร้ตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อผู้ให้และผู้รับ
0: ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมเกิดมาเนี่ยกรรมกิจกับกรรมบทก็ทำบุญทำกุศลไปกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระไป
1: โอ้จิตใจจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่าน
0: ครับนี่เขาเลยยิ้มให้ตัวยิ้มให้เมียยิ้มให้เมียคือถ้าเมียเจอหน้าเมียเนี่ยต้องยิ้มให้เมีย
1: ครับ
0: ถ้าเมียตื่นก่อนพูดยมผู้ชายตื่นทีหลังก็เดินมาหาเมียอ้าวเป็นไงบ้างตื่นก่อนแล้ววันนี้เหนื่อยสินะมีให้กินบ้างล่ะแล้วก็ดึงเอามือล็อกคอมาจูบสักฟอดหนึ่ง
1: โอ้แนะนำดี
0: อ้าว
1: เดี๋ยวที่ว่านี่เมียตัวหรือเมียชาวบ้าน
0: ก็แนะนำคนไทยฝรั่งเขาจูบเมียตอนเช้า
1: อ๋อ
0: ไอคนไทยมันตบเมียตอนเช้า
1: แน่
0: อ้าวจริงๆท่านเจ้าคุณเราเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยทักเมียดีๆเป็นไงเหนื่อยไหมต้องพูดแล้วไม่เหนื่อยแล้วอย่ามายุ่ง โอ้ทนเหนื่อยหน่อยนะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง จุบหน้าผากสักฟอดหนึ่งจุบเช้าๆดีครับ
1: ทำไม
0: หน้ามันเค็มดี
1: แหมรู้สึกจะเชี่ยวชาญไปหมดเนี่ย
0: จริงๆ
1: พูดยังก็เคยเนี่ย
0: ไม่ใช่เคยเห็น
1: เคยเห็น
0: ไอ้คนผู้ชายไทยนี่แปลกเนี่ยผู้ชายไทยที่นั่งนั่นแปลกท่านทุกคนเมียตัวเองไม่ค่อยยิ้มให้หรอก
1: ชอบยิ้มให้เมียชาวบ้าน
0: เมียชาวบ้านเดินผ่านมาไปไหนแต่งตัวสวยนะแกนะพอหันมาเมียหันมาดูเมียตัวเองแล้วแกมายืนทำไมเนี่ยไปไอ้พศนี่น่าเกลียดนะผู้ชายไทยอ่ะผู้หญิงก็เหมือนกันตื่นเช้ามาก็ยิ้มให้ผัวใช่ไหมพอยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
1: นี่เขาเรียกว่ายิ้มให้คนรัก
0: ครับเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยที่ท่านประธานในพิธีเขาบอกพูดถึงยิ้มรับคุยกันมีความสุขสำคัญที่สำคัญที่สุดคือว่า ที่ผมทิ้งประเด็นเอาไว้ว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้วนะเขากำหนดอายุเท่าไหร่แล้วผู้สูงอายุเนี่ย
1: 60ขึ้นไป
0: 60ขึ้นไป
1: ครับ
0: นะท่านเจ้าคุณอายุเท่าไหร
1: ่ใกล้แล้ว
0: ฮะ
1: แต่ท่านเจ้าคุณนะจะมีเงินเดือนแล้ว
0: อะไร
1: จะมีเงินเดือนแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: อ้าวอายุเข้า60
0: ว่าเลยเฉยไป
1: ไม่ยอมรับซะอีกแล้ว
0: ผมไม่แก่ขนาดนั้นหรอก
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมแก่เพราะเมื่อวานวันเดียว
1: อ๋อแกก็เมื่อวานวันเดียวว
0: ันเดียว
1: แค่นั้น
0: เท่านั้นเองใครก็ถามอายุนะท่านยายอายุเท่าไหร่นะอย่าไปตอบเขานะแกก็เมื่อวานวันหนึ่งว่ะ
1: ท่านเจ้าคุณ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยถามว่าอายุเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ท่านเจ้าคุณบอกว่าตอนนี้ใกล้หลักสี่ต่อมาเคยถามอีกบอกว่าเลยหลักสี่ต่อมาถามอยู่ตอนนี้เลยดอนเมืองแล้วเมื่อไม่กี่วันมีโยมถามเห็นบอกว่าอาตมาเนี่ยถึงอยุธยาแล้ว
0: เหร
1: อนี่แสดงว่าเข้าเลข6
0: เลข6
1: จะมีเงินเดือนแล้ว
0: แต่6กระดกเป็น9ได้
1: ล่างหรือบนเนี่ย
0: คิดเอาเองคิดเอาเอง
1: อ๋อ

0: พราะเลข6กระดกเป็น9ได
1: ้อ้อมันกลับกันได้
0: กลับกันท่านเจ้าคุณครับ
1: ครับ
0: ที่ได้กล่าวไว้ว่า1วัดวาอาราม
1: ครับ
0: 2
1: วัฒนธรรม
0: 3วัตรปฏิบัติ
1: ครับ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุน

0: กันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ออกแบบชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่การออกแบบบนกระดาษนะคะแต่ว่าเป็นการเอาตัวเองออกไปสู่โลกกว้างไปเรียนรู้ไปทดลองทำอย่างแท้จริงการเข้าใจตัวเองสำคัญการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดก็สำคัญแต่สุดท้ายการคิดด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองออกไปเรียนรู้จะไม่เป็นประโยชน์ในการออกแบบชีวิตเลยขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการดีไซน์ thinking จึงไม่ใช่การคิดนะคะแต่ว่าเป็นขั้นตอนของการลงมือทำหรือว่า hand นั่นเองนะคะเป็นขั้นตอนของการลงมือเรียนรู้ทดลองทำแล้วก็หาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่เราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะในบทนี้นะคะพี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆ ออกแบบการทดลองให้กับตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็หาวิธีการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะพี่หมอปิงได้มาแลกเปลี่ยนให้เราฟังถึงความสำคัญของการออกแบบการทดลองต่างๆในชีวิตนะคะในบทนี้พี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆเข้าใจวิธีการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตได้มากขึ้นผ่านกระบวนการดีไซน์ thinking นั่นเองนะคะกระบวนการดีไซน์ thinking ถ้าเราพูดถึงการทดลองเราจะใช้คำว่าการสร้างโปรโตไทป์หรือว่าการสร้างต้นแบบของชีวิตการสร้างต้นแบบคือยังไงนะคะคือการที่เราพยายามออกแบบการทดลองเล็กๆเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยากจะลองทำเนี่ยตอบโจทย์เราจริงหรือเปล่ามีมุมมองไหนบ้างที่เชื่อมโยงกับความชอบหรือมีอะไรที่ทำให้เราสามารถค้นพบแล้วก็เจอตัวเองได้มากขึ้นไหมว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรหลักการสำคัญในการสร้างต้นแบบชีวิตหรือว่าโปรโตไทป์ในมุมของกระบวนการดีไซน์ thinking เนี่ยคือการทดลองทำคำว่าทดลองทำหมายถึงยังไม่ต้องสมบูรณ์แบบ 100% ไม่เหมือนกับการลองทำแบบเต็มตัวแต่การทดลองทำเล็กๆเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราตั้งใจทดลองแล้วก็วางแผนไว้ตัวอย่างของการทดลองทำนะคะที่พี่เมย์นึกออกง่ายๆเลยก็คือการฝึกงานนั่นเองการฝึกงานหรือการทำอินเทอร์นชิพเนี่ยเป็นโอกาสเล็กๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิชาชีพที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องสมัครเต็มเวลาเป็นพนักงาน full time แต่ว่าการทำ internship เล็กๆน้อยๆการฝึกงานทำให้เราสามารถเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะงานแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอาจจะอยากทำในอนาคตรูปแบบงานชีวิตประจำวันแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอยากจะมีประสบการณ์

การตื่นมาทำงานทุกวันนะคะการทำอินเทอร์ชิพเป็นการทดลองเล็กๆเพราะว่าถึงไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าชอบก็เป็นข้อดีทำให้เรารู้ว่าเราอาจจะอยากที่จะทำงานนี้ต่อสามารถต่อยอดอาชีพนี้ในอนาคตเป็นงานประจำก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้ว่าอาชีพนั้นไม่ใช่ก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้ที่ไม่ตอบโจทย์มีตรงไหนหรือเปล่าในอาชีพนี้ที่เรายังไม่ชัดเจนการลองแบบนี้จะได้ทั้งฟีดแบ็กให้กับตัวเองว่าชอบหรือไม่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้เราได้คำถามมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วมีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องไปค้นคว้าหาคำตอบเพิ่มค่ะเสน่ห์ของการโปรโตไทป์หรือว่าสร้างต้นแบบในกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งคือทำให้เราได้เรียนรู้โดยที่เราไม่ได้เจ็บตัวเยอะนะคะหลักการง่ายๆที่พี่เมย์คิดว่าอาจจะเป็นแนวทางให้น้องๆในการออกแบบการทดลองหรือว่าสร้างโปรโตไทป์เนี่ยมีด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะคะเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น 3R นะคะ R นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปทำความรู้จักแต่ละ R กันนะคะR ที่หนึ่งนะคะคือ rough นะคะ R-O-U-G-H rough ความหมายก็คือคร่าวๆนั่นเองนะคะคร่าวๆหมายถึงการที่เราเข้าไปเรียนรู้จากประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% เช่นอาจจะไม่ใช่งาน full time แต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่เกิดการร่วมประสบการณ์ที่ชัดเจนมากพอที่อาจจะทำให้เราพอเห็นภาพเนื้องานนั้นมากกว่าการฝึกงานระยะสั้นนะการเข้าชมรมที่ทำให้เราเข้าใจเนื้องานบางอย่างหรือว่าประสบการณ์บางอย่างมากขึ้นอาจจะพอทำให้เราเห็นภาพแล้วก็ได้ร่วมประสบการณ์โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องเข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบประสบการณ์คร่าวๆตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนื้องานมันเป็นยังไงมีตรงไหนบ้างหรือเปล่าที่เราอาจจะไม่เห็นถ้าเราแค่คิดเป็นไอเดียเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ไปทดลองทำนะคะอันที่2นะคะคือ write เนาะ R-I-G-H-T write write หมายความว่ายังไงหมายความว่าในการทดลองเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นด้วยการมีคำถามในใจก่อนว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรเช่นถ้าพี่เมย์อยากจะเป็นหมอคำถามที่พี่เมย์มีอาจจะเป็นว่าเอ้ยจริงๆเราเจอคนเสียชีวิตเจอเลือดนี่เรากรี๊ดสลบหรือเปล่าเนาะถ้ามันเป็นคำถามแบบนี้เนี่ยเราคาดเดาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราร่วมประสบการณ์ด้วยการเอาตัวเองไปอยู่ในหน้างานที่ทำให้เราได้เห็นสถานการณ์แบบนั้นประสบการณ์แบบนั้นแล้วมันเกิดฟีดแบ็กกับตัวเองว่าเราได้คำตอบกับคำถามที่เรามีหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเห็นเรารู้สึกเกิดแรงบันดาลใจในการได้ช่วยชีวิตคนอื่นเปรียบเทียบกับเจอแล้วกลัวเจอแล้วมันเป็นความหดหู่มันก็อาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ทำให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าคำถามที่เรามีเราได้คำตอบนั้นจากประสบการณ์นั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการออกแบบการทดลองต้องออกแบบเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ที่ทำให้เราได้คำตอบที่เราตั้งไว้ว่ามีอะไรที่เราอยากรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นั้นและการทดลองนั้นให้คำตอบกับคำถามนั้นหรือเปล่านะคะอันสุดท้ายนะคะคือ rapid เนาะ rapid R-A-P-I-D rapid หมายถึงเร็วนั่นเองนะคะการทดลองไม่ได้ใช้เวลา5ปี6ปี10ปีนะคะอาจจะใช้เวลา1เดือน2เดือน4 5เดือนช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็รีบปรับทันถ้าเรารู้เร็วว่าเส้นทางนี้แนวทางนี้ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเรามันก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยเรารีบเปลี่ยนทิศดีไหมหรือว่าแบบเฮ้ยใช่เลยทางนี้เป็นทางที่เราอยากจะต่อยอดต่อก็จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของการทดลองได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น 3R เนาะ rough คร่าวๆนะคะรีบทำรีบเรียนรู้ในแบบที่ยังไม่ต้องสมบูรณ์มาก write คือออกแบบให้ได้คำตอบกับโจทย์ที่เราตั้งไว้และสุดท้าย rapid คือรีบปรับทิศทางให้เร็วที่สุดถ้าการทดลองที่1ได้คำตอบแล้วลองสร้างการทดลองที่2เพื่อที่จะทำให้เรายิ่งเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะบางครั้งตัวอย่างของการทดลองนะคะอาจจะมาในรูปแบบของงานอดิเรกก็ได้นะคะพี่เมย์มีเพื่อนที่ทำงานประจำเป็นสถาปนิกเนาะแต่ว่ามีความชอบในการแบบวาดรูปลายเส้นมากๆเลยนะคะเขาก็ไม่แน่ใจว่างานนี้จะเป็นงานที่เขาอยากจะทำหรือเปล่าและจริงคิดไม่ออกเลยซ้ำอะว่าจริงๆการชอบวาดรูปลายเส้นเนี่ยมันจะนำไปสู่อาชีพหรือว่าการสร้างเส้นทางหารายได้ในชีวิตยังไงนะคะเขาก็เริ่มต้นจากการวาดสนุกๆนี่แหละเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะไปวาดรูปลายเส้นตามที่ต่างๆเนาะแล้วก็โพสต์ลงFacebook แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบกันวาดแบบนี้เรื่อยๆหรือเปล่านะคะพอเรียนรู้ว่าตัวเองชอบก็เริ่มวาดอะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะแบบไปวัดก็ไปวาดลายเส้นไปตึกต่างๆก็ไปวาดลายเส้นวัดต่างๆนะคะเริ่มได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีความสุขเนาะการที่ได้วาดแบบนี้เรื่อยๆเนาะ

พยายามหาทางว่าเอ๊ะแล้วจริงๆความชอบตรงนี้มันแปลงเป็นอาชีพได้หรือเปล่าเริ่มปริ้นรูปที่วาดขายบนคาร์ดต่างๆในช่วงปีใหม่เนาะเป็นการ์ดอวยพรนะคะแล้วก็เริ่มขายเล็กๆน้อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มเห็นโอกาสในการต่อยอดว่าเอ้ยจริงๆรูปที่เราวาดเนี่ยมันไปเป็นรูปบนแพคเกจจิ้งของแบรนด์ต่างๆได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆหรือว่าเป็นแม้กระทั่งเป็นแบบลายเส้นบนเครื่องนอนผ้าห่มนะคะกลายเป็นการขายลายเส้นของตัวเองให้กับธุรกิจที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะแต่ว่ามันเริ่มต้นจากจุดมากเลยค่ะน้องๆเริ่มต้นจากการที่เราชอบวาดรูปแล้วก็ลองดูก่อนว่าเฮ้ยเราอยากจะชอบวาดอย่างนี้ไปเรื่อยหรือเปล่านะคะพอชัดเจนก็ค่อยๆเริ่มหาโอกาสว่าจริงรูปวาดของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างเอ๊ะแล้วมันจะเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจได้ไหมการเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้ใช้เวลานานนะอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 ปีแต่ว่าระหว่างทางมันมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลามันเร็วนะคะมัน rapid แล้วก็มันมีมุมที่ทำให้เราได้คำตอบด้วยว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไปเรื่อยๆไหมหรืออยากทำแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบแบบนี้เริ่มต้นเล็กๆก่อนได้ไม่ต้องออกแบบให้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อยากให้เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเพราะว่าก้าวเล็กๆนี่แหละจะทำให้เราสามารถได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละก้าวค่ะหากน้องๆเริ่มเห็นแนวคิดของโปรโตไทป์ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าเราจะใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตยังไงกันค่ะตัวอย่างของความตั้งใจที่เรามักจะมีอย่างแรงกล้าแล้วมักจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเช่นเราจะคุมหวานไม่ทานน้ำตาลนะคะเราจะออกกำลังกายมากขึ้นต่อไปนี้จะวิ่งให้ได้วันละ5โลนะคะหรือว่าเราจะอ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มนะคะเหล่านี้มักจะเป็นความตั้งใจที่เรามีแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่เอ๊ะไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยนะคะเราตกมาตายทำไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้ค่ะแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปในประสบการณ์ของตัวเองพี่เมย์เป็นคนนึงแหละที่บางทีเราตั้งใจทำอะไรไว้ตอนต้นปีเนี่ยเรามักจะตกมาตายระหว่างทางเนาะอาจจะเริ่มไปได้สัก1อาทิตย์หรืออ่ะให้เต็มที่1เดือนเนาะสักพักนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะที่เราตั้งใจไว้เริ่มไม่ได้เป็นแบบที่คิดแล้วแผนเราก็ล้มไปแล้วเราก็จะมาคิดแผนใหม่ตอนปีถัดไปหรือว่าเวลาที่เรามีโอกาสได้รีเฟคตัวเองแล้วก็วางแผนชีวิตนะคะเหตุผลที่แผนการทดลองเหล่านี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะ2เหตุผลค่ะเหตุผลที่1 นะคะคือแผนไม่ชัดเจนไม่มีรายละเอียดว่าเราจะลองทำอะไรบ้างค่ะเช่นอยากจะลดน้ำหนักแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าจะลดอย่างไรเนาะมีแต่ what แต่ว่าไม่มี how เนาะอยากที่จะอ่านหนังสือมีความรู้เยอะๆนะคะอยากจะอ่านหนังสือมากขึ้นแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งนั้นอย่างไรเราจะอ่านหนังสือแบบไหนเราจะอ่านบ่อยแค่ไหนนะคะเมื่อมีแต่ what ว่าจะทำอะไรแต่ไม่มี how มันเหมือนเราไม่มี action plan เนาะมันทำให้เรามีแต่เป้าแต่ว่าไม่ได้ออกแบบสเต็ประหว่างทางว่าเราจะไปถึงเป้านั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องๆ ออกแบบการทดลองสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องลงไส้ด้วยเนาะลงรายละเอียดด้วยว่าในการทดลองนั้นเพื่อให้มันเกิดอย่างที่เราคิดมันจะต้องมีแอคชั่นไอเทมหรือว่าสิ่งที่จะต้องทำที่เป็นอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งคือต้องออกแบบไส้ขั้นตอนกระบวนการที่จะไปถึงเป้าที่เราออกแบบด้วยอันที่สองนะคะนอกจากแผนที่ไม่มีแอคชั่นแพลนหรือว่ารายละเอียดว่าจะไปอย่างไรแล้วเนี่ยแผนที่ทำให้เราตกม้าตายคือแผนที่ใหญ่เกินไปใหญ่เกินตัวแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้จริงยกตัวอย่างเช่นปีใหม่ปุ๊บเปิดมาบอกเลยว่าเดือนนี้จะลดน้ำหนักให้ได้3โลนะคะมันอาจจะดูเป็นเป้าที่เราอยากได้เนาะแต่ว่าบางครั้งการที่จะลดน้ำหนักทันทีในเวลาสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยากแล้วพอเราไปได้ไม่ถึงเป้าที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ท้อก็รู้สึกว่ามันไกลเกินตัวนะคะเราอยากจะเรียนรู้อ่านหนังสือมากขึ้นบางคนก็บอกเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวจะอ่านหนังสือให้ได้อาทิตย์ละเล่มเลยนะคะอาทิตย์ละเล่มมันอาจจะยากเกินไปมันอาจจะเยอะเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่เคยเริ่มต้นอ่านเป็นนิสัยมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกแบบการทดลองได้สิ่งสำคัญคือการสร้างก้าวเล็กๆในการทดลองบางทีเราเรียกสิ่งนี้ว่า baby step คือก้าวเล็กๆของทารกนะคะยังไม่ต้องก้าวใหญ่มากเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มแต่ว่าเราจะออกแบบก้าวเล็กๆได้ยังไงเช่นถ้าเราจะไม่อ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะโอ้มันเกินนิดนึงเนาะก้าวเล็กๆอาจจะเอาวันละ3หน้าก่อนไหม
ถ้า3หน้ายังไม่ได้วันละ1หน้าก่อนไหมอย่างน้อย1หน้าอาจจะทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราติ๊กถูกได้ละ ว่าเราทำตามได้อย่างที่เราตั้งใจแล้วค่อยเพิ่มสเต็ปของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะการทดลองแบบนี้สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความคืบหน้าในการพัฒนาตัวเองนะคะยกตัวอย่างการทดลองที่อาจจะเชื่อมโยงกับการออกแบบชีวิตเนาะบางทีเราบอกว่าอุ๊ยเราอยากที่จะเรียนรู้อาชีพใดอาชีพหนึ่งมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะแบบตั้งใจเลยอยากทำยูทูบเบอร์นะคะโอ้เดี๋ยวเราจะวางแผนแล้วว่าเราจะทำคลิปของตัวเองเนาะเราจะลองเอาตัวอย่างคลิปไปโชว์ให้เพื่อนดูเปิดชแนลของตัวเองเป็นแผนที่ดู make sense แล้วก็อาจจะเป็นแผนที่ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะแต่การที่เราจะอยู่ๆสร้างคลิปขึ้นมาอันนึงก็คงจะต้องใช้ทรัพยากรมากมายมันอาจจะเป็นแรงต้านแล้วก็อุปสรรคที่ทำให้การทดลองนั้นไม่เกิดได้ซ้ำนะคะก้าวเล็กอาจจะเป็นแค่การเข้าไปคุยกับเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เรียนรู้จากเขาก่อนว่าแบบเฮ้ยทำแล้วเป็นไงทำแล้วชอบเปล่าถ้าเราอยากเริ่มเราต้องทำไงดีใช้กล้องมือถือก่อนได้ไหมลองเทสง่ายๆถ่ายขำๆในสตูดิโอหลังบ้านฉากที่บ้านเองก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้แล้วก็ทำให้การทดลองนั้นเป็นก้าวที่ใหญ่ขึ้นนะคะอีกตัวอย่างนึงที่อาจจะทำให้เห็นภาพนะคะเคยได้ยินน้องๆหลายคนบอกว่าโอ้อยากจะมีธุรกิจของตัวเองอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองอยากจะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะคะบางทีเราเห็นคนเปิดร้านกาแฟเยอะมันก็จะแบบโอ้ยดูเท่จังเลยมีร้านสวยๆเป็นของตัวเองเนาะคำถามที่เราอาจจะมีก็คือเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะต้องเป็นเจ้าของร้านจริงๆมีร้านเป็นของตัวเองเราจะชอบประสบการณ์นั้นหรือเปล่านะคะเราอาจจะไม่ต้องออกแบบการทดลองด้วยการไปเปิดร้านจริงๆใช้ทุนในการเปิดเนาะแต่มันอาจจะเริ่มต้นด้วยหลักการ right rough แล้วก็ rapid ด้วยการหาวิธีการง่ายๆที่อาจจะทำให้เราได้ร่วมประสบการณ์มากขึ้นเช่นถ้ามีญาติเปิดร้านกาแฟอยู่อาจจะขอไปติดตามฝึกงานกับเขาอาจจะเห็นงานทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆงานร้านกาแฟเนี่ยไม่ใช่มีแค่การแต่งร้านสวยๆอย่างเดียวต้อนรับลูกค้าเนาะแต่ว่าอาจจะมีงานหลังบ้านที่ปวดหัวเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการหาพนักงานการคุมพนักงานการจัดทรัพยากรการสั่งของสิ่งเหล่านี้เราชอบหรือเปล่าเนาะเราได้คำตอบกับคำถามใหม่ๆเหล่านี้ไหมแล้วสุดท้ายการเรียนรู้ระยะสั้นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราได้คำตอบอะค่ะว่าจริงๆเราอยากเปิดร้านแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะเริ่มลงทุนลงแรงออกแบบการทดลองที่มันใหญ่ขึ้นอาจจะเริ่มเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะทำให้เราเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เปลี่ยนเข็มทิศของตัวเองได้ทันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่1ลงรายละเอียดของแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนอันที่2คือแอคชั่นแพลนหรือสิ่งที่จะทำเหล่านั้นต้องไม่เป็นก้าวที่ใหญ่เกินไปเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนเราไปก้าวที่ใหญ่ขึ้นได้แต่ว่าก้าวแรกถ้ามันเป็นก้าวเล็กๆมันจะทำให้เรามีโมเมนตัมมีกำลังใจเกิดการเรียนรู้ที่จะดีไซน์ก้าวที่ใหญ่ต่อไปได้ค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถออกแบบการทดลองได้ง่ายขึ้นนะคะพี่เมย์ได้ทำเวิร์กชีตอันนึงขึ้นมาเนาะตั้งชื่อว่าเป็น Live Prototype Worksheet นะคะคือเวิร์กชีตสำหรับการสร้างต้นแบบชีวิตนั่นเองนะคะเราอาจจะมีคำถามอยู่ค่ะว่าเอ้ยจริงๆเราอยากจะรู้อะไรเนาะเช่นเราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์มากเลยอยากจะรู้มากเลยว่าจริงๆอ่ะเราชอบงานนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราตั้งกับตัวเองเราอาจจะเริ่มคิดต่อได้ว่าเพื่อให้ได้คำตอบสำหรับคำถามนี้เนี่ยจริงๆเราทำอะไรได้บ้างทั้งเรื่องที่หนึ่งอาจจะเป็นการไปเข้าชมรมโปรแกรมมิ่งโคดิ้งที่โรงเรียนไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรแต่มันดูเท่มากเลยอยากจะรู้จักมากขึ้นอาจจะเริ่มจากการเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมของคนที่ทำเรื่องนี้เราจะได้เริ่มเห็นวิธีการทำงานเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นมากขึ้นอาจจะได้เจอคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นเหมือนคนคนนี้หรือเปล่าอยากจะอยู่ในสังคมแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือทางเลือกที่2อาจจะบอกว่าเฮ้ยอยากจะรู้จังเลยว่าการทำงานแบบนี้นั่งทำโคดิ้งเป็นประจำเขียนโปรแกรมเนี่ยมันสนุกหรือเปล่าแต่ว่าเราอาจจะยังเป็นนักเรียนอยู่อะไม่รู้ว่าจะมีใครมาจ้างเราไปทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเราอาจจะอาสาทดลองเขียนโปรแกรมให้กับงานเพื่อสังคมเล็กๆน้อยๆเนาะงานที่เขาอาจจะรับจ้างทำฟรีด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าทำให้เราได้ประสบการณ์ได้สร้างโปรเจกต์ของตัวเองได้ลองทำโปรเจกต์จริงๆแล้วก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบเอ๊ะเราชอบงานแบบนี้หรือเปล่าเป็นต้นนะคะทางเลือกที่3นะคะอาจจะไม่ถึงขั้นลงมือลงแรงทำโปรแกรมมิ่งเองเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นการเข้าไปเรียนรู้งานนะคะกับคนที่ทำงานนี้อยู่เป็นประจำเนาะอาจจะเข้าไปฝึกงานไปขอสังเกตการทำงานขอเป็นลูกมือนะคะการทดลองแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางนึงที่ทำให้เราได้คำตอบเหมือนกันว่าเราอยากจะทำอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเปล่าค่ะ

การที่น้องๆจะคิดทางเลือกเหล่านี้ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยตั้งคำถามแล้วก็ช่วยคิดนะคะกับคำถามที่มีว่าน้องๆอยากจะค้นหาตัวเองอยากจะรู้จักตัวเองยังไงอยากจะได้คำตอบกับคำถามที่ตัวเองมีในเรื่องอาชีพต่างๆอย่างไร

คุณพ่อคุณแม่ช่วยออกแบบทางเลือกได้เนาะเราอาจจะออกแบบในมุมที่ไม่ได้เหมือนเราเอาคำตอบไปยัดให้กับเขานะคะแต่ว่าอาจจะช่วยตั้งคำถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าอยากจะได้คำตอบเนี้ยเราไปทำอะไรได้บ้างนะคะอาจจะบอกว่าเอ้ยเข้าชมรมได้เอ้ยแล้วทำอะไรได้อีกมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นการที่ถามเขาว่าเขาทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้อีกนะคะมีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นทางเลือกเราเองอาจจะเห็นโลกนี้มาเยอะกว่าเขาอาจจะเห็นตัวอย่างมีทรัพยากรต่างๆคนรอบตัวที่ช่วยเขาได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องๆรู้สึกไม่ตันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทางเลือกเป็นของเราเนาะเราออกแบบได้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยบริบทรอบตัวหรือว่ากำแพงที่ตัวเองมีอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญมากในการร่วมออกแบบการทดลองตรงนี้นะคะ

เราได้เรียนรู้ครบจบไปทั้ง3กระบวนการนะคะทั้ง Heart, Head แล้วก็ Hand นะคะการทำความเข้าใจตัวเองการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดแล้วก็การออกแบบการทดลองลงมือทำเพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะการทดลองเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเนาะบางทีเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราชอบสิ่งที่เราวางแผนมาและบ่อยครั้งเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นทางที่เราอาจจะไม่ได้ชอบนักแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางนะคะน้องๆหลายคนอาจจะกังวลว่าการเปลี่ยนทิศทางแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันเป็นการเสียเวลาหรือเปล่านะเราเสียโอกาสเสียทรัพยากรใช้เวลาไปเยอะแยะใช้แรงไปเยอะแยะกับการออกแบบการทดลองนั้นหรือไม่นะคะแต่จริงแล้วการทดลองที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังหรือว่าแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเนี่ยมันทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดทักษะได้ระหว่างทางไม่ได้เป็นการเสียเวลาเลยแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ต่อยอดพัฒนาตัวเองระหว่างทางด้วยซ้ำในครั้งหน้านะคะเราจะพบกับพี่ที่เป็นดีไซน์ทิงเกอร์อีกท่านหนึ่งนะคะผู้ออกแบบชีวิตสร้างการทดลองต่างๆมากมายแล้วเขาก็ใช้โอกาสในการทดลองนั้นพัฒนาต่อยอดทักษะของตัวเองค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าการต่อยอดสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บสะสมได้ระหว่างการที่เราออกแบบชีวิตยังไงค่ะ

0: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขาย

จึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในขณะที่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะคะทางด้านคลื่นลมทะเลในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยค่ะมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีฝนกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กันยายนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนวันที่12นะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคใต้เช่นกันค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีและในส่วนของวันที่13นะคะแผนที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยนต์ที่ได้อยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: อ๋อหนังสือพระราชนิ

0: พลของในหลวงรัชกาลที่9นะซีเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
1: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
0: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
2: ่ๆพุทธศักราช2544
0: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
3: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
0: อ้าวทำไมล่ะครับ
3: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
0: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
3: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
0: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
4: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
5: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
6: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
6: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
8: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
9: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
10: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
9: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
1: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
8: โห
11: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวาตภัยนะวาตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวาตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวาตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่ง

0: ผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
3: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
3: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
3: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับ

ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับส
ำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับ

และทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ในปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะฝ่ายมหานิกายมีวัดไทยในต่างประเทศเกือบ400วัดซึ่งจะต้องส่งพระธรรมทูตไปประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวัดเหล่านั้นแล้วก็วัดที่สร้างใหม่การที่พระธรรมทูตจะไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทุกปีทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทางคณะสงฆ์ในต่างประเทศเนี่ยรับสมัครพระใจสิงห์ที่มีความรักในการเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดนเนี่ยมาเข้าหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกปีปีนี้เป็นปีที่23จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อได้พระที่มีอุดมการณ์มีความรู้มีความสามารถเหมาะสมที่จะไปประจำการอยู่ในต่างประเทศแต่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระในต่างประเทศตามคติที่ว่าการเตรียมพร้อมที่ดีเนี่ยเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นเวลาเกือบ2เดือนโดยในหลักสูตรนั้นจะแบ่งเป็น เรื่องที่เกี่ยวกับฝึกอบรมพระกรรมฐานเพื่อให้ไปสอนกรรมฐานในต่างประเทศเรื่องของการพัฒนาวัดการบูรณะปฏิสังขรณ์และเรื่องของอุดมการณ์ของการเป็นพระธรรมทูตโดยเฉพาะไปดูของจริงนะคือไปที่ประเทศอินเดียกันด้วยการไปดูงานพระธรรมทูตสายอินเดีย อยู่กันอย่างไรสอนกันอย่างไรฝึกสร้างอุดมการณ์แล้วก็เรียนภาควิชาการก็หมายความว่าภาษาอังกฤษก็ดีเรื่องของวัฒนธรรมในต่างประเทศก็ตามจะต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็มีการสอบความรู้ผู้ที่ผ่านการสอบเนี่ยจึงจะได้เป็นพระธรรมทูตในปีนี้โดยที่เสนอมหาเถรสมาคมให้มีมติส่งไปประจำในต่างประเทศยอดในการรับสมัครปีนี้ก็89รูปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการโดยเชิญ

0: ชวนและนิมนต์ท่านที่จะอุปถัมภ์ก็ตามท่านที่จะเป็นพระธรรมทูตก็ตามมาสมัครเข้าสู่โครงการนี้และจะได้รับการฝึกอบรมและสิ่งเหล่านี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องหมายความว่าเมื่อไปอยู่ในต่างประเทศแล้วเราก็จะดูแลมีการทำวิจัยว่าไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมียุทธศาสตร์ในการเผยแผ่เชิงรุกอย่างไรมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละปีอย่างไรและได้รับความสนับสนุนจากคณะสงฆ์จากพระพุทธศาสนาในประเทศนั้นอย่างไรรัฐบาลในประเทศนั้นอย่างไรปัญหาอุปสรรคมีอย่างไรจะได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นการทำงานพระธรรมทูตจึงเป็นงานต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงตั้งวิทยาลัยธรรมทูตขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่พร้อมจะไปเป็นพระธรรมทูตได้ทำวิจัยล่วงหน้าวางแผนให้กับคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศให้การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเช่นการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้กับคนไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมในดินแดนที่จะไปเผยแผ่พระศาสนารวมความว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานพระธรรมทูตในต่างประเทศเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้จะไปเป็นพระธรรมทูตพัฒนาผู้ที่เป็นธรรมทูตอยู่แล้วก็เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมประสานการเผยแผ่พุทธศาสนาของไทยในต่างประเทศร่วมมือกับชาวพุทธทั่วโลกซึ่งเป็นงานที่ท้าทายต้องการบุคลากรคือพระสงฆ์ที่มีความตั้งใจมีอุดมการณ์มีความเสียสละและต้องการความอุปถัมภ์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สมกับที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก
1: พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั่นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงละดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นน่ะเป็นแต่ละลูกแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็น

ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวะธรรมฝ่ายดีแม้สภาวะธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของสภาวะธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการแสวงอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกาที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานแต่ธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเราได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าเราไม่ระวังก็คือการกำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัด

ันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาท่านปัจจุบันนี้ชาวโลกก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้กิเลสนั้นเป็นชื่อของมารมารหมายถึงผู้ฆ่าเราเรียกกันว่ามัจจุราชแปลว่าเทพหรือราชาแห่งความตายเพราะว่า กิเลสทั้งหลายทำให้เราเกิดภพใหม่และเมื่อมีความเกิดในภพใหม่เราก็ต้องมีความตายเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายคือพวกเราท่านทั้งหลายนี้จึงถูกกิเลสนำไปสู่ความตายนำไปสู่ความตายคือความเกิดใหม่แล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่อยู่อย่างนี้จะปลดปล่อยตนเองให้หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นต้องการจะหลุดพ้นจากความตายต้องการที่จะเป็นอิสระจากกิเลสพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สำรวมระวังรักษาจิตให้ดีคำว่าสำรวมระวังรักษาจิตในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีสติคอยควบคุมจิตรักษาจิตไม่ให้ตกอยู่ในบ่วงมารคือกิเลสเยจิตตังสัญญาเมสันติโมคขันติมารพันธนาพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าบุคคลเหล่าใดจักสำรวมจิตบุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากพันธนาการของมารคือบ่วงแห่งมารเพราะฉะนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายมาสอนมาฝึกอบรมเรื่องการฝึกจิตโดยใช้สติคอยควบคุมจิตทุกขณะเกิดทุกขณะดับแปลว่ารู้เท่าทันจิตเมื่อรู้เท่าทันจิตก็คอยรักษาระวังไม่ให้มารคือกิเลสทั้งหลายหลุดรอดพ้นมาครอบงำจิตนั่นที่หมายความว่าระวังกิเลสไม่ให้มันเกิดขึ้นทางตาถ้าไม่สำรวมระวังกิเลสทางตากิเลสที่เกิดขึ้นทางตามันก็จะเข้าไปครอบงำจิตเช่นเดียวกันกิเลสที่เกิดจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัส

ากว่าไม่สำรวมระวังมันก็จะเข้าไปครอบงำจิตแล้วก็ชักนำพาจิตให้ไปสู่อำนาจของตนเองแต่ในขณะเดียวกันทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นมีสติกำหนดรู้เท่าทันรูปก็ดับไปเสียงก็ดับไปไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำจิตเพราะว่าได้ตัดเครื่องพัฒนาการของมันนั้นด้วยสตินะได้ตัดเครื่องพัฒนาการคือเครื่องผูกของมันนั้นด้วยสติอันในชั้นต้นนี้ท่านทั้งหลายจึงต้องใช้ความเพียรวิริยะอดสาหะในการกำหนดสำรวมระวังจิตด้วยสติเพราะจิตของเราท่านทั้งหลายถูกมารคือกิเลสนั้นมันครอบงำผูกวัดพันธนาการมาเป็นระยะยาวนานการที่จะตัดให้ขาดหรือแก้หรือคลายให้มันออกไปจากจิตใจนั้นเป็นเรื่องยากเหมือนกับเสื้อผ้าที่ถูกหมักหมมด้วยสิ่งสกปรกโสโครกมายาวนานเป็นเรื่องยากที่จะซักจะฟอกให้สะอาดได้ในทันทีทันใดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทำได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าขยันหมั่นฟอกซักแล้วซักอีกก็สามารถทำให้สะอาดได้เช่นเดียวกันจิตใจของเราท่านทั้งหลายเมื่อถูกหมักหมมสมอยู่ด้วยกิเลสมาเป็นระยะยาวนานเมื่อมาฝึกปฏิบัติพัฒนากรรมฐานนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานแต่เพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ทอดทิ้งมันขยันภาคเพียรกำหนดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีความท้อแท้เบื่อหน่ายก็สามารถจะค่อยๆ คลายเรื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นออกไปจากจิตทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมันหมดไปจากจิตถ้าปฏิบัติได้เช่นนี้ถือว่าการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายประสบผลสำเร็จและเมื่อผลแห่งการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่าตนเองได้รับผลของการปฏิบัติธรรมและในขณะเดียวกันขณะปฏิบัติไปปฏิบัติไปผลของการปฏิบัติธรรมไม่เกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่ามันไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตปัจจคยานเป็นความรู้เฉพาะตนเองเพราะนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำต้องใช้ความเพียรความพยายามมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตทุกขณะ

ถ้าทำได้เช่นนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ระวังรักษาจิตของตนเองอย่างดีจะทำให้จิตของตนเองเป็นอิสระพ้นจากเรื่องพันธนาการของกิเลสนะซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานชี้แนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อได้พบกับความสงบเย็นและเป็นสุขอย่างแท้จริงนะขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจดังได้กล่าวมาวันนี้หลวงพ่อขอให้โอวาทธรรมเป็นเชิงนำทางไปสู่การปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมแก่พวกท่านทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแก่ทุกๆคนเธอ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธรรมังสสังขังอิเมหิสกาเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขา

ภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะวรตาทิคุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาพิยานะกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมะหลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามหังตมรนังศิรษาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขสคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกะปัตตนาตทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตะมหรังวรธรรมะเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพะปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าว
ธรรมส

0: ตาหัสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสะยุขานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นยอดทัพพิโทอริยปุคละสังฆเศรษฐโ เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสยกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะขนังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพะปานีนังสรณังเขมะมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัสสาหัสมิทาสีวะสังโคเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังขังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2ซึ่งเป็นการอธิบายขยายความหมายของบทสวดในช่วงของธรรมวัดเย็นการธรรมวัดเย็นในช่วงของการสรรเสริญพระธรรมบางคนได้ยินคำว่าโลกุตตรธรรมก็คงจะมีความสงสัยว่าที่บอกว่าโลกุตตรธรรมนั้นคืออะไรก่อนอื่นขออธิบายความสำคัญของคำว่าพระธรรมก่อนพระธรรมท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ทรงผู้ทรงธรรมไว้ผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมยึดถือพระธรรมเป็นสรณะยึดถือพระธรรมเป็นเจ้านายสูงสุดยอมตนเป็นทาสของพระธรรมธรรมะเหล่านั้นแหละก็จะทรงไว้ไม่ให้คนที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ตกต่ำเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความสงบการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในระดับปกติ ก็คือการให้ทานการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเจริญภาวนาจนสามารถที่จะประหารกิเลสได้เราก็จะเข้าสู่โลกุตตรธรรมคำว่าโลกุตตร

คำว่าผลจะเกิดขึ้นหลังจากมรรคเกิดขึ้นทันทีที่พูดถึงมรรคและผลนี้เป็นเรื่องของวิถีจิตเป็นการบำเพ็ญทางจิตโดยเฉพาะไม่ใช่มรรคผลที่เราพูดกันในภาษาทั่วๆไปว่าเป็นมรรคเป็นผลแต่คำว่ามรรคผลในทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมท่านมุ่งหมายเอาถึงวิถีจิตหรือเรียกง่ายๆว่ามรรคจิตผลและจิตเมื่อมรรคจิตผลและจิตเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพชีวิตของบุคคลนั้นจากกัลยาณปุถุชนหรือคนที่ดีข้ามไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเราจะได้อธิบายในช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้ขออธิบายคำว่าโลกุตตรธรรมให้ทราบก่อนโลกุตตรธรรมนั้นเราคงจะเคยได้ยินว่ามี9ประการมี9ประการก็คือเป็นมรรค4ประการเป็นผล4ประการและนิพพานอีก1รวมเป็น9มรรคกับผลนั้นเป็นของคู่กันอย่างเช่นมีโสดาปัตติมรรคก็มีโสดาปัตติผลมีสกทาคามิมรรคก็มีสกทาคามิผลมีอนาคามิมรรคก็มีอนาคามิผลมีอรหัตตมรรคก็มีอรหัตตผลเรียกว่ามรรค4ผล4รวมกับนิพพานก็เป็น9นะเพราะฉะนั้นทั้ง9ประการนี้เรียกว่าโลกุตตรธรรมโลกุตตรแปลว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกคืออะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากโลกทั้ง3เมื่อจิตเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเกิดอีกอย่างมากก็แค่7ชาติหรือ7ครั้งเท่านั้นก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกับโลกุตตรธรรมได้เราต้องบำเพ็ญกุศลในขั้นที่เรียกว่าภาวนากุศลหรือการบำเพ็ญเพียรทางใจการบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุก็มีอยู่3ประการคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเราจะพบโลกุตตรธรรมทั้ง9ประการนี้ได้ก็ด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำภาวนาการบำเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้นธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: าชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นภาระของสังคมอาชีพของเราไม่ใช่อย่างที่บางคนมองว่าเป็นช่างตัดผมแล้วเราพยายามอบรมนะคะช่างผมเข้ามาที่โรงเรียนเกือบทุกเดือนให้รู้ว่าการเป็นโปรเฟชชั่นอลต้องทำตัวอย่างไรภูมิใจที่คนที่สนใจตั้งใจเรียนเนี่ยก็ไปเปิดร้านประสบความสำเร็จ
1: เกดกล้าวชื่อที่คนในวงการความงามของเส้นผมต้องรู้จักผู้ที่สร้างสรรค์ความสวยงามความหล่อให้กับเหล่าดาราและคนดังมานับไม่ถ้วนจนกลายเป็นร้านเสริมสวยที่โด่งดังยาวนานมาจนถึงปัจจุบันวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ผู้ก่อตั้งร้านเสริมสวยเกดกล้าวจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

ที่อาจารย์ทำอาชีพนี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นคนรักความสวยความงามชอบในการที่เป็นช่างทำผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรียกว่าโตขึ้นมาเป็นสาวก็อยู่กับวงการเสริมสวยมาตลอดเริ่มเปิดร้านครั้งแรกก็ที่ต่างจังหวัดนะคะจังหวัดพิษณุโลกก็อยู่หลายปีนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพคือที่ลาดพร้าวชื่อร้านคุณแอลก็อยู่มาได้ประมาณ7 ปี 7 ปีอาจารย์ก็ได้เปิดโรงเรียนที่สยามสแควร์ซอย9เหนื่อยสุดๆเพราะว่าเราก็ต้องการทำงานตรงนี้ให้สำเร็จใช้เวลา3ปีเต็มๆถึงเป็นรูปร่างของเกรด9ขึ้นมาได้คือสมัยก่อนนั้นนะคะก็จะตั้งชื่อกันที่เรียกว่าเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเอกลักษณ์ที่ให้ดูสูงก็คือเป็นเกรด9ก็จะดูสูงดีความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะตอนยังไม่ประสบความสำเร็จสมัยนั้นเนี่ยคนจะนิยมตัดผมที่ร้านผู้ชายกันมีอยู่สมัยหนึ่งที่นิยมตัดปัตตะเลี่ยนผู้หญิงก็ตัดปัตตะเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นิยมจะทำร้านผู้ชายกันเรียนโรงเรียนผู้ชายกันที่ตัดผมสั้นได้สวยอาจารย์ก็เลยไปเรียนที่อังกฤษเรียนเดือนนึงแล้วก็กลับมาทำงานอย่างเงี้ยแต่แฟชั่นอังกฤษช่วงที่อาจารย์ไปในปีนั้นน่ะมันแรงมากเลยแรงจนที่เรียกว่าเห็นแล้วขนลุกขอเขาถ่ายรูปผมเขาที่เขาเดินตามท้องถนนน่ะพวกพังเยอะมากเลยสมัยนั้นนะ20กว่าปีก่อนแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอังกฤษนี่สุดยอดของแฟชั่นเรื่องของทรงผมสมัยนั้นแล้วก็ต่อมานี่อาจารย์ก็ทำยังไงที่เราจะสร้างชื่อเสียงให้คนน่ะรู้จักคำว่าเกรด9แล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าเกรด9เนี่ยไม่ใช่เก่งแต่ก้าวผมหรือได้ผมต้องซอยผมเก่งด้วยอาจารย์ก็สร้างศรัทธาให้กับลูกค้าที่ซาลอนหรือจะสร้างศรัทธาให้กับคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมันก็ยากพอสมควรอาจารย์ก็ไปนิวยอร์กไปเรียนที่จิงเกิลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สุดเลยของในความคิดของอาจารย์นะที่สุดของโลกไปเรียนที่ Empire State อาจารย์ไปทุกปีเลยไปถึง12ปีติดต่อกันอาจารย์ก็นำเทคนิคที่ได้มาเนี่ยมาใช้จนกระทั่งคนเนี่ยยอมรับเพราะว่า12ปีที่เราไปเนี่ยเราก็นำโปรดักต์เข้ามาด้วยเราเป็นเข้ากับเป็นผู้นำแฟชั่นของเมืองไทยเลยค่ะตอนนั้นจนหน้าบัดนี้ก็เหมือนกับเป็นตำนานคนก็จะพูดถึงอาจารย์ว่าเป็นเจ้าแม่อุปกรณ์เขาบอกว่าถ้าขาดเกรด9ไปเนี่ย

0: ในวงการเสริมสวยเนี่ยนะคะจะเงียบเหงาคือทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะเขาจะออกมาปีละทรงแล้วทรงไหนที่เป็นที่นิยมมันก็จะตัดกันทรงนั้นอย่างเดียวทั่วโลกจะตัดทรงนั้นกันอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าใครตัดผมทรงนี้ได้สวยอ่ะวันนึงน่าจะมีแขกเยอะมากเลยคือผมจะดังเป็นทรงๆไงคุณทำฟาร่าสวยฟาร่าฟอร์เซตสวยเขาก็จะมาดัดฟาร่ากันหรือคุณจะทำไดอาน่าสวยเขาก็จะมาซอยตรงไดอาน่ากันแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะการทำงานของเราจะพูดถึงตั้งแต่การเซตหรือการกล้าวผมก็ตามเราจะไม่เหมือนที่อื่นแม้แต่การดายผมตรงก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะแล้วก็ลูกศิษย์เราก็จะทำตรงนี้กันแล้วหลายๆคนที่ไปทำที่อื่นมาพอมาเจอลูกศิษย์เราก็จะชอบอะทำไม่เหมือนกันกับที่อื่นชอบถ้าพูดถึงดาราในวงสังคมนะคะก็จะมีคุณตุ๊กดวงตาตุ้งคมณีคุณดวงใจหทัยการก็จะมีคุณลีฟออยก็จะมีจอยนีรณีอาจารย์คิดว่ามีชื่อเสียงในวงสังคมนี่คือด้านในการเราทำงานจริงจังกันมากกว่าแล้วก็มีความจริงใจให้กับผู้คนที่เข้ามาเพราะนั้นดาราที่มาทำกับเราอยู่หรือจะเป็นไฮโซทั้งหลายก็ตามอ่ะก็จะได้รับความจริงใจแล้วก็จริงจังกันแล้วก็แน่นแฟน
1: เริ่มรู้จักเกรดเก้าเหรอคะแม่เขาดังขนาดนี้แล้วแม่อีทเป็นคนอยู่ในวงการสวยๆงามๆต้องรู้จักเกรดเก้าแน่นอนค่ะรู้จักมานาน30กว่าปีแล้วค่ะเริ่มต้นก็รู้จักจากกระแสวงการบันเทิงก็รู้จักจากจอทีวีด้วยค่ะตัดผมค่ะตัดผมเปลี่ยนทรงแล้วก็เปลี่ยนสีผมค่ะแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มให้ผมแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะความโดดเด่นของเกรดเก้าที่ทำให้แตกต่างกับสถาบันอื่นๆนะคะแม่อีทคิดว่า1ก็คือเขาเข้าใจถึงผู้บริโภคเข้าใจถึงคนอันนี้เป็นแม่อีทคิดว่ามันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่สามารถเปิดเผยได้อะมันเป็นเสน่ห์ค่ะของสถานเสริมสวยเขาจริงใจนะคะโดยเฉพาะแบบว่าอาจารย์แม่เริ่มจากเฮดเลยอาจารย์แม่เนี่ยเห็นแล้วถูกชะตาการที่เดินเข้าไปในเกรดเก้าเนี่ยแม่อีทไม่ผิดหวังเลย1ทำให้แม่อีทสาวขึ้นจริงๆค่ะทำให้แม่อีทสาวขึ้นตั้งแต่ทรงผมสีผมเพิ่มน้ำหนักของเส้นผม2แม่อีทคิดว่าแม่อีทได้บุญอีกอย่างนึงก็คือวันที่แม่อีทเข้าไปเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมแล้วแม่อีทได้บุญก็คือมีผู้หญิงวัยเดียวกับแม่อีทเนี่ยมาขอบคุณนะคะบอกว่าเขาก็อยากสาวขึ้นอย่างแม่อีทเหมือนกันแล้วก็ผลตอบรับกลับมาแม่อีทภูมิใจ
2: ก็จริงๆไปมานานมากแล้วค่ะแบบเกินมี5ปีค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาทำก็จะแบบว่าทำสีผมบ้างเคยสปาเพิ่มบ้างแต่ว่าก็จะมีเล็มๆบ้างแต่ว่ายังไม่เคยแบบตัดเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนไว้ผมยาวตลอดแต่อย่างไปอาจารย์เขาก็จะรู้ว่าเหมือนแบบคือจะชอบตรงที่ว่าอาจารย์เขาจะรู้ว่าหน้าเราจะเป็นสไตล์ไหนแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าสีผมเราจะทำสีอะไรได้บ้างเงี้ยบางทีแบบอยากทำที่มันแรงมากเขาก็จะไม่ให้ทำเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบเป็นคนที่หน้าแบบออกแบบเหมือนดูแบบเป็นไทยๆอะไรเงี้ยบางทีไปทำสีแบบน้ำตาลหรือดูฝรั่งมากมันก็จะไม่เข้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่แบบจริงๆทำน้อยจริงๆก็จะแค่ดูแลรักษาแล้วก็ผมก็จะเป็นสีเข้มตอนแรกถ้าเข้าไปเอาเด็กจริงๆคือรู้สึกว่าเหมือนไปทำที่บ้านมันไม่ได้เหมือนแบบไปซาลอนเหมือนแบบสมัยเนี้ยเนอะที่มันดูเหมือนแบบแฟชั่นมากที่นี่ก็จะแบบเน้นเอกลักษณ์คือเน้นคุณภาพเน้นของเขามากกว่าเด่นก็คือคงเป็นอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าคือเหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้วคนก็จะแบบเหมือนเป็นครอบครัวค่ะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
3: จากความสนใจสู่การเรียนรู้มุ่งพัฒนาฝีมืออย่างไม่เคยหยุดหย่อนทุกคมกรรไกรและเฉดสีที่แต่งแต้มเพื่อสร้างสีสันและความโดดเด่นบนเส้นผมจนชื่อของเกรดเกล้าสามารถการันตีความงดงามด้านทรงผมให้ทุกคนที่ก้าวออกมาจากร้านอย่างมั่นใจตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
0: โรงเรียนเนี่ยนะคะถ้าความแตกต่างกับอดีตก็คือปัจจุบันเนี้ยคนที่มีความรู้เนี่ยมาเรียนมากขึ้นแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็สอนยากนิดนึงการเกาะติดน่ะของคนที่เรียนในมหาลัยหรือการทำงานอยู่บนโต๊ะก็ตามกว่าจะดึงกลับมาเนี่ยได้ก็ค่อนข้างลำบากแต่ก็ดึงได้ต้องพยายาม

0: ยามดึงได้ตอนนี้นะคะเราก็มีซาลอน2สาขาและโรงเรียนเพียงสาขาเดียวค่ะในวัฏจักรของช่างทำผมเนี่ยนะคะจะไม่มีใครเรียนครั้งเดียวแล้วหยุดไปเลยทุกคนจะต้องมาเพิ่มเติมไม่มาเพิ่มเติมก็ต้องมาดูสาธิตเพราะโรงเรียนเนี่ยจะจัดสาธิตแทบทุกเดือนช่วงที่เราทำโรงเรียนเนี่ยเราต้องใช้บุคลากรที่เรียกว่าต้องไว้ใจได้และเราจะต้องฝึกกันหนักที่เราจะต้องมาเป็นอาจารย์สอนทุกคนก็จะช่วยกันดูแลก็จะผัดวันกันที่จะมาสอนมาดูแต่ซาลอนก็ทั้งสองซาลอนต่างคนต่างแยกกันทำว่าใครจะบริหารตรงไหนแต่ช่างนี้จะเป็นฝ่ายที่อาจารย์ผลิตออกไปให้ก็อาจารย์มีทั้งหมดลูกสาว2คนใช่ไหมคะคนโตก็อาจารย์หน่อยคนเล็กก็อาจารย์น้องหนูแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องดูแลซาลอนกันเป็นเรื่องใหญ่เพราะซาลอนเนี่ยมันถือว่าเป็นงานที่หนัก
1: ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่เราเกิดเลยอะค่ะรู้สึกก็มีความภูมิใจที่ประสบความสำเร็จในวันนี้อะค่ะเราทำกันมาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เห็นแม่ตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมแล้วก็ทำอาชีพนี้คือเราภูมิใจในการที่เราไม่เคยต้องเปลี่ยนอาชีพเลยไงมันยึดมั่นอยู่ตรงนี้มันทำมาตลอดเราเป็นคนชอบแบบว่าชอบศิลปะอยู่แล้วไงฮะแล้วก็มองว่าทำผมมันเป็นงานศิลปะแล้วก็อาชีพนี้มันเหมือนมีจินตนาการเราเป็นคนมีจินตนาการไงแม่ก็จะกล้าทำกล้าแบบว่ากล้าเปิดร้านกล้าลงทุนกล้าทำอะไรแบบนี้แล้วกล้าแบบสวนกระแสอะไรเงี้ยบางทีเอ๊ะช่วงแบบนี้อะไรมันดูเหมือนไม่ดีแม่ก็จะทำแต่ก็ประสบความสำเร็จทุกครั้ง
2: คือสิ่งที่ภูมิใจเนี่ยภูมิใจมากในตัวคุณแม่ที่เป็นตำนานช่างผมเนี่ยคือคุณแม่เป็นคนที่ต้องเรียนรู้จริงๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเคมีหรืออะไรก็ตามแต่เป็นคนที่จริงจังในทุกๆเรื่องจริงๆไม่ชอบที่จะมาเป็นช่างทำผมนะคะด้วยความเป็นจริงแต่คุณแม่เนี่ยมีกุศโลบายในการเลี้ยงเราอะอยู่ๆเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเรามาเป็นช่างทำผมได้อย่างไรแต่เวลาหลังจากที่เราได้ฝึกฝนแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราหลงรักในอาชีพนี้ทันทีเลยคือคุณแม่จะไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่จะปฏิบัติให้เราเห็นเลยว่าจะต้องมีความจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือหลักที่เราเอาหลักที่คุณแม่ทำมาใช้จึงมีความรู้สึกว่าเรายืนได้อยู่ทุกวันนี้ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจ
0: ความสุขก็คือการทำงานความสุขคือเห็นโรงเรียนเนี่ยทำงานกันแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาไปได้เรื่อยๆหรือบริษัทเนี่ยทำงานแล้วไม่มีปัญหานะคะของในบริษัทก็มีคนสนใจมีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีคู่แข่งเยอะก็สามารถไปได้รอดก็โอเคก็คือความสุขปกตินะคะที่เราอยู่สยามสแควร์เนี่ยเราจะจัดงานที่โรงแรมโนโวเทลเพราะอยู่ใกล้โรงเรียนก็จะมีคนมา 300-400 คนแล้วก็ไปจัดที่เอราวัณบ้างอย่างเงี้ยนะคะจัดมาเรื่อยๆเพราะนั้นเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับความชื่นชมจากช่างผมแล้วก็เวลาคุยถึงเนี่ยทุกคนจะต้องบอกเลยว่าใครจัดงานก็ไม่เหมือนเกรด9คือเราลงทุนจริงๆไงลงทุนทั้งดาราทั้งฝรั่งที่มาโชว์จัดครั้งที่2เป็นงานใหญ่ยกระดับขึ้นมา International Hair Show แล้วก็พอมาถึงปี54เราก็มาจัด International Hair Guru Show ที่ Impactเราต้องการจะยกระดับช่างผมเนี่ยให้มีความรักกับอาชีพช่างผมให้รู้ว่าระดับโลกเขาทำยังไงกันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์นำมาแต่ละท่านที่มาโชว์เนี่ยจะฝีมือขั้นเทพทั้งนั้นเลยก็ถือว่าเป็นเกียรติของเรานะคะเป็นเกียรติยศของเราที่ว่าเราได้จัดงานครั้งนี้เรามีความรู้สึกเราภูมิใจเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาร่วมกันประมาณ10ประเทศที่มาแสดงความยินดีและมาดูงานแฮร์โชว์ของเรา

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
1: จากประสบการณ์ที่ยาวนานบนถนนแฟชั่นเส้นผมทุกย่างก้าวของการเดินทางสู่ความสำเร็จจากร้านเสริมสวยธรรมดาจนกลายเป็นช่างผมไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและครองใจคนในวงการแฟชั่นมากที่สุดวันนี้อาจารย์กะ

0: ยาธุมรินจะมาบอกทุกเรื่องราวเล่าเทคนิคให้กับน้องๆช่างผมอิสระผู้ที่ก็รักในการสร้างสรรค์ความงามแก่เส้นผมเช่นเดียวกับเธอ
1: สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9นะคะวันนี้นะว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่ทุกคนได้เข้ามาที่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแลกเป็นประสบการณ์ตรงกับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสริมสวยเกรด9ค่ะมีน้องๆหลายๆคนนะคะณที่นี้เนี่ยต้องการที่จะใช้เทคนิคทางด้านเสริมสวยหรือว่าเกล้าผมเนี่ยไปประกอบในชีวิตประจำวันหรือว่าในหน้าที่การงานของเราวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็รับเทคนิคพิเศษจากอาจารย์กัลยาซึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยก็จะมาแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษให้เรานะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์เลยนะคะ
2: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอาชีพเสริมสวยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงว่าอาชีพเสริมสวยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะเรียนค่ะหรือใครมีอะไรที่ต้องการจะถามอาจารย์ก็ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ถึงปัญหาหรือสิ่งที่เราอยากรู้นะคะนั้นการเรียนการสอนนี่มีอย่างเดียวที่ว่าเราจะต้องมุ่งมั่นอดทนอดกั้นขยันหมั่นเพียร นะคะแล้วก็จะเรียนกันได้ดีในอาชีพนี้ค่ะทุกคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะทำเป็นหมดทุกคนในการที่จะเริ่มทำอะไรก็ช่างให้เราตั้งใจทำเนี่ยก็จะทำได้สมัยก่อนนั้นนะการดัดผมที่เราพันดัดเรียนกันอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการเรียนดัดแบบนี้จะมีการดัดเคมีแล้วก็ดัดเตาเผาแล้วก็จะมีดัดไฟฟ้าแล้วก็จะมีดัดกระทะเป็นครีมร้อนๆวางบนกระทะแต่กระทะนี้ก็จะมีก้านเท่านิ้วโป้งเนี่ยโค้งวางอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวครีบตรงนี้แล้วกระทะจะอยู่บนเตาร้อนๆแล้วเราก็จะครีบเนี่ยมาใส่ที่ผมที่เราดัดเพราะฉะนั้นนั่นคือการดัดผมในสมัยโบราณแต่ก่อนช่างทำผมจะน้อยแล้วก็ได้สตางค์เยอะคือเราวันนึงเราได้ทำ100กว่าบาท200นี่โอ้โหมันเยอะมากเลยนะใครถ้ามีคำถามนะคะสงสัยจะถามเรื่องอะไรก็ตามถามได้เลยค่ะ
3: ก็อยากจะถามอาจารย์นะคะว่าทรงผมที่คนสมัยก่อนเนี่ยนิยมทำกันเป็นทรงอะไรคะแล้วก็ทำยากไหมคะ
2: สมัยก่อนนะคะในสมัยโบราณในปี2501-502อะไรมาตั้งแต่2500เนี่ยผมยากไหมก็อย่างที่บอกก็คือการดัดอย่างที่บอกเนี่ยคือยากแต่ทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะจะไม่มีอะไรมากคือเป็นทรงผมสั้นก็ดัดสั้นก็ใส่ตัวครีบตัวหนีบตัวนี้ก็ไม่มีการเซฟนะคะแล้วพอมาถึงในปีประมาณ2507-505ก็จะมีมาใหม่และเริ่มที่เราจะดัดด้วยน้ำยาดัดน่ะเรียกว่าดัดเย็นน่ะก็จะมีการม้วนหอยละม้วนหอยแล้วหวีเป็นลอนนั่นก็เพิ่มขึ้นมาค่ะ
4: ถ้ามีคนเอาแบบผมมาให้อาจารย์แม่ตัดนะคะแล้วก็อาจารย์แม่ดูแล้วว่าไม่เหมาะสมถ้าตัดออกมาแล้วจะไม่สวยอาจารย์แม่จะตัดตามใจเขาไหมคะหรือว่าจะขอเปลี่ยนทรงผมให้เขาอะคะ
2: อาจารย์จะไม่ตามใจลูกค้านะคะถ้าตัดแล้วไม่เหมาะแต่การแนะนำลูกค้านั้นต้องมีเทคนิคเราจะบอกว่าโอ้หนูตัดทรงนี้ไม่ได้หน้าหนูไม่เหมาะไม่ได้เราจะต้องถามลูกค้าก่อนว่าทรงผมที่เขาเอามานะเขาชอบตรงไหนบางคนเอาทรงผมมาทั้งทรงแต่ไม่ใช่ชอบทั้งทรงชอบแค่หน้าม้าบางคนเอามาทั้งหมดทั้งทรงชอบแค่ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะถามว่าชอบตรงไหนเราก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ช่างผมจะต้องเรียนรู้เลยต้องมีเรียกว่าความรู้สึกพิเศษในตัวของเราเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะชอบผมลักษณะไหนเนี่ยเราจะเห็นกิริยาของลูกค้าในการเขาจับผมเขาเราจะรู้แล้วเขาชอบลักษณะไหนเราเก็บไปแล้วนะ1นะ2หน้าตาเขาไม่ได้ในตามแบบผมแทนที่จะบอกอุ๊ยตัดไม่ได้หรอกทรงเนี้ยเราจะบอกว่าทรงเนี้ยคุณตัดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่สมมติว่าจมูกเขาแบนเราก็จะต้องบอกว่าตรงนี้จะไม่เหมาะคุณตรงที่ว่าหน้าม้าเนี่ยสั้นไปแล้วก็รูปจมูกคนเนี่ยไม่โด่งเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอาจารย์จะตัดให้แล้วไม่ต้องเสริมดั้งอาจารย์จะเสริมให้เลยโดยการตัดแล้วให้จมูกคุณโด่ง ลูกค้าชอบไหมคะ

0: ชอบแล้วตัดแล้วโด่งไม่โด่งอยู่ที่ราวเฟสไงจะช่วยได้นะคะตรงนั้นค่ะ
1: เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยมีอะไรบ้างที่อาจารย์แม่รู้สึกว่าทำยากมากที่สุดครับ
0: ถ้าถามตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเทคนิคในการตัดเนี่ยมันไม่มีเทคนิคอะไรที่ยากแต่เส้นผมบางชนิดเนี่ยจะตัดเนี่ยค่อนข้างยากหรือผมเส้นใหญ่แข็งกระด้างนะคะหรือผมหยิกฟุ้งฟูมาบางอย่างเนี่ยตัดแล้วผมจะปลายชี้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้ไข
2: อยากให้อาจารย์ช่วยสาธิตทรงผมที่ใช้เวลาไม่นานให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเชิญนางแบบเลยนะคะสวัสดีค่ะจะนั่งจ้าสำหรับต้องการจะทำผมไปงานนะคะเป็นพิธีกรอย่างรีบด่วนเลยใช่ไหมคะเราก็จะทำทรงผมที่ดูเก๋แล้วก็ดูสวยรวบผมเป็นหนึ่งช่อไปก่อนนะคะแล้วอาจารย์จะแบ่งสองช่อเพราะว่านางแบบต้องการจะรีบ

0: ผมทรงนี้นะคะคือเป็นมิดี้เป็นมวยต่ำแล้วก็มีรอนจับรอนมีตัวค่ะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยสองช่อเนี่ยสวยๆเนี่ยนะคะก็จะดูเด่นเพราะว่าความเป็นรอนของผมค่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้ความรู้กันไปเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แม่แห่งโรงเรียนสวยเกรด9มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ที่อาจารย์ได้พูดมาก็คือการก้าวผมก้าวผมก็คือพลิกแพงแบบไหนทําแบบไหนออกงานเร็วงานแบบเวลามีน้อยแล้วเราต้องก้าวแบบไหนให้แบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์กัลยาก็จะเป็นอาจารย์ที่กันเองนะคะก็คุยกับนักเรียนทักทายสอนเวลานักเรียนทําอะไรเก็บผมตรงไหนที่ว่าไม่เรียบร้อยหรือว่าตรงไหนที่ว่ายังไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะบอกก็คือจะกันเองคุยกับนักเรียนตลอดค่ะ
1: ก็ได้ยินชื่อเสียงของเรียนเกรดเก้ามาก็นานแล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสเทคนิคแล้วก็วิธีการทำผมต่างๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะอาจารย์ก็พูดจาสนุกสนานเป็นกันเองกับพวกที่มาอบรมอย่างนี้นะคะแล้วก็สอนเข้าใจง่ายสาธิตอะไรต่างๆก็อธิบายได้ละเอียดเข้าใจดีค่ะอาจารย์ก็เก่งสมคำล่ำลือเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ
2: จริงๆก็เคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับตั้งหลายปีแล้วแต่พอ
3: โอ้ยเป็น10ปี
2: เป็น10ปีอ่ะก็ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การไปทำผมแต่ละครั้งเนี่ยนะก็จะได้รู้ทริคเทคนิคต่าง
3: ๆแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นโรงเรียนด้วยนะ
2: ใช่ครับ
3: เป็นโรงเรียนเกรด9ฉะนั้นก็เลยมีแบบว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับในแต่ละวันเนี่ยที่ไปเนี่ยคนก็มาเรียนด้วยฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่ากระจายกระจายฝีมือ
2: เขาเรียกว่า
3: ไปทั่วเต็มไปหมดเลย
2: คือร้านแม่เนี่ยจะตามใจลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องตามใจ
3: ช่าง
2: ส่วนหนึ่ง
3: เพราะว่าช่างที่นี่เป็นเหมือนอาร์ติสก็คือจะมีความเป็นติสอยู
2: ่
3: นะครับก็บางทีเดินมาถึงหน้าอย่างนี้ว้ายไม่เอาทรงนี้ไม่ดีทำนู่นทำนี่แล้วแต่ช่าง
2: แต่พอตัดออกมาแล้วนี่ก็ดูดีเรียบร้อยแล้วก็ทำผมได้ง่าย
3: ครับผม
2: แบบว่าสามารถกลับไปเซตเองได
3: ้
2: ครับผม
4: กว่า50ปีบนถนนแฟชั่นเส้นผมเกรดเกล้าได้ผลิตผลงานและสร้างช่างผมมืออาชีพออกมานับไม่ถ้วนด้วยประสบการณ์และเทคนิคส่วนตัวทำให้ที่นี่เป็นผู้นำของวงการอย่างไม่เสื่อมคลายและจะยังคงอยู่คู่กับแฟชั่นผมไทยไปอีกนานแสนนานสมกับฉายาตำนานช่างผมไทยเกรดเกล้า

0: สวัสดีครับ
1: ชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซิร์นและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระผู้ชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมือง

เมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา17นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี2562 2563และ2565วันนี้เวลา10นาฬิกาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศ

ปฏิบัติชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12รวมจำนวน164คนและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นะโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบัจจุปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอปัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

อันหนึ่งในวันเดียวกันช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการ

ด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมณวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่น้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนี้มีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์ในชาป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรองในพื้นที่มีแผนสำรวจในพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในการนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อเกิดความสมดุลทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลโครงการหลวงร้านต้นไม้โครงการหลวงจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เพาะพันธุ์โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่พื้นที่ปรับปรุงสายการผลิตและโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบสวยงามมีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ทุกผู้คนทุกช่วงวัยเอื้อต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิและเกร็ดความรู้เรื่องพืชชนิดต่างๆด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัด101หม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์พร้อมคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสีหไกรสรวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดราง
างจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาธิกถากล่าวถึงผู้มีศรัทธามั่นคงในศีลย่อมชักนำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงน้อมนำพระธรรมานุศาสตร์แห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทรงปฏิบัติทรงอุทิศพระกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัทไวท์ไลน์เอ็กซิคิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาววัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดนิมนต์คุณากรวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง

ำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนาบริษัทกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวลาเอ็กซิวชั่นจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ในอดีตลำปะรุเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปะรุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางกระถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปะรุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปะรุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปะรุจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปทำหน้าที่แห่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: อันนี้คือได้ชัวร์แล้ว
2: ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
6: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT2HD
7: มงคล38ประการประการที่32ประพฤติพรหมจรรย์รักษาความประพฤติให้บริสุทธิ์ทั้งด้านกายวาจาและใจตามหลักธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ใน

0: สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ11กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โพธาปานครับ
1: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง MBT 2 HD และคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วมาพูดคุยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ
1: ครับวันนี้เรื่องของเรื่องดัง หลังข่าวทาง NBT เนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องเลยนะคุณนิกทั้งเรื่องโกงสอบคดีท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหมี DSI เจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะกับเรื่องราวแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าในเรื่องที่เราเกาะติดกันมาตลอด 4-5 วันตลอดทั้งสัปดาห์ดีกว่าเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี70บอกว่าวันนี้ถือว่าจบแบบสุดและเพราะว่าเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของทางสว.และสว.ก็ลงมติผ่านแบบผ่านฉลุยเลยนะครับ
0: ครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เข้าไปนะครับที่ประชุมวุฒิสภานะครับแล้วก็ไปกล่าวนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการที่วุฒิสภาเนี่ยผ่านร่างพรบ.งบปี70
1: นั่นครับ
0: ครับเดี๋ยววันนี้เรามีบรรยากาศนะครับในการประชุมของทางสว.มาให้ติดตามกันด้วยนะครับส่วนเรื่องใหญ่นะครับที่วันนี้สังคมจับตานะครับ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรสั่นสะเทือนวงการพระเหลืองงี้เหรอพี่เล็ก
1: สั่นสะเทือนโต๊ะด้วย
0: แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับวงการผ้าเหลืองเนาะถ้าจำได้ว่าเมื่อปีก่อนก็เป็นที่จับตานะครับของคนในสังคมนะครับแล้วก็เริ่มต้นเลยเนี่ยเขามีคนร้องเรียนเข้ามาพี่เล็กจุดเริ่มต้นเลยนะคนที่เขาร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเขาเรียกได้ว่าบัตรสนเทศหรอ
1: เป็นจดหมายเป็นใบร้องเรียนหนังสือร้องเรียนหนังสือร้อง
0: ก็พยายามร้องเรียนพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสท่านนี้แหละที่ตอนที่ยังเป็นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยานะครับว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีเรื่องของการยักยอกเงินวัดนะครับหลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลมาแล้วปุ๊บก็เข้าสู่เรื่องของการสืบสวนเลยนะครับก็จริงๆการสืบสวนของตำรวจเนี่ยจะต้องบอกว่าม
1: ุ่งไปที่ในเรื่องของเงินเรื่องของเส้นเงินเรื่องของการยักยอกทรัพย์อะไรพวกนั้นมากกว่าตลอดหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับกำลังเช็คเรื่องเงินเรื่องเงินสักพักก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจนนำมาสู่เรื่องคลิปที่ว่านี่แหละ
0: แล้วคนที่เข้าไปสืบสวนเนี่ยต้องบอกว่าตำรวจที่เข้าไปสืบสวนที่เข้าไปสืบเนี่ยนะเขาก็เป็นลูกศิษย์อยู่แล้วไม่ได้เป็นลักษณะของการแฝงตัว
1: ไม่เหมือนกรณีที่วัดไร่ขิงวัดไร่ขิงเนี่ยร้อยตำรวจเอกความตัวมา
0: ไปเป็นเด็กวัด
1: ตั้งใจเลยตรงนั้น
0: แต่อันนี้เขาเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วมีการเข้าไปที่วัดอยู่แล้วด้วย
1: คือเขาดังมากสำหรับคนนี้เนี่ยในตอนที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยทั้งในเรื่องของการปลูกเสกเรื่องของคือเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาอย่าว่าแต่ตำรวจเลยหลากหลายวงการครับ
0: แล้วก็พอได้มีการจับกุมแล้วเนี่ยนะครับมีการพาไปค้นไล่หลายๆจุดโอ้โหน่าตกใจมากพี่เล็กไปเจอทรัพย์สินนะเอาเฉพาะที่เป็นเงินสดกับพวกทองอะไรต่างๆน่าจะอยู่ประมาณสัก200กว่าล้านแล้วถ้ารวมๆทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะทั้งเงินในบัญชีอะไรต่างๆด้วยเขาบอกว่าปาเข้าไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาท
1: โอ้โหวันนี้ผมฟังข่าวกรณีที่ทางตำรวจนี่เข้าไปเนี่ยเอาเฉพาะไอ้ทรัพย์สินผมไม่นับนะคงเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เขาต้องไปสืบกันไปสอบกันมาอีกทีนึง
0: ครับ
1: เอาเฉพาะเรื่องของเงินสดเงินสดในบัญชีนี่200กว่าล้านแล้ววันนี้อีก100กว่าล้านยกเครื่องนับเงินไปห้าเครื่องใช่ไหม
0: สี่ห้าเครื่องประมาณ
1: สี่ห้าเครื่องพังเจงไปสองเครื่องคุณที่ดูดินับกันไม่หวานไม่ไหวอ่ะร้อยกว่าล้านอ่ะ
0: นั่นแหละครับก็หลังจากที่วันนี้ก็มีการนำตัวไปฝากขังแล้วนะครับบอกแจ้งคุณผู้ชมก่อนที่จะไปไล่เรียงก็คือว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับก็แน่นอนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับติดตามรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญนี้นะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทางตำรวจได้นำตัวอดีตพระวชิรยานหรือว่านายอติโชตนะครับอายุ66ปีนะครับเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพาตัวกลับมาที่กองบังคับการปราบปรามกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เขาพาไปค้นตามจุดต่างๆมาแล้วเนี่ยนะครับทีนี้อันนี้เป็นภาพเมื่อคืนนะคุณผู้ชมระหว่างที่เอาตัวมาเนี่ยนะครับผู้สื่อ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอาจเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายที่จะช่วยคุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงมะเร็งตับแต่ก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตับเนี่ยค่ะมันอยู่ส่วนไหนแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ครับก็ตับนะครับอยู่เป็นอวัยวะชิ้นเดียวของร่างกายเรานะครับอยู่ที่ช่องท้องด้านขวาบนนะครับถือว่าเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดน
0: ะ
1: ครับแล้วก็หน้าที่ของตับเนี่ยหลักๆ2เรื่องนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างโปรตีนในร่างกายนะครับเป็นหลักเลยนะครับโปรตีนปริมาณเยอะมากในร่างกายเราที่ทำให้ร่างกายเราทำงานได้ปกตินะครับตับเป็นตัวสร้างนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการกำจัดของเสียในร่างกายนะครับอาหารการกินที่เราทานเข้าไปนะครับมีของเสียเข้าไปก็ตับเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่จะกรองแล้วก็กำจัดออกมานะครับก็เพราะฉะนั้นก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากอันนึงครับ
0: แล้วถ้าเกิดมะเร็งตับเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรอะคะ
1: จริงๆแล้วตับเนี่ยมีเนื้องอกได้หลายชนิดนะครับมีก้อนเนื้อได้หลายชนิดหลายๆชนิดเนี่ยเป็นก้อนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแค่ตัวมะเร็งของตับเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 ชนิดใหญ่ๆ3 ชนิดใหญ่ๆนะครับชนิดแรกที่เจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการกระจายมาจากเป็นมะเร็งจากที่อื่นนะครับเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็กระจายไปที่ตับนะครับที่เราคงเคยได้ยินกันว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะครับอันที่2ที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของมะเร็งตับนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตับเองนะครับจากเซลล์ตับปกติเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นตะวันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนที่3เนี่ยก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของมะเร็งของท่อน้ำดีนะครับจริงๆในเนื้อตับเราเนี่ยนอกจากเซลล์ตับที่เป็นตัวสร้างโปรตีนแล้วก็กรองของเสียแล้วเนี่ยยังมีท่อน้ำดีนะฮะแล้วก็ตับมันก็ผลิตน้ำดีออกมาทีนี้ตัวท่อน้ำดีเนี่ยสามารถจะกลายเป็นมะเร็งได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คงจะเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับเป็นหลัก
0: แล้วในช่วงอายุที่ส่วนมากคุณหมอจะพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอายุค่อนข้างมากนิดนึง40-50 ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็โดยทั่วไปก็จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
0: เหตุผลที่ผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงเพราะอะไรคะ
1: จริงๆแล้วคงจะขึ้นเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องความเสี่ยงของการเกิดโรคซะมากกว่านะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของโรคตับแข็งนะครับโรคตับแข็งก็คือเป็นโรคตับเรื้อรังนะครับมีการอักเสบของตับเรื้อรังจนเนื้อตับมันเสียไปเยอะแล้วก็มีพังผืดเข้าไปแทรกนะครับเราเรียกว่าตับแข็งทีนี้ตับแข็งเนี่ยหลักๆก็คงจะทราบกันอยู่ก็เป็นเรื่องของการดื่มสุรานะครับดื่มสุราปริมาณมากแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับหลายปีนะครับในส่วนที่มากอีกเช่นกันก็คือในเรื่องของไวรัสตับอักเสบชนิด B แล้วก็ C นะครับซึ่งจริงๆก็พบในคนไทยค่อนข้างเยอ
0: ะ
1: นะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ตัวแต่เหมือนเป็นพาหะอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่ทราบว่าเราเป็นอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดการอักเสบของตับอยู่ระยะเวลานึงเนี่ยก็ทำให้เกิดการเกิดพังผืดแล้วก็

0: ตับแข็งได้เช่นกันถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้กินเหล้านะครับไม่ได้ดื่มสุราแต่ว่ามีภาวะนี้อยู่ก็ถ้าไม่รู้มาก่อนไม่ได้ทำการรักษามันก็ค่อยๆเป็นได้
1: ค่ะ
0: ครับในส่วนสุดท้ายก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของการตับอักเสบเกิดจากการที่มีไขมันสะสมในตับ
1: ค่ะนะครับซึ่งในส่วนของไขมันนี่เกิดจากการทานอาหารหรือเปล่าคะ
0: ส่วนนึงครับแล้วก็โรคประจำตัวเรื่องของเบาหวานเรื่องไขมันโลหิตสูง
1: นะครับอ๋อค่ะส่วนมะเร็งตับเนี่ยก็จะเห็นบางทีก็จะเห็นอยู่บนซองบุหรี่ด้วยใช่ไหมคะที่ต้องระวังค
0: ่
1: ะ
0: ก็จริงๆแล้วบุหรี่ก็เป็นสารก่อมะเร็งไม่ใช่แค่เฉพาะมะเร็งปอด
1: ค่ะ
0: มะเร็งจริงๆแล้วก็หลายๆส่วนของร่างกายนะครับเป็นสารก่อมะเร็งหมด
1: แล้วในลักษณะของอาการที่ผู้ป่วยจะเป็นนะคะจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ
0: อาการอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับในช่วงแรกๆเพราะว่าตัวตับเนี่ยค่อนข้างใหญ่เวลาที่เกิดก้อนสมมติว่าก้อนมันเล็กๆอยู่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการนะครับบางคนก็เริ่มมีอาการจุกแน่นท้องนะครับโดยเฉพาะด้านขวาบนซึ่งเวลาที่มีอาการเนี่ยมักจะเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับทีนี้สมมติว่าถ้าเรารอให้มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาก็คือเรื่องของการผ่าตัดรักษาก็ยากขึ้นนะครับเพราะก้อนใหญ่แล้วแต่ว่าเรามีวิธีป้องกันก่อนที่จะเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะครับเช่นว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นตับแข็งไม่ว่าจะจากดื่มสุราไม่ว่าจะจากมีไวรัสตับอักเสบ B C นะครับทีนี้พอมาดูว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าคนไข้รายไหนที่เราทราบว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับเราก็จะเข้าโปรแกรมนะครับในการที่เขาเรียกว่าตรวจติดตามคัดกรองนะครับเรื่องของมะเร็งตับนะครับด้วยการทำอันตราซาวด์นะครับ
1: อ
0: ันตราซาวด์ช่องท้องนะครับอันตราซาวด์ก็ทำค่อนข้างง่ายเนาะไม่แพ้นะครับแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะครับก็ได้ประโยชน์ในการดูเรื่องของภาวะตับแข็งนะครับแล้วก็เป็นการคัดกรองดูว่าตับแข็งเนี้ยนะครับในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยเริ่มมีก้อนขึ้นมาหรือยังนะครับโดยที่เราแนะนำว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็ทำอันตราซาวด์ถ้าหากว่าอันตราซาวด์ไม่เจอก้อนนะครับก็อาจจะนัดมาทำทุก6เดือนถึง12เดือนนะครับแต่ว่าถ้าอันตราซาวด์แล้วเจอก้อนนะครับเจอความผิดปกติเนี่ยเรามักจะแนะนำให้ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็คือ CT สแกนหรือว่า MRI ต่อไปนะครับ
1: จริงๆแล้วตับอะค่ะถ้าเราพูดถึงขนาดของที่คุณหมอบอกว่าใหญ่ที่สุดในร่างกายจะใหญ่ประมาณเท่าไหร่อะคะ
0: เต็มมือเลยครับ
1: เต็มมือของ
0: ก็คือจากในช่องอกนะครับติดกระบังลมเนี่ยจนมาถึงปลายล่างส่วนนี้เกือบถึงสะดือนะคร
1: ับ แสดงว่าก็เป็นส่วนที่ใหญ่มาก
0: ทีนี้ถ้าเกิดก้อนที่ขนาดไม่โตมากนะครับอยู่ตรงกลางตับเนี่ยกว่าจะมีอาการเนี่ยก้อนจะต้องโตมากเลยนะครับ67อย่างเช่นในรูปนี้นะครับผมยกตัวอย่างรูปมาให้นะครับอันนี้เป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่ตับด้านขวานะครับอยู่ชิดผนังช่องท้องด้านขวานะครับเช่นกันอันนี้เป็นอีกรายนึงนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เช่นกัน
1: ซึ่งอันนี้หมายถึงเป็นภาพที่เป็นภาพที่เป็นมะเร็งตับภายในแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ
0: เป็นมะเร็งตับใช่ครับ
1: ตัวส่วนไหนที่คือเป็นเนื้องอกของเขาหรอคะภายในรูป
0: เช่นรูปนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีดำตรงนี้น
1: ะ
0: ครับส่วนเนื้อตับก็จะเห็นสีค่อนข้างขาวแล้วก็ออกเนียนๆนิดนึงคร
1: ับ
0: แต่เนื้อก้อนมะเร็งก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
1: อ๋อแสดงว่าอย่างในภาพนี่ก็คือเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันใช่ไหม
0: ค
1: ะแล้วลักษณะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะเขาจะมีอาการแรกเริ่มบ่งบอกยังไงบ้างไหมคะว่าเขาเข้าสู่การป่วยในจุดที่เป็นมะเร็งตับหรือว่าป่วยในบริเวณนี้ค่ะ
0: ก็อาการก็คงจะเป็นเรื่องของจุกแน่นท้องเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวก้อนเนี่ยถ้ามันโตขึ้นมากๆมันก็จะไปกดเบียดตัวแคปซูลที่หุ้มตับนะครับซึ่งแคปซูลที่หุ้มตับเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทที่ส่งทอดไปว่ามีเริ่มมีอาการปวดท้องนะครับถ้าเป็นเยอะๆก้อนใหญ่ๆนะครับก็อาจจะมีการกดเบียดอวัยวะเช่นกดเบียดกระเพาะกระฐานได้น้อยลงนะครับหรือว่าตัวก้อนเองเนี่ยก็จะผลิตสารบางอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเบื่ออาหารนะครับทานข้าวได้น้อยลงก็น้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงนะครับอย่างต่อเนื่อง
1: สำหรับโรคนี้คนไทยเป็นกันเยอะไหมคะ
0: เป็นกันค่อนข้างเยอะครับก็อย่างที่เรียนไปก็คือ1ก็คือปัจจัยเสี่ยงเรื่องดื่มสุรา
1: ค
0: ่ะอันที่2ก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B กับ C ซึ่งพบในคนไทยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควร
1: ค่ะแล้วความร้ายแรงหรือว่าความรุนแรงของมันมีมากขนาดไหนคะ
0: มะเร็งตับนี่ก็ถ้าหาว่าก้อนใหญ่ๆนะครับมีโอกาสที่จะกระจายไปนะครับเช่นกระจายไปที่อวัยวะอื่นในช่องท้องหรือว่ามีการกระจายไปที่ปอดนะครับก็ถึงระยะตอนนั้นนี่ก็ทำการรักษาค่อนข้างยากพอสมควรหรือ

0: ว่ายังไม่มีการกระจายก็แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีการกดเบียดเส้นเลือดหรือว่ากดเบียดเอาไว้ว่าข้างเคียงเนี่ยก็ทำให้การผ่าตัดก็จะยุ่งยากขึ้นครับ
1: ค่ะหลังจากที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าจุกเสียดหรือแน่นหรือปวดในส่วนนี้แล้วก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งตับแล้วมาพบคุณหมอค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเบื้องต้นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ก่อนอื่นเราก็ทราบประวัตินะครับว่ามีความเสี่ยงเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำการตรวจเลือดนะครับดูว่าการทำงานของตับเป็นยังไงนะครับมีภาวะตับแข็งหรือยังนะครับแล้วก็ส่งอัลตราซาวด์นะครับถ้าหากว่าเจอก้อนจากอัลตราซาวด์แล้วก็ผลเลือดมีความผิดปกติก็จะส่งทำ CT สแกนแล้วก็ MRI ต่อไป
1: คือผลเลือดนี่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าจะมีความผิดปกติหรือเปล่า
0: เป็นความผิดปกติของตับ
1: คร
0: ับเพื่อจะดูว่าพอถ้าผลการทำงานของตับผิดปกติเนี่ยก็บ่งชี้ว่ามีภาวะอาจจะมีภาวะตับแข็งอยู่นะครับซึ่งตับแข็งก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับต่อไปครับแล้วก็ส่งตรวจไปเป็นลำดับต่อไป
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นแล้วอะค่ะจะสามารถหายขาดได้ไหมคะหรือว่าจะแค่ทุเลาลง
0: ครับคงต้องพูดถึงการรักษานะครับก็ผมจะขออนุญาตการรักษาก็จะมีหลักทั่วไปอยู่2แบบนะครับก็คือการรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็การรักษาแบบที่ไม่ได้ผ่าตัดนะครับซึ่งจริงๆเราต้องเรียนว่าการรักษาแบบผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดนะครับคือถ้าผ่าตัดได้ก็ควรจะทำผ่าตัดน
1: ะ
0: ครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ประเด็นที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะดูยังไงบ้างนะครับปัจจัยที่พิจารณาว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับนะครับจะรับการผ่าตัดได้หรือไม่ควรจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของสภาพสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยนะครับถ้าหากว่าอายุมากนะครับโรคประจำตัวเยอะนะครับมีโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันอยู่มากมายเนี่ยนะครับการผ่าตัดตับเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าตัวผู้ป่วยเองมีโรคประจำตัวเยอะอยู่แล้วนะครับก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็คงจะต้องพิจารณาค่อนข้างมากนะครับในส่วนที่2คือเรื่องของลักษณะก้อนนะครับอย่างที่เรียนไปก็คือว่าถ้าก้อนใหญ่นะครับหรือว่าก้อนเนี่ยไปกดเบียดตัวเส้นเลือดหลักๆนะครับที่มาเลี้ยงตับนะครับหรือว่าไปกดเบียดอวัยวะสำคัญข้างเคียงนะครับอาจจะทำให้ทำการผ่าตัดไม่ได้ด้วยปัจจัยของตัวก้อนเองนะครับในส่วนที่3ก็คือว่าที่ต้องพิจารณาคือว่าเรื่องของการทำงานของตับของคนไข้นะครับอย่างที่เราคุยกันว่าตัวก้อนนี้มันเกิดขึ้นอยู่บนตับที่เป็นตับแข็งไปแล้วนะครับคือมีพังผืดคือการทำงานของตับตัวตับเองเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วทีนี้เวลาที่เราผ่าตับเนี่ยเราไม่ได้เอาแต่ตัวก้อนออกนะครับเราจะต้องเอาเนื้อตับบางส่วนที่อยู่รอบตัวก้อนออกไปด้วยนะครับมากน้อยนี่แล้วแต่ว่าลักษณะก้อนอยู่ตรงไหนตำแหน่งก้อนอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นประเด็นที่เราต้องกังวลก็คือว่าหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเนื้อตับนะครับจากเดิมที่การทำงานของตับก็อาจจะไม่ค่อยดีมากอยู่แล้วใช่ไหมครับจากการที่เป็นตับแข็งเนาะแล้วเราจะต้องไปตัดเนื้อตับบางส่วนออกนะครับตับที่เหลืออยู่นะครับจะเพียงพอปริมาณเพียงพอและการทำงานเนี่ยจะเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตของคนไข้หรือเปล่านะครับนั้นไม่ใช่ว่าเราโอเคคนไข้ผ่าตัดได้นะครับก้อนไม่ใหญ่มากเข้าไปตัดตับแต่ปรากฏว่าหลังผ่าตัดเนี่ยกลายเป็นว่าปริมาณตับนะครับหรือว่าการทำงานของตับเนี่ยเหลือไม่เพียงพอนะครับคนไข้ก็จะมีภาวะตับวายซึ่งก็เป็นภาวะที่อันตรายมากนะครับอันตรายถึงชีวิต
1: ภาวะตับวายนี่หมายถึงจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
0: ก็เหมือนเป็นคนไข้ที่เหมือนเป็นตับแข็งระยะสุดท้ายนะครับก็คือตัวเหลืองตาเหลืองนะครับค่าเหลืองสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็คนไข้จะการรู้สึกตัวจะน้อยลงจากที่ตามที่ค่าเหลืองมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีภาวะท้องมารคือน้ำในช่องท้องเยอะนะครับแล้วก็โปรตีนในเลือดต่ำแล้วก็ตามมาด้วยไตวายหัวใจอวัยวะอื่นๆก็จะล้มเหลวตามไปนะครับซึ่งเป็นภาวะที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียว
1: ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะสามารถส่งต่อผ่านกรรมพันธุ์แบบรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะเกี่ยวไหมคะ
0: น้อยครับน้อยจริงๆแล้วปัจจัยหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของตับแข็งเป็นค่อนข้างปัจจัยส่วนตัว
1: ครับ
0: ค่อนข้างจะส่วนตัวของคือถ้าเผื่อเราไม่ได้มีเรื่องของดื่มสุราหรือว่าเรื่องของไวรัสตับอักเสบก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาน่ากังวลมากนักนะครับทีนี้ประเด็นนึงก็คือเรื่องของถ้าจะพูดถึงการถ่ายทอดภายในครอบครัวนะครับคงจะพูดถึงประเด็นที่ว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยถ่ายทอดทางเลือดนะครับทางจากแม่สู่ลูกได้นะครับเพราะฉะนั้นคงจะมองในลักษณะนั้นมากกว่าว่าสมมติว่ามีคนในครอบครัวเป็น

0: นะครับเราคงจะต้องไปตรวจคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆด้วยนะครับว่ามีการติดเชื้อเป็นพาหะอยู่หรือเปล่าในแง่นั้นมากกว่า
1: ค่ะแล้วสำหรับมะเร็งในมะเร็งตับตัวนี้ค่ะจะมีการแบ่งระยะเป็นกี่ระยะบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่ก็เราคงจะดูเป็นลักษณะที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็มีการกระจายหรือยังนะครับคงจะไม่ได้แบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งหลายๆชนิดนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราผ่าตัดได้ก็เป็นการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นระยะที่กระจายไปแล้วก็จะต้องเป็นลักษณะของการให้ยาแล้วก็การรักษาด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดนะครับขออนุญาตให้ดูเรื่องของการรักษานิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามีเรื่องของการผ่าตัดใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าก้อนอยู่ตรงนี้เราก็ตัดนะครับก็คงจะพิจารณาตามประเด็น3ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับที่ตัดมาก็จะหน้าตาประมาณนี
1: ้สีขาวๆนี่คือเป็นส่วน
0: ใช่ครับเป็นส่วนก้อน
1: อ๋อว้าว
0: ครับแล้วก็เราก็จะต้องตัดเนื้อตับรอบๆออกไปด้วยใช่ฮะ
1: แต่การที่ตัดเนื้อตับส่วนบริเวณรอบๆนั้นนั่นแปลว่าตับเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วจะมีผลกับการทำงานของมันด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับก็ถ้าหากว่าเนื้อตับที่เหลือน้อยลงนะครับแล้วการทำงานของเนื้อตับเองไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยภาวะตับวายได
1: ้ค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ลุกลามแล้วก็ทำการผ่าตัดตัดส่วนนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นอีกได
0: ้การกลับมาเป็นอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเนื่องจากว่าปัจจัยเสี่ยงคือการเป็นตับแข็งใช่ไหมครับเนื้อตับส่วนที่ยังเหลืออยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นตับแข็งอยู
1: ่
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็ยังคงมีอยู่เนาะในส่วนตับที่เราเหลืออยู่เนี่ยฮะถ้ามันมีภาวะตับแข็งขึ้นมามันอาจจะเกิดก้อนขึ้นมาใหม่ได้นะครับก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการตรวจติดตามเป็นระยะเช่นกันนะครับเรียกว่าคงต้องตรวจติดตามกันตลอดชีวิตนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาใหม่ไหมแล้วก็จัดการซะตั้งแต่ก้อนที่มันยังเล็กๆอยู่
1: ก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะว่าควรจะมีวิธีรักษาหรือป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับก็อยากจะฝากนะครับว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับถ้าหากว่าในส่วนของเรื่องการป้องกันของมะเร็งตับเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับเป็นความเสี่ยงหลายๆอย่างเป็นความเสี่ยงที่ป้องกันได้นะครับเช่นเรื่องของการดื่มสุราการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะลดความเสี่ยงได้นะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเป็นภาวะตับแข็งอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ทำอัลตราซาวด์นะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเจอตั้งแต่ก้อนเล็กๆเนี่ยการรักษาเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลดีกว่ารอให้ก้อนใหญ่มาก
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าใครไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองอาจจะมีภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งหรือเปล่าก็สามารถไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์แล้วก็ตรวจทำอัลตราซาวด์นะคะในลำดับต่างๆได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพและชีวิตคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับมะเร็งตับนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกันค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นท่านอนหงายยกแขนค่ะอุปกรณ์ง่ายๆนะคะก็คือเสื่อแบบนี้หรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการนอนหงายค่ะนอนหงายตัวตรงแบบนี้นะคะชันเข่าขึ้น2ข้างแขนวางข้างลำตัวนะคะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังนะคะลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเขม่าหน้าท้องค้างไว้นะคะเกร็งหน้าท้องค้างไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะอ ในจังหวะที่เราหายใจออก

0: ออกนะคะเราจะยกแขนขึ้นไปข้างบนช้าๆเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าวางแขนลงค่ะนี่นับเป็น1ครั้งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นหายใจเข้าเอาแขนลงค่ะ2สามหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะสี่ห้าต่อไปเราจะสลับเป็นแขนอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะหายใจเข้าแขนลงเกร็งหน้าท้องค้างไว้นะคะ1 2สามสี่ห้าสำหรับท่านี้นะคะจะทำข้างละ10ครั้งนะคะวันหนึ่ง3-5รอบค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้คือข้าวกล้องผัดสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

เรามาดูวิธีการทำเลยนะคะก็จะเริ่มจากเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเราไม่ควรใช้น้ำมันปาล์มเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยเหมาะสำหรับในการทอดอาหารหรือถ้าเพื่อสุขภาพเราอาจจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเจียวกระเทียมอันนี้ในการเตรียมกุ้งนะคะกุ้งที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องล้างทั้งเปลือกก่อนนะคะล้างทำความสะอาดทั้งเปลือกแล้วก็ซับให้แห้งจากนั้นเราก็มาแกะเปลือกแล้วก็เหลือส่วนหางเอาไว้นะคะแล้วก็ผ่าด้านหลังเอาส่วนที่เป็นเส้นดำๆที่เป็นขี้ของเขาเนี่ยออกซะให้หมดนะคะพอน้ำมันเริ่มหอมแล้วนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะเราจะเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้หอมก่อนมันจะมีรสปลาหรือมีความเผ็ดนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมเริ่มร้อนแล้วนะคะหอมขึ้นเราก็ใส่แครอทลงไปแครอทเราก็หั่นสี่เหลี่ยมเต๋าไว้นะคะเพราะว่าจะได้มีสีสันสวยงามแครอทเนี่ยเขาจะมีแคโรทีนอยด์นะคะเป็นสารที่เมื่อถูกน้ำมันถูกความร้อนเนี่ยมันจะดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้มากเลยนะคะแล้วก็นิยมผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดนะคะแต่เราผัดกุ้งนะคะเราไม่ต้อง

น้ำพริกเผาเข้ากันกับกุ้งนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราลดไฟลงนิดนึงนะคะเราก็ใช้ข้าวกล้องนะคะเราอาจจะใช้เป็นข้าวกล้องหรือข้าวหอมนิลข้าวไรซ์เบอร์รี่

นะคะข้าวที่เราจะนำมาทำเป็นข้าวผัดเนี่ยเราควรจะหุงเอาไว้ล่วงหน้านะพอหุงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาผึ่งให้เย็นแล้วก็เอาอาจจะพักเข้าตู้เย็นเอาไว้จะทำให้ข้าวเนี่ยเวลาที่

ว่าเราไม่ต้องใช้รสชาติอื่นเลยเพราะว่ามีความหอมแล้วก็รสชาติอื่นๆจากน้ำพริกเผาอยู่แล้วนะคะนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยนะคะตะไคร้ซอยเนี่ยถ้าเราหั่นหรือซอยทิ้งไว้มันจะดำให้เราบีบน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะมันจะช่วยทำให้ตะไคร้เราขาวแล้วก็สวยขึ้น

0: ใบมะกรูดซอยนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสมุนไพรวิธีการซอยใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะนำใบมาเรียงอย่างนี้แล้วก็ม้วนนะคะม้วนให้แน่นนะคะแล้วก็ซอยให้ละเอียดลงเล็กเราจะมีใบมะกรูดซอยแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนะคะซอยนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความเป็นสมุนไพรแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีกลิ่นของข้าวผัดหอมขึ้นแล้วเราก็โรยลงไปนิดนึงนะคะเวลาเราใส่ผักที่เป็นใบเขียวๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีผักจะตายนึ่งโรยใบมะกรูดไปหน่อยนึงเพื่อให้หอมขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญใส่ใบกะเพราไปด้วยนะคะจะทำให้ข้าวผัดเรามีความหอมมีกลิ่นคล้ายๆผัดกะเพราแล้วก็ผสมกับกลิ่นของพริกเผาด้วยนะคะนะคะแล้วก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องผัดสมุนไพรนะคะก็ข้าวกล้องเนี่ยเขาจะมีวิตามินมีโปรตีนนะคะประมาณ 7-12% และที่สำคัญเขาจะมีกากใยมากกว่าข้าวเจ้าธรรมดาเนี่ยถึง5เท่าเพราะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายสามารถที่จะทานแล้วก็ช่วยเรื่องของการขับถ่ายได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ประมาณสัก20จังหวัดอ่ะนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศอ่ะนะคะมันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คเกอร์จองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเป็นไปรับเช็คอินที่อิตาลีหรือว่าจะเป็นโรเตซี่ที่อียิปต์เรียกแบบเกินราคามากๆอะไรเงี้ยนะฮะ

คือคนในรุ่นป้าแป๋วจะทำงานราชการตลอดชีวิตเลยเนาะเพราะว่าประเทศอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็จะมีตำแหน่งว่างก็หลายๆคนก็รับราชการกันทั้งนั้นเริ่มจากป้าแป๋วที่เป็นนักเรียนทุนมาเรียนพยาบาลแล้วก็กลับไปใช้ทุนที่จังหวัดเลยสาธารณสุขจังหวัดเลยนะคะตอนนั้นก็ทำงานอยู่ถึง15ปีถึงได้ย้ายเข้ามาดูแลลูกในกรุงเทพคือความรู้สึกในปีสุดท้ายที่เราจะเกษียณเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอีก10ปี5ปีนับถอยหลังอ่ะนะทุกวันออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็เย็นกลับมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นมาเกือบ40ปีอยู่ๆวันดีคืนดีก็จะแบบหยุดกึกแล้วก็ให้อยู่บ้านเฉยๆอย่างงี้นะคิดว่ามันคงทำตัวลำบากอ่ะหลังจากเกษียณแล้วนี่ก็หาเรื่องออกจากบ้านเหมือนกันไปเข้าห้องสมุดบ้างไปหาอะไรทำในศูนย์เยาวชนนะฮะออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะสนใจเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยป้าแป๋วคิดว่าทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวอะนะที่ทำงานอยู่ก็เหมือนกับว่าโอ้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอามีวันพักร้อนก็จะไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง10วันเท่าที่เวลาเรามีอะไรเงี้ยนะป้าแป๋วก็เหมือนคนอื่นแหละค่ะไม่ได้คิดว่าจะตั้งเป้าว่าจะเป็นนักเดินทางแบบแบ็คแพ็คอย่างที่เป็นอยู่อะนะคะ

0: ดีค่ะขบวนตองหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: รถออก 7:30 นรังสิตขึ้นรถประตู B จ้ะ
1: ประตู B ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอดีเลยอ่ะตังพอดี
0: จ้ะ
1: เงินพอดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 100บาทพอดีนะ
0: คนละ20บาท
2: หลังเกษียณแล้วเราจะมีเวลาว่างมากจะให้อยู่บ้านทุกวันทุกวันอย่างที่บอกนะมันก็เฉานะก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปเดินทางในประเทศไปดูนั่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยนะมีหลายแห่งที่เรายังไม่ได้เห็นนะอย่างเชียงรายอย่างวัดร่องคุณบ้านดำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็รู้จักแต่ชื่อยังไม่เคยไปอะไรนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนที่จะเดินทางแต่เป็นการเก็บเงินเพื่อจะเป็นหลักประกันให้ตัวเองช่วงที่ทำงานอยู่เรามีเหตุฉุกเฉินอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้สตังค์นะเราก็จะพอมีเงินบ้างพอเมื่อวันหนึ่งเกษียณแล้วเนี่ยเงินนี้ไม่ได้ใช้ป้าแป๋วก็เอามาใช้ในการเดินทางเท่านั้นเองค่ะการเตรียมตัวในการเดินทางนะคะคือปกติในเรื่องของร่างกายนี้ป้าแป๋วก็จะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เกษียณนะคะก็จะรู้สึกว่าเราก็ยังแข็งแรงไปไหนมาไหนเองได้อะไรเงี้ยนะคะอันที่หนึ่งเวลามีเต็มที่แล้วนะอันที่สองเรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็จะทำให้เรามั่นใจในการเดินทางนะถ้าเรามีสุขภาพดีก็สามารถไปไหนต่อไหนอะไรได้แล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มาเก็บตอนเกษียณนะเก็บตั้งแต่ยังทำงานอยู่นะคะมีน้อยก็เก็บตามน้อยนี่แหละค่ะมันก็เดี๋ยวมันก็เยอะเองเมื่อถึงเวลาเกษียณนะอย่างอื่นก็เรื่องเตรียมข้อมูลเท่านั้นเองค่ะในการเดินทางไป
3: ในสิ่งที่ป้าแป๋วได้ทำให้กับตัวเองหลังจากเกษียณมาเนี่ยฮะถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยคนอื่นๆด้วย
4: อย่างชีวิตถ้ายังไม่เกษียณเราก็ต้องมีงาน
3: ครับ
4: พอดีมีงานเนี่ยกรอบเวลามันจำกัดเราในการที่เราจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนแต่ถ้าอยากเกษียณแล้วอยากจะไปนานแค่ไหนก็ได้นอกจากนี้เองในแง่ของด้านความมั่นคงฐานะการเงินหลังเกษียณแล้วเราก็มีความมั่นคงระดับน
3: ึ
4: งในประเทศที่ไกลหน่อยหรือว่าต้องใช้เงินมากหน่อยเขาก็สามารถที่จะไปได
3: ้
4: นอกจากนี้เองภาระทางบ้านอย่างเช่นลูกก็โตแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไร
3: ไม่ต้องห่วงแล้ว
4: เพราะฉะนั้นชีวิตหลังเกษียณโดยการท่องเที่ยวแบ็คแพ็คสบายๆเลยค่ะ
3: คราวนี้การเตรียมตัวล่ะครับถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นเห็นเคสของป้าแป๋วแล้วโอ้ยอยากจะไปเดินทางโลดแล่นแบบนี้บ้างต้องเตรียมตัวไงกับผู้สูงวัยครับ
4: การเตรียมตัวสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะในที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์สมบันหรือว่าผาดโผนหน่อยเนี่ยเราจะต้องเตรียมร่างกายให้ฟิตเพียงพอนะคะออกกําลังกายนะคะพักผ่อนเพียงพอหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายที่เพิ่มเรื่องของการทรงตัวอย่างเช่นการเดินปีนเขาอันเนี้ยโอกาสที่จะล้มหรือว่าล้มแล้วโอกาสที่กระดูกหักเนี่ยตามมาได้อันนี้ก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของเราคนไข้บางรายที่มีโรคพิเศษอย่างเช่นเขาต้องจําเป็นต้องล้างไตท
3: ุ
4: ก 2-3 วันอันเนี้ยเขาอาจจะท่องเที่ยวนานแบบ5วัน10วัน
3: น่าจะไปใกล้ๆ
4: ไม่ได้ค่ะก็อาจจะต้องไปใกล้ๆวางแผนดี
3: ๆ
4: นอกจากนี้เองมันก็จะต้องมียายาที่รักษานะคะยาบางตัวต้องแช่ก็ต้องเป็นการเตรียมตัวคือเราต้องวางแผนล่วงหน้านะคะ
3: คือหมอเสรีศาสตร์กำลังจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ได้แรงบันดาลใจกับเคสป้าแป๋วแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเดินทางรอบโลกนั้นก็ได
4: ้
3: อาจจะอยู่ในประเทศหรือการไปบ้านลูกหลาน
4: อันน
3: ี้
4: เป็นการเด
3: ิน
4: ทาง
3: ก็ถือว่าเป็นการเดินทางเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งได้
4: ค่ะเราจะเริ่มจากสั้นๆไปง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นให้เหมาะกับสุขภาพของเรา
5: ทราบนี่คือประกาศครั้งสุดท้ายของที่ประตูขาออกปีชันชนาวัยเล็กๆ

มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอิสระมากกว่านะเราไม่ต้องทํางานไงตอนนั้นเกษียณใหม่ๆนี่ก็โหไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบอะไรอย่างงี้เลยนะมันก็แบบคิดว่าช่วงหลังเกษียณเป็นช่วงที่เป็นใบทองของเราเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ต้องมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องงานนะไม่ต้องรับผิดชอบงานแล้วแล้วก็เรื่องครอบครัวนี่ก็ลูกๆก็โตกันหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องห่วงต้องพะวงอ่ะนะช่วงที่ใบรุ่นเนี่ยในช่วงชีวิตป้าแป๋วเนี่ยโอกาสที่จะแบบใช้ชีวิตในวันในช่วงเวลานั้นมันมีน้อยนะเพราะช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะงานการก็ยังต้องทําอะไรเงี้ยเนี่ยนะความรับผิดชอบมันเหมือนกันเยอะโอกาสไม่ค่อยมีเทียบไปยุคนี้เทียบไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เวลาที่เราจะใช้ชีวิตได้ตามที่เราอยากจะทํา

รดทราบที่นี่สถานีทุกท่านกันคอยก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอ

ทำไมถึงต้องเป็นแบ็คแพ็คเหรอก็เพราะว่ามันเป็นความอิสระเนาะมันเป็นการเดินทางตามใจตัวเองอะเราอยากจะไปที่ตรงไหนบ้างแล้วไปที่ไหนบ้างก็สามารถวางแผนการเดินทางได้เลยเราจะอยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราอะค่ะสมัยทำงานก็ไปทุกทัวร์นะเพราะว่าเรามีเวลาหยุดแค่10วันช่วงพักร้อนเวลาทำงานนะนะก็มันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันก็ไปเป็นกลุ่มใหญ่อะมันก็ต้องเป็นกลางๆเนาะก็จะเป็นแล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ที่ทางเอเจนซี่เขากำหนดขึ้นมาค่ะอายุมีอุปสรรคต่อการเที่ยวแบ็คแพคไหมก็อาจจะมีนะแปลว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะทั้งเรื่องอายุด้วยทั้งเรื่องสุขภาพด้วยก็มีผลต่อการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์อะไรเงี้ยนะคะเรื่องของครอบครัวลูกเต้าก็โตหมดแล้วอ่ะมันมีอะไรที่ต้องดึงรั้งเราไว้เป็นช่วงเวลาที่ฟรีไทม์ของเรานะสำหรับคนวัยนี้นะสามารถทำได้อย่างใจที่เราอยากจะทำได้

0: ประมาณสัก20จังหวัดอะนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศอะนะคะก็จะมีเมืองเก่าเพราะแปลว่าชอบเที่ยวเมืองเก่าจะชอบเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีอายุ 3,000 ปีอะเนื่องจากว่าเมืองนี้ยังไม่มีเจ้าของอะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการเลือกสถานที่เที่ยวในวัยป้าแป๋วเนาะด้วยความที่เราเดินทางคนเดียวด้วยนะคะเป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราไม่พ้นที่จะเข้าไปมิวเซียมไปเมืองเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ควรจะเว้นไม่ควรไปในวัยนี้ก็การไปเดินเขาอะไรที่คนเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยอันตรายแล้วก็การออกไปนอกที่พักในเวลากลางคืนเนี่ยป้าแป๋วจะไม่เคยไปเลยก็จะเที่ยวในเมืองดูตลาดดูวิถีชีวิตผู้คนอะไรประมาณนี้ค่ะดูในพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ค่ะ
1: มีผู้สูงวัยหลายท่านรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วสุขภาพโอเ
2: ค
1: ไม่มีโรคอะไรที่รุนแรงมากมีความพร้อมในด้านต่างๆในการที่จะทำเหมือนกับป้าแป๋วบ้างเนี่ยคุณหมอคิดว่าทำได้เลยไหมฮะ
2: ทำได้เลยนะคะจริงตรงนี้ก็เป็นพอเราทำเสร็จ

0: มันอาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง
1: อ
0: ่ะในอายุที่มากขึ้นมันอาจจะมีอะไรรายละเอียดอะไรที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได
1: ้
0: นะคะอันนี้มันก็สามารถทําต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งวัยเกษียณมันอาจจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบ
1: บ
0: แล้วมันก็พร้อมแล้วก็เหมาะสมสําหรับเขาในวัย60ตรงนั้น
1: คราวนี้มาถึงเรื่องของการดูแลเช็คสุขภาพกันมั้ยคุณหมอผมว่าสําคัญมากเลยล่ะสมมุติว่าเอาล่ะเคสอย่างป้าแต
0: ๋
1: วมีผู้สูงวัยอยากจะเดินทางไปแบบนี้บ้างการเช็คสุขภาพสําคัญมากใช่มั้ยคร
0: ับสําคัญมากค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่โรคประจําตัวไม่เยอะนะคะในแง่ของการเตรียมพร้อมของร่างกายอย่างเช่นการตรวจประจําปีการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดหรือการตรวจเลือดเบาหวานไขมันต่างๆอันนี้มีความจำเป็นว่ามีความพร้อมระดับเบื้องต้นหรือเปล่าในแง่ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแบบที่ต้องใช้เวทเทรนนิ่งอันนี้ก็ช่วยในการทรงตัวป้องกันการล้มได้ง่าย
1: การล้มอันนี้ก็คือก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วยในการแนะนำว่าผู้สูงวัยนั้นเหมาะที่จะเดินทางแบบไหนและไปไหนนะครับคุณหมอ

กชายคนเล็กเนี่ยเอาเรื่องป้าแป๋วเนี่ยที่เดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ยนะก็ไปเขียนลงในพันทิปบอกว่าแม่ผมเกษียณไปเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างงี้เนี่ยนะก็เหมือนมีคนมาสนใจก็อยากจะคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำว่าป้าแป๋วต้องควรจะเปิดเพจนะป้าแป๋วจะได้มีเพื่อนเยอะขึ้นนะลูกชายก็ถามว่าแม่จะเปิดไหมป้าแป๋วก็เปิดก็ได้ก็การเขียนไลน์กับเขียนเพจมันก็ไม่ต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าเพจมันจะกว้างกว่าอะไรอย่างงี้นี่นะคะก็เลยเริ่มมีเพจตั้งแต่นั้นมาเป็นเพจสาธารณะให้คนทั่วไปได้อ่านเลยค่ะ

0: ป็นตัวอย่างที่ทำให้หลายๆคนออกมาจากเซฟโซนเนาะโดยเฉพาะคนในวัยป้าแป๋วเนี่ยดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะจริงๆก็อยากจะไปนะแต่ว่าอาจจะไม่กล้าแต่ป้าแป๋วก็อยากจะบอกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ยุ่งยากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราเนาะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำเหมือนกันว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรเนาะจังหวัดอื่นก็มีอะไรดีๆให้เราได้รู้จัก
1: คราวนี้มาที่ข้อดีผมเชื่อว่าสิ่งที่ป้าแป๋วทำเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนโดยเฉพาะข้อดีกับตัวของป้าแป๋วเองที่ทำให้ตัวเองเนี่ยออกไปเปิดโลกรับโลกกว้างเจอผู้คนคือบอกว่าข้อดีเหล่านี้เป็นข้อดีที่สามารถสร้างแน่นอนสร้างคุณค่าสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้สูงวัยได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
2: ได้มากเลยค่ะอย่างแรงบันดาลใจเนี่ยมีผลกับเรายังไงก
1: ็
2: คือเป็นแรงบันดาลใจของคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็อยากจะต่อแรงบันดาลใจตัวนี้ให้มากขึ้นไปอีกอยากจะทำตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกกลายเป็นเพิ่มคุณค่าตัวเองแล้วก็เราก็จะมีแฟนคลับของเราผู้ติดตามของเราก็กลายเป็นมีสังคมมีเพื่อนฝูงเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆค่ะ
1: ผมเชื่อว่าหนึ่งเลยตัวป้าแป๋วเองต้องภูมิใจด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ป้าแป๋วเนี่ยได้กลายเป็นไอดอลกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นไอดอลแล้วก็สิ่งที่หมอเสียสาบอกคือเมื่อมีผู้สูงวัยท่านอื่นเนี่ยได้มาทำกิจกรรมแบบนี้บ้างก็อาจจะได้กลายเป็นไอดอล
2: ของบุคคลอื่นต่อไป
1: ของบุคคลอื่นต่อไปด้วยมันเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจแบบนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะส่งต่อไปถึงลูกหลานด้วยอาจจะมีการวางแผนชีวิตว่าเอออยากจะเป็นป้าแป๋วในอนาคตหลังเกษียณก็เป็นการส่งต่อกิจกรรมดีๆถ้าในแง่ของการกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แค่แบ็คแพ็คอย่างเดียวนะคะ

ลูกที่ห่วงคุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาออกนอกบ้านไม่ยอมให้ออกไปไหนเนาะบางทีคนในวัยนี้ก็อยากจะออกไปแต่ว่าก็ประเมินสุขภาพหน่อยนึงว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังไปไหวไหมไปได้ไหมแต่ถ้าเขาไปได้นะก็อยากให้ส่งเสริมให้ได้ออกไปมีสังคมข้างนอกบ้างก็ดีจิตใจจะได้สดชื่นไม่งั้นก็ถ้าอยู่บ้านก็จะคอยดูแต่ว่าลูกกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่กลับมาหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็จะห่วงแต่ลูกนะคะก็อยากจะให้ไปเจอสังคมภายนอกเจอเพื่อนเจอฝูงเจอคนรู้จักบ้างค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเนาะถ้าเราไปยังไปได้ป้าเป๋าก็ยังอยากจะไปนะคะไปใกล้ได้ก็ไปไปไกลได้ก็ไปอะไรประมาณขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเพราะอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยนะมันเป็นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอยู่บ้านเฉยๆอ่ะป้าเป๋าคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านเราก็ทำอะไรของเราไปแต่ว่าถ้ามีเวลาเราก็ออกไปสัมผัสโลกภายนอกบ้างนอกจากจะไปเห็นอะไรที่มันสวยงามรื่นรมอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นการได้ออกกำลังกายด้วยนะได้เดินได้เหินได้อะไรดูนดูนี่ทีก็เพลินไปค่ะลืมตัวไปว่าเออนี่เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งกันค่ะ

0: เรียนรู้โลก
1: บางทีก็ไม่ต้องเปิดอะไรมากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าออกมานอกบ้านอยู่ในสังคมที่ใกล้ของที่พักเราก็ได้นะคะหรือว่าถ้าคนในกรุงเทพก็อาจจะไปในถิ่นที่เราเคยไปนะบางทีก็การไปเห็นสถานที่เก่าเป็นการรำลึกความหลังอะไรที่เราเคยมาโรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่มันได้นึกถึงความหลังอะไรอย่างเงี้ยนะ

ิโตปรังเบื้องหน้าแต่นี้ไปขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งโสตดับตรับฟังพระธรรมเทศนาในส่วนของเนื้อเรื่องกันที่สิบสักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถาสืบต่อไปก็มีนกาลบัดนี้สุขติเยสุในเมื่อทรงสุริยราชนารินสัมพินทพงพิสุทธิกษัตริย์ทรงโสมนัสในปิยปุตรทานต่างพระองค์ทรงสมโอสรกระเสมสารสนทนาด้วยสมโอธนิยกถาทางทานบริจาคยิ่งเพิ่มพูนพระปรีดาพระโมทมาตในกมลหฤทัยสักโกเทวราชาส่วนสมเด็จสหัสนัยอัครเทวราชก็ทรงพระอนุสรณ์คำหนึ่งถึงมบาทบรรพชิตเพศยดอนดาบทว่าอินโยวานนี้พระองค์ทรงสละพระปิยรสทั้งโคแก่ชูชกพฤทธาจารย์มหัศจรรย์ก็บันดาลดินฟ้าสากรกัมปนาตโกจินาปุริโสแม้ว่ามีชายหินชาติผู้ใดผู้หนึ่งจะเสพสอดแสวงมาถึงพระอาสมสำนักเข้าทูลขอพระเลิศลักขณยานีมัตสีผู้ทรงศิรวัตรวรวิเศษเท้าเธอก็ทรงบำเพ็ญทานบารเมตมหาปริยาบริจาคเอกกังกัตวาจะกระทำให้เสวยประทุกข์ลำบากอยู่เองบำราบรายผู้ร้องบาทธมงที่จะปฏิบัติก็จะหม่นมองในครองพรหมจริยวัตรวังประโยชน์พระบารมีโพธิญาณยานโนนาหังควรอาตมาจากจักจรจากสถานสุทัศน์บุเรศนิมิตเพศเป็นทชีชราจะเข้าไปทูลขอพระเกศแก้วกัญญาเยาวลักษณ์เวลาแล้วจะทูลถวายโนชนาตให้ขึ้นคงจะขอปฏิญาณว่าอย่าให้พระองค์ทรงประสาทสละแก่ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะมาผ่านพระนาเถื่อนทางจะซ้ำขอพระน้องนางไปใน

ไอนาแล้วจะถวายอัญชลีลากลับโตทุราลัยพิมานนั่งแหงภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลวิสุทธิสังวรตโตรัตติยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจ่างจำรัดสโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเวทก็แปลงเป็นทวิชาเชตเดินดงทั้งเครื่องบูชาพรตตามพราหมณ์พิธีโกนสังเยี่ยมเสียมสุรสวัสดิภาพค่อยยอบย่อเข้ามาครานกราบอัญชลีกรอัญชลีสมเด็จพระบรมดาบสตาปัตตานีทั้งสองพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่หน้ามุกพระอาสมนิเวศวัดมงกตศิขเรศแล้วกราบทูลถามอยู่บนละเหตุเนาผนวดไพรพระพฤติพรมพรตพิสัยว่าโพตาปะสะคาแต่บรมบาทราชนกระสิทธิ์ตั้งแต่พระองค์มาทรงบรรพชาในห้องหิมวันอย่างไรโรคาคันธมานเสวยสวัสดิ์สุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าอุญเชนายาเปตาทรงเสวยมูลพลหารเลี้ยงพระชนชีพไม่ลำบากทั้งเหลือบยุงบุ้งทากไม่ขบกัดฟงที่ข้าชาติได้กระทำภัยพิบัติเบียดเบียนวันเนพลมิคากินเนในพนสันติอันเกียนไปด้วยพาลจตุบาทยังมีมาบิทาถึงพระอาวาสบ้างหรือว่าหามิได้เท้าเธอจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งอันนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เราพระเนจรพระเนาบวชได้ถึง7 เดือนเลี้ยงชนชีพอยู่ในแถวเถือนธุรัตพนัดพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยอัญญมัญญวิโยคจากพระพารางเกนวาปนาเหตุนาอันหนึ่งท่านจะประสงค์สิ่งใดหรือท่านอาจารย์จึงดันดัดตัดพนัดแดนดงมาถึงเราอย่าเกรงใจจงแองแจงอัดโดยสารคดีในกาลบัดนี้เถิดทัสสโกลำดับนั้นเท่าโกฏิสังฆเทวราชเมื่อจะทูลขอพระเยาวมามาตมาสีสีสุนทรเทพกัญญาจึงชักธรรมเนียบเปรียบพระราชศรัทธาในทานบารเมศว่าวาริวาโหมปัญจมหานาทิโยพระพุทธเจ้าข้าอันว่ากระตาตายสินทุบเรศในปัญจมหานาทิทานยอมไหลหลังสังสันธนาการไม่รู้ขาดสายสรรพสัตว์ทั้งหลายได้กินอาบก็เย็นสรีระลานอินทรีกระเสมตานสำราญบรดีดูนไม่ได้เดือดร้อนบรรเทาทุกทั่วทิศาดอนสันดานสัตว์ก็เสมอเหมือนพระกมลสมณัตในมหาทานด้วยพระการุณวิบุญญาณหลังไปทั่วทุกตัวประชาชาติในไตรโลกสันนิวาสไม่เว้นตอนข้าทชีนิขัดสนรายผู้ที่จะปฏิบัติจะมาขอพระเกศแก่โอกระสัตว์ไว้ไปร่วมพิรมจะได้เป็นคู่ครองสองสมในครั้งนี้จงประสาทมาสีให้เป็นทานแก่ข้าพฤทธาจารย์นี้เถิด
มหาสัตโตสมเด็จพระพุทธังโกนอมหาสัตได้ทรงสดับอัตสรคณีซึ่งทัชชีมาทูลขอพระเยาวมานมาศก็ทรงประสมมนัสเบิกบานปรีดาไม่ได้ทรงพระจินตนาการดังนี้ว่าเมื่อวันวานได้ประสาทสองกุมารกุมารีแล้ววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระหฤทัยมีพระสติดำริมั่นต่อพระโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกระทะเชียงท่านมาขอพระมัทเทศีเสวมานอันเป็นเพื่อนพระเนจรจากพระนครเมื่อยามร้ายจิตของเราก็ผ่องใสในสมนัตทานมิได้หวั่นไหวด้วยมัจฉริยะโมมานมนทินหินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์แก่พฤทธาจารย์แลกเอาพระสัพพัญญุตญาณในการละพายภาคหน้าพลางยกพระเต้าโอทกวารีกุมประกอบมิ่งมาเฮสีสุขุมกษัตริย์มัทราชวงศ์จึงหลังโอทกให้ตกลงเหนือมือทะเชียก็เปล่งพระปณิธานวาทีบรรทูลประกาศว่าพรามเอ๋ยอันองค์อัครราชกัญญาเราก็แสนเสน่หาดังดวงอาทัยนายเนตปิยธารแต่เรารักพุทธรัตนสวรเยตโจทยิ่งกว่าองค์อเนกนุตตะแสนเท่าอีทั้งทนังอันว่าทานของเรานี้ให้สำเร็จประสอยสารเพชฌนายานในอนาคตการนอนเถิดภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลอินทรีย์ปางเมื่อพระปิณพิภพพิธีกูลพุทธังกูลที่เบสทรงสละพระคาเรศราชพงางามในยามนั้นก็บังเกิดมหัศจรรย์จลาจลสกลทั่วจักรวาลพื้นพระสุธาก็ไว้วันทั้งคุณเขาตตบริบันทิเนรุราชต่างก็น้อมยอดอย่างจะอภิวาทประกาศกองทรงสาธุการสะเทือนท้องพระหิมพานเพียงจะเพิกพังพินธนาการถล่มทำลายมหาทะกอนก็ติฟองสินทุตราชาชาชานฟงถวยเทพอุโคตนาการประนมกรน้อมเกตอนุโมทนาพระปรเมศเสียงสำเหียงเสียงสนอสนันเนรนาดเบื้องต่ำตั้งแต่อัธนากาศเท่าถึงภวคพร้อมสะท้านสะเทือกพิลึกลันระดมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปางเมื่อเท้าเธอยกยอดบารมีภริยาบริจาคทานแก่อินทพฤทธาจารย์นั่นแหละสมเด็จพระยอดกัลยาณีรัตนราชบุตรีเมื่อพระบรมราชสามีทรงประสาทพระราชทานแก่พระอาจารย์วันนั้นนางเท่าเธอก็ไม่ได้วันพรั่นพระทัยรันทดถึงประพัดเศร้าสลดอัศชนครองพระนายเนตรก็ห้ามไม่ได้พิมพ์ประพักพองพิสุทธิ์บริสุทธิ์ศิวิราชดุจดวงปงกฎพระกามาตอันเบ่งบานด้วยทรงพระจินตนาการว่าเท่าเธอทรงพระราชศรัทธาบริจาคซึ่งนางแก้วอันหายากอย่างอาตมาด้วยพระทัยได้กรุณาจำแนงนายเหตุเครื่องคลายระแวงเรื่องร้ายไม่ได้มีทรงประสาทพระประสงค์สันระเพชโพธิสมบัติจะแลกเอาพระพุทธรัตนวรยานอันเป็นเอกอริยธนสารพิสุทธิ์วิเศษจะขนสัตว์ในข้ามสงสารสักอ่อนน้องเท่าเธอ
ทรงพระอนิสรดังนี้ก็เบิกบานพระกมลเปรมปรีดาปราโมทไม่มีมุขวิการโทษยินยอมพร้อมถวายด้วยพระราชศรัทธาฝ่ายเท่าเธอทอดพระเนตรพิมลพักพระน้องรักจักวิกลเป็นประการใดจะมัวหมองหรือผ่องใสจักร่วมบำรุงประธานบารมีหรือจะหมองมนเมื่อพรางพิษพระพักพระนางน้องก็มองเห็นผ่องผดเพียงสถิตรบริสุทธิ์สว่างเมฆก็ทราบว่านางนี้เป็นเอกอัครนารี

ผู้สร้างพระบารมีแต่การก่อนพระเกษมสารสมนัตในพระทัยฝ่ายพระนางมัตสีก็ทราบพระอัศัยพระพัชดาจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมจุฬาโลกจะนำนิกรสัตว์ให้พ้นจากจุฬาโอคกันดารดังเรือจะอนุสารเครือบแคลงแหนงในข้าพระบาทผู้ได้ฉลองบรมบาทพระร่มเกล้าตั้งแต่ดารุณยุพพยาวยามเสวยสวัสดิ์มิได้มีพระกายที่จะระคายคุณมนหมองของขาดพระราชอัตยาศัยก็ย่อมทราบอยู่ใต้พระบาทที่ชั่วดีเมื่อพระเป็นเจ้าจะบริจาคข้าผู้เป็นทาสีให้แก่ผู้ใดจะนำไปเป็นทาสช่วงชายหรือจำนงจำนายมีกมลหมายมุ่งประโยชน์ประสงค์ทรัพย์หรือปรารถนาจะปรารถนาเนื้อเลือดเชือดฉับไม่สิ้นชีวสันก็ตามแต่เจตนาผู้นั้นจะปองประโยชน์ข้ามัตตีนี้ไม่ได้พิโรธเครื่องข้องจะเอาชีวิตและกายนี้ถวายละอองธุลีพระบาทบงกชพระราชมีด้วยกตัญญูกตเวทีทางธรรมทุจริตขอพระองค์อย่าได้อาภกปินิจแน่งนายในพระหฤทัยจงมีพระกมลผ่องใสสมมนัสเปรมปรีดาด้วยปริยาทานบารมีคือข้าพระบาทอันยินยอมพร้อมด้วยพระราชศรัทธาในกุศลเจตนานั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลพิเศษสมเด็จเท้าสหัสเนตรจอมสิเนรุราชเมื่อทรงทราบพระกมลประสาทสองกระสตราก็ทรงสโมสรศรัทธาพิรมร่วมมฤทัยในพระทานบารมีจึงเปล่งพระสุนทรวาทีอนุโมทนาว่าพระพุทธเจ้าข้าบรรดามัจฉิมุมานอันเป็นปัจจนิกทานมนทินอันจะห้ามมิให้ทิพยโภคมนุษย์สมบัติทั้งสิ้นพ่ายแพ้พินาศด้วยพระองค์ทรงประสาทปริยามหาทานบังเกิดมหัศจรรย์บันดาลจลาจรทั่วสกลปิภพโลกาฟูงเทพอนุโมทนาทุกรังอิกโรหิโสพระรมกราวบำเพ็ญบุตรทานอันยอดยากบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะบริจาคได้ดังนี้พระมยานังจักได้ชื่อว่าเป็นพรหมญาณอันประเสริฐที่สุนทรสวัสดิ์เหตุล่วงวิถีทางอบายพิบัติพยันตรายวิปัจจตุจะเป็นปัจจัยสำเร็จพระกมลที่มุ่งหมายพระมาตประมาพิเศษสัมโพธิพุทธภูมิบารมีญาณโดยปณิธานนี้แล้วแลเมื่อสมเด็จเท้าวัชรินทร์ปินสุทัศน์เทพธนีตรีเนตรตรัสอนุโมทานบารเมศและวิจารจินตนาว่าควรอัตมภาพจะคืนถวายพระเกศแก้วกัญญาเยาวะมิมานมาศจะได้บำรุงบำเรอบรมบาทดูดกันก่อนก็มีมัทธุระบรรหารตรัสว่าเทวะข้าแต่พระมิ่งโมลีมกฏสมุติเทพวงข้าทาชีนี่เป็นเผ่าพงหินดาภิกขาจารย์ทั้งชรารูปวิการเกือบจะวายชีวาดไม่ควรครองพระน้องนาดนางกระสัดขอคืนถวายไว้ปฏิบัติบวรบาททำบองควรแต่คู่ครองทรงสุริยวงศ์บวรวิสุทธิชาติทั้งพระฤทัยไสประสาททรงเสมอเหมือนพระราชศรัทธาสมทั้งสองครองพรบมจริยาศิลปิเศษยะถาปโจสังโควะโดดดังสังสเวทกับกระแสกาติรวารีข้าวผ่องพันพิสุทธิเสมอสมานผ่าน

ประดุจนางนั้นปุญญานิกายิราธาทั้งสองพระองค์จงแสวงกุศลสรรพสุจริตบำเพ็ญพุทธกรกิจกอบกอบวรกฤษดาธิการอย่ารู้อิ่มพระบวรสันดานพิงพุญโยภาพกว่าจะบรรลุโลกุตตรเลิศในธาตรีเมื่อเท้าเทพกรุสีจากถวายวรอัตดาพรแด่สมเด็จพระบรมนอชินวรรวิวงจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์นี้มิใช่พรามชราที่ชาชาติเทวินโทเป็นเท้าสกเทวราสุรธิบดีมาสู่พระองค์จะประสงค์ประสาทที่สัทวรสวัสดิ์อัตถวเรศประดมเกตจะปรารถนาพระพรอันใดก็ตามแต่พระหฤทัยบรรทุนแถลงแล้วเท้าสุจัมบดีก็สำแดงศักดาเดชแปรพระกายินเป็นตรีเนตรระเหตุทยานในห้องท้องหิมพานในขณะนั้นเปร่งทิพรังสีพันโอภาสดวดดวงดารุณพานุมาตอุทัยที่วากรยังยอดยุคนทอนนั่นแลตโตโพธิสัตโตลำดับนั้นพระบรมโพธิพงศ์โพธิสัตว์ขติยาธิเบศเมื่อจะขออัถวเรศแด่ท้าววัชรินทร์ปินอมรสุราสุรเทพปัสสัตจึงตรัสว่า สักกะนุกระทาวอดิสรสุรมเหสักมขวานผู้เคารพในทานปุเรณชาติสัพพภูตาเมสราเป็นองค์อัครอัศรธิราชโมอมรแมนเรานี้มีประสงค์จะให้พระบิดุรงระงับเครื่องแค้นที่โสสาจงยกพยุหะแสนยากรออกมารับเราคืนพระนครเสวยสวรเยศปัทเมตังวรังพระพรนี้เป็นประทมวเรศแก่เราประการหนึ่งปางเมื่อคืนเข้าครองปีพรบที่ปรีสำเร็จบรมกษัตราพิเศษสีสวัสดิ์มหิสวรรค์ฟูงนักโทษที่รับราชทันพันธนาการ ให้ได้ปล่อยเปลืองทุกทรมานจากจำจองทุตเยตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบสองจงประสิทธิ์ประสาทอันเองอันเอกนิกรประชาราษฎร์ทั้งหนุ่มแก่และปานกลางจะเลี้ยงชีพก็ด้วยขัดขวางด้วยความจนจะพากันสัญจรเกลื่อนกล่นมาสู่สำนักเราขอจงได้ทำนุปลูกเลี้ยงเหล่าทรชนคนอนาถาให้บริบูรณ์ด้วยพิพิธโภคากรยานสัพพวถาลังการอันอุดมตัตเยตังวรังพระพรนี้ให้สมเป็นคำรบสามอันหนึ่งก็อย่าให้ลุกอำนาจมาตุคามกอบด้วยกายทุจริตในปราธารกรรมอธรรมกิจกามคารุโทษจงปรีดาสาธารสันโดษวิสุทธิสันดานอย่ามุ่งหมายฝ่ายมิจฉาจารจำนองจิตจะตุเทตังวรังวเรพระพรนี้เป็นสีประสิทธิ์ให้แก่ข้าอันหนึ่งซึ่งอัครอุรสาอันเกิดจากอกจงมีชนมายุยืนยงด้วยยศศักดิ์ให้ปราบปรามหมู่ประปักษ์ประชาเยศด้วยทศธรรมทั่วทะเลทำรงพบปัญจเมตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบหาประการอันแห่งปางเมื่อถึงบุรีรมสถาพรการอรุณภาตให้แสนสัตรัตนมาทิพยพิรุณธราจงตกเต็มสกลมหานครพิสารชัตต

วรังพระพรนี้ให้สำเร็จสมปณิธานเป็นคำรบกอันหนึ่งเบื้องว่าบริจาคทานแก่ยาจกทั่วธรณีพระราชทรัพย์อย่ารู้สิ้นสัพโพคาอย่าพึงท้อถอยศรัทธาอาดูลเดือดร้อนจงสมมนัสสะท้อนอำนวยทานสัตตเมตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบเจ็ดประการโดยกำหนดอันหนึ่งเมื่อเราดับขันธ์ที่วงคตจงอุบัติบันดาลในสวรรค์ดุสิตเทวสถานทิพวาสแล้วจุติสู่ปชิมชาติในมนุษย์โลกาจงบรรลุพระปรมาภิเษกสมโพธิอัตถเมตังวรังพระพรนี้ให้สำเร็จประโยชน์8ประการท้าวมกวานจงประสิทธิ์สมมโนรสจำนองโดยดำริประสงค์แล้วแลงภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงสิ้นสังวรสิขาเทวินโทสมเด็จท้าวเทพสุเรนทราธิบดีเทวราชทรงสดับวจนาถของนราธิเบศจึงตรัสว่าจึงได้ทรงประสาทอัถวเรศประสิทธิประสาทตามประสงค์จิรังวตาเมตโตอีกไม่นานนักพระบรมอัครบิตุรงก็จะกรีธาตัวหารพหนแสนตุยากรออกมารับเสด็จคืนพระนครเชตุดรดำรงราชสัตว์เสวยปิภพสิปรีบุรีรัตน์ราชมหิศลอย่าทรงพระจินดาอาดูลไม่เป็นไรคงจะเสร็จสมอารมณ์หฤทัยทุกสิ่งสารอัปมาโตอิจงมีพระกมลมัญญาประมาทในพรหมจริยวาสเสวยสุขวิเวกเนกขมปรมัตถบารมีโดยพุทธกรพิธีนั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงสิ้นสมาธิญาณเทวราชาสมเด็จเท้ามกวาลวัชรินเทเวศผู้เฉลิมมกุฏเกศแสนสุรกนาทั้งสองสวรรค์ชั้นกามาภจรเทพธานีสุชัมปติเป็นพระราชสามีองค์อัปสรสุรางสุชาดาสมาสมรมิ่งวิมลมานวรังทัตตวาถวายพระพรแปดประการแก่พระมหากษัตริย์แล้วก็เสด็จนิวัตทิวงคณิเวศเวชยันในดาวดึงสวรรค์นั่นแลอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกันที่10สักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถาก็ยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้และในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรในคณะพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะคณะท่านเจ้าภาพคือท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ร่วมกันฟังเทศมาชาติในครั้งนี้จงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพรทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละพร้อมทั้งปฏิภาณคุณธรรมสารสมบัติมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการใดที่อยู่ในวิสัยสามารถก็ขอให้จงพรันสำเร็จสมโนประสงค์จงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่10สักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถามาพอเป็นสวนานุตริยานิสงจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น

0: จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: บ้างค่ะอยู่บ้านก็นั่งเฉยๆค่ะแล้วก็มาว่าไม่มีอะไรทำเลยค่ะก็พยายามหาเวลาว่างๆมาเล่นกับคุณปู่แต่ก็กังวลว่าจะไปไหวไหมจะสนุกไหมแบบว่าจะเป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปู
2: ่ว่าไง
1: ทำอะไรอยู่คะทำไมหน้าเบื่อ
2: ไม่มีอะไรจะทำเบื่อเลย
1: เคที่กำลังจะไปเล่านิทานอยู่พอดีเลยคุณปู่อยากไปไหมคะ
2: โอ้ยปู่ไม่เคยเล่าไม่เล่าให้ใครฟังได้ล่ะปกติแล้วไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะได้แต่ฟังเขาเล่ามาเราไม่เคยเล่าซะเองมันก็เลยเงี้ยไม่ได้มันไม่มีประสบการณ์ก็เลยไม่รู้จะเริ่มต้นลงท้ายยังไง
1: ไม่เป็นไรเพราะเคที่มีผู้ช่วยสอนค่ะ
2: ต้องเล่าได้นะชัวร์นะ
1: ชัวร์ค่ะ
2: เอาล่ะไปเลยกัน
0: เอาล่ะครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไร
3: วันนี้จะมีคุณปู่กับคุณหลานมาเล่านิทานกับเราด้วย
4: ดีมากๆเลยค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่เน
3: า
4: ะ
3: ใช่ เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆที่เนี่ยคุ้นเคยกับเราแต่คราวนี้มีแขกพิเศษมาเด็กๆ เขาจะให้ความสนใจหรือว่ามันจะมีผลยังไงเกิดขึ้นบ้างก็อยากติดตามเหมือนกันว่าเป็นไงค่ะ
0: และแล้วคุณปู่หมูกับหลานเคที่ก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจกันแล้วซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนวรรณวิทย์โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิทซึ่งเป็นทำเลที่มีค่าครองชีพค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพแต่โรงเรียนแห่งนี้กับเก็บค่าเล่าเรียนในราคาที่ถูกเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสในละแวกนั้นซึ่งเรื่องราวของโรงเรียนนี้ถูกสร้างเป็นโฆษณาให้คนในสังคมได้ประทับใจกันมาแล้ว
2: จะมาทำอะไรกันนะ
1: เล่านิทานค่ะ
2: เหรอ
5: สวัสดีค่ะ
2: เรามาหาใครด้วย
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะฮัลโหล
1: เอ้า
5: สวัสดีค่ะ
1: สว
5: ั
1: สดีค่ะ
2: ค
1: ุ
2: ณบ้านคุณโบแล้วครับ
5: ใช่แล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราขึ้นมาเตรียมตัวข้างบนกันไหมคะ
0: และเทรนเนอร์ทีจะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์น้ำและเทรนเนอร์โบสองสาวนักเล่านิทานนั่นเองครับ
3: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่28นะคะแล้วก็ร่วมกับรัฐศาสตร์จุฬาค่ะคือเป็นเหมือนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเป็นผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันแล้วก็อยากจะทำอะไรดีๆให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็พอดีมาร่วมมือกับโรงเรียนวรรณวิทย์นะคะแล้วในรุ่นเนี่ยก็จะมีศิษย์เก่าท่านนึงเป็นสถาปนิกเขาก็เลยออกแบบสนามแห่งนี้ก็จะมีแนวคิดว่าทำไมตรงนี้ต้องปีนทำไมตรงนั้นต้องสไลเดอร์ลงไปทำไมบันไดต้องสูงแบบนี้ก็คือจะมีที่มาก็คือเขาอยากจะให้เด็กๆอะค่ะกล้าที่จะปีนป่ายเพื่อกระตุ้นพัฒนาการต่างๆพอเรามีสนามเด็กเล่นแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันว่ารอบด้านเนี่ยมันจะเสียวๆนิดนึงใช่ไหมคะว่าต้องระวังไม่ให้ตกขนาดผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังมันก็เลยเป็นที่มาว่าให้เกิดการเล่านิทานขึ้นเพราะว่าตอนสร้างเสร็จเนี่ยเด็กๆไม่ขึ้นมาเล่นเลย

0: ็มีไอเดียว่าเราควรจะมีการเล่านิทานสัปดาห์ละ1ครั้งอะค่ะเพื่อเป็นการจูงใจให้เด็กๆเขาอยากที่จะปีนขึ้นมาเล่นแล้วก็มาฟังนิทานข้างบนก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมเล่านิทานณสนามเด็กลิงขึ้นมา
1: สัตว์อะไรเอ่ยที่มีหนามแหลมใช่แล้วมันก็คือเจ้าเม่นตัวน้อยนั่นเองแล้วก็ถือดอกโคลเวอร์ซึ่งมีทั้งหมดกี่กลีบอยู่ด้วยนี่ไงอยู่ในมือของมันเห็นมั้ยเอ๊ะไม่ใช่เจ้าเก่ารัดนี่นะหูเจ้ากระรอกตกใจก็เลยหนีดีกว่าหนีดีกว่าสำหรับโบก็เล่ามาประมาณ1เดือนแล้วค่ะทุกๆวันพุธเลยค่ะช่วงประมาณตอนเที่ยง40อะค่ะถึงช่วงบ่ายๆก็รู้สึกประทับใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กๆก็ดูจะมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ให้ความสนใจกับหนังสือที่เรานำมาค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะนำนิทานจากด้านหลังอะค่ะจะมีเป็นเหมือนเป็นห้องนิทานห้องสมุดเล็กๆเราก็ยังมีการแบบคัดเลือกหนังสือเล่มอื่นๆที่เราคิดว่าดีแล้วก็เหมาะสมกับเด็กอะค่ะมาแบ่งปันมาเล่าให้น้องๆฟังด้วยที่นี่ค่ะ
2: จริงๆการใช้นิทานเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับเพราะว่านิทานเนี่ยก็จะมีตัวละครต่างๆเป็นสิ่งสาระสัตว์หรือเป็นตัวละครที่เด็กๆรู้จักหรือชื่นชอบอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆดึงดูดสนใจกับนิทานนั้นๆได้แล้วก็นิทานนี่มีข้อดีตรงที่ก็จะสอนในสิ่งต่างๆทั้งคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่างๆก็เป็นโอกาสที่ครูหรือคนที่ดูแลเด็กเนี่ยก็จะใช้สิ่งนี้ช่วยในการสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เรื่องของใช้ในการสอนเหล่านี้เนี่ยเด็กกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเนาะถ้าเกิดว่าได้มีปฏิสัมพันธ์กันคุยกันแล้วก็เล่นกันบ้างระหว่างที่คุยหรือเล่าเรื่องเนี่ยก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็จะมีโอกาสที่ทำให้เด็กกับผู้ปกครองเนี่ยเกิดความรักกันมากขึ้นมีโอกาสที่เด็กก็จะเชื่อเราฟังเรามากขึ้นอย่างนั้นนะครับ

0: เอาละครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้คือการปูและปรับพื้นฐานการเล่านิทานโดย2เทรนเนอร์ใจดีพี่น้ำและพี่โบไปดูกันครับว่าปู่หมูและน้องเคที่จะผ่านบททดสอบนี้ไปได้อย่างไร
1: พี่ๆคะถ้าเกิดหนูอยากเล่านิทานเก่งๆต้องทำยังไงเหรอคะ
2: ถ้าเกิดอยากเล่านิทานเก่งๆไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะน้องเคที่จะต้องเลือกนิทานที่อยากจะเล่าก่อนแล้วก็เราก็จะต้องอ่านนิทานของเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดในเนื้อเรื่องนะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันถึงวิธีการจับนิทานใช่ไหมคะพี่น้ำ
3: ใช่
2: แ
3: ล้วค่ะ
2: เพราะว่าเวลาเราเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะคนที่เล่าจะได้มองเห็นนิทานของเราด้วยเดี๋ยวเรามาลองถือนิทานไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะเวลาเราถือนิทานนะคะโดยทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาก็ได้ที่เราถนัดลองยกขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะและใช้มือขวาก็ได้ค่ะจับไว้ที่ตรงประมาณตรงกลางของเล่มอย่างนี้ส่วนมือซ้ายนะคะจะเป็นมือที่เราเอาไว้สำหรับใช้เปิดหน้าลองเปิดไปเรื่อยๆค่ะการที่เราเอามือนึงนะคะจับไว้ตรงกลางค่ะจะทำให้หนังสือเนี่ยเปิดอย่างให้เห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมคะเวลาพี่โบสามารถยกไปข้างหน้าก็ได้ยกมาข้างหลังก็ได้ง่ายไหมคะ
1: ง่ายค่ะ
2: แล้วนอกจากนี้เวลาเราเล่านิทานเราจะควรใช้เสียงที่หลากหลายก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดในเนื้อเรื่องค่ะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเราก็ใช้เสียงเล็กๆแต่เกิดเป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆเราก็จะใช้เสียงใหญ
4: ่เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบกำลังเดินเล่น
1: นี่น้องๆอย่าลืมสิว่ามันไม่มีหมาปากน่ะแล้วน้องก็จะบอกว่าแต่ว่าพี่ดูโดนหมามาเป่าบ้านไปนะขอเข้าบ้านสิ
5: อันไหนวันนี้เคที่เลือกนิทานเรื่องอะไรมาลูก
1: หนูเลือกนิทานเรื่องหนูทำได้ค่ะ
5: หนูทำได้
2: หนูทำได้
5: อันนี้เคที่ได้ลองอ่านยังคะว่ามันเกี่ยวกับอะไร
1: ค่ะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนูตัวเล็กๆที่ขอให้แม่ช่วยทำทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าแม่ไม่มีเวลาให้เขาก็เลยพยายามทำด้วยตัวเอง
2: อันนี้ถูกต้องแล้วก็คือพอเราเลือกปุ๊บเราก็อ่านก่อนเพื่อทำความเข้าใจเวลาเราเล่าก็จะได้เป็นธรรมชาติเน
1: า
2: ะ
1: เขาสอนว่าเราจะต้องแบบว่าทำเสียงชี้นู่นชี้นี่ชี้นั่นแล้วก็แบบว่าต้องเว้นจุดอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็แบบว่าได้เคล็ดลับอะไรนู่นนี่นั่นมากเลยค่ะได้เยอะมากเลย
5: จบแล้วใช่ไหมคะพี่น้ำมีข้อแนะนำนิดนึงมาถึงตรงที่เขาจะมีค่ะ

0: คำว่าหนูทำได้ใช่ไหมให้เคที่เนี่ยอ่านตรงนี้เล่าตามนี้ไปก่อนแล้วพอเล่าจบว่าเราทำอะไรไปบ้างค่อยตะโกนว่าหนูทำได้ดีกว่าอาจจะสนุกกว่าไหมดีกว่าไหมคะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรอีกที่เคที่กังวล
1: มันพูดไม่ค่อยชัดอะค่ะ
0: พูดไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะพี่โบว่าชัดไหม
2: ชัดนะคะ
3: ชัดนะ
2: ถ้าอยากให้ชัดเราอาจจะช้าพูดช้าลงอีกนิดนึงก็ได้ค่ะ
0: ถ้ามีตรงไหนพูดไม่ถนัดหรือว่าพูดผิดเนี่ยพี่นำแนะนำเคที่ว่าให้ผ่านไปเลยเนาะเราอาจจะไม่ต้องเล่าตามนี้เป๊ะๆก็ได้เราพอตรงไหนที่เราติดเราก็รีบอ่านข้ามไปเลยก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่ตะกุกตะกักเนาะ
3: เขาชวนให้ทำนู่นทำนี่ร่วมแค่เหมือนถ้าเขาคนเดียวอ่ะเขาเอาปู่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขาอ่ะมากที่สุดเขาก็ชวนเล่นนั่นชวนนั่นชวนทำเล่นเกมนู้นเกมนี้ก็ไปก็ทำให้เราไม่เหงาอ่ะไม่ซึมเศร้าทำให้เราเกิดความรักกับความสัมพันธ์มากขึ้น
0: แล้วคุณปู่ล่ะคะคุณปู่วันนี้เลือกนิทานเรื่องอะไรมาคะ
3: ปู่หยิบเล่มนี้มาดูมันถูกใจปู่อ่ะยามเช้าไอ้ยายเช้าหัวเราะดังห้าห้าห้าให้หวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปู่ก็พยายามจะทำให้ใครที่ฟังแล้วสนุกสนานนะนางเอกในเรื่องนะเช่านี่นะแต่หุ่นไม่ค่อยดีนะแกเดินเดินไปเจอร้านดนตรีขายเครื่องดนตรีใหม่ยายเช่าสนใจก็เดินเข้าไปหาไปเลือกไปหยิบไปดูไปจับนะพอใจชอบใจหัวเลยหัวเราะห้าห้าห้าไอ้หวยอีกแล้ว
0: เป็นไงบ้างคะพี่โบถามพี่โบก่อนดีกว่า
2: ชอบนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่พี่น้ำบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องอ่านเหมือนก็ได้คืออาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณปู่ก็เหมือนกับอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายแต่ละหน้าแล้วก็อย่างที่คุณปู่ค่ะบางทีก็มีชี้ชวนให้ดูจุดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้แบบว่าดีเหมือนกันนะคะเพื่อแบบว่าเผื่อเด็กๆมาฟังเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เห็นจุดต่างๆในหนังสือด้วยแล้วก็คำแนะนำก็อาจจะมีการเว้นเนื่องจากทุกหน้ามันจะมีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ฮ่าๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะใส่พลังลงไปอีกนิดนึงแล้วก็อาจจะเว้นจังหวะนิดนึงว่าหัวเราะเสียงใสดังแบบว่าเป็นการกระตุ้นว่าจะดังแบบไหนแล้วก็บางทีเด็กที่ฟังแล้วเข้าใจค่ะเขาก็จะหัวเราะตามคุณปู่ได้เลยค่ะก็จะสนุกไปพร้อมกันหมดเลยพี่น้ำมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
0: ก็ลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้นะคะเหมือนกับว่าผู้เขียนเนี่ยเขามีการใช้สัมผัสคำใช่ไหมพี่โบก็ถ้าเกิดว่าเราอ่านตามนี้ได้เนี่ยแล้วก็เน้นตามนี้มันก็จะได้อีกความรู้สึกหนึ่งหรือว่าจะเล่าแบบที่คุณปู่เล่าแบบเมื่อสักครู่ก็ได
4: ้ก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าได้ไหม
0: ได้เลยค่ะ
3: ชอบเพราะมันสนุกดีอ่ะมันไม่เครียดอ่ะปู่เล่าสนุกไหมล่ะ
1: สนุกมากเลยค่ะ
3: เหรอแล้วทำไงสนุกแล้วทำไม
1: ฮ่าฮ
2: ่
1: า
2: ฮ่าเคที่ทำได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: คำตอบนี้ค่ะตอบว่าหนูทำ
1: ได้
3: ทำได้ไปเลย
1: ไปเลย
3: อยากเล่าแล้วตอนนี
5: ้คุณผู้ชมประโยชน์ของการเล่านิทานไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังการเล่านิทานนี้มีประโยชน์หลากหลายด้านเพราะนอกจากจะเป็นการเล่าเรื่องราวถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับวัยเด็กแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความกล้าแสดงออกอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างวัยที่เป็นอย่างดีเลยครับ
3: เริ่มแรกมันก็เราก็ไม่ค่อยถนัดพอมีคนมาสอนมาแนะนำเราก็ทำให้เราดีขึ้นพัฒนาก็ยกระดับมาขึ้นรู้สึกสนุกอะรู้สึกเรามั่นใจเริ่มมั่นใจบ้างนะ
1: ก็มีอยู่นะคะเพราะว่าปกติหนูจะแบบว่าเล่าเร็วๆหน่อยก็บางคนก็จะฟังไม่ทันค่ะแต่ตอนเนี้ยได้เคล็ดลับว่าถ้าเกิดเล่าแบบว่าช้าๆเขาจะได้แบบว่าฟังเราทันค่ะ
6: การที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรมีความคิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างวัยได้แล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีช่องว่างที่ต่างวัยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับอาจจะเหมือนลดความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองลงมาเล่นกับเด็กลงเนี่ยก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างตรงนี้ได้ทำให้มีความสุขขึ้นระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเองนะครับ

0: จากช่วงที่แล้วที่ปู่หมูกับน้องเคที่ได้ฝึกซ้อมการเล่านิทานได้แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าพอลงสนามจริงความตื่นเต้นและความกังวลจะทำให้สิ่งที่ตั้งใจมาเรียนรู้ออกมารูปแบบใดน้องๆโรงเรียนวรรณวิทย์จะฟังนิทานรู้เรื่องกันหรือไม่แต่ยังไงคุณผู้ชมต้องเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ
1: ก็ไม่รู้เขาจะสนุกกว่าแต่เขาก็ตอบสนองดีนะเพราะว่าอยากให้เขาสนุกร่วมกันเพราะไม่เคยเล่านิทานมาก่อนไงก็เลยกังวลว่าเขาจะไม่สนุกร่วมด้วยไง
2: มีคำแนะนำจะมีไหมคะ
3: คำแนะนำเหรอคะก็อาจจะเหมือนกับว่าให้กระชับขึ้นกว่านี้นิดนึงพี่น้ำมีคำแนะนำไหมคะ
2: อ๋อมีนิดนึงค่ะก็มีเทคนิคนิดนึงค่ะคุณปู่เวลาเราถือหนังสือเนี่ยให้ยกขึ้นสูงนิดนึงหรือว่าง่ายๆเลยคือพาดไว้ที่บ่าของเราอย่างเงี้ยค่ะคุณปู่กันลืมเมื่อกี้มันอาจจะบางทีมันอาจจะร่วงลงไปข้างล่างแล้วเด็กน้องๆแถวหลังเราจะมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะแ
1: ล้วก็มืดไป
2: ค่ะถ้าเกิดเรายังจำเนื้อเรื่องไม่คล่องก็มีวิธีง่ายคือพอเราเปิดแล้วค่ะเราก็เพื่อมานิดนึงก็ได้เพื่อมองตัวอักษรนะคะเราก็จะเห็นเราจะมองเห็นได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะอ่านได้ด้วยเวลาเล่าประมาณนี้ค่ะนอกนั้นก็สนุกเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะเด็กๆ ก็ชอบเนี่ยที่คุณปู่เล่า
1: ครับ
2: แล้วสำหรับเคที่ล่ะคะเมื่อกี้เป็นไงบ้างเล่านิทาน
4: สนุกมากเลยค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะ
3: เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะที่ได้มาเล่านิทาน
4: ใช่ค่ะ
3: อย่างหนึ่งพี่โบมีข้อแนะนำนิดนึงค่ะคือที่ทำอยู่ดีแล้วนะคะดูสนุกแล้วก็สดใสมากๆเลยแต่ว่าอยากให้ลองมองแล้วก็สบตาเด็กๆที่เราเล่านิทานให้ฟังค่ะทั้งข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังจะได้เหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็จะได้เห็นหน้ากันและกันด้วยค่ะ
2: ทำได้ไหม
4: ได้ค่ะ
2: ทำได้เนาะพี่น้ำก็มีคำแนะนำอีกนิดเดียวคือเคที่เวลาเปิดหนังสือใช้ได้แล้วเพียงแต่ว่าเหงนขึ้นไปนิดนึงต้องเอามาอยู่แบบนี้พิงตัวไว้ก็ได้ค่ะเนาะตอนเหยนขึ้นไปเพื่อนๆข้างหลังก็อาจจะเห็นไม่ชัดเราก็แค่ปรับระดับหนังสือลงมานิดนึงอาจจะพาดไว้บนไหล่แต่ว่าถ้าเคที่ยืนก็พาดไว้ตรงช่วงอกช่วงเอวตรงนี้ก็ได้นะคะเนาะแล้วก็วิธีการเปิดหนังสือก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะเนาะโดยรวมโอเคเลยเนาะ
3: ใช่ดูเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: ดีมากคนละแบบ
2: ถ้าอย่างนั้นพี่น้ำกับพี่โบมีภารกิจพิเศษให้คุณปู่กับคุณหลานทำ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: นั่นก็คือ
3: เล่านิทานด้วยกันนั่นเองจึ๊ดๆโดยที่นิทานที่พี่โบกับพี่น้ำเลือกมาก็คือเรื่องนี้เลยค่ะวัวดำกับวัวขาว
1: เอาร
3: ับภารกิจไปเลย

0: ดีค่ะมาพบกันอีกแล้วแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่พี่น้ำกับพี่โบนะวันนี้มีแขกพิเศษมาด้วยคือคุณปู
1: ่คุณปู่ขาว
0: และ
2: พี่ทีค่ะ
0: เคที่ดำใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: พ
2: ี่
1: ดำ
0: เพราะว่าวันนี้คุณปู่กับเคที่มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังชื่อเรื่องว่าวัวดำกับวัวขาวเอาพร้อมแล้วปรบมือต้อนรับคุณปู่หน่อย
1: วัวดำเนี่ยวัวดำว่ายผิดลุงขาวลุงขาววิ่งหนีวัวดำเนี่ยโอ้โหตับแทบแตกเลยวิ่งมันไล่จะขวิดเราจะไปไหนโดดลงน้ำดีกว่าน่ะ
2: วัวขาวไล่ขวิดลุงดำ
1: วัวขาวไล่ขวิดลุงดำ
2: ลุงดำวิ่งหนีวัวขาว
1: โอ้ยอีกอะหนีไปไหนเว้ยลุงดำเหนื่อยหอบลุงขาวหมดแรงลุงดำกับลุงขาวจึงเลิกโกรธกันเช็คแคนกันนะเราเป็นเพื่อนกันไปวัวดำไม่ขิดลุงขาววัวขาวก็ไม่ขิดลุงดำเห็นไหมเป็นเพื่อนกันละเขาเรียกเฟรนลุงดำแบ่งต้นหญ้าให้ลุงขาวลุงขาวแบ่งต้นข้าวให้ลุงดำเนี่ยต้นข้าวให้ลุงดำสับกันแล้วเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่โกรธกันนะเป็นเพื่อนกันดีอย่าไปโกรธกันมันไม่ดีนะบอกให้เป็นเพื่อนกันไว้ดีชาติเจริญเรื่องนี้ก็จบโดยสมบูรณ์
0: ให้คุณปู่กับเคที่หน่อย
1: มีความสุขเป็นเพื่อนกันความเป็นเพื่อนกันทำให้อะไรๆก็ดีนะเป็นเพื่อนกันนะจำไว้อย่าไปโกรธกันมีอะไรก็คุยกันจะได้เป็นเพื่อนกันยาวๆเออนี่เดี๋ยวคู่นี้เห็นไหมกอดคอกันเห็นไหมเออนี่คู่นี้อ่ะไหนเป็นเพื่อนกันไหนกอดคอกันดิ
0: กอดคอเออ
1: นี่นี่ตบมือตัวเองหน่อยแล้วเออเป็นเพื่อนกันนี่เป็นเพื่อนกันทุกคนเป็นเพื่อนกันรักกันนะรักกันมากๆ

0: จริงๆความจางไปนี่อาจจะไม่ได้เป็นแบบศัพท์ทางการแพทย์ชัดเจนนะครับเป็นแต่ว่าโดยเรื่องของผู้สูงอายุผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์มาอย่างหนึ่งแล้วก็ประสบการณ์ของวัยผู้ใหญ่เองเนี่ยแต่ก่อนอย่างนี้แล้วก็คงชีวิตก็อาจจะอยู่ในช่วงลำบากอาจจะต้องต่อสู้หรืออะไรต่างๆมาเราก็อาจจะลืมตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็อยากที่จะสนุกสนานหรือทำอะไรต่างๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยโอกาสหรือขาดสิ่งต่างๆเพียงแต่ว่าเด็กใบนี้เนี่ยเขาก็เติบโตมาด้วยช่วงที่ผู้ใหญ่เนี่ยก็มีความพร้อมต่างๆมากขึ้นเราอยากจะให้ความรักความดูแลอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยประสบการณ์ที่มีมันก็ต่างกันแล้วก็ตัวเด็กเองเนี่ยมีความที่ชอบที่จะสนุกสนานอยู่แล้วอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรมีความคิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างวัยได้แล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีช่องว่างที่ต่างวัยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับอาจจะเหมือนลดความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองลงมาเล่นกับเด็กดงเนี่ยก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างตรงนี้ได้ทำให้มีความสุขขึ้นระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเองนะครับ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณผู้ชมให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็น

เป็นออกไปได้ครับ3แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ

ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะระริยมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุชูจะสุหุชูจะสุวโจอาทิติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกะรณียมิตรสูตรเพื่อท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติและสั่งสอนอบรมหรือส่งต่อไปยังผู้ที่เรารักปรารถนาดีในทุกๆคนเรียกว่าเป็นการส่งของขวัญเป็นธรรมะไปเมื่อเขาได้รับแล้วเขาดูแล้วเขาจะส่งต่อก็ได้การที่เราส่งไปให้คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือวัยกลางคนก็แสดงว่าเราให้ของขวัญที่พิเศษสำหรับเขาเขาจะดูไม่ดูในวันนั้นก็แล้วแต่เขาหน้าที่ของเราคือเป็นผู้ให้ส่วนผู้รับจะรับแล้วไปปฏิบัติอย่างไรส่งให้มันกระชั้นกระชั้นเดี๋ยวก็ส่งอีกส่งอีกเจออะไรดีก็ส่งอีกนี่คือกิจที่เราควรทำเรียกว่าเป็นธรรมทานเหมือนกับญาติโยมที่สนับสนุนอาตมาก็ถือว่าเป็นการทำธรรมทานทั่วโลกและยั่งยืนและถึงง่ายถ้าพิมพ์หนังสือสัก 3,000 เล่มเนี่ยขาย2ปีไม่หมดนะแต่ถ้าออกทีวีอย่างนี้สามารถส่งได้เลยแล้วถ้ามีเว็บไซต์มี Facebook มีอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถมีไลน์แล้วส่งได้เราก็ส่งไปเป็นธรรมทานของขวัญแล้วเขาสามารถจะเก็บได้ในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์และสืบค้นได้นี่คือเรื่องธรรมทานอาจจะเกิดจากการที่ท่านทั้งหลายได้ฟังได้ชมกะรณียมิตรสูตรเพื่อลดความเครียดของท่านทั้งหลายจะต้องมามองคัมภีร์อาตมาก็จะขอเทศนาเป็นเชิงธรรมบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจและตอนที่แล้วอาตมาได้กล่าวถึงสุวโจความเป็นผู้ว่านอนสนง่ายคือเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสั่งสอนสังวรในการตักเตือน3ประการนี้และเมื่อในกรณีนั้นก็ทำโยนิสมนสิการคือคิดล่วงหน้าเอาไว้ว่าในกรณีเช่นนี้แม้เรายังไม่ได้ใช้วันนี้หากเกิดในวันหน้าเราจะใช้ในกรณีนั้นๆการทำโยนิสมนสิการก็เหมือนระวังสตางค์ไว้ตรงนี้ระวังเครื่องดับเพลิงไว้ตรงนี้ระวังกุญแจไว้ตรงนี้ระวังแล้วเราก็จำล่วงหน้าไว้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปหยิบตรงนั้นถูกนี่คือโยนิสมนสิการในธรรมะและวิชาการที่เราจะต้องไปหาความรู้เอาไว้มีท่านหนึ่งท่านเขียนไว้ว่าไม่ใช่อาตมาเขียนนะขึ้นชื่อว่าวิชาต้องศึกษาทุกอย่างไปศึกษาให้เข้าใจเป็นคุณเครื่องเรืองปัญญาแต่ว่าไม่ต้องใช้ทุกอย่างไปที่ศึกษาคือไม่ต้องใช้ก็หมายความว่าตอนที่ศึกษายังไม่ต้องใช้ชีวิตและเวลาเป็นปัญหาให้จำนนคือถ้าเราไม่วิชาเนี่ยชีวิตที่ผ่านไปเวลาที่ผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่วิชาต้องยอมจำนนจะใช้วิชาใดต้องเข้าใจในเหตุผลทำอะไรถูกใจคนนั่นคือผลของวิชาเป็นการสอนให้เรานะแล้วผู้สอนอาตมาก็ไม่เคยเห็นหน้าแต่คำบางคำต้องมานั่งตีความโอ้เราควรศึกษาเป็นผู้อะไรใครในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสั่งสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติ
และทำโยนิสมนสิการมาตามของพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงคนว่านอนสอนง่ายเพราะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่มีวุฒิภาวะสองเชื่อในความปรารถนาดีบุคคลใดที่กล่าวเตือนเราบุคคลใดที่กล่าวสอนเราเราจงเชื่อในความปรารถนาดีของเขาเพราะความปรารถนาดีนั้นมีความสำคัญองค์สมเด็จพระสงฆ์สันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของพระราธะเถระพระราธะเถระนี้เป็นอะไรเป็นพระอรหันต์ท่านเกิดในสกุลพราหมณ์ในนครราชคฤห์ชื่อเดิมชื่อราธะสกุลท่านเป็นสกุลที่มั่งคั่งสกุลหนึ่งเมื่อราธะพราหมณ์แก่ชราแล้วเขาบอกว่าเป็นการลดชนชั้นลงไปลดชนชั้นนี่ไม่ดีท่านมันชนชั้นมันยิงกำแหงยโสโอหังคมเข็นคนอื่นแล้วถ้าเพื่อนอื่นมีความน้อยใจมีความกดดันไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือฐานะหรือวงตระกูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสร้างแบบอย่างมันจะเกิดจึงเกิดพุทธศาสนาขึ้นในพุทธศาสนานั้นต้องมีคำว่าสุวาโจเป็นผู้ว่าง่ายไม่ใช่ฟังเฉพาะคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์อย่างเดียวแม้แต่คนนั้นนะฮะเป็นสกุลเดิมเป็นคนจันทานสกุลเดิมเป็นคนจันทานแต่บวชก่อนผู้ที่บวชทีหลังก็พึงทำความเคารพรับฟังโอวาทคำสอนจะต้องนั่งแถวหลังจะต้องเดินข้างท้ายจะไปเดินหน้าไม่ได้เป็นอาบัติเป็นการฝึกหัดขัดเกลาความอาหังมังการคือความเป็นตัวกูของกูความถือนึกถือตัวพระราธะเมื่อไม่ได้บวชสมประสงค์ก็เสียใจร่างกายสู้ผอมลงภิกษุทั้งหลายก็สังเกตเห็นวันหนึ่งพระบรมศาสดาได้ทอดพระเนตรจึงตรัสถามทราบ

อามายะบทจึงรับสั่งภิกษุทั้งหลายว่าใครระลึกถึงอุปการคุณของพราหมณ์ผู้นี้ได้บ้างพระสารีบุตรอัครสาวกฝ่ายขวาพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลว่าหม่อมฉันระลึกได้ว่าวันหนึ่งหม่อมฉันได้ไปเที่ยวบิณฑบาตในกรุงจักรีพราหมณ์ได้ถวายอาหารแก่หม่อมฉันทัพพีหนึ่งพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดีละสารีบุตรสัตบุรุษเป็นคนกตัญญูกตเวทีสัตบุรุษต้องมีความกตัญญูกตเวทีเมื่อเธอระลึกอุปการคุณของพราหมณ์ได้เช่นนี้ตถาคตจึงมอบพราหมณ์นี้ให้เธอไปบวชเถิดแล้วก็มอบความเป็นอุปชาแทนพระองค์ให้จึงเป็นการบวชแบบยติจตุถกรรมวาจาคือประชุมสงฆ์แบบที่เราสวดทุกวันเนี่ยเขาเรียกขานนาคสวดนาคถามอัตตรยิกธรรมแต่คำว่านึกถึงข้าวทัพพีหนึ่งญาติโยมทั้งหลายบางคนอาจจะรู้โอ้ยข้าวทัพพีหนึ่งมันไม่สำคัญสำคัญท่านน้ำอึกเดียวนะฮะถ้าไม่ได้กินแล้วตายสำคัญถ้ากินแล้วรอดจนถึงไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถือว่าน้ำอึกนั้นสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราน้ำทั้งบ่อไม่สำคัญเท่าน้ำอึกเดียวที่เรากระหายที่สุดที่เราใกล้จะขาดใจตายเพราะขาดน้ำข้าวทัพพีหนึ่งแม้เป็นข้าวเปล่าแต่ถ้ารู้ว่าข้าวเปล่าเนี่ยมันมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตรงน้ำตาลพระอดมา18ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเช้าแล้วไม่ใช่18เท่านั้นนะพอจะบิณฑบาตโคจรได้ซึ่งไม่เกิน8โมงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะเจอพระองค์ไหนบิณฑบาตเกิน8โมงเช้าอย่าไปใส่บาตรอันนี้พระปลอมนี่ไม่ถูกวินัยแล้วพอพระพุทธเจ้าเข้าใจและโยมเข้าใจไปว่าพระองค์ไหนให้พรในขณะบิณฑบาตเสียงดังๆไม่ถูกตามพระวินัยเป็นการอวดตัวเป็นการเรียกร้องศรัทธาโบราณเขาไม่ให้ก็ให้ในใจหมุบหมิบไปท่านพรมาหมุบหมิบกันได้ใส่บาตรเสร็จพอเขายกมือไหว้เสร็จเขาวางขันข้าวยกมือไหว้เสร็จปะจากไปเลยเขารู้และเขาวัดพระด้วยการที่เขาทำบุญและเขาเจริญขึ้นไงท่านสิ่งที่ขัดข้องสิ่งที่ต้องประสงค์เขาผ่านความขัดข้องต้องประสงค์ได้เขาจะรู้พระองค์นี้ เป็นพระดีมีศีลธรรมสวดมนต์ไหว้พระให้เขาและบางทีวิญญาณของบรรพชนวิญญาณสัพพเวสีต้องการบุญกุศลโดยสื่อสัญญาณมาทางสุนัขบ้างโดยส่วนตัวบ้างถ้าหายไปจบสิ้นไปเขาเรียกพระองค์นี้สำคัญดังนั้นพระองค์ใดที่ปฏิบัติเกิน8โมงท่านอย่าไปใส่และพระไม่รู้จักหน้าปกตินะฮะไม่ได้ผ่านมาประจำเขาเรียกโคจรหน้าบ้านเขาไม่ให้ใส่นะท่านนะข้ามเขตเขาไม่ให้ใส่เพราะถือว่าวัดยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลชาวบ้านยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลมายังไงพอดีพายดีนะไม่มีรอยตามน้ำท่านไม่มีรอยตามน้ำถ้านั่งมอเตอร์นั่งรถมานะท่านบิณฑบาตเป็น30กิโลเงี้ยแสดงว่าไปดูซิว่าคนบ้านนั้นเขาไม่ใส่รับจริงหรือเปล่าจะไปใส่ช่วยข้าวชามน้ำขันของเราเนี่ยเงินทางนั้นท่านผู้ชมแล้วไปต่อชีวิตคนชั่วเนี่ยต่อทำไมอ่ะไปต่อชีวิตพระที่ลงไปต่อทำไมแล้วดูปริมาณอาหารว่ามันเกินหรือยังท่านอาหารเยอะขนาดนี้ท่านจะรับไปไหน30กิโลเนี่ยงั้นขอตามไปดูกุฏิท่านหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะขับรถตามไปถ้าท่านสงเคราะห์พระเนนพระชราภาพบิณฑบาตไม่ไหวพระเจ็บป่วยสามเณรที่คนยังไม่เข้าใจในสักการศรัทธาเดี๋ยวจะนั้นสงเคราะห์ศิษย์วัดผู้ทำงานในวัดจะใส่บาตรท่านหัดตามไปดูบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหใส่บาตรมันจะได้บุญนะท่านนะศาสตร์เสียเทเสียก็เยอะและกิจกรรมการใส่บาตรเนี่ยท่านอาตมาก็บอกท่านผู้ชมซะหน่อยเขาจะมีคนทักท้วงอาตมาเยอะใส่บาตรเนี่ยท่านงานสนามหลวงก็ใส่บาตรกันคนมากันเป็นพันๆคนท่านพระลากออกมาเนี่ยนะ200-300กิโลขนมาเทที่วัดนมบ้างของแห้งบ้างอะไรบ้างถามว่าพระท่านอยากใช้ไหมยาที่พระไม่ต้องการก็ใส่มา
ที่หมอไม่

สั่งยาบางอย่างมันไม่ถูกกับโรคท่านก็ใส่มาทำไมไม่ใส่อาตมาบอกเลยท่านผู้ชมจำมานะใครจะค้านอาตมาค้านไปทำไมล่ะท่านโบราณก็บอกว่าเมื่อไม่รู้จะถวายอะไรให้ถวายปัจจัย4พระทำไมวิธีเก็บไม่โดนปล้นหรอท่านสมัยก่อนสมัยนี้มันต่างกันปัจจัย4คืออะไรเงินเนี่ยท่านธนบัตรเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยเมื่อพระท่านประสงค์จะอาหารท่านขาดอาหารที่นะที่เราใส่ไปไม่ใช่อาหารที่พระฉันได้นะแล้วเป็นอาหารที่หมอห้ามและไม่มีอาหารที่หมอเขาสั่งให้ฉันท่านถวายไปทำไมพระเนรบางรูปเรียนหนังสือนัทธรรมบาลีไม่มีสตางค์เรียนท่านไม่มีค่าน้ำค่าไฟบางรูปกุฏิรั่วบางรูปสีร่อนบางรูปต้องการเงินไปเรียนหนังสือแต่โยมใส่กับข้าวมาเป็นหอบปีใหม่เอ้ยสงกรานต์เอ้ยอาตมาเห็นจัดใส่บาตรกันยาวใช่ไหมโรงเรียนเบญจมราชาลัยกับโรงเรียนพระตะแล้วก็สำนักพัฒนาพาณิชย์ธรรมบกถูกอันนี้ดีกว่าจัดทายธรรมให้ท่านจำนวนพระเป็นกองกลางและให้คนอธิษฐานเลยชุดเดียวนอกจากนั้นแล้วถ้าพระ9รูปใส่องค์ละ10บาทก็แค่90บาท90บาทถ้าจะไปซื้อของแห้งใส่อาหารแห้งทำไมท่านเกิน90บาทน่ะใส่9รูปเท่าไหร่ถ้า20บาทท่านเท่าไหร่ถ้า100บาทมันก็900เพราะท่านรับมาแล้วแล้วเขียนชื่อหน้าซองท่านก็จะสามารถไปใช้ได้แม้แต่สงเคราะห์ญาติโยมของท่านหรือถ้าเป็นบริจาคทำบุญสมบูรณ์สมัยคนที่คุณประพัดอะไรนะรถไฟใต้ดินหรือรถอะไรอ่ะที่คุณประพัดมีหนวดนะท่านประพัดอะไรนะจงสงวนก็นิมนต์มาบรรยายปีใหม่คุณประพัดทำแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะมาออกหนังสืออธิบายเองเซ็นเองของคุณเชิญชวนอยู่ข้างหน้าเพราะพลิกอาตมาอยู่ข้างหลังทำความเข้าใจท่านพระเนนไปแล้วนะก็ได้ปัจจัยมาดำรงชีวิตไปเสียค่าเราเรียนเพราะมีอุปกรณ์ต้องเยอะแยะที่พระจะเรียนหนังสือก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นกิจกรรมบางคนบอกแหมท่านจะคุณวสุทัศน์จะคุณพิพิธให้โยมสบายเพื่อพี่นายไม่ผิดหรอกนะไอองค์ที่พูดนะหรือคนที่พูดมันก็ไม่เคยทำอย่างหนึ่งแล้วอย่างอื่นมันก็ต้องเรียกอะไรกันท่านไม่เอาตังเอาของฮะก็ผิดแล้วถ้าเขาไม่ได้ภาวนาอันนี้เขาใส่บาตรมาคุณอยากกินน้ำเนี่ยเขาให้ข้าวคุณไปกินคุณจะกินไหมเพราะคุณจะเป็นเรื่องน้ำเพราะนั้นมันต้องให้สิ่งที่จำเป็นเพราะนั้นเวลาจะมาสงเคราะห์บอกเอาต่างไปถ้าขออะไรเครื่องปองของแห้งเอาให้ไปแต่ถ้าให้อะไรไม่ได้เลยนะจะเลี้ยงอาหารเด็กเนี่ยเราส่งอาหารจากภาคกลางไปเนี่ยเขาจะทำกินเป็นไหมท่านกินไม่เป็นบอกเอาปัจจัยไปดีกว่าเราประเมินอาหารจะเลี้ยงอะไรเมื่อได้สิ่งนั้นแล้วนะเขาได้กินอิ่มอิ่มอกใจอิ่มไส้อิ่มท้องมันก็ดีใจแต่พระเนี่ยท่านหันพระก่อนระวังเรื่องบิณฑบาตนะท่านนะว่ามันเป็นยังไงและการถวายอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอาตมาทำกับข้าวถวายพระเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องทุกอย่างนะท่านเพราะมันเข้าไปในกระเพาะแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสแก้ตัวถ้าจะกินร้านอาหารเนี่ยท่านต้องระวังนะเข้าไปในกระเพาะไม่มีโอกาสแก้ตัวต้องตรวจสอบแต่ว่าที่กล่าวว่าอาหารมื้อหนึ่งบางคนไม่สำคัญท่านก็แปลว่าอะไรท่านแปลว่า8ชั่วโมงในการอดถึง6โมงเช้าตั้งแต่ที่6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นอีก2ชั่วโมงเป็น10ท่านมื้อเดียวเนี่ยถ้าพระสารีบุตรไม่ได้อาหารวันนั้นเนี่ยไม่มีทางอยู่ได้แล้วท่านแสดงว่าวันนั้นในพระสารีบุตรหิวเต็มที่แล้วอาจจะอดมาสัก2วันก็ได้จึงสามารถจดจำอุปการะคุณของพราหมณ์คนนี้ได้ต้องตีความอย่างนี้พระสารีบุตรจึงรับเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็ดูแล

ะดูแลพระราธะตลอดมาพระราธะเมื่อบวชแล้วได้รับฟังคำสอนของพุทธเจ้าแต่ละวันละวันได้ไปฟังพร้อมพระสุดได้ฟังโอวาทพระสารีบุตรแล้วก็เชื่อตามแล้วปฏิบัตินะฮะทั้งส่วนตัวทั้งกรรมฐานตั้งแต่อาจารกิริยาของพระแล้วก็ฝึกทุกอย่างให้เหมือนเขาพระแก่องค์นี้เลยกลายเป็นที่รักองค์มีเมตตาหมดวันที่แล้วยังเป็นคนจรจัดเศรษฐีจรจัดแต่วันนี้กลายเป็นมีพระทั้งหลายมีเมตตาสงเคราะห์ด้วยเครื่องอะไรเลิศด้วยสมณบริขารสงเคราะห์ด้วยโอวาทอนุสาสนะพุทธเจ้าจึงตรัสสอนต่อไปว่าราธะสิ่งใดเป็นมารท่านจงละความกำหนัดพอใจในสิ่งนั้นเสียอะไรเล่าชื่อว่ามารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมีความสิ้นไปเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาชื่อว่ามารท่านจงละความกำหนัดพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียถอดเลยท่านถอดกายสังขารถอดจิตสังขารด้วยตัวปรุงพระราธารับโอวาทแล้วก็เที่ยวจาริกตามพระสารีบุตรไปไม่นานก็เป็นพระอรหันต์ถอดความแค้นจากลูกจากเมียเสียลูกก็ไม่ใช่เมียก็ไม่ใช่เมียเราแล้วลูกไม่ใช่ลูกเราสมบัติที่เอาไปก็ไม่ใช่สมบัติเราเมื่อสอนจิตอย่างนี้ท่านเมื่อรับความเป็นตัวในจิตสังขารได้ในบริขารมันก็ถูกตัดขาดไปมันมีเพื่อใช้ไม่ใช่มีเพื่อติดมีต้องไปต้องมีแต่ไม่ใช่เพื่อติดแต่เพื่ออะไรเพื่ออำนวยต่อสังขารจีวรต้องมีแต่ให้มีไว้มันพอแก่ฤดูกาลพระต่างประเทศถึงคราวหนาวจีวรไม่พอท่านก็ต้องเป็นอะไรมีบริขารเสริมแทนที่จะเป็นอาสาเฉวียงบ่าธรรมดาซึ่งท่านจะรักษาไว้ก็ต้องมีอะไรเสื้อกันหนาวเป็นสีเหลืองสีของสมณะบริโภคที่จะใช้สอยก็ไม่ควรไปว่าท่านอยู่ในเมืองไทยใช้รองเท้าแตะอยู่ต่างประเทศมันหนาวต้องห่อเท้าท่านไม่งั้นเท้าเย็นตายโหเท้าเย็นแล่นถึงหัวสมองท่านเย็นถึงกระดูกสันหลังเนี่ยไขสันหลังไม่ทำงานเนี่ยท่านง่อยนะไขสันหลังไม่ต้องทำงานท่านไม่งั้นสมมติไขสันหลังมันเป็นไขมันเนี่ยท่านแล้วไขมันในตัวเรามันจับตัวเนี่ยมันยืดเส้นยืดสายเนี่ยมันต้องให้ร่างกายอบอุ่นไว้เสมอก็จะไปว่าท่านโอ้โหพระไปต่างประเทศใส่รองเท้าคัดชูข้อมันจำเป็นต้องไปไม่มีใครเข้าไปเที่ยวหรอกท่านอาตมาว่าไม่พระองค์ใดอยากไปถ้ากลับไปดูงานบ้างไปชมรสถาโยบ้างแต่ในภาวะภูมิอากาศแต่มาดูว่าสังขารของเราถ้าเรายึดติดเนี่ยบริขารมันก็จะถูกยึดโยมาหมดมันเป็นของเราของเราของเราถ้าจิตมันไม่ปรุงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นอัตตาไม่มีปัญหาท่านธรรมสังเวชเกิดขึ้นได้น้ำตาไหลได้แต่ไม่ใช่โฟมฝายเกลือกลิ้งเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นพระราธาจึงสำเร็จพระอรหันต์ขันได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วพระสารีบุตรก็พาไปเฝ้าสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระราธาเป็นพระที่ว่าหนอสนง่ายเป็นที่รักใคร่ของบรรดาพระสงฆ์สมณีและพุทธศาสนิกชนนี่กล่าวถึงพระเจ้าอย่างนี้ว่าเมื่อแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำท่านจงทำสิ่งนี้ท่านจงอย่าทำสิ่งนั้นท่านไม่โกรธเลยไม่ใช่หม่อมฉันแนะนำอย่างเดียวแม้แต่คนอื่นแนะนำซึ่งเป็นเนนเป็นพระบวชใหม่เป็นพระหนุ่มขวาถ้าก็ไม่โกรธถ้าก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าจะไปที่รักใครและคุณสมบัติอันนี้เองทำให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ลำพังคำสอนของพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีการเติมเสริมขึ้นมาด้วยการฟังคนอื่นที่พูดถึงคำสอนเดียวกันพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันลืมไหมท่านบางทีมันลืมมันต้องฟังคนอื่นสอนด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้พิสุทธิ์ทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอย่างราธะเถิดอย่างราธะเถิดควรคบแต่บัณฑิตที่ตนเห็นว่าคนแสดงโทษกล่าวชม

0: ให้เป็นดุจคนชี้บอกขุมทรัพย์เพราะคบบัณฑิตเช่นนั้นมีคุณประเสริฐไม่มีโทษเลยแปลว่าอะไรให้เห็นว่าคนที่ตำหนิเราด้วยความเมตตาการตำหนิไม่ใช่ด่าทอนะไม่ใช่ประจานนะเป็นการแนะนำด้วยความเมตตาให้ถือว่านั่นคือขุมทรัพย์คนชวนเรานะฮะแล้วเราตามใจไปอยู่ในอบายมุขนั่นคือชี้เราไปสู่ขุมนรกระหว่างลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยท่านปู่ย่าตายายกับหลานเนี่ยบางทีลูกตั้งมันไม่ฟังชี้ไปขุมทรัพย์ให้มันไม่ฟังนะท่านให้ไปเรียนหนังสือให้ไปฟังเทศให้ไปทำบุญสุนทานให้เป็นพิธีกรรมไม่ฟังแต่พอเพื่อนชี้ไปอบายมุขท่านชี้ชวนชักชวนมันไปพาไปลงขุมนรกต้องเท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้อายุยืนยาวเท่าไหร่ให้เขาคำนวณอายุเขาว่าเมื่อเขาประพฤติผิดไปแล้วพิกลพิการติดคู่สุตรางมีคดีความติดตัวนะชื่อขึ้นแดงโลกเคยติดตารางมาในกรณีเช่นนั้นชนิดชีวิตอีก60ปีจาก20ปีที่ทำผิดเนี่ยจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรเหมือนการสักยันต์เหมือนกันท่านการสักแท็ตทูสมัยนี้ว่าเอาเป็นแฟชั่นคิดซะว่าเราสักตอนอายุ18 19คอลายหน้าลายตัวลายต่อไปเมื่อแก่ลงใครมันจะเมตตาเราเนี่ยน่าจะสักแล้วนะฮะเพื่อสักยันทั้งหลายก็สักเป็นรูปยันไปเลยนะแท็ตทูเนี่ยได้พระเสกเออสักหมึกแล้วนะให้พระไปเสกไปดูยันแล้วมาสักกันแล้วก็คนดูด้วยว่าเรื่องการภูมิแพ้จะได้เน่าเฟ้อทั้งตัวอย่ามาว่ากันนะท่านการที่เขาแนะนำด้วยความปรารถนาดีต้องมองถึงอนาคตไกลแต่ผู้สูงอายุมันจะต้องอาศัยคนอื่นเขาเมื่อเราจะต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยบ้านเคยเป็นของเราแต่แก่แล้วมันไม่ใช่ของเราเพราะเขาเป็นผู้บริหารต้องกลับยอมตามคนไข้ต้องรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องของนางพยาบาลของแพทย์ไม่ใช่ตัวเองปัญญาอัตใจตัวเองแต่ว่าคนจนคนรวยก็แล้วแต่ท่านถ้าดื้อนะฮะไม่ได
1: ้คุณผู้ชมคะพระราธะเถระและพระราหุลถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายส่งผลให้ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะนักที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาเอาไว้เราจึงควรน้อมนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะๆแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับ

วัสดีครับผมหนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดา

0: ด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มัน hit trigger ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเค้าจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าไป refinance นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะ การเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับ สวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเรารักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการ

0: ปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
2: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
2: สวัสดีครับกัปตันกลต.กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมุติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
2: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
1: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
2: ถ้าอยากลงทุนเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
1: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากกลต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของกลต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
2: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
1: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
2: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบเนี้ยคงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
1: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
2: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ

0: ว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
1: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
0: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
1: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
0: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะฝ่ายมหานิกายมีวัดไทยในต่างประเทศเกือบ400วัดซึ่งจะต้องส่งพระธรรมทูตไปประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวัดเหล่านั้นแล้วก็วัดที่สร้างใหม่การที่พระธรรมทูตจะไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทุกปีทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทางคณะสงฆ์ในต่างประเทศรับสมัครพระใจสิงห์ที่มีความรักในการเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดนมาเข้าหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกปีปีนี้เป็นปีที่23จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อได้พระที่มี

0: ีอุดมการณ์มีความรู้มีความสามารถเหมาะสมที่จะไปประจำการอยู่ในต่างประเทศแต่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระในต่างประเทศตามคติที่ว่าการเตรียมพร้อมที่ดีเนี่ยเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นเวลาเกือบ2เดือนโดยในหลักสูตรนั้นจะแบ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฝึกอบรมพระกรรมฐานเพื่อให้ไปสอนกรรมฐานในต่างประเทศเรื่องของการพัฒนาวัดการบูรณะปฏิสังขรณ์และเรื่องของอุดมการณ์ของการเป็นพระธรรมทูตโดยเฉพาะไปดูของจริงนะคือไปที่ประเทศอินเดียกันด้วยการไปดูงานพระธรรมทูตสายอินเดียอยู่กันอย่างไรสอนกันอย่างไรฝึกสร้างอุดมการณ์แล้วก็เรียนภาควิชาการก็หมายความว่าภาษาอังกฤษก็ดีเรื่องของวัฒนธรรมในต่างประเทศก็ตามจะต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็มีการสอบความรู้ผู้ที่ผ่านการสอบเนี่ยจึงจะได้เป็นพระธรรมทูตในปีนี้โดยที่เสนอมหาเถรสมาคมให้มีมติส่งไปประจำในต่างประเทศยอดในการรับสมัครปีนี้ก็89รูปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการโดยเชิญชวนและนิมนต์ท่านที่จะอุปถัมภ์ก็ตามท่านที่จะเป็นพระธรรมทูตก็ตามมาสมัครเข้าสู่โครงการนี้และจะได้รับการฝึกอบรมและสิ่งเหล่านี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องหมายความว่าเมื่อไปอยู่ในต่างประเทศแล้วเราก็จะดูแลมีการทำวิจัยว่าไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมียุทธศาสตร์ในการเผยแผ่เชิงรุกอย่างไรมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละปีอย่างไรและได้รับความสนับสนุนจากคณะสงฆ์จากพระพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆอย่างไรรัฐบาลในประเทศนั้นอย่างไรปัญหาอุปสรรคมีอย่างไรจะได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นการทำงานพระธรรมทูตจึงเป็นงานต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงตั้งวิทยาลัยธรรมทูตขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่พร้อมจะไปเป็นพระธรรมทูตได้ทำวิจัยล่วงหน้าวางแผนให้กับคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศให้การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเช่นการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้กับคนไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมในดินแดนที่จะไปเผยแผ่พระศาสนารวมความว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานพระธรรมทูตในต่างประเทศเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้จะไปเป็นพระธรรมทูตพัฒนาผู้ที่เป็นธรรมทูตอยู่แล้วและก็เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมประสานการเผยแผ่พุทธศาสนาของไทยในต่างประเทศร่วมมือกับชาวพุทธทั่วโลกซึ่งเป็นงานที่ท้าทายต้องการบุคลากรคือพระสงฆ์ที่มีความตั้งใจมีอุดมการณ์มีความเสียสละและต้องการความประถมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สมกับที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก
1: พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั่นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละ

ม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนที่เหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นนะเป็นแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวะธรรมฝ่ายดีแม้สภาวะธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการแสวงอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกาที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานในธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเราได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่า
่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้ง3ประการที่เกิดร่วมกับจิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาท่านปัจจุบันนี้ชาวโรคก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้กิเลสนั้นเป็นชื่อของมารมารหมายถึงผู้ฆ่าเราเรียกกันว่ามัจจุราชแปลว่าเทพหรือราชาแห่งความตายเพราะว่า กิเลสทั้งหลายทำให้เราเกิดพบใหม่และเมื่อมีความเกิดในภพใหม่เราก็ต้องมีความตายเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายคือพวกเราท่านทั้งหลายนี้ยังถูกกิเลสนำไปสู่ความตายนำไปสู่ความตายคือความเกิดใหม่แล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่อยู่อย่างนี้จะปลดปล่อยตนเองให้หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นต้องการจะหลุดพ้นจากความตายต้องการที่จะเป็นอิสระจากกิเลสพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สำรวมระวังรักษาจิตให้ดีคำว่าสำรวมระวังรักษาจิตในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีสติคอยควบคุมจิตรักษาจิตไม่ให้ตกอยู่ในบ่วงมารคือกิเลส
เยจิตตังสัญญาเมสันติโมคขันติมาระพันธนาพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าบุคคลดอกใดจักสำรวมจิตบุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากพันธนาการของมารคือบ่วงแห่งมารเพราะฉะนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายมาสอนมาฝึกมาอบรมเรื่องการฝึกจิตโดยใช้สติคอยคุมจิตทุกขณะเกิดทุกขณะดับแปลว่ารู้เท่าทันจิตเมื่อรู้เท่าทันจิตก็คอยรักษาระวังไม่ให้มารคือกิเลสทั้งหลายหลุดรอดพ้นมาครอบงำจิตนั่นที่หมายความว่าระวังกิเลสไม่ให้มันเกิดขึ้นทางตาถ้าไม่สำรวมระวังกิเลสทางตากิเลสที่เกิดขึ้นทางตามันก็จะเข้าไปครอบงำจิตเช่นเดียวกันกิเลสที่เกิดจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสถ้าหากว่าไม่สำรวมระวังมันก็จะเข้าไปครอบงำจิตแล้วก็ชักนำพาจิตให้ไปสู่อำนาจของตนเองแต่ในขณะเดียวกันทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นมีสติกำหนดรู้เท่าทันรูปก็ดับไปเสียงก็ดับไปไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำจิตเพราะว่าได้ตัดเครื่องพันธนาการของมารนั้นด้วยสตินะได้ตัดเครื่องพันธนาการคือเครื่องผูกของมารนั้นด้วยสติอันในชั้นต้นนี้ท่านทั้งหลายจึงต้องใช้ความเพียรวิริยะอุตสาหะในการกำหนดสำรวมระวังจิตด้วยสติเพราะจิตของเราท่านทั้งหลายถูกมารคือกิเลสนั้นมันครอบงำผูกวัดพันธนาการมาเป็นระยะยาวนานการที่จะตัดให้ขาดหรือแก้หรือคลายให้มันออกไปจากจิตใจนั้นเป็นเรื่องยากเหมือนกับเสื้อผ้าที่ถูกหมักหมมด้วยสิ่งสกปรกโสโครกมายาวนานเป็นเรื่องยากที่จะซักจะฟอกให้สะอาดได้ในทันทีทันใดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทำได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าขยันหมั่นฟอกซักแล้วซักอีกก็สามารถทำให้สะอาดได้เช่นเดียวกันจิตใจของเราท่านทั้งหลายเมื่อถูกหมักหมมสมอยู่ด้วยกิเลสมาเป็นระยะยาวนานเมื่อมาฝึกปฏิบัติมีปัตนากรรมฐานนั้นก็เป็นเรื่องยากที่สู่อารมณ์ของกรรมฐานแต่เพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ทอดทิ้งมันขยันภาคเพียรกำหนด

0: ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีความท้อแท้เบื่อหน่ายก็สามารถจะค่อยๆ คลายเครื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นออกไปจากจิตทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมันหมดไปจากจิตถ้าปฏิบัติได้เช่นนี้ถือว่าการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายประสบผลสำเร็จและเมื่อผลแห่งการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่าตนเองได้รับผลของการปฏิบัติธรรมและในขณะเดียวกันขณะปฏิบัติไปปฏิบัติไปผลของการปฏิบัติธรรมไม่เกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่ามันไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตปัจจคยานเป็นความรู้เฉพาะตนเองเพราะนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำต้องใช้ความเพียรความพยายามมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตทุกขณะถ้าทำได้เช่นนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ระวังรักษาจิตของตนเองอย่างดีจะทำให้จิตของตนเองเป็นอิสระพ้นจากเครื่องพันธนาการของกิเลสซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานชี้แนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อได้พบกับความสงบเย็นและเป็นสุขอย่างแท้จริงนะขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจดังได้กล่าวมาวันนี้หลวงพ่อขอให้โอวาทธรรมเป็นเชิงนำทางไปสู่การปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมแก่พวกท่านทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแก่ทุกๆคนเธอ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:20 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อ

0: คุณก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
0: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

นาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Karaniya mattakusalena yantang santang patang apisametta sakko uchucha suhucucha suvacho atiti. ณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัมมาทิฏฐานะในกรณียมิตรสูตรเพื่อท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติและสั่งสอนอบรมหรือส่งต่อไปยังผู้ที่เรารักปรารถนาดีในทุกๆคนเรียกว่าเป็นการส่งของขวัญเป็นธรรมะไปเมื่อเขาได้รับแล้วเขาดูแล้วเขาอาจจะส่งต่อก็ได้การที่เราส่งไปให้คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือวัยกลางคนก็แสดงว่าเราให้ของขวัญที่พิเศษสำหรับเขาเขาจะดูไม่ดูในวันนั้นก็แล้วแต่เขาหน้าที่ของเราคือเป็นผู้ให้ส่วนผู้รับจะรับแล้วไปปฏิบัติอย่างไรส่งให้มันกระชั้นกระชั้นเดี๋ยวก็ส่งอีกส่งอีกเจออะไรดีก็ส่งอีกนี่คือกิจที่เราควรทำเรียกว่าเป็นธรรมทานมันก็ญาติโยมที่สนับสนุนอาตมาก็ถือว่าเป็นการทำธรรมทานทั่วโลกและยั่งยืนและถึงง่ายถ้าพิมพ์หนังสือสัก 3,000 เล่มเนี่ยขาย2ปีไม่หมดนะแต่ถ้าออกทีวีอย่างนี้สามารถส่งได้เลยแล้วถ้ามีเว็บไซต์มี Facebook มีอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถมี LINE แล้วส่งได้เราก็ส่งไปเป็นธรรมทานของขวัญแล้วเขาสามารถจะเก็บได้ในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์และสืบค้นได้นี่คือเรื่องธรรมทานอาจจะเกิดจากการที่ท่านทั้งหลายได้ฟังได้ชมกรณีมัตตสูตรเพื่อลดความเครียดของท่านทั้งหลายจะต้องมามองคัมภีร์อาตมาก็จะขอเทศนาเป็นเชิงธรรมบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจและตอนที่แล้วอาตมาได้กล่าวถึงสุวโจความเป็นผู้ว่านอนสนง่ายคือเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสั่งสอนสังวรในการตักเตือน3ประการนี้

และเมื่อในกรณีนั้นก็ทำโยนิสมนสิการคือคิดล่วงหน้าเอาไว้ว่าในกรณีเช่นนี้แม้เรายังไม่ได้ใช้วันนี้หากเกิดในวันหน้าเราจะใช้ในกรณีนั้นๆการทำโยนิสมนสิการก็เหมือนระวังแหละระวังสตังไว้ตรงนี้ระวังเครื่องดับเพลิงไว้ตรงนี้ระวังกุญแจไว้ตรงนี้ระวังแล้วเราก็จำล่วงหน้าไว้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปหยิบตรงนั้นถูกนี่คือโยนิโสมนสิการในธรรมะในวิชาการที่เราจะต้องไปหาความรู้เอาไว้มีท่านหนึ่งท่านเขียนไว้ว่าไม่ใช่ธรรมะเขียนนะขึ้นชื่อว่าวิชาต้องศึกษาทุกอย่างไปศึกษาให้เข้าใจเป็นคุณเครื่องเรืองปัญญาแต่ว่าไม่ต้องใช้ทุกอย่างไปที่ศึกษาคือไม่ต้องใช้ตอนที่ศึกษายังไม่ต้องใช้ชีวิตและเวลาเป็นปัญหาให้จำนวนถ้าเราไม่มีวิชาเนี่ยชีวิตที่ผ่านไปเวลาที่ผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่มีวิชาต้องยอมจำนวนจะใช้วิชาใดต้องเข้าใจในเหตุผลทำอะไรถูกใจคนนั่นคือผลของวิชาเป็นการสอนให้เราแล้วผู้สอนอาตมาก็ไม่เคยเห็นหน้าแต่คำบางคำต้องมานั่งตีความโอ้เราควรศึกษาเป็นผู้อะไรใครในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสั่งสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติและทำโยนิสมนสิการไว้ตามหลักการของพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงคนว่านอนสอนง่ายเพราะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่มีวุฒิภาวะสองเชื่อในความปรารถนาดีบุคคลใดที่กล่าวเตือนเราบุคคลใดที่กล่าวสอนเราเราจงเชื่อในความปรารถนาดีของเขาเพราะความปรารถนาดีนั้นมีความสำคัญองค์สมเด็จพระสงฆ์สันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของพระราธะเถระพระราธะเถระนี้เป็นอะไรเป็นพระอรหันต์ท่านเกิดในสกุลพราหมณ์ในนครราชคฤห์ชื่อเดิมชื่อราธะสกุลท่านเป็นสกุลที่มั่งคั่งสกุลหนึ่งเมื่อราธะพราหมณ์แก่ชราแล้วเมียก็ไม่เลี้ยงลูกก็ไม่เลี้ยงเพราะอะไรอาจจะเกิดความโลภอะไรต่ออะไรก็ได้อาจจะเกิดปัญหาในครอบครัวหรือในตัวของท่านเองเมื่อท่านเป็นคนยากจนเข็ญใจก็ไปอาศัยภิกษุในพระเวรุวันเลี้ยงชีวิตพระราธาเห็นชีวิตของพระสงฆ์เป็นผู้ว่านอนสนง่ายเชื่อฟังต่อกันและกันสกุลที่แตกต่างกันวรรณะที่แตกต่างกันใครบวชก่อนองที่บททีหลังก็เฝ้าพร่ำสอนการที่พระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นก็เพราะว่าเป็นการลดชนชั้นลงไปลดชนชั้นนี่ไม่ดีท่านมันชนชั้นมันยิ่งกำแหงยโสโอหังคมเข็นคนอื่นแล้วถ้าคนอื่นมีความน้อยใจมีความกดดันไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือฐานะหรือวงตระกูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสร้างแบบอย่างมันจะเกิดจึงเกิดพุทธศาสนาขึ้นในพุทธศาสนานั้นต้องมีคำว่าสุวาโจเป็นผู้ว่าง่ายไม่ใช่ฟังเฉพาะคำสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์อย่างเดียวแม้แต่คนนั้นนะฮะเป็นสกุลเดิมเป็นคนจันทานสกุลเดิมเป็นคนจันทานแต่บวชก่อนผู้ที่บวชทีหลังก็พึงทำความเคารพรับฟังโอวาทคำสอนจะต้องนั่งแถวหลังจะต้องเดินข้างท้ายจะไปเดินหน้าไม่ได้เป็นอาบัติเป็นการฝึกหัดขัดเกลาความอาหังมะมังการคือความเป็นตัวกูของกูความถือนึกถือตัวพระราธะเมื่อไม่ได้บวชสมประสงค์ก็เสียใจร่างกายสู้ผอมลงภิกษุทั้งหลายก็สังเกตเห็นวันหนึ่งพระบรมศาสดาได้ทอดพระเนตรจึงตรัสถาม

ทราบความว่าอยากบวชจึงรับสั่งภิกษุทั้งหลายว่าใครระลึกถึงอุปการคุณของพราหมณ์ผู้นี้ได้บ้างพระสารีบุตรพระสารีบุตรอัครสาวกฝ่ายขวาพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลว่าหม่อมฉันระลึกได้ว่าวันหนึ่งหม่อมฉันได้ไปเที่ยวบิณฑบาตในกรุงจักรีพราหมณ์ได้ถวายอาหารแก่หม่อมฉันทัพพีหนึ่งพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดีละสารีบุตรสัตบุรุษเป็นคนกตัญญูกตเวทีสัตบุรุษต้องมีความกตัญญูกตเวทีเมื่อเธอระลึกอุปการคุณของพราหมณ์ได้เช่นนี้ตถาคตจึงมอบพราหมณ์นี้ให้เธอไปบวชเถิดแล้วก็มอบความเป็นอุปัชฌาย์แทนพระองค์ให้จึงเป็นการบวชแบบยติจตุถกรรมวาจาคือประชุมสงฆ์แบบที่เราสวดทุกวันเนี่ยเขาเรียกขานนาคสวดนาคทำอัตตริกธรรมแต่คำว่านึกถึงข้าทัพพีหนึ่งญาติโยมทั้งหลายบางคนอาจจะรู้โอ้ยข้าทัพพีหนึ่งมันไม่สำคัญสำคัญท่านน้ำอึกเดียวนะฮะถ้าไม่ได้กินแล้วตายสำคัญถ้ากินแล้วรอดจนถึงไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถือว่าน้ำอึกนั้นสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราน้ำทั้งบ่อไม่สำคัญเท่าน้ำอึกเดียวที่เรากระหายที่สุดที่เราใกล้จะขาดใจตายเพราะขาดน้ำข้าวทัพพีหนึ่งแม้เป็นข้าวเปล่าแต่ถ้ารู้ว่าข้าวเปล่าเนี่ยมันมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตรงน้ำตาลพระอดมา18ชั่วโมงแต่เที่ยงถึง6โมงเช้าแล้วไม่ใช่18เท่านั้นนะพอจะบิณฑบาตโคจรได้ซึ่งไม่เกิน8โมงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะเจอพระองค์ไหนบิณฑบาตเกิน8โมงเช้าอย่าไปใส่บาตรอันนี้พระปลอมนี่ไม่ถูกวินัยและพอพระพุทธเจ้าเข้าใจและโยมเข้าใจไว้ว่าพระองค์ไหนให้พรในขณะบิณฑบาตเสียงดังๆไม่ถูกตามพระวินัยเป็นการอวดตัวเป็นการเรียกร้องศรัทธาโบราณเขาไม่ให้ก็ให้ในใจหมุบหมิบไปท่านพรมาหมุบหมิบกันได้ใส่บาตรเสร็จพอเขายกมือไหว้เสร็จเขาวางขันข้าวยกมือไหว้เสร็จปะจากไปเลยเขารู้และเขาวัดพระด้วยการที่เขาทำบุญและเขาเจริญขึ้นไงท่านสิ่งที่ขัดข้องสิ่งที่ต้องประสงค์เขาผ่านความขัดข้องต้องประสงค์ได้เขาจะรู้พระองค์นี้ เป็นพระดีมีศีลธรรมสวดมนต์ไหว้พระให้เขาและบางทีวิญญาณของบรรพชนวิญญาณสัพพเวสีต้องการบุญกุศลโดยสื่อสัญญาณมาทางสุนัขบ้างโดยส่วนตัวบ้างถ้าหายไปจบสิ้นไปเขาเรียกพระองค์นี้สำคัญดังนั้นพระองค์ใดที่บิณฑบาตเกิน8โมงท่านอย่าไปใส่และพระไม่รู้จักหน้าปกตินะฮะไม่ได้ผ่านมาประจำเขาเรียกโคจรหน้าบ้านเขาไม่ให้ใส่นะท่านนะข้ามเขตเขาไม่ให้ใส่เพราะถือว่าวัดยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลชาวบ้านยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลมายังไงพอดีพายดีนะไม่มีรอยตามน้ำท่านไม่มีรอยตามน้ำถ้านั่งมอเตอร์นั่งรถมานะท่านบิณฑบาตเป็น30กิโลเงี้ยแสดงว่าไปดูซิว่าคนบ้านนั้นเขาไม่ใส่แล้วจริงหรือเปล่าจะไปใส่ช่วยข้าวชามน้ำขันของเราเนี่ยเงินทางนั้นท่านผู้ชมแล้วไปต่อชีวิตคนชั่วเนี่ยต่อทำไมอ่ะไปต่อชีวิตพระที่ลงไปต่อทำไมแล้วดูปริมาณอาหารว่ามันเกินหรือยังท่านถามท่านอาหารเยอะขนาดนี้ท่านจะรับไปไหน30กิโลเนี่ยงั้นขอตามไปดูกุฏิท่านหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะขับรถตามไปถ้าท่านสงเคราะห์พระเนนพระชราภาพบิณฑบาตไม่ไหวพระจะป่วยสามเณรที่คนยังไม่เข้าใจในสักการศรัทธาเดี๋ยวจะสงเคราะห์ศิษย์วัดผู้ทำงานในวัดจะใส่บาตรท่านหัดตามไปดูบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหใส่บาตรมันจะได้บุญนะท่านนะศาสตร์เสียเทศเสียก็เยอะและกิจกรรมการใส่บาตรเนี่ยท่านอาตมาก็บอกท่านผู้ชมซะหน่อยเขาจะมีคนทักท้วงอาตมาเยอะใส่บาตรเนี่ยท่านงานสนามหลวงก็ใส่บาตรกันคนมากันเป็นพันๆคนท่านพระลากออกมาเนี่ยนะ 200-300 กิโลขนมาเทที่วัดนมบ้างของแห้งบ้างอะไรบ้างถามว่าพระท่านอยากใช้ไหมยาที่พระไม่ต้องการก็ใส่มา
ที่หมอไม่ได้สั่งยาบางอย่างมันไม่ถูกกับโรคท่านก็ใส่มาทำไมไม่ใส่อาตมาบอกเลยท่านผู้ชมจำไว้นะใครจะค้านอาตมาค้านไปทำไมล่ะท่านโบราณเขาบอกว่าเมื่อไม่รู้จะถวายอะไรให้ถวายปัจจัย4พระท่านมีวิธีเก็บไม่โดนป้นหรอท่านสมัยก่อนสมัยนี้มันต่างกันปัจจัย4คืออะไรเงินเนี่ยท่านธนบัตรเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยเมื่อพระท่านประสงค์จะอาหารท่านขาดอาหารที่นะที่เราใส่ไปไม่ใช่อาหารที่พระฉันได้นะแล้วเป็นอาหารที่หมอห้ามและไม่มีอาหารที่หมอเขาสั่งให้ฉันท่านถวายไปทำไมพระเนบางรูปเรียนหนังสือนัทธรรมบาลีไม่มีสตางค์เรียนท่านไม่มีค่าน้ำค่าไฟบางรูปกุฏิรั่วบางรูปสีร่อนบางรูปต้องการเงินไปเรียนหนังสือแต่โยมใส่กับข้าวมาเป็นหอบปีใหม่เอ้ยสงกรานต์เอ้ยอาตมาเห็นจัดใส่บาตรกันยาวใช่ไหมโรงเรียนบัญชมาราชาลัยกับโรงเรียนพระตะแล้วก็สำนักพัฒนาพาณิชย์อาตมาบอกถูกอันนี้ดีกว่าจัดพยาธรรมให้ท่าจำนวนพระเป็นกองกลางและให้คนอธิษฐานเลยชุดเดียวนอกจากนั้นแล้วถ้าพระ9รูปใส่องค์ละ10บาทก็แค่90บาท90บาทถ้าจะไปซื้อของแห้งใส่อาหารแห้งทำไมท่านเกิน90บาทนะใส่9รูปเท่าไหร่ถ้า20บาทนะท่านเท่าไหร่ถ้า100บาทมันก็900เพราะท่านรับมาแล้วแล้วเขียนชื่อหน้าซองท่านก็จะสามารถไปใช้ได้แม้แต่สงเคราะห์ญาติโยมของท่านหรือถ้าไปบริจาคทำบุญสมบูรณ์สมัยคนที่คุณประพัดอะไรนะรถไฟใต้ดินหรือรถอะไรอ่ะที่คุณประพัดมีหนวดๆนะท่านประพัดอะไรนะจงสงวนเขาเนี่ยมาตมาบรรยายปีใหม่หลวงปู่ประภัสทำแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะมาออกหนังสืออธิบายเองเซ็นเองของคุณเชิญชวนอยู่ข้างหน้าเพราะพลิกอาตมาอยู่ข้างหลังทำความเข้าใจท่านพระเนนไปแล้วนะก็ได้ปัจจัยมาดำรงชีวิตไปเสียค่าเราเรียนเพราะมีอุปกรณ์ต้องเยอะแยะที่พระจะเรียนหนังสือก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นกิจกรรมพระองค์บอกแหมท่านจะคุณวสุทัศน์แต่คุณพิพิธให้โยมสบายเพื่อพี่นายไม่ผิดหรอกนะไอ้องค์ที่พูดนะหรือคนที่พูดมันก็ไม่เคยทำอย่างหนึ่งแล้วยังอื่นอะไรกันท่านไม่เอาตังเอาของฮะก็ผิดแล้วถ้าเขาไม่ได้ภาวนาอันนี้เขาใส่บาตรมาคุณอยากกินน้ำเนี่ยเขาให้ข้าวคุณไปกินคุณจะกินไหมเพราะคุณจะเป็นเรื่องน้ำเพราะนั้นมันต้องให้สิ่งที่จำเป็นพระนเรศวรจะมาสงเคราะห์บอกเอาตังไปถ้าขอแหละเครื่องปองของแห้งเอาให้ไปแต่ให้อะไรไม่ได้เลยนะจะเลี้ยงอาหารเด็กเนี่ยเราส่งอาหารจากภาคกลางไปเนี่ยเขาจะทำกินเป็นไหมท่านกินไม่เป็นบอกเอาปัจจัยไปดีกว่าเราประเมินอาหารจะเลี้ยงอะไรเมื่อได้สิ่งนั้นแล้วนะเขาได้กินอิ่มอิ่มอกใจอิ่มไส้อิ่มท้องมันก็ดีใจแต่พระเนี่ยท่านหันมาพูดเรื่องพระก่อนระวังเรื่องบิณฑบาตนะท่านนะว่ามันเป็นยังไงและการถวายอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอาตมาทำกับข้าวถวายพระเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องทุกอย่างนะท่านเพราะมันเข้าไปในกระเพาะแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสแก้ตัวถ้าจะกินร้านอาหารเนี่ยท่านต้องระวังนะเข้าไปในกระเพาะไม่มีโอกาสแก้ตัวต้องตรวจสอบแต่ว่าที่กล่าวว่าอาหารมื้อหนึ่งบางคนไม่สำคัญสำคัญท่านก็แปลว่าอะไรท่านแปลว่า8ชั่วโมงในการอดถึง6โมงเช้าตั้งแต่ที่6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นอีก2ชั่วโมงเป็น10ท่านมื้อเดียวเนี่ยถ้าพระสารีบุตรไม่ได้อาหารวันนั้นเนี่ยไม่มีทางอยู่ได้แล้วท่านแสดงว่าวันนั้นเนี่ยพระสารีบุตรหิวเต็มที่แล้วอาจจะอดมาสัก2วันก็ได้จึงสามารถจดจำอุปการะคุณของพราหมณ์คนนี้ได้ต้องตีความอย่างนี้พระสารีบุตรจึงรับเป็นอุปัชฌาย์
แล้วก็ดูแลนะดูแลพระราธะตลอดมาพระราธะเมื่อบวชแล้วได้รับฟังคำสอนของพุทธเจ้าแต่ละวันละวันได้ไปฟังพร้อมพระสุดได้ฟังโอวาทพระสารีบุตรแล้วก็เชื่อตามแล้วปฏิบัตินะฮะทั้งส่วนตัวทั้งกรรมฐานตั้งแต่อาจารกิริยาของพระแล้วก็ฝึกทุกอย่างให้เหมือนเขาพระแก่องค์นี้เลยกลายเป็นที่รักองค์มีเมตตาหมดวันที่แล้วยังเป็นคนจรจัดเศรษฐีจรจัดแต่วันนี้กลายเป็นมีพระทั้งหลายมีเมตตาสงเคราะห์ด้วยเครื่องอะไรเลิศด้วยสมณบริขารสงเคราะห์ด้วยโอวาทอนุสาสนนะพุทธเจ้าจึงตรัสสอนต่อไปว่าราธะสิ่งใดเป็นมารท่านจงละความกำหนัดพอใจในสิ่งนั้นเสียอะไรเล่าชื่อว่ามารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมีความสิ้นไปเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาชื่อว่ามารท่านจงละความกำหนัดพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียถอดเลยท่านถอดกายสังขารถอดจิตสังขารด้วยตัวปรุงพระราธารับโอวาทแล้วก็เที่ยวจาริกตามพระสารีบุตรไปไม่นานก็เป็นพระอรหันต์ถอดความแค้นจากลูกจากเมียเสียลูกก็ไม่ใช่เมียก็ไม่ใช่เมียเราแล้วลูกไม่ใช่ลูกเราสมบัติที่เอาไปก็ไม่ใช่สมบัติเราเมื่อสอนจิตอย่างนี้ท่านเมื่อรับความเป็นตัวในจิตสังขารได้ในบริขารมันก็ถูกตัดขาดไปมันมีเพื่อใช้ไม่ใช่มีเพื่อติดมีต้องไปต้องมีแต่ไม่ใช่เพื่อติดแต่เพื่ออะไรเพื่ออำนวยต่อสังขารจีวรต้องมีแต่ให้มีไว้มันพอแก่ฤดูกาลพระต่างประเทศถึงคราวหนาวจีวรไม่พอท่านก็ต้องเป็นอะไรมีบริขารแทนที่จะเป็นอาสาเฉวียงบ่าธรรมดาซึ่งท่านรักษาไว้ก็ต้องมีอะไรเสื้อกันหนาวเป็นสีเหลืองสีของสมณะบริโภคที่จะใช้สอยก็ไม่ควรไปว่าท่านอยู่ในเมืองไทยใช้รองเท้าแตะอยู่ต่างประเทศมันหนาวต้องห่อเท้าท่านไม่งั้นเท้าเย็นไตโหเท้าเย็นแล่นถึงหัวสมองท่านเย็นถึงกระดูกสันหลังเนี่ยไขสันหลังไม่ทำงานเนี่ยท่านง่อยนะไขสันหลังไม่ต้องทำงานท่านไม่งั้นสมมติไขสันหลังมันเป็นไขมันเนี่ยท่านแล้วไขมันในตัวเรามันจับตัวเนี่ยมันยืดเส้นยืดสายเนี่ยมันต้องให้ร่างกายอบอุ่นไว้เสมอก็จะไปว่าท่านโอ้โหพระไปต่างประเทศใส่รองเท้าคัชชูข้อมันจำเป็นต้องไปไม่มีใครเข้าไปเที่ยวหรอกท่านอาตมาว่าไม่พระองค์ใดอยากไปเที่ยวหรอกถ้ากลับไปดูงานบ้างไปชมรัศดาโยบ้างแต่ในภาวะภูมิอากาศแต่มาดูว่าสังขารของเราถ้าเรายึดติดเนี่ยบริขารมันก็จะถูกยึดโยมาหมดมันเป็นของเราของเราของเราถ้าจิตมันไม่ปรุงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นอัตตาไม่มีปัญหาท่านธรรมสังเวชเกิดขึ้นได้น้ำตาไหลได้แต่ไม่ใช่โฟมไฟเกลือกลิ้งเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นพระราธาจึงสำเร็จพระอรหันต์ขันได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วพระสารีบุตรก็พาไปเฝ้าสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระราธาเป็นพระที่ว่าหนอสนง่ายเป็นที่รักใคร่ของบรรดาพระสงฆ์สมณีและพุทธศาสนิกชนนี่กราบพระพุทธเจ้าอย่างนี้ว่าเมื่อแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำท่านจงทำสิ่งนี้ท่านจงจะทำสิ่งนั้นท่านไม่โกรธเลยไม่ใช่หม่อมฉันแนะนำอย่างเดียวแม้แต่คนอื่นแนะนำซึ่งเป็นเนนเป็นพระบวชใหม่เป็นพระหนุ่มขวาถ้าก็ไม่โกรธถ้าก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าจะไปที่รักใคร่และคุณสมบัติอันนี้เองทำให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ลำพังคำสอนพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีการเติมเสริมขึ้นมาด้วยการฟังคนอื่นที่พูดถึงคำสอนเดียวกันพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันลืมไงท่านบางทีมันลืมมันต้องฟังคนอื่นสอนด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้พิสุทธิ์ทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอย่างราธะเถิดอย่างราธะเถิดควรคบแต่บัณฑิตที่ตนเห็นว่าคนแสดงโทษ
กล่าวชมให้เป็นดุจคนชี้บอกขุมทรัพย์เพราะคบบัณฑิตเช่นนั้นมีคุณประเสริฐไม่มีโทษเลยแปลว่าอะไรให้เห็นว่าคนที่ตำหนิเราด้วยความเมตตาการตำหนิไม่ใช่ด่าทอนะไม่ใช่ประจานนะเป็นการแนะนำด้วยความเมตตาให้ถือว่านั่นคือขุมทรัพย์คนชวนเรานะฮะแล้วเราตามใจไปอยู่ในอบายมุขนั่นคือชี้เราไปส

0: รกระหว่างลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยท่านปู่ย่าตายายกับหลานเนี่ยบางทีลูกตั้งมันไม่ฟังชี้ไปขุมทรัพย์ให้มันไม่ฟังนะท่านให้ไปเรียนหนังสือให้ไปฟังเทศให้ไปทำบุญสุนทานให้เป็นพิธีกรรมมันไม่ฟังแต่พอเพื่อนชี้ไปอบายมุขท่านชี้ชวนชักชวนมันไปพาไปลงขุมนรกต้องเท่าไหร่แล้วจะต้องใช้อายุยืนยาวเท่าไหร่ให้เขาคำนวณอายุเขาว่าเมื่อเขาประพฤติผิดไปแล้วพิกลพิการติดคู่สตรามีคดีความติดตัวนะชื่อขึ้นแดงโลกเคยติดตารางมาในกรณีเช่นนั้นชนิดชีวิตอีก60ปีจาก20ปีที่เนี่ยจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรเหมือนการสักยันต์เหมือนกันท่านการสักแททูสมัยนี้ว่าเอาเป็นแฟชั่นคิดซะว่าเราสักตอนอายุ18 19คอลายหน้าลายตัวลายต่อไปเมื่อแก่ลงใครมันจะเมตตาเราเนี่ยน่าจะสักแล้วนะฮะเพื่อสักยันต์ทั้งหลายก็สักเป็นรูปยันต์ไปเลยนะแททูเนี่ยได้พระเสกเอาสักหมึกแล้วนะให้พระไปเสกไปดูยันต์แล้วมาสักกันแล้วก็คนดูด้วยว่าเรื่องการภูมิแพ้จะได้เน่าเฟ้อทั้งตัวอย่ามาว่ากันนะท่านการที่เขาแนะนำด้วยความปรารถนาดีต้องมองถึงอนาคตไกลๆแต่ผู้สูงอายุมันจะต้องอาศัยคนอื่นเขาเมื่อเราจะต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยบ้านเคยเป็นของเราแต่แก่แล้วมันไม่ใช่ของเราเพราะเขาเป็นผู้บริหารต้องกราบยอมตามคนไข้ต้องรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องของนางพยาบาลของแพทย์ไม่ใช่ตัวเองปัญญาอัตใจตัวเองแต่ว่าคนจนคนรวยก็แล้วแต่ท่านถ้าดื้อนะฮะไม่ได้
1: คุณผู้ชมคะพระราธะเถระและพระราหุลถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายส่งผลให้ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะนักที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาเอาไว้เราจึงควรน้อมนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ

ให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือ Liability Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงิน

0: ่เป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัทตรีวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณ ช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเดิมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัสสิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55

ามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้มายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: คุณปู่อยู่บ้านไม่มีอะไรทำค่ะก็เลยหาเวลามาให้คุณปู่มาเล่นสนุกบ้างค่ะอยู่บ้านก็นั่งเฉยๆค่ะแล้วก็มาว่าไม่มีอะไรทำเลยค่ะก็พยายามหาเวลาว่างๆมาเล่นกับคุณปู่แต่ก็กังวลว่าจะไปไหวไหมจะสนุกไหมแบบว่าจะเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปู
2: ่เพราะไง
1: ทำอะไรอยู่คะทำไมหน้าเบื่อๆ
2: ไม่มีอะไรจะทำเบื่อเลย
1: เคที่กำลังจะไปเล่านิทานอยู่พอดีเลยคุณปู่อยากไปไหมคะ
2: โอ้ยปู่ไม่เคยเล่าไม่เล่าให้ใครฟังได้ล่ะปกติไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะได้แต่ฟังเขาเล่ามาเราไม่เคยเล่าซะเองมันก็เลยเงี้ยไม่ดิมันไม่มีประสบการณ์ก็เลยไม่รู้จะเริ่มต้นลงท้ายยังไง
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะเคที่มีผู้ช่วยสอนค่ะ
2: ต้องเล่าได้นะชัวร์นะ
1: ชัวร์ค่ะ
2: เอาล่ะไปด้วยกัน
0: เอาล่ะครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคน2รุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไร
3: วันนี้จะมีคุณปู่กับคุณหลานมาเล่านิทานกับเราด้วย
4: ดีมากๆเลยค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่เนาะ
3: ใช่ เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆที่เนี่ยคุ้นเคยกับเราแต่คราวนี้มีแขกพิเศษมาเด็กๆ เขาจะให้ความสนใจหรือว่ามันจะมีผลยังไงเกิดขึ้นบ้างก็อยากติดตามเหมือนกันว่าเป็นไงค่ะ
0: และแล้วคุณปู่หมูกับหลานเคที่ก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจกันแล้วซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนวรรณวิทย์โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิทซึ่งเป็นทำเลที่มีค่าครองชีพค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพแต่โรงเรียนแห่งนี้กับเก็บค่าเล่าเรียนในราคาที่ถูกเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสในละแวกนั้นซึ่งเรื่องราวของโรงเรียนนี้ถูกสร้างเป็นโฆษณาให้คนในสังคมได้ประทับใจกันมาแล้ว
2: จะมาทำอะไรกันนะ
1: เล่านิทานค่ะ
2: เหรอ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรามาหาใครด้วย
5: สวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหล
1: เอ้า
3: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: คุณน้องคุณโบแล้วครับ
3: ใช่แล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราขึ้นมาเตรียมตัวข้างบนกันไหมคะ
0: และเทรนเนอร์ทีจะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์น้ำและเทรนเนอร์โบสองสาวนักเล่านิทานนั่นเองครับ
3: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่28นะคะแล้วก็ร่วมกับรัฐศาสตร์จุฬาค่ะคือเป็นเหมือนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเป็นผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันแล้วก็อยากจะทำอะไรดีๆให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็พอดีมาร่วมมือกับโรงเรียนวรรณวิทย์นะคะแล้วในรุ่นเนี่ยก็จะมีศิษย์เก่าท่านนึงเป็นสถาปนิกเขาก็เลยออกแบบสนามแห่งนี้ก็จะมีแนวคิดว่าทำไมตรงนี้ต้องปีนทำไมตรงนั้นต้องสไลเดอร์ลงไปทำไมบันไดต้องสูงแบบนี้ก็คือจะมีที่มาก็คือเขาอยากจะให้เด็กๆอะค่ะกล้าที่จะปีนป่ายเพื่อกระตุ้นพัฒนาการต่างๆพอเรามีสนามเด็กเล่นแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันว่ารอบด้านเนี่ยมันจะเสียวๆนิดนึงใช่ไหมคะว่าต้องระวังไม่ให้ตกขนาดผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังมันก็เลยเป็นที่มาว่าให้เกิดการเล่านิทานขึ้นเพราะว่าตอนสร้างเสร็จเนี่ยเด็กๆไม่ขึ้นมาเล่นเลยมีไอเดียว่าเราควรจะมีการเล่านิทานสัปดาห์ละ1ครั้งอะค่ะเพื่อเป็นการจูงใจให้เด็กๆ เขาอยากที่จะปีนขึ้นมาเล่นแล้วก็มาฟังนิทานข้างบนก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมเล่านิทานณสนามเด็กลิงขึ้นมา
6: สัตว์อะไรเอ่ยที่มีหนามแหลมๆใช่แล้วมันก็คือเจ้าเม่นตัวน้อยนั่นเองแล้วก็ถือดอกโคลเวอร์ซึ่งมีทั้งหมด4กลีบอยู่ด้วยนี่ไงอยู่ในมือของมันเห็นมั้ยเอ้ยไม่ใช่ เก้าเก่ารัดนี่นะโอ้เจ้ากระรอกตกใจก็เลยหนีดีกว่า
4: สำหรับโบก็เล่ามาประมาณ1เดือนแล้วค่ะทุกๆวันพุธเลยค่ะช่วงประมาณตอนเที่ยง40อะค่ะถึงช่วงบ่ายๆก็รู้สึกประทับใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กๆก็ดูจะมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ให้ความสนใจกับหนังสือที่เรานำมาค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะนำนิทานจากด้านหลังอะค่ะจะมีเป็นเหมือนเป็นห้องนิทานห้องสมุดเล็กๆเราก็ยังมีการแบบคัดเลือกหนังสือเล่มอื่นๆที่เราคิดว่าดีแล้วก็เหมาะสมกับเด็กอะค่ะมาแบ่งปันมาเล่าให้น้องๆฟังด้วยที่นี่ค่ะ
5: จริงๆการใช้นิทานเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับเพราะว่านิทานเนี่ยก็จะมีตัวละครต่างๆเป็นสิ่งสารสัตว์หรือเป็นตัวละครที่เด็กๆรู้จักหรือชื่นชอบอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆดึงดูดสนใจกับนิทานนั้นได้แล้วก็นิทานนี่มีข้อดีตรงที่ก็จะสอนในสิ่งต่างๆทั้งคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่างๆก็เป็นโอกาสที่ครูหรือคนที่ดูแลเด็กเนี่ยก็จะใช้สิ่งนี้ช่วยในการสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เรื่องของใช้ในการสอนเหล่านี้เนี่ยเด็กกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเนาะถ้าเกิดว่าได้มีปฏิสัมพันธ์กันคุยกันแล้วก็เล่นกันบ้างระหว่างที่คุยหรือเล่าเรื่องเนี่ยก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็จะมีโอกาสที่ทำให้เด็กกับผู้ปกครองเนี่ยเกิดความรักกันมากขึ้นมีโอกาสที่เด็กก็จะเชื่อเราฟังเรามากขึ้นอย่างนั้นนะครับ

0: าล่ะครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้คือการปูและปรับพื้นฐานการเล่านิทานโดย2เทรนเนอร์ใจดีพี่น้ำและพี่โบไปดูกันครับว่าปู่หมูและน้องเคที่จะผ่านบททดสอบนี้ไปได้อย่างไร
1: พี่ๆคะถ้าเกิดหนูอยากเล่านิทานเก่งๆต้องทำยังไงเหรอคะ
2: ถ้าเกิดอยากเล่านิทานเก่งๆไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะน้องเคที่จะต้องเลือกนิทานที่อยากจะเล่าก่อนแล้วก็เราก็จะต้องอ่านนิทานของเราตั้งแต่ต้นจน

0: จบเลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดในเนื้อเรื่องนะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันถึงวิธีการจับนิทานใช่ไหมคะพี่น้ำ
1: ใช่เลยค่ะ
0: เพราะว่าเวลาเราเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะคนที่เล่าจะได้มองเห็นนิทานของเราด้วยเดี๋ยวเรามาลองถือนิทานไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะเวลาเราถือนิทานนะคะโดยทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาก็ได้ที่เราถนัดลองยกขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะและใช้มือขวาก็ได้ค่ะจับไว้ที่ตรงประมาณตรงกลางของเล่มอย่างนี้ส่วนมือซ้ายนะคะจะเป็นมือที่เราเอาไว้สำหรับใช้เปิดหน้าต่างลองฝึกเปิดไปเรื่อยๆค่ะการที่เราเอามือนึงนะคะจับไว้ตรงกลางค่ะจะทำให้หนังสือเนี่ยเปิดอย่างให้เห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมคะเวลาพี่โบสามารถยกไปข้างหน้าก็ได้ยกมาข้างหลังก็ได้ง่ายไหมคะ
2: ง่ายค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้เวลาเราเล่านิทานเราจะควรใช้เสียงที่หลากหลายก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดในเนื้อเรื่องค่ะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเราก็ใช้เสียงเล็กๆแต่เกิดเป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆเราก็จะใช้เสียงใหญ
3: ่เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบกำลังเดินเล่น
2: นี่น้องๆอย่าลืมสิว่ามันไม่มีหมาป่าหน้าแล้วน้องก็จะบอกว่าแต่ว่าพี่ดูโดนหมามาเป่าบ้านไปนะขอคำสิ
4: อ่ะไหนวันนี้เคที่เลือกนิทานเรื่องอะไรมาลูก
2: หนูเลือกนิทานเรื่องหนูทำได้ค่ะ
4: หนูทำได้
0: หนูทำได้
4: อันนี้เคที่ได้ลองอ่านยังคะว่ามันเกี่ยวกับอะไร
2: ค่ะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนูตัวเล็กๆที่ขอให้แม่ช่วยทำทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าแม่ไม่มีเวลาให้เขาก็เลยพยายามทำด้วยตัวเอง
0: อันนี้ก็คือถูกต้องแล้วก็คือพอเราเลือกปุ๊บเราก็อ่านก่อนเพื่อทำความเข้าใจเวลาเราเล่าก็จะได้เป็นธรรมชาติเน
2: า
0: ะ
2: เขาสอนว่าเราจะต้องแบบว่าทำเสียงชี้นู่นชี้นี่ชี้นั่นแล้วก็แบบว่าต้องเว้นจุดอะไรอย่างเงี้ยละค่ะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็แบบว่าได้เคล็ดลับอะไรนู่นนี่นั่นมากเลยค่ะได้เยอะมากเลย
4: จบแล้วใช่ไหมคะพี่น้ำมีข้อแนะนำนิดนึงมาถึงตรงที่เขาจะมีคำว่าหนูทำได้ใช่ไหมให้เคที่เนี่ยอ่านตรงนี้เล่าตามนี้ไปก่อนแล้วพอเล่าจบว่าเราทำอะไรไปบ้างค่อยตะโกนว่าหนูทำได้ดีกว่าอาจจะสนุกกว่าไหมดีกว่าไหมคะ
2: ค่ะ
4: มีอะไรอีกที่เคที่กังวล
2: มันพูดไม่ค่อยชัดอะค่ะ
4: พูดไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะพี่โบว่าชัดไหม
0: ชัดนะคะถ้าอยากให้ชัดเราอาจจะช้าพูดช้าลงอีกนิดนึงก็ได้ค่ะ
4: ถ้ามีตรงไหนพูดไม่ถนัดหรือว่าพูดผิดเนี่ยพี่น้ำแนะนำเคที่ว่าให้ผ่านไปเลยเนาะเราอาจจะไม่ต้องเล่าตามนี้เป๊ะๆก็ได้เราพอตรงไหนที่เราติดเราก็รีบอ่านข้ามไปเลยก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่ตะกุกตะกักเนา
2: ะ
5: เขาชวนให้ทำนู่นทำนี่ร่วมก็แค่เหมือนถ้าเขาคนเดียวอ่ะเขาเอาปู่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขาอ่ะมากที่สุดเขาก็ชวนเล่นนั่นชวนนั่นชวนทำเล่นเกมนู้นเกมนี้ก็ไปก็ทำให้เราไม่เหงาอ่ะไม่ซึมเศร้าทำให้เราเกิดความรักกับความสัมพันธ์มากขึ้น
4: แล้วคุณปู่ล่ะคะคุณปู่วันนี้เลือกนิทานเรื่องอะไรมาคะ
5: ปู่หยิบเล่มนี้มาดูมันถูกใจปู่อ่ะยามเช้าไอ้ยายเช้าหัวเราะดังห้าห้าห้าให้หวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปู่ก็พยายามจะทำให้ใครที่ฟังแล้วสนุกสนานนะนางเอกในเรื่องนะยายเช่านี่นะแต่หุ่นไม่ค่อยดีนะแกเดินเดินไปเจอร้านดนตรีขายเครื่องดนตรีใหม่ยายเช่าสนใจก็เดินเข้าไปหาไปเลือกไปหยิบไปดูไปจับนะพอใจชอบใจหัวเลยหัวเราะห้าห้าห้าไอ้หวยอีกแล้ว
4: เป็นไงบ้างคะพี่โบถามพี่โบก่อนดีกว่า
0: ชอบนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่พี่น้ำบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องอ่านเหมือนก็ได้คืออาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณปู่ก็เหมือนกับอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายแต่ละหน้าแล้วก็อย่างที่คุณปู่ค่ะบางทีก็มีชี้ชวนให้ดูจุดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้แบบว่าดีเหมือนกันนะคะเพื่อแบบว่าเพื่อเด็กๆมาฟังเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เห็นจุดต่างๆในหนังสือด้วยแล้วก็คำแนะนำก็อาจจะมีการเว้นเนื่องจากทุกหน้ามันจะมีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ฮ่าฮ่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะใส่พลังลงไปอีกนิดนึงแล้วก็อาจจะเว้นจังหวะนิดนึงว่าหัวเราะเสียงใสดังแบบว่าเป็นการกระตุ้นว่าจะดังแบบไหนแล้วก็บางทีเด็กที่ฟังแล้วเข้าใจค่ะเขาก็จะหัวเราะตามคุณปู่ได้เลยค่ะแล้วจะสนุกไปพร้อมกันหมดเลยพี่น้ำมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
4: ก็

0: ลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้นะคะเหมือนกับว่าผู้เขียนเนี่ยเขามีการใช้สัมผัสคำใช่ไหมพี่โบก็ถ้าเกิดว่าเราอ่านตามนี้ได้เนี่ยแล้วก็เน้นตามนี้มันก็จะได้อีกความรู้สึกนึงหรือว่าจะเล่าแบบที่คุณปู่เล่าแบบเมื่อสักครู่ก็ได้ค่ะ
1: ก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าได้ไหม
0: ได้เลยค่ะ
1: ชอบมันสนุกดีอ่ะมันไม่เครียดอ่ะปู่เล่าสนุกไหมล่ะ
2: สนุกมากเลยค่ะ
1: เหรอแล้วทำไงสนุกแล้วทำไม
3: ฮ่าฮ่าฮ่าที่ทำได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
3: คำตอบนี้ค่ะตอบว่าหนูทำ
2: หนูทำได้
4: ทำได้ไปเลย
2: ไปเลย
3: ไปเลย
4: อยากเล่าแล้วตอนนี
5: ้คุณผู้ชมทราบถึงประโยชน์ของการเล่านิทานไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังการเล่านิทานนี้มีประโยชน์หลากหลายด้านเพราะนอกจากจะเป็นการเล่าเรื่องราวถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับวัยเด็กแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความกล้าแสดงออกอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างวัยที่เป็นอย่างดีเลยครับ
1: เริ่มแรกมันก็เราก็ไม่ค่อยถนัดพอมีคนมาสอนมาแนะนำเราก็ทำให้เราดีขึ้นพัฒนาก็ยกระดับมาขึ้นรู้สึกสนุกอะรู้สึกเรามั่นใจเริ่มมั่นใจบ้างแล้ว
2: ก็มีอยู่นะคะเพราะว่าปกติหนูจะแบบว่าเล่าเร็วๆหน่อยก็บางคนก็จะฟังไม่ทันค่ะแต่ตอนเนี้ยได้เคล็ดลับว่าถ้าเกิดเล่าแบบว่าช้าๆเขาจะได้แบบว่าฟังเราทันค่ะ
6: การที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรมีความคิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างวัยได้แล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีช่องว่างที่ต่างวัยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับอาจจะเหมือนลดความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองลงมาเล่นกับเด็กดงเนี่ยก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างตรงนี้ได้ทำให้มีความสุขขึ้นระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเองนะครับ

0: จากช่วงที่แล้วที่ปู่หมูกับน้องเคที่ได้ฝึกซ้อมการเล่านิทานได้แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าพอลงสนามจริงความตื่นเต้นและความกังวลจะทำให้สิ่งที่ตั้งใจมาเรียนรู้ออกมารูปแบบใดน้องๆโรงเรียนวรรณวิทย์จะฟังนิทานรู้เรื่องกันหรือไม่แต่ยังไงคุณผู้ชมต้องเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ
1: ก็ไม่รู้เขาจะสนุกป่าแต่เขาก็ตอบสนองดีนะเพราะว่าอยากให้เขาสนุกร่วมกันก็ไม่เคยเล่านิทานมาก่อนไงก็เลยกังวลว่าเขาจะไม่สนุกร่วมด้วยไง
2: มีคำแนะนำเ
3: ป็นไหม
2: คะ
3: คำแนะนำเหรอคะก็อาจจะเหมือนกับว่าให้กระชับขึ้นกว่านี้นิดนึงพี่น้ำมีคำแนะนำไหมคะ
2: อ๋อมีนิดนึงค่ะก็มีเทคนิคนิดนึงค่ะคุณปู่เวลาเราถือหนังสือเนี่ยให้ยกขึ้นสูงนิดนึงหรือว่าง่ายๆเลยคือพาดไว้ที่บ่าของเราอย่างเงี้ยค่ะคุณปู่กันลืมเมื่อกี้มันอาจจะบางทีมันอาจจะร่วงลงไปข้างล่างแล้วเด็กน้องๆแถวหลังเขาจะมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะแล
1: ้วก็มืดไป
2: ค่ะถ้าเกิดเรายังจำเนื้อเรื่องไม่คล่องก็มีวิธีง่ายคือพอเราเปิดแล้วค่ะเราก็เพื่อมานิดนึงก็ได้เพื่อมองตัวอักษรนะคะเราก็จะเห็นเราจะมองเห็นได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะอ่านได้ด้วยเวลาเราประมาณนี้ค่ะนอกนั้นก็สนุกเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะเด็กๆก็ชอบเนี่ยที่คุณปู่เล่า
1: ครับ
2: แล้วสำหรับเคที่ล่ะคะเมื่อกี้เป็นไงบ้างเล่านิทาน
4: สนุกมากเลยค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะ
3: เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะที่ได้มาเล่านิทาน
4: ใช่ค่ะ
3: อย่างนี้พี่โบมีข้อแนะนำนิดนึงค่ะคือที่ทำอยู่ดีแล้วนะคะดูสนุกแล้วก็สดใสมากๆเลยแต่ว่าอยากให้ลองมองแล้วก็สบตาเด็กๆที่เราเล่านิทานให้ฟังค่ะทั้งข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังจะได้เหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็จะได้เห็นหน้ากันและกันด้วยค่ะ
2: ทำได้ไหม
4: ได้ค่ะ
2: ทำได้เนาะพี่น้ำก็มีคำแนะนำอีกนิดเดียวคือเคที่เวลาสื่อใช้ได้แล้วเพียงแต่ว่าเหย่นขึ้นไปนิดนึงต้องเอามาอยู่แบบนี้พิงตัวไว้ก็ได้ค่ะเนาะตอนเหยียดขึ้นไปเพื่อนๆข้างหลังก็อาจจะเห็นไม่ชัดเราก็แค่ปรับระดับหนังสือลงมานิดนึงอาจจะพาดไว้บนไหล่แต่ว่าถ้าเคที่ยืนก็พาดไว้ตรงช่วงอกช่วงเอวตรงนี้ก็ได้นะคะเนาะแล้วก็วิธีการเปิดหนังสือก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะเนาะโดยรวมโอเคเลยเนาะ
3: ใช่ดีทั้งคู่เลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: ดีเป็นคนละแบบ
2: ถ้าอย่างนั้นพี่น้ำกับพี่โบมีภารกิจพิเศษให้คุณปู่กับคุณหลานทำ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: นั่นก็คือ
3: เล่านิทานด้วยกันนั่นเอง
4: เย
3: ้ซึ่งโดยที่นิทานที่พี่โบกับพี่น้ำเลือกมาก็คือเรื่องนี้เลยค่ะวัวดำกับวัวขาว
1: เอาร
3: ับภารกิจไปเลย

0: พบกันอีกแล้วแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่พี่น้ำกับพี่โบนะวันนี้มีแขกพิเศษมาด้วยคือคุณปู่
1: ขาว
0: และ
2: พี่ทีค่ะ
0: เคที่ดำใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
0: เพราะว่าวันนี้คุณปู่กับเคที่มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังชื่อเรื่องว่าวัวดำกับวัวขาวเอาพร้อมแล้วปรบมือต้อนรับคุณปู่หน่อย
1: วัวดำเนี่ยวัวดำไหว้ผิดลุงขาวลุงขาววิ่งหนีวัวดำนี่ไงโอ้โหตับแทบแตกเลยวิ่งหนีมันไล่จะขวิดเราเราจะไปไหนโดดลงน้ำดีกว่า
2: วัวขาวไล่ขวิดลุงดำ
1: วัวขาวไล่ขวิดลุงดำ
2: ลุงดำวิ่งหนีวัวขาว
1: โอ้ยอีกอะหนีไปไหนเว้ยลุงดำเหนื่อยหอบลุงขาวหมดแรงลุงดำกับลุงขาวจึงเลิกโกรธกันเช็คแคนกันนะเราเป็นเพื่อนกันไอ้วัวดำไม่ขิดลุงขาววัวขาววัวขาวก็ไม่ขิดลุงดำเห็นไหมเป็นเพื่อนกันละเขาเรียกเฟรนลุงดำแบ่งต้นหญ้าให้ลุงขาวลุงขาวแบ่งต้นข้าวให้ลุงดำเนี่ยต้นข้าวให้ลุงดำสับกันแล้วเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่โกรธกันนะเป็นเพื่อนกันดีอย่าไปโกรธกันมันไม่ดีนะบอกให้เป็นเพื่อนกันไว้ดีชาติเจริญเรื่องนี้ก็จบโดยสมบูรณ
0: ์ปรบมือให้คุณปู่กับเคที่หน่อย
1: มีความสุขเป็นเพื่อนกันความเป็นเพื่อนกันทำให้อะไรๆก็ดีนะเป็นเพื่อนกันนะจำไว้อย่าไปโกรธกันมีอะไรก็คุยกันจะได้เป็นเพื่อนกันยาวๆเออนี่เดี๋ยวคู่นี้ใช่ไหมกอดคอกันใช่ไหมเออนี่คู่นี้อ่าไหนเป็นเพื่อนกันไหนกอดคอกันดิ
0: กอดคอแล้วกอดคอพี่ก็ได
1: ้นี่ตบมือตัวเองหน่อยแล้วเออเป็นเพื่อนกันนี่เป็นเพื่อนกันทุกคนเป็นเพื่อนกันรักกันนะรักกันมากๆ

0: จริงๆความต่างวัยนี่อาจจะไม่ได้เป็นแบบสัมพันธ์ทางแพทย์ชัดเจนนะครับเป็นแบบว่าโดยเรื่องของผู้สูงอายุผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์มาอย่างหนึ่งแล้วก็ประสบการณ์ของวัยผู้ใหญ่เองเนี่ยแต่ก่อนอย่างนี้แล้วก็คงชีวิตก็อาจจะอยู่ในช่วงลำบากอาจจะต้องต่อสู้หรืออะไรต่างๆมาเราก็อาจจะลืมไปว่าตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็อยากที่จะสนุกสนานหรือทำอะไรต่างๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยโอกาสหรือขาดสิ่งต่างๆเพียงแต่ว่าเด็กใบนี้เนี่ยเขาก็เติบโตมาด้วยช่วงที่ผู้ใหญ่เนี่ยก็มีความพร้อมต่างๆมากขึ้นเราอยากจะให้ความรักความดูแลอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ที่มีมันก็ต่างกันแล้วก็ตัวเด็กเองเนี่ยมีความที่ชอบที่จะสนุกสนานอยู่แล้วอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรมีความคิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างวัยได้แล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีช่องว่างที่ต่างวัยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับอาจจะเหมือนลดความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองลงมาเล่นกับเด็กดงเนี่ยก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างพวกนี้ได้ทำให้มีความสุขขึ้นระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเองนะครับ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณผู้ชมให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันครับ

ำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ1ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ2เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า employee's choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ4ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ต

ายพันธุ์สกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่นั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ในปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะฝ่ายมหานิกายมีวัดไทยในต่างประเทศเกือบ400วัดซึ่งจะต้องส่งพระธรรมทูตไปประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวัดเหล่านั้นแล้วก็วัดที่สร้างใหม่การที่พระธรรมทูตจะไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทุกปีทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทางคณะสงฆ์ในต่างประเทศเนี่ยรับสมัครพระใจสิงห์ที่มีความรักในการเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดนเนี่ยมาเข้าหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกปีปีนี้เป็นปีที่23จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อได้พระที่มีอุดมการณ์มีความรู้มีความสามารถเหมาะสมที่จะไปประจำการอยู่ในต่างประเทศแต่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระในต่างประเทศตามคติที่ว่าการเตรียมพร้อมที่ดีเนี่ยเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นเวลาเกือบ2เดือนโดยในหลักสูตรนั้นจะแบ่งเป็น เรื่องที่เกี่ยวกับฝึกอบรมพระกรรมฐานเพื่อให้ไปสอนกรรมฐานในต่างประเทศเรื่องของการพัฒนาวัดการบูรณะปฏิสังขรณ์และเรื่องของอุดมการณ์ของการเป็นพระธรรมทูตโดยเฉพาะไปดูของจริงนะคือไปที่ประเทศอินเดียกันด้วยการไปดูงานพระธรรมทูตสายอินเดียอยู่กันอย่างไรสอนกันอย่างไรฝึกสร้างอุดมการณ์แล้วก็เรียนภาควิชาการก็หมายความว่าภาษาอังกฤษก็ดีเรื่องของวัฒนธรรมในต่างประเทศก็ตามจะต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็มีการสอบความรู้ผู้ที่ผ่านการสอบเนี่ยจึงจะได้

0: พระธรรมทูตในปีนี้โดยที่เสนอมหาเถรสมาคมให้มีมติส่งไปประจำในต่างประเทศยอดในการรับสมัครปีนี้ก็89รูปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการโดยเชิญชวนและนิมนต์ท่านที่จะอุปถัมภ์ก็ตามท่านที่จะเป็นพระธรรมทูตก็ตามมาสมัครเข้าสู่โครงการนี้และจะได้รับการฝึกอบรมและสิ่งเหล่านี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องหมายความว่าเมื่อไปอยู่ในต่างประเทศแล้วเราก็จะดูแลมีการทำวิจัยว่าไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมียุทธศาสตร์ในการเผยแผ่เชิงรุกอย่างไรมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละปีอย่างไรและได้รับความสนับสนุนจากคณะสงฆ์จากพระพุทธศาสนาในประเทศนั้นอย่างไรรัฐบาลในประเทศนั้นอย่างไรปัญหาอุปสรรคมีอย่างไรจะได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นการทำงานพระธรรมทูตจึงเป็นงานต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงตั้งวิทยาลัยธรรมทูตขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่พร้อมจะไปเป็นพระธรรมทูตได้ทำวิจัยล่วงหน้าวางแผนให้กับคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศให้การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเช่นการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้กับคนไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมในดินแดนที่จะไปเผยแผ่พระศาสนารวมความว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานพระธรรมทูตในต่างประเทศเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้จะไปเป็นพระธรรมทูตพัฒนาผู้ที่เป็นธรรมทูตอยู่แล้วและก็เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมประสานการเผยแผ่พุทธศาสนาของไทยในต่างประเทศร่วมมือกับชาวพุทธทั่วโลกซึ่งเป็นงานที่ท้าทายต้องการบุคลากรคือพระสงฆ์ที่มีความตั้งใจมีอุดมการณ์มีความเสียสละและต้องการความประถมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สมกับที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก
1: พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั่นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นน่ะเป็นแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่

0: ามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวธรรมฝ่ายดีแม้สภาวธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวธรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นสภาวธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการแสวงอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกาที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเพราะได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลส ก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าว่าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาท่านปัจจุบันนี้ชาวโรคก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้กิเลสนั่นเป็นชื่อของมารมารหมายถึงผู้ฆ่าเราเรียกกันว่ามัจจุราชแปลว่าเทพหรือราชาแห่งความตายเพราะว่า กิเลสทั้งหลายทำให้เราเกิดพบใหม่และเมื่อมีความเกิดในพบใหม่เราก็ต้องมีความตายเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายคือพวกเราท่านทั้งหลายนี้ยังถูกกิเลสนำไปสู่ความตายนำไปสู่ความตายคือความเกิดใหม่แล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่อยู่อย่างนี้จะปลดปล่อยตนเองให้หลุดพ้นจากเรื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นต้องการจะหลุดพ้นจากความตายต้องการที่จะเป็นอิสระจากกิเลสพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สำรวมระวังรักษาจิตให้ดีคำว่าสำรวมระวังรักษาจิตในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีสติคอยควบคุมจิตรักษาจิตไม่ให้ตกอยู่ในบ่วงมารคือกิเลสเยจิตตังสัญญาเมสันติโมคขันติมารพันธนาพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าบุคคลเหล่าใดจักสำรวมจิตบุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากพันธนาการของมารคือบ่วงแห่งมารเพราะฉะนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายมาสอนมาฝึกมาอบรมเรื่องการฝึกจิตโดยใช้สติคอยควบคุมจิตทุกขณะเกิดทุกขณะดับแปลว่ารู้เท่าทันจิตเมื่อรู้เท่าทันจิตก็คอยรักษาระวังไม่ให้มารคือกิเลสทั้งหลายหลุดรอดพ้นมาครอบงำจิตนั่นที่หมายความว่าระวังกิเลสไม่ให้มันเกิดขึ้นทางตาถ้าไม่ สำรวมระวังกิเลสทางตากิเลสที่เกิดขึ้นทางตามันก็จะเข้าไปครอบงำจิตเช่นเดียวกันกิเลสที่เกิดจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสถ้าหากว่าไม่สำรวมระวังมันก็จะเข้าไปครอบงำจิตแล้วก็ชักนำพาจิตให้ไปสู่อำนาจของตนเองแต่ในขณะเดียวกันทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นมีสติกำหนดรู้เท่าทันรูปก็ดับไปเสียงก็ดับไปไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำจิตเพราะว่าได้ตัดเครื่องพันธนาการของมานั้นด้วยสตินะได้ตัดเครื่องพันธนาการคือเครื่องผูกของมานั้นด้วยสติดังในชั้นต้นนี้ท่านทั้งหลายจึงต้องใช้ความเพียรวิริยะอดสาหะในการกำหนดสำรวมระวังจิตด้วยสติเพราะจิตของเราท่านทั้งหลายถูกมารคือกิเลสนั้นมันครอบงำผูกวัดพันธนาการมาเป็นระยะยาวนานการที่จะตัดให้ขาดหรือแก้หรือคลายให้มันออกไปจากจิตใจนั้นเป็นเรื่องยากเหมือนกับเสื้อผ้าที่ถูกหมักหมมด้วยสิ่งสกปรกโสโครกมายาวนานเป็นเรื่องยากที่จะซักจะฟอกให้สะอาดได้ในทันทีทันใดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทำได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าขยันหมั่นฟอกซักแล้วซักอีกก็สามารถทำให้สะอาดได้เช่นเดียวกันจิตใจของเราท่านทั้งหลายเมื่อถูกหมักหมมสมอยู่ด้วยกิเลสมาเป็นระยะยาวนานเมื่อมาฝึกปฏิบัติมีปัจจนากรรมฐานนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานแต่เพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ทอดทิ้งมันขยันภาคเพียรกำหนดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีความท้อแท้เบื่อหน่ายก็สามารถจะค่อยๆคลายเครื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นออกไปจากจิตทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมันหมดไปจากจิตถ้าปฏิบัติได้เช่นนี้ถือว่าการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายประสบผลสำเร็จและเมื่อผลแห่งการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่าตนเองได้รับผลของการปฏิบัติธรรมและในขณะเดียวกันขณะปฏิบัติไปปฏิบัติไปผลของการปฏิบัติธรรมไม่เกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่ามันไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตปัจจักขยานเป็นความรู้เฉพาะตนเองเพราะนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำต้อง ช้ความเพียรความพยายามมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตทุกขณะถ้าทำได้เช่นนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ระวังรักษาจิตของตนเองอย่างดีจะทำให้จิตของตนเองเป็นอิสระพ้นจากเรื่องพันธนาการของกิเลสนะซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานชี้แนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อได้พบกับความสงบเย็นและเป็นสุขอย่างแท้จริงนะขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจดังได้กล่าวมาวันนี้หลวงพ่อขอให้โอวาทธรรมเป็นเชิงนำทางไปสู่การปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมแก่พวกท่านทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแก่ทุกๆคนเธอ
1: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่ม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่อง

0: สูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: อย่าทิ้งขยะในที่สาธารณะ
1: บนรถไฟฟ้าก็ห้ามกีดกัน
0: ผม008
1: ผมพยากรณ์2497

0: คุณอาอเล็กสุรพลภูลพิริยะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับอย่ามัวแต่เสียเวลาอยู่เลยว่าเรื่องของเรามาเลยดีกว่า
2: ปีนหน้าผาจำลองขึ้นไปให้ได้ความสูงระดับ5เมตรและหยิบธงสามเหลี่ยมลงมาให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ต้องดูไกลขนาดนี้แล้วจะไหวเลยครับเนี่ย
1: ดูถูกภารกิจที่มันท้าทายอย่างนี้เนี่ยเราจะมัวรอช้าอยู่ทำไมแล้วไปทำกันเลยดีกว่าม
0: ั่นใจว่าไหวก็ไปฉัน
3: มิสเตอร์อาร์ของเราสืบค้นข้อมูลมาได้ว่าพยัคฆ์ร้าย2497นั้นไม่มีโรคประจำตัวและคอยดูแลร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภารกิจท้าทายความสูงนี้จึงพิสูจน์ความสามารถว่าวัยอย่างเขายังแข็งแรงพอที่จะปีนหน้าผาได้หรือไม
0: ่โอ้โหตอนนี้เรามาถึงแล้วครับหน้าผาจำลองนี่ใหญ่ตัวมโหฬารเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
4: สวัสดีครับ
0: ผมช่วยอธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการปีนว่ามีอะไรบ้างครับ
4: โอเคเดี๋ยวเราจะมาปีนสูงกันแล้วปีนสูงเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้แต่งตัวนะครับก็คือสายรัดเอวเขาเรียกว่าฮาร์เน็ต
0: ฮาร์เน็ต
4: ฮาร์เน็ต
0: อันนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงที่สุดนะครับตรงนี้เขาเรียกบีเลย์หลูมนะครับ
0: ครับพี
4: ่ตรงนี้เวทโลมตรงนี้เล็กหลูมเวลาใส่ก็ใส่เหมือนกางเกงนะครับ
1: สวมขึ้นไปเลย
4: ใช
1: ่โอเค
4: โอเคอุปกรณ์อีกชิ้นนึงก็คือรองเท้านะครับเขาถูกสร้างมาเป็นพิเศษสำหรับการปีนหน้าผาโดยเฉพาะนะครับ
0: ผมเลยเจ็บใช่ไหมฮะเนี่ย
4: จะ
0: รู้สึกเจ็บ
4: เพราะเวลาใส่ผู้สร้างเนี่ยปลายเท้าเราจะงอจะได้จิกก้อนหินเล็กๆได้ดีเหยียบได้ดีนะครับอีกอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่เราจะปีนได้ก็คือต้องใช้เชือกนะครับ
1: เชือกใช่ไหม
0: เรียกว่าอะไรครับ
4: อันนี้เป็นเชือกไดนามิกนะครับไดนามิกจะยืด 7% นะครับเวลาเราตกปุ๊บมันจะแรงกระชากนะครับมันจะทำให้ช่วยรับตับแรงด้านหลังเนาะให้บาดเจ็บได้นะคร
1: ับ โอเค
4: โอเคอุปกรณ์อีกชิ้นนึงนะครับเป็นช็อคแบ็คเป็นผงแมกนีเซียมนะครับ
0: อ๋อที่เราเห็น
4: เวลาเรา
0: ที่
4: การมือลื่นนะครับเป็นงั้นเวลาเราปีนไปแล้วมือมันเหงื่อออกนะครับอันนี้เราจะช่วยได
1: ้มันจะเป็นผงใช่ไหมฮะเป็นผงแล้วมาถูมือออก
3: ข้อแนะนำในการปีนหน้าผาอันดับแรกควรรองท้องแค่เบาๆอย่ากินอาหารมาจนอิ่มแน่นท้องเพราะจะทำให้จุกและปีนไม่ขึ้น 2. ควรเตรียมใจให้หนักแน่นเพราะกีฬาปีนผาต้องใช้ความสูงและมีความท้าทายมาก 3. สวมใส่เสื้อยืดหรือเสื้อกล้ามที่ระบายอากาศได้ดีสวมกางเกงขายาวคลุมเข่าเพื่อลดความเสี่ยงการบาดเจ็บจากการกระแทก 4. สวมรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อกีฬาปีนผาโดยเฉพาะเพื่อการยึดเกาะที่ดีและลดการลื่น 5. ต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยในการเล่นกีฬาปีนผาทุกครั้งและสุดท้ายกีฬาปีนผานี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุ7ขวบผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง
4: ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ลาแล้วครับ
0: เดี๋ยว
1: แค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
2: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: นี่ในการปีนหน้าผาอย่างนี้เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทครับพบผมดูแล้วผมอยากปีนแล้วล่ะ
1: โอ้ใจเย็นๆครับใจเย็น
2: มากเลยครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีกี่ประเภทในการปีนหน้าผานะครับ
3: กีฬาปีนหน้าผาจำลองแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. Bouldering คือการปีนในระยะสั้น 3-4 เมตรโดยไม่ใช้อุปกรณ์เซฟตี้ใดๆเลยซึ่งต้องปีนในเส้นทางที่มีความยากและท้าทาย 2. Spot Climbing คือการปีนในระยะทาง 8-15 เมตรแบบมีอุปกรณ์เซฟตี้โดยมีผู้ดูแลจับเชือกให้ผู้ปีนและจะต้องปีนตามสีที่กำหนดซึ่งในแบบที่2นี้จะแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทคือแบบท็อปลูปคือการปีนโดยที่เชือกจะคล้องอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าผาไว้คอยดึงผู้ปีนเหมาะสำหรับมือใหม่แบบลีดคลามมิ่งคือการปีนที่ผู้ปีนต้องค่อยๆดึงเชือกขึ้นไปคล้องกับอุปกรณ์บนหน้าผามีความยากและอาศัยทักษะมากกว่า

0: ในฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ลาแล้วครับ
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งถอนตัวครับยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติการเลยครับเนี่ย
1: แค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
2: เดี๋ยวเราแค่ให้ปีนท็อปรูฟครับความสูงแค่5เมตร
1: อ๋อแค่5เมตรนะ
2: 5เมตรครับผม
1: โอเคนะ
0: โอเค
1: โอเค
0: อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปวอร์มร่างกายก่อนนะครับแล้วก็มาใส่อุปกรณ์กันพร้อมที่จะปีน
1: ได้เลย
0: ครับผม
1: ไปนะครับ
2: ครับผม
0: คือเทคนิคการปีนง่ายๆนะครับสำหรับการปีนหน้าผาจำลองหรือการปีนหน้าผาจริงก็คือใช้ขานะครับให้โฟกัสไปที่ขาเวลาปีนปุ๊บให้แขนตึงใช้วิธีการก้าวขายืนขึ้นไปนะครับพยายามอย่าใช้แขนดึงถ้าเมื่อไหร่เราใช้แขนดึงเยอะๆนะครับร่างกายเราทนกับการใช้แขนไม่ไหวนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวหรือว่ามีโรคอยู่แล้วอันนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอาจจะมีการตื่นเต้นนะครับพอตื่นเต้นปุ๊บหัวใจทำงานหนักขึ้นนะครับใจเต้นเร็วขึ้นนะครับอาจเกิดการช็อกได้นะครับ
3: แล้วตอนนี้พยักไร้2497ของเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองแล้วเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะทำได้หรือไม่หลังจากที่ได้สัญญาณเริ่มต้นครับพยักไร้2497ของเราก็เริ่มทันทีแหมช่วงแรกนี่ถือว่ากำลังยังดีอยู่นะฮะขึ้นไปได้เรื่อยๆมีลังเลเล็กน้อยครับว่าจะไปทางไหนดีแต่พอมั่นใจก็เริ่มขึ้นไปต่อครับความสูงทั้งหมด5เมตรด้วยกันตอนนี้ขึ้นไปเกือบครึ่งทางแล้วแรงยังไม่ตกครับยังขึ้นไปได้เรื่อย
1: ๆใกล้ความจริงแล้วครับ
2: ครับผมเอาน
3: ิดเดียวใกล้ถึงแล้วครับน่าจะเป็น1เมตรสุดท้ายและแล้วก็ถึงแล้วครับสามารถหยิบธงได้เรียบร้อยแล้วครับถือว่าภารกิจในครั้งนี้สำเร็จครับผม
2: โอ้โหเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับภารกิจที่รับมอบหมายมา
1: ครับ
2: ก่อนอื่นเลยต้องถามว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเราต้องมาปีนนะครับภารกิจนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง
1: ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่เคยทำภารกิจอย่างนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตและที่สำคัญก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนกลัวความสูง
2: กลัวความสูงด้วย แต่ก็เห็นขึ้นไปถามจริงๆนะมือจับครั้งแรกรู้สึกว่าเราจะต้องดันตัวขึ้นไปแล้วยังไงต่อ
1: คือในการเริ่มมันสำคัญที่ก้าวแรกหลังจากที่เราก้าวเท้าไปแล้วมือเนี่ยด้วยสายตาเราต้องประเมินว่ามือเราจะไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนพอมันมั่นคงแล้วเนี่ยก็คือใช้ร่างกายส่วนล่างเนี่ย
2: ใช้เท้า
1: ส่งน้ำหนักตัวขึ้นไปแล้วก็จะต้องมองด้วยว่าจะต่อไปต้องไปไหนต
2: ่อ
1: มันเป็นการวางแผนนะมาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ปีนไปได้เลยมันเป็นการวางแผนการเดินทางวางแผนชีวิตนะฮะทำให้เรารอบคอบขึ้นทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
2: มองลงมาข้างล่างบ้างไหม
1: ผมแนะนำว่าอย่ามองมางล่างอันนี้สำคัญคือหลังจากที่ขึ้นไปแล้วแล้วเราเฟิร์มแล้วเนี่ยนะสายตาควรจะอยู่กับจุดที่เราจะไปต่อไป
2: คราวนี้พอประสบความสำเร็จแล้วถามว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากจะกลับมาปีนให้มันสูงขึ้นไปอีกไหม
1: คิดอยู่นะฮะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วนะฮะแล้วก็สนุกกับมันเราผมบอกได้เลยนะครับว่าภารกิจตรงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะว่าเป็นเรื่องยากแต่เชื่อนะครับถ้าผมทำได้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทำได้เหมือนกัน

0: ผู้สูงวัยท่านนี้นะครับมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาบวกกับถ้าเรามีทักษะเพิ่มกว่านี้ก็จะปีนได้ดีกว่านี้อีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับภารกิจผู้สูงวัยวันนี้ก็ลุล่วงไปด้วยดีนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: สำเร็จไปแล้วภารกิจที่ปฏิบัติการมานะครับแต่ว่าในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์หมอในช่วงห้องวิจัยวัยทอง
2: กีฬาปีหน้าผาจำลองเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะ3ด้านนั่นคือร่างกายจิตใจและสติปัญญาเพราะกีฬาประเภทนี้ผู้เล่นต้องมีใจที่พร้อมมุ่งมั่นไม่กลัวความสูงไม่หันลงมามองเบื้องล่างและต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เสมอก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้ดีรวมทั้งต้องใช้ทักษะด้านความคิดไหวพริบปฏิภาณในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะต้องอาศัยกำลังแขนและขาในการปีนการรู้จักสร้างสมดุลของร่างกายเพื่อการทรงตัวและเมื่อเล่นเป็นประจำจะช่วยสร้างเสริมกล้ามเนื้อหลายส่วนให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วยแต่ทั้งนี้ผู้เล่นควรผ่านการฝึกฝนและอยู่ในความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญนะครับ
3: แล้วท่าที่เป็นอันตรายจริงๆก็คือเป็นท่าที่มีการงอของข้อนิ้วตอนขณะที่กำลังจิกปลายนิ้วอยู่นั่นแหละค่ะสมมุติเราพลาดปุ๊บสะดุดก้อนหินนิดนึงตรงขามันเกิดการสะบัดของนิ้วที่เกาะค่ะแล้วเอ็นตรงบริเวณนั้นเนี่ยเยื่อหุ้มเอ็นอาจจะฉีกขาดดังเพาะเลยทันที
1: ช่วงห้องวิจัยไวทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไวทองนะครับและก็พบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ครับ
3: ทั้งสองท่านค่ะหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจกันมานะคะมิสเตอร์อาร์มีอะไรจะบอกทั้งสองท่านค่ะ
4: พยัคฆ์ร้าย2497ภารกิจไต่หน้าผาจำลองถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับคนวัยอย่างคุณแต่คุณก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณทำได้ผมขอยกย่องที่คุณปฏิบัติภารกิจนี้ได้อย่างเต็มความสามารถแล้วพบกันใหม่เมื่อผมมีภารกิจท้าทายมาให้คุณอีก
5: ขอบคุณครับ
6: ขอบคุณมากครับ
7: ท่านนี้ครับหมอครับ
3: ค่ะ
7: นี่คือเป้าหมายที่เราไปพิชิตมาแล้ว
3: โอ้โหเป็นความภาคภูมิใจเลยนะคะของพยัคฆ์ร้าย2497เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนไปปีนหน้าผาจำลอง
7: โอ้ตื่นเต้นครับ
3: เอาตอนเริ่มต้นมองแงนไปมองก่อนว่า
7: ตั้งแต่แงนไปมองครับก
3: ็
7: รู้สึกว่าเอเราจะทำได้ไหมใจก็คิดว่าเอานะเราน่าจะทำได้โดยเฉพาะยิ่งเราก็มีเพื่อนที่ปีนขึ้นไปกับเราด้วย
3: คู่หูคู่ยากค่ะ
7: คู่หูเราปีนขึ้นไปด้วยกัน
3: ค่ะ
7: ช่วงที่จะขึ้นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแต่พอเราได้ขึ้นไปแล้วนะฮะในระยะนี้เราจะเริ่มปรับตัวละแล้วก็จะเริ่มมั่นใจขึ้นในทุกๆสเต็ปที่เราก้าวขึ้นไปรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่าเราต้องมีความมั่นใจ
8: การวางแผน
7: วางแผนมองว่าจะต้องไปสเต็ปไหนต่อไปอะไรต่างๆนะครับกว่าจะขึ้นไปถึงจนสุดเนี่ยแต่ว่าพอเราเดินป้ายได้เสร็จเน
3: ี่
7: ยก็ภูมิใจมากแต่พอเหลือไปมอง
3: อุ้ย
7: สูงมากเหมือนกันสำหรับเรา
3: ตอนปีนเสร็จกลับมานี่มีอาการเจ็บปวดอะไรตรงบริเวณไหนบ้างไหมคะ
7: ไม่มีนะฮะไม่มีครับอาจจะเป็นเพราะว่าระบบความปลอดภัยเขาด้วยมั้งฮะแต่ผมสงสัยนิดนึงหมอ
3: ค่ะ
7: ครูผู้ฝึกจะถามเราว่าเอ๊ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องของความดันสูงไห
3: ม
7: ในเรื่องของหัวใจไหมเนี่ยไอ้โรคพวกนี้มันมีผลต่อการปีนหน้าผามากเลยครับ
3: โอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟังก่อนว่าแต่ละโรคเนี่ยมันคืออะไรและมีอาการยังไงนะคะให้คุณพยัคฆ์ร้ายดูว่าตัวเองเนี่ยเคยมีอาการหรือมีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้หรือเปล่าอันที่หนึ่งก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยพูดง่ายเป็นภัยเงียบไม่ค่อยมีอาการคนไข้หลายคนอาจจะมีบ้างเช่นปวดศีรษะนะคะปวดตึงท้ายทอยบางคนมาด้วยเรื่องเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะแต่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้วัดความดันเราจะไม่รู้ว่าเรามีความดันโลหิตสูงความดันเลือดของเราเนี่ย มันจะมี2ค่านะคะตัวบนกับตัวล่างตัวบนเนี่ยเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจกำลังบีบตัวนะคะส่วนตัวล่างเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัวค่ะคนปกติควรจะมีความดันไม่เกิน120/80นะคะตัวบน120ตัวล่าง80นะคะเราจะถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อความดันสูงที่140/90เป็นต้นไปนะคะคือเมื่อไหร่ถึง140/90ต้องเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วแต่สิ่งที่เรากังวลเกี่ยวกับโรคนี้อย่างที่บอกว่าเป็นภัยเงียบไม่มีอาการทำไมต้องรักษาก็เพราะว่าการที่เรามีความดันสูงเรื้อรังเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยค่อยๆแข็งตัวและตีบแล้วก็ทำให้เกิดแตกเกิดขึ้นได้เช่นเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์วันใดวันหนึ่งขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะค่ะโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยจะเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกนะคะแต่ไม่ใช่แน่นด้านซ้ายนะมันจะเป็นการแน่นตรงกลางหน้าอกแน่นเหมือนมีอะไรบีบรัดหรือว่ามีบางคนบอกเหมือนมีช้างมาทับอยู่ตรงกลาง
5: มันหนักกว่ากดไหลย้อนใช่ไหม
3: ใช่ค่ะมันแน่นอึดอัดหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการร้าวขึ้นมาที่กรามทั้งสองข้างหรือว่าร้าวมาที่แขนหรือไหล่ข้างซ้ายด้วย
5: ด้านซ้าย
3: ด้านซ้ายนะคะเราจะรู้สึกแน่นแล้วก็ตึงร้าวไปหมดแบบนี้ค่ะแต่สัมพันธ์กับการออกแรงนะคะเช่นเวลาที่เราออกแรงหนักๆออกกำลังกายแล้วมีอาการขึ้นมาเดินขึ้นบันไดสูงๆเดินข้ามสะพานลอยแล้วมีอาการพวกนี้ค่ะให้สงสัยว่าจะเริ่มมีปัญหาที่เส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือเปล่าน ะคะซึ่งสองภาวะนี้เนี่ยเป็นภาวะที่อันตรายถ้าเกิดว่าเราไปปีนหน้าผาจำลองแล้วมีสองภาวะนี้อยู่เพราะมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
5: เฉียบพลันเลยนะ
3: ใช่ค่ะเพราะการปีนหน้าผาจำลองนี่นะคะมันเหมือนเป็นการออกแรงอย่างหนักเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักนะคะโดยที่พอมีการเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักแบบนี้เนี่ยมันทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นมากแล้วก็ความดันสูงขึ้นมากในขณะที่เราออกกำลังกายประเภทนี
5: ้
3: มันก็จะเร่งให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นในคนที่มีความดันสูงคุมไม่ได้เราก็กลัวเดี๋ยวเส้นเลือดสมองเกิดแตกขึ้นในฉับพลันทำอย่างไร
7: คุณหมอแล้วก็เกิดกรณีมันไม่มีอาการนี้อยู
3: ่
7: แต่ขณะที่เราปีนหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยแล้วเราเจออาการอย่างนี้เนี่ยมันจะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขยังไงได้ไหมฮะ
3: ขณะที่คือเดิมเราไม่มีอาการเลยเด
5: ิมแต่เราอยู่มันมาเลย
3: ขณะที่เรากำลังปีนอยู่เลี้ยวลงไปมองหัวใจหยุดเต้น
7: แล้วจะระเบิดออกมาเลยแน่นแรงมากแน่นหน้าอกแล้วก็อาจจะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนอย่างเงี้ยเราควรจะดูแลหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ของเราอย่างไร
3: อันนี้คือสำคัญมากต้องรีบบอกผู้คุมเลยนะคะว่าเราทำไม่ไหวแล้วต้องหยุด
7: เลย
3: แจ้งครูฝึกเลยหยุดกิจกรรมนี้ขนาดนี้เลยไม่ต้องไปถึงเป้าหมายแล้ว
5: อ
3: ย่าฝืนหยุดทันทีเราแจ้งให้ครูฝึกว่าทำยังไงให้ตัวเราลงมาแล้วถ้าการไม่ดีขึ้นรีบนำส่งโรงพยาบาลใช
7: ่
3: ค่ะพบแพทย์เลยว่ามันมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นเร็วความดันสูงหรือว่าหัวใจขาดเลือดที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของการออกกำลังกายอย่างหนักนี้อยู่หรือเปล่าค่ะโดยสรุปนะคะคุณพยัคฆ์ไลท์2497นี่นะคะสามารถปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองได้อย่างสำเร็จครบถ้วนแปลว่าคุณอเล็กเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานด้านสุขภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงฟิตปังแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณอเล็กอย่าหักโหมนะคะหมายความว่าไม่ใช่ว่าปีนรอบนี้เสร็จต่อไปเอาเลย10เมตร20เมตรอะไรอย่างเง
7: ี้
3: ย
7: เลื่อนตัว
3: อย่าหักโหมเพราะเราหมอก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
5: ครับครับและทางรายการก็มีประกาศนียบัตรมอบให้พยัคฆ์ไลท์2497ของเราครับผ
3: ม
5: นี่เลยครับ
7: ขอบคุณครับ
5: ครับผม
3: ยินดีด้วยค่ะ
5: และครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณอาอเล็กสุรพลคุณกฤษยะนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนมากๆนะครับ
7: ขอบคุณครับ
5: และพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้าย
6: ไวทอง
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: ช่วงหน้านะครับเราจะไปพบกับคุณหมอในช่วงห้องวิจัยไวทอง
7: อย่ารีพูดนะฮะอย่าไม่มีเทคนะ
8: มันต่ำไปป่ะครับต้องไปแปะข้างบนเลย
7: ต่ำไปใช่ไหมครับอีกสักเทคเลยนะ
5: และครั้งนี้นะครับพวกเราสามสามโอ้ไม่ใช่ครับขอขอบคุณนะครับไม่ใช่ครับเอาใหม่ครับ
3: คนเป็ดกันละ
6: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
9: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
6: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
9: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
6: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
9: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
6: เยี่ยมมากตอนนี้

0: น้องมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: เพราะมนุษย์เชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับทุกวันนี้เราเลยมีเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลความรู้ยากๆให้ง่ายยิ่งขึ้นครับ
1: กาแฟหอมกลุ่นนะคะเป็นเพราะว่ามนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ค่ะ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของคนเรานั่นเองนะครับที่สามารถคิดค้นสิ่งต่างๆทั้งมวลเหล่านี้ครับ
1: คุณยอดทราบไหมคะสมองของคนเราเนี่ยบางครั้งก็มีอาการเกเรไม่ยอมทำงานหรือว่าขี้เกียจคิดค้นสิ่งใหม่ๆบ้าง
0: ครับพวกอาการเบลอๆอย่างนี้ผมก็เป็นอยู่เป็นประจำนะครับถ้าสมมติว่าช่วงไหนเนี่ยพักผ่อไม่พอก็จะคิดได้ช้าลงตัดสินใจได้ช้าลงนะ
1: เหมือนที่เราเรียกว่าแบตหมดใช่ไหมคะคุณยอด
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณยอดเคยคิดไหมคะว่าสมองของคนเราก็มีวันหมดอายุได้เหมือนกัน

0: มีค่ะมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งนานวันสมองก็ต้องถูกใช้มากขึ้นมันก็ต้องมีความเสื่อมเป็นของธรรมดา
1: คิดว่ามีวันหมดอายุอะค่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมความเครียดมันทำให้เหมือนทำลายสมองบางส่วนของคนเราไปการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออะไรแบบนี้ค่ะ
2: พี่คิดว่ามีนะมันก็ต้องเป็นไปตามอายุอะเนาะตามอายุขัยของเราพูดถึงเมื่อแก่ตัวลงอะไรเงี้ยก็คงจะเสื่อมไปตามสภาพมันคงไปตามร่างกายของเราคิดว่า
3: ครับมีแน่นอนครับเพราะว่าคนเราเนี่ยใช้ความคิดแล้วก็ใช้การวิเคราะห์หลายๆอย่างในการใช้ชีวิตทุกๆวันนะครับผมก็สมองเราเนี่ยถ้าเกิดยิ่งใช้มากมันก็จะเกิดการลวนการอะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับการเสื่อมถอยนะครับผม
0: ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะคือด้วยความที่ทำงานหนักด้วยแล้วไม่ได้มีเวลามากด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากก็เริ่มจะเสื่อมนิดนึงละ
1: ต้องพยายามไม่เครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะพยายามปล่อยวางในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็พยายามกินอาหารเพื่อสุขภาพอะค่ะกินอาหารที่ไม่มีไขมันหรือทำตัวทำจิตใจให้ร่าเริงทำร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้สุขภาพจิตใจแจ่มใสเหมือนให้สมองมันเนี่ยปลอดโปร่งโล่งนะคะ
3: พยายามหานู่นหานี่ทำคิดนู่นคิดนี่ตลอดในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่นิ่งจนเกินไปอะครับนะครับ
4: ก็เป็นความคิดที่หลากหลายมากนะครับตอนนี้ก็เลยชักเริ่มกลัวแล้วนะครับว่าสมองของคนเราเนี่ยมันหมดอายุได้จริงหรือเปล่า
5: ค่ะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเรามาฟังคำเฉลยว่าสมองของคนเรามีวันหมดอายุได้หรือเปล่าค่ะ
4: อย่างหมอตาเนี่ยเป็นหมอทางด้านรังสีวิทยานะครับต้องเคยเอ็กซเรย์บ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นความเสื่อมของสมองทาง

0: การเอ็กซเรย์เห็นได้หรือเปล่า
1: เราสามารถบอกได้นะคะจากการเอ็กซเรย์อะค่ะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยจะได้รับการส่งต่อมาจากคุณหมอทางอายุรกรรมด้วยประวัติที่เริ่มสงสัยว่าจะมีเรื่องของสมองเสื่อมแล้วก็คือมาให้เอ็กซเรย์เป็นตัวช่วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเอ็กซเรย์ที่ทำให้เราเห็นชัดขึ้นได้หรือเปล่าค่ะอาจจะมีในเรื่องของสมองที่เหี่ยวหรือว่าอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่สามารถบอกได้นะคะแต่เดี๋ยวยังไงเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอ็กซเรย์สมองในคนไข้สมองเสื่อมอธิบายให้ฟังได้เลยค่ะ
2: ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยอันดับแรกก็คือการเลือกเครื่องมือตรวจที่มีความเหมาะสมนะคะณปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องมือตรวจสมองอยู่2ชนิดคือเครื่องมือตรวจที่ใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่า CT สแกนและเครื่องตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง MRI MRI ให้ความแม่นยำสูงกว่า CT สแกนมากในการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์และโรคภาวะสมองเสื่อมซึ่งเกิดจากการขาดเลือดอันดับที่2ก็คือเทคนิคการตรวจ MRI เนี่ยจะต้องประกอบด้วยการตรวจสมองพื้นฐานนะคะและการตรวจละเอียดในตำแหน่งที่หาโรคอัลไซเมอร์นะคะภาพ2รูปแถวบนเนี่ยนะคะเป็นการตรวจสมองพื้นฐานนะคะส่วนภาพนี้เป็นการตรวจเพื่อหากลุ่มโรคอัลไซเมอร์นะคะความผิดปกติของอัลไซเมอร์ก็คือมีการฝ่อของสมองเฉพาะที่ตำแหน่งที่มีการฝ่อเราเรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะคะทางรูปตรงนี้นะคะจากนั้นถ้ามันมีการฝ่อเฉพาะที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งความรุนแรงของโรคเป็น3ระยะระยะเริ่มต้นระยะกลางนะและระยะสุดท้ายอันนี้ก็คือส่วนของฮิปโปแคมปัสที่ปกตินะในคนไข้ปกติที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ดิซีสก็จะมีความหนาทั้งสองข้างประมาณนี้แล้วก็มีร่องของน้ำไขสันหลังอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ซึ่งเห็นไม่ชัดเจนนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นเราจะเห็นว่ามีการฝ่อของสมองบริเวณฮิปโปแคมปัสคือความหนาของฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะหนาลงเมื่อเทียบกับคนปกติแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะกลางนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวฮิปโปแคมปัสเนี่ยมีการฝ่อลงมากขึ้นนะคะร่องน้ำที่อยู่รอบๆฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะมีความกว้างมากขึ้นนะคะเปลือกสมองทางด้านล่างจะบางขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะสุดท้ายนะคะที่มีความรุนแรงสูงสุดเราจะเห็นว่าสมองโดยรวมของผู้ป่วยเนี่ยจะมีความเหี่ยวโดยทั้งหมดนะคะเราจะเห็นร่องน้ำเนี่ยมีความกว้างขึ้นและโพรงน้ำไขสันหลังที่อยู่ในโพรงสมองก็มีปริมาณมากทั้งซ้ายทั้งขวานะคะทีนี้เรามาดูตำแหน่งของฮิปโปแคมปัสนะคะเราจะเห็นว่ามีความเหี่ยวอย่างมากเราจะเห็นขนาดของฮิปโปแคมปัสมีขนาดเล็กนิดเดียวแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนื้อมีความกว้างมากขึ้นเนื้อสมองโดยรวมเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงแล้วก็ตำแหน่งของน้ำไขสันหลังที่อยู่รอบๆสมองเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะรวมทั้งในโพรงสมองด้วยระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายระยะที่มีความรุนแรงสูงสุดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็จะมีกลุ่ม2กลุ่มคือโรคอัลไซเมอร์กับโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่ต้องมีการรักษาเฉพาะนะโรคคือแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของระยะจากระยะเริ่มต้นไปเป็นระยะกลางหรือว่าระยะสุดท้ายได้ส่วนโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดเนี่ยความเป็นปกติจะอยู่ที่ตรงบริเวณเส้นใยประสาทที่อยู่ภายในสมองส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของการคงที่นะคะภาวะของสมองเสื่อมจากการที่ขาดเลือดพวกนี้ก็มักจะพบในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานความดันสูงนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าพวกที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะหรือว่าเป็นโรคหัวใจพวกนี้นี่ความผิดปกติก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าความผิดปกติเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณสิ่งที่เรียกว่าไวแมตเตอร์ก็คือเป็นเส้นใยประสาทพอหลอดเลือดเนี่ยมีการตีบก็จะทำให้สมองส่วนบริเวณนี้ขาดเลือดก็จะมีผลต่อความจำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ป่วยนะเราก็จะเห็นเป็นแถบสีขาว

0: ที่ตรงบริเวณไวท์แมตเตอร์นะคะคือในบ้านเราเนี่ยนะคะภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างคือโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากการขาดเลือดบางครั้งการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโดยแบบทดสอบทางจิตเวชเนี่ยอาจจะให้ผลไม่แน่นอนนะคะMRI ก็มีส่วนช่วยในการแยกโรคกลุ่มนี้ออกจากกันเพราะการรักษาของโรคอัลไซเมอร์แล้วก็การรักษาของสมองเสื่อมจากภาวะขาดเลือดเนี่ยมีความแตกต่างกัน MRI ก็จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะก่อนการตรวจเดิมที่กล่าวมาแล้ว
1: โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับที่อยู่ดีๆสมองของคนเราก็เสื่อมลงไปนะครับเห็นแล้วก็เสียดายสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆนะฮะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสมองของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาตั้งแต่เกิดเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
3: ถ้าหากเราพูดกันถึงเรื่องของความสามารถสมองเราคงต้องเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วสมองเรามีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะคะตั้งแต่เด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาสมองแล้วและเราก็บอกว่าก่อนที่เด็กจะคลอดออกมาเนี่ยเรามีเซลล์สมองที่พัฒนามาจำนวนเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะสมองของเราเนี่ยมีเซลล์อยู่ประมาณสักพันล้านเซลล์ซึ่งพัฒนาเสร็จตั้งแต่ก่อนจะคลอดออกมาหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยการพัฒนาก็จะมีการเรียกว่าเชื่อมโยงต่อยอดกันแต่เราไม่ได้พัฒนาในเรื่องของจำนวนของเซลล์แล้วเพราะจำนวนเซลล์นั้นได้มาแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะดูว่าเราให้แต่ละเซลล์ทำงานทำหน้าที่ของเขาโดยที่กลุ่มที่ทำงานของสมองเนี่ยเขาไม่ได้ทำเซลล์เดียวแต่เขาทำเป็นกลุ่มยิ่งเราได้มีการฝึกปรือพัฒนาทำให้เซลล์พวกนั้นทำงานรวมตัวกันและรู้ว่าต้องทำอย่างไรก็จะทำให้เขาทำงานในกิจกรรมต่างๆชัดขึ้นอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเด็กในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเคยดูเด็กในฝรั่งเศสหรือในสวิสอายุนิดเดียวอายุ 2-3 ขวบเนี่ยค่ะเด็กพวกนี้สกีได้แล้วเล่นสกีได้แต่เด็กบ้านเราไม่มีโอกาสขนาดนั้นนะคะเด็กบางคนเขาสามารถที่จะทรงตัวได้ดีขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะทรงตัวได้ช้ากว่าเป็นเพราะว่าเขาได้มีโอกาสได้ฝึกฝนและเซลล์พวกนี้ก็รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เขาจะต้องฝึกตัวยังไงที่จะต้องโยกตัวยังไงให้เป็นไปได้เพราะนั้นหลายรายก็จะมีความสามารถพวกนี้ชัดเจนแล้วก็เห็นว่าพัฒนาขึ้นได้เร็วตั้งแต่ต้นๆนะการพัฒนาที่เราคิดว่ามีผลอย่างยิ่งต่อการทำให้เซลล์สมองทำงานได้ดีนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วเพราะว่ากลุ่มที่รับการศึกษาสูงก็คือรับการศึกษาเต็มที่จะมีการได้เปรียบกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษากลุ่มที่รับการศึกษาเยอะนี่เขาบอกว่ามันทำให้รู้จักคิดรู้จักวางแผนรู้จักมีตัวเลือกถ้าอย่างนั้นไม่ได้ทำยังไงถ้าอย่างนี้ไม่ได้ทำยังไงนั่นก็คือการฝึกปรือให้เซลล์ในสมองเนี่ยทำงานต่อมาก็เป็นช่วงของการใช้เนี่ยเราพบว่าถ้าคนใช้สมองอยู่เรื่อยๆจะทำให้ความสามารถของเขาเนี่ยมีการพัฒนางอกงามเราลองดูตัวเราเองตอนสมัยก่อนเราเขียนหนังสือเป็นตอนนี้เราก็สามารถจะขี่คอมพิวเตอร์เป็นพิมพ์ดีดเป็นเราก็จะมีทักษะอย่างอื่นๆด้วย
1: โอ้แสดงว่าสมองของเราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่จำกัดวัยแล้วก็การเวลาด้วย
2: ค่ะหลังจากเราได้เรียนรู้พัฒนาการของสมองมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้มาฟังผู้เชี่ยวชาญพูดต่อแล้วแหละว่าสมองของเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริงหรือไม่ค่ะ
1: ครับ
3: ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าสมองเนี่ยมีวันหมดอายุไหมอาจารย์ก็ต้องย้อนกลับไปตรงนั้นว่าอยู่ที่ว่าเขาได้มาขนาดไหนถ้าเกิดสมมติอยู่ในท้องเขาเกิดมีความเสียหายขึ้นมาในมีการหยุดชะงักไปในช่วงของการตั้งครรภ์บางตอนเพราะแม่มีความเสียใจมากมีสิ่งที่ช็อกรุนแรงหรือว่าได้อาหารหรือได้น้ำได้เลือดไม่เพียงพอในช่วงวางเวลาซึ่งเป็นช่วงกับการพัฒนาสมองเขาก็จะบกพร่องมาตั้งแต่เกิดเขาอาจจะได้น้อยกว่าที่คนอื่นได้มานะแล้วก็ถ้าหากว่าเมื่อโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาได้สารอาหารไม่เพียงพอเขาได้รับการฝึกปรือไม่เพียงพออันนี้มีหลักฐานนะคะเราพบว่าจะมีเด็กบางคนที่ถูกทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาอย่างเหมาะสมเขา 7, 8, 9 ขวบแล้วเขายังทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ก็เลี้ยงไว้ตรงนั้นถึงแล้วก็โยนมาให้กินแต่ไม่ได้มีการให้เขาลุกนั่งให้เขาลุกอะไรทั้งหลายแหล่

0: ไม่ได้ให้อาหารตามเวลาปรากฏว่าเด็กก็มีการพัฒนาของสมองได้ช้าไปไอ้จำนวนที่เคยได้มาเต็มสตรีมตามที่เขาอยู่ในท้องไม่ได้รับการพัฒนามันก็เริ่มฝ่อเริ่มเหี่ยวเริ่มหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการถ้าหากว่าคนได้มาตรงนี้ไม่เยอะมีการเสียหายตั้งแต่ในท้องหรือมีความบกพร่องในช่วงพัฒนาการพวกนี้ก็จะเสียเปรียบคนอื่นต่อมาถึงในช่วงเวลาต่อไปก็ดูว่ามันมีอะไรที่ทำลายเขาหรือเปล่าที่จะทำลายเซลล์สมองได้เยอะที่จะเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของเหล้านะคะเรื่องของยาโดยเฉพาะพวกกลุ่มยาบ้าพวกนี้ทำให้เกิดการเสียหายของเซลล์สมองอย่างถาวรคุณเลิกยาบ้าไปแล้วเซลล์สมองที่ตายไปแล้วนั้นไม่กลับมาคุณเลิกดื่มสุราแล้วแต่ว่าเซลล์ที่มันตายไปตอนช่วงที่เราดื่มสุรานั้นก็ไม่กลับคืนมาค่ะมันเป็นการเสียหายถาวรเรื่องบุหรี่จะทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งเป็นผลทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่ดีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเขาก็จะมีการทำงานของเซลล์สมองมันก็จะบกพร่องไปเพราะว่าเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีเท่าที่ควรแทนที่เลือดจะไปเลี้ยงดีๆได้สารอาหารดีๆก็กลับไม่ได้อันนี้เป็นอันที่อาจารย์เห็นชัดเจนอันถัดไปก็จะเป็นเรื่องที่อาจารย์พบว่าทำให้คนเนี่ยมีความไม่สามารถที่จะรับความจำหรือรับการอื่นๆเข้าไปได้ก็คือความเศร้าอาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัวนะคะพวกนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่มันฝังอยู่ในตัวเขาถึงแม้เขาผ่านเวลานั้นมาคนจำนวนหนึ่งผ่านแล้วก็จะผ่านไปคิดย้อนก็จะคิดย้อนสั้นๆบอกตอนนั้นลำบากแล้วก็จะไม่พูดมากแต่จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่บอกลำบากแล้วก็ลำพันแล้วก็ยังคิดถึงจนแม้ถึงขนาดนี้ยังมีความแค้นเคืองยังมีความเจ็บแค้นที่ได้กระทำกับเราในครั้งอดีตอาจารย์พบว่าคนกลุ่มนี้นั้นจะทำให้ความสามารถสมองเขาที่จะรับรู้อื่นๆเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้ลดลงด้วยเอาใจเอาจิตไปจ่ออยู่กับอดีตซึ่งจริงๆแล้วมันได้ผ่านไปตั้งเนิ่นนานแล้วทำให้ไม่สามารถจะรับรู้บันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะคะอันถัดไปที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเราพบว่าเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงความอ้วนทำให้มีปัญหาหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไม่ดีเป็นผลให้เกิดอัมพาตอัมพฤกษ์นั่นก็จะมีส่วนอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถสมองนอกจากนี้การกระทบกระแทบกระเทือนก็เป็นอะไรที่เราเห็นชัดเจนและพบว่านักมวยหลายคนมีความสามารถสมองบกพร่องลงแล้วเมื่อสูงวัยเขาแค่70กว่าเขาก็ไม่ดีแล้วถ้าเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาซึ่งไม่ได้ต่อยมวยไม่ได้มีการกระทบกระแทกสมองเขาก็ดูแย่ลงไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปอาจารย์ก็จะบอกว่าสมองมีมันหมดอายุอยู่กับว่าเริ่มต้นได้มาเท่าไหร่ฝึกปรือวิทยายุทธไว้ทำให้เกิดพลังสำรองมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ใช้อย่างไรและมีอะไรที่จะทำร้ายมันมากกว่าที่คนอื่นๆทั่วๆไปเขาใช้กันหรือเขาเสียกันไปหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่สำคัญอาจารย์อยากจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องมีการสูญเสียความสามารถสมองไปผู้สูงวัยหลายรายยังสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีรู้จักรู้เรื่องจำได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแปลว่าเขาทนุถนอมของเขาไปจนถึงตรงนั้น
1: เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าสมองของคนเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริง
2: ๆครับแต่ว่าสมองของคนเรานะครับก็สามารถยืดอายุได้แต่คนที่จะยืดอายุสมองของเราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไหนนะครับก็คือตัวของเรานั่นเองครับถ้าไม่อยากเสี่ยงสมองเสื่อมนะครับเราก็ควรจะเลิกใช้ชีวิตการกินอยู่แบบที่จะบั่นทอนสมองดังต่อไปนี้ครับ 1. กินของมันๆของทอดขนมหวานมากกินรสเค็มจัดกินอาหารที่ใส่สีหรือสารปรุงแต่งสารเคมีเป็นประจำไม่ค่อยกินอาหารที่มีประโยชน์หรือครบหมู่ 2. ดื่มเหล้าเบียร์มานานและดื่มมากสูบบุหรี่เป็นประจำใครเตือนก็ไม่ฟัง 3. ไม่ออกกำลังกายเลยนั่งนอนๆทั้งวันปล่อยให้อ้วน 4. เป็นคนเคร่งเครียดคิดแต่เรื่องเครียดเศร้าหมองขี้น้อยใจมองโลกในแง่ร้าย
3: 5ทำอะไรซ้ำซากจำเจจับเจ้าอยู่กับที่ทั้งวัน6เก็บตัวเงียบไม่เข้าสังคมไม่คบเพื่อนฝูงหรือพบปะพูดคุยกับคนต่างวัย7ร้อยวันพันปีไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยไม่มีโอกาสรู้ว่าความดันสูงเท่าไหร่น้ำตาในเลือดมากไหมหรือมีโรคอะไรซ่อนอยู่บ้าง8พักผ่อนน้อยอดนอนไม่มีกิจกรรมคลายเครียด9ไม่ระมัดระวังศีรษะถูกกระแทกหรือกระเทือนบ่อยๆและ10ใช้ยาโดยไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องกินยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทเป็นประจำ
0: อีกเรื่องนึงนะที่อาจารย์อยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็อาจารย์คิดเอาเองส่วนหนึ่งแล้วก็มีหลักฐานด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเราเพ่งเล็งเรื่องของการใช้ชีวิตกันซะเยอะแล้วก็ลืมเลือนอาหารเช้าเราพบว่าเวลาที่เราอดอาหารตั้งแต่ตอนกลางคืนนอนลงไปแล้วเราไม่ได้ทานอะไรเลยและหลายคนตื่นขึ้นมาบอกกาแฟแก้วเดียวก็อยู่หรือบางทีก็วิ่งไปเรียนวิ่งไปทำงานไม่ยอมรับประทานอาหารเช้ามีเซลล์สมองจำนวนหนึ่งเลยที่มันเสียหายไปเนื่องจากเซลล์สมองเป็นเซลล์ที่บอบบางมากเขาไม่มีอาหารเก็บไว้อาจารย์ชอบพูดเสมอว่ามันไม่มีตู้เย็นนะเซลล์กล้ามเนื้อเรามีตู้เย็นอยู่นะคะถ้าเราวิ่งไปวิ่งไปเดินไปนะหมดแรงเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดต่ำไปเขาจะเอาสิ่งที่เขาเก็บสะสมไว้ในกล้ามเนื้อเนี่ยมาใช้ต่อแต่เซลล์สมองไม่มีมันเป็นตัวที่ยิงยะโสมากก็คือหมายความว่ามันทำงานอย่างเดียวแล้วคนอื่นจะต้องส่งอาหารให้เขาถ้าหากเราอดอาหารเช้าบ่อยๆจะมีช่วงเซลล์สมองบางช่วงที่ได้น้ำตาลน้อยไปได้สารอาหารน้อยไปเขาอาจจะสูญเสียความสามารถไปเซลล์ตายไปเลยพวกนี้อาจจะยังไม่เห็นว่าเป็นสมองเสื่อมแต่อาจารย์ว่าคอยดูเถอะอีกหลายสิบปีต่อมานะคะเด็กสมัยนี้ตอน 20-30 อีกสัก 30-40 ปีต่อไปเขาอายุ 70-80 อาจารย์ว่าต้องมีเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้นแน่ๆเลยเพราะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เซลล์สมองเสียหายไป
1: ไม่ทราบว่าใครยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่บ้างไหมคะยังไม่สายนะคะที่เราจะลดละเลิกและเริ่มต้นในการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะเพราะไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่าตัวเราเองค่ะ
2: ถ้าเกิดโชคร้ายเกิดภาวะสมองเสื่อมขึ้นมานะครับเราจะมีวิธีการดูแลซ่อมแซมสมองของเราหรือไม่อย่างไรนะครับกลับมาติดตามปลดล็อกสมองเสื่อมได้ในตอนต่อไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะสมองเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัวของเราเองครับ
4: กินข้าวทำไมไม่เรียกแม
5: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
4: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
5: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
4: นี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
5: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
6: แม่ครับเสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม
4: ่โอ้ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
5: แม่ชอบนะเนี่ย
4: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนาะอย่ามายุ่งคานไปไปไป

0: One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ตรงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ Bon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่พาซ่าซ่านะครับพบกับผมเป็นประจำนะฮะกอล์ฟเบญจพลนะครับและแน่นอนนะครับนี่คือรายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยฉันยังไม่สูงวัยเลยดูได้ไหมดูได้สิฮะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวและได้ความรู้เรื่องสุขภาพ
2: คือคนแก่แล้วเนี่ยเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดี70แล้วจะรู
1: ้อุ๊ยอีกนานเลย
2: เว้ยถือไม่นานแล้ว
1: และโรคที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
3: อ๋ออากินมาแล้ว
1: นั่นไงว่าแล้วเชียร
4: ์อาการตึงเครียดไงต้องแนะนำให้พักผ่อนเยอะ
5: ๆสวยมากเปลวไฟสวยมากเลย
6: แม่ไม่ห่วงอะไรผมเลยเหรอเนี่ย
7: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
1: อย่างเนี่ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
0: ในแต่ละสัปดาห์เราจะพาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆนำทีมซ่าโดยพิธีกรมากเสียงหัวเราะก๊อฟเบญจพลและคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่จะสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันครับ
1: เหมือนเช่นสัปดาห์นี้นะฮะก็มานะฮะเป็นหมอสุดสวย
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมก็จะบอกให้ยิ่งใหญ่เลยคุณหมอไม่เอายิ่งใหญ่เหรอ
8: ใจเย็นๆใจเย็น
1: สวยอ่ะเป็นหมอทำไมต้องสวยอ่ะ
8: คนไข้จะได้สบายหูสบายตานะคะ
1: วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่สุพรรณบุรีนั่นเองนะครับอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนะฮะคนแถวนี้เขาเรียกกันง่ายๆติดปากว่านาเฮียชัยถ้าเกิดบอกนาเฮียชัยปุ๊บรู้จักหมดเลยที่นี่โอ้โหมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะฮะมีหลักๆเลยก็คือเขาจะเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว
8: ว้าว
1: นะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตของชาวนาวิถีชีวิตชาวบ้านมีเรื่องของสมัยก่อนที่เราเคยเห็นตอนเด็กก็มีที่นี่เหมือนกัน
8: ใครชอบแอนทงแอนทีคมาที่นี่เลย
1: ต้องมานะครับเอาวันนี้นะฮะเราจะไม่ไปเที่ยวกัน2คนนะครับทุกสัปดาห์จะต้องมีดารารุ่นใหญ่มาซ่ากับเราด้วยดารารุ่นใหญ่ของเราวันนี้นะครับไม่ธรรมดาครับผม
8: ค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นแนวสายหวาน
9: คุณก๊อฟรุ่นใหญ่ที่ว่าเนี่ยปากหวานใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช
9: ่เอ๊หรือว่าเป็นตาหวาน
1: ไม่ใช
9: ่งั้นอันนี้แน่นอนเลยหน้าหวาน
1: ไม่ใช
10: ่โอ้ยถามอยู่นั่งแหละเบาหวาน
1: เบาหวาน
10: เล่งมุกกันอยู่นั่งน่ะจะมาตาหวานปากหวานอะไรล่ะเล่นซะน้ำตาลขึ้นแล้วเนี่ยน้ำตาลขึ้นไม่ว่าเหงื่อตกอีก
1: เหงื่อแตก
11: โรคเบาหวานน่าจะคนที่กินหวานเยอะหรือเปล่าคะ
12: ก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
13: หนูไม่รู้จักโรคเบาหวานค่ะ
12: น่าจะมาจากอาหารการกินครับ
11: เกิดจากกินน้ำตาลมากเกินไปค่ะ
14: น่าจะเป็นพันธุกรรมมั้งคะ
15: ตาลายมั้งคะ
11: บางคนก็บวมบางคนก็ผอมถ้าเราไม่กินเยอะมันก็น่าจะไม่เป็นหรือเปล่า
12: น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้ง
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ตอบกันมานั้นจะถูกต้องไหมรายการของเราวันนี้มีคำตอบครับแต่ว่าตอนนี้เสี่ยก๊อฟพามาเที่ยวทั้งทีต้องขอเป็นเจ้ามือจัดชุดใหญ่กันสักหน่อย
16: เฮ้ยวันเดินที่กินปึ้งไม่เคยเลี้ยงใครอ้
1: าวนี่ไงรายการนี้ผมต้องใจถึงไง
11: โชคดีมาก
1: คุณหมอชอบเหมือนต้องจำคุณหมอชอบทานเส้นอะไรครับ
8: เอาเส้นหมี่ละกัน
1: เส้นหมี่ผมทายนิสัยก่อนเลยไหม
8: อ้าวโอเค
16: เฮ้ยทายได้ด้วยเหรอ
1: ผมมีความรู้ทายนิสัยก่อนเลยเพี้ยนนา
16: เส้นเลี้ยด
1: อะไรนะ
16: เส้นเลี้ยดซึ่งตรงกับข้างกับเส้นใหญ่
1: เส
16: ้
1: นเล
16: ็
1: กเส้นเล็กเป็นคนอารมณ์ขันชอบอยู่กับเพื่อนฝูง
8: โอ้โห
1: เป็นคนไม่ซีเรียสแต่เจ้าชู้พอสมควรบอกว่าถูก
16: ขนลุกเลยอ่ะ
1: นี่นะ
8: โอ
1: ้ลดแอร์หน่อย
8: ลดแอร์
16: หนาวปวดท้อง100%ให้90%
1: เนี่ยขอบคุณแม่ครับผม
16: แล้วเรือชอบกินเส้นอะไร
1: เส้นใหญ่รับออเดอร์ครับ
8: เส้นหมี
16: ่เล็กน้ำ
1: เอาละฮะระหว่างรออาหารถามถึงเกี่ยวกับเบาหวานนิดนึงจะได้เป็นประโยชน์พี่แอนนาคือเวลามันเป็นเยอะๆพี่แอนนามันจะเป็นยังไง
16: ก่อนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะกระหายฉี่น้ำกินน้ำบ่อยมากกินบ่อยฉี่บ่อยน
1: ั่
16: นแหละคือการที่คุณเริ่มเป็นเบาหวาน
9: จริงๆเบาหวานเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมักจะเป็นอายุน้อยพวกนี้ก็คือผอมเป็นมาตั้งแต่เด็กเป็นกรรมพันธุ์พวกนี้ก็คือไม่มีฮอร์โมนอินซูลินที่ใช้ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเลยเด็กพวกนี้ก็คือมีน้ำตาลท่วมในเลือดแต่ว่าเซลล์ใช้ไม่ได้อวัยวะต่างๆใช้ไม่ได้พวกนี้จะผอมมากชนิดที่2นะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอยู่ในวัยกลางคนอ้วนแต่ว่าอินซูลินยังไม่ขาดนะแต่เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ใช้น้ำตาลไม่ได้เหมือนกัน
1: คุณหมอฮะเอางี้ดีกว่าผมขออาการแบบว่าหลักๆว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นอาการเหล่านี้สัก 3-5 ข้อเนี่ยคือคุณเป็นละ
9: ควรมาก็คือเนี่ยชี
1: บอย
9: หิวน้ำบ่อยกินจุแต่น้ำหนักลดต้องมาด้วยกันไม่ได้กินจุแล้วอ้วนขึ้นเรื่อย
1: ๆ3ละ
9: ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยบางคนมีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือว่าบางคนก็คือมีตกขาวคันช่องคลอดอะไรแบบนี้เนี่ยผู้หญิงใช่
1: อ
9: ๋
1: อเหรอ
9: ใช
1: ่ตกขาวก็เกี่ยวกับเบาหวานเหรอเนี่ย
9: เกี่ยวเพราะว่ามันจะมีเชื้อราขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลในเลือดเราสูงถ้าน้ำตาลเยอะมากๆเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วมากเลยนะคะถ้าน้ำตาล300 400เนี่ยคนไข้จะผอมแบบน้ำหนักลดพรวดพราดเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งกินมีเซอร์ไพรส์
16: นั่งไงมีมังกรหอยเองอ่ะ
1: เซอร์ไพรส์
16: เดี๋ยวจะถึงปากอยู่แล้วมั้ย
1: เกียบ
9: มันคอหอยโทษทีนี
1: ่พวกเครื่องปรุงจากต่างประเทศอะไร
9: ไม่ใช่ค่ะจ่อเลือดดูน้ำตาลในเลือดก่อน
1: โอ้ยเอาเลยงั้นกิน
9: ดีไหมทำไมล่ะคะกลัวน้ำตาลขึ้นเหรอ
1: นี่จะกินข้าวกินข้าวมากับหมอต้องเจาะเลือดด้วย
9: ใช่
1: พี่อนาคตให้เกียรติผมให้เกียรติ
16: ผมไม่ชอบเข็มเลยอะ
9: ที่เจาะนี้จะไม่มีการเห็นเข็ม
1: อ๋อ
16: แล้วมันจะมีเรื่องได้ยังไงอะ
9: เดี๋ยวเข็มมันออกมาร้อยยี่สิบสาม
1: นี่สูงไหมครับ
9: ในคนเบาหวานถือว่าไม่สูงค่ะ
1: โอ้ถ้าปกติแล้วในร่างกายคนเราน้ำตาลต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
9: ่ก็คืออยู่ที่ว่ากินอาหารอยู่นานแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลตอนอดอาหารเนี่ยก็จะไม่เกิน100อยู่ในช่วง70ถึง99
1: อันนี้คือปลอดภัยสุด
9: นี่คือคนปกติแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลจะสูงประมาณ
16: เจาะเลยไม่เจ็บแต่ปวด
9: ให้คนไม่เป็นเบาหวานเขาจะไม่ถึง100
16: อยากได้เลขสูงๆก็ต้องเป็นเบาหวานเหมือนวะ
1: คนเราจะไปเอาชนะด้วยเรื่องอย่างนี้ทำไมงั้นแสดงว่าเดี๋ยวพอเราทานอาหารเสร็จนะครับคุณหมอคือตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปหรอ
9: ใช่ค่ะเมื่อประมาณ
16: ว่ากินเสร็จแล้วต้องจ่อยอะไรของไม่เอาแล้วนะยังไงบอกให้กินแล้วค่อยๆกันนี่คุยซะเส้นอึดเลย
1: โอ้ยพูดมันชัดๆสิคุย
9: คุณอนาเป็นคนกินรสจัดนะเนี่ยโอ้ยหยุดไม่เหมาะ
16: เกลือหรือน้ำตาล
1: น้ำตาล
9: จะไม่ว่าจะเกลือหรือน้ำตาลก็ไม่เหมาะทั้งสิ้นควรจะกินประมาณเท่านี้ดีกว่า
16: ผงละไม้ที่กินได้หลายสักอย่างเลยนะ
9: เฮ้ยไม่จริง
1: นี่ไง
16: ชมพู่กับบ้าหลังแล้วก็เก็บมากไว้ไล่ด้วยกินได้นิดๆหน่อย
1: ๆแล้วมีผลไม้อื่นไหมคุณหมอ
16: ไม่ได้เลยน้องนั่งกินอะไรก็ไม่ได้
9: จริงๆคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเขาสามารถจัดการกับน้ำตาลได้อย่างถูกต้องเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเขากินอันนี้เขาจะต้องงดอีกอย่างหนึ่ง
1: เป็นชดเชย
9: เป็นการชดเชยแล้วเรียกว่าสารอาหารแลกเปลี่ยนแปลว่ากินไม่ได้นะคือจริงๆผลไม้เนี่ยทานได้แต่เราต้องดูสัดส่วนให้เหมาะสมโดยทั่วไปเราจะนับปริมาณแป้งเราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้ได้ประมาณในผู้ชายเนี่ยค่ะ15ส่วนต่อวันแต่ในผู้หญิงอาจจะประมาณ12ส่วนต่อวันหนึ่งส่วนเนี่ยสมมติถ้าเป็นเส้นเล็กชามนี้เนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะประมาณ2ส่วนแล้วเพราะ1ส่วนประมาณ1ทัพพีเล็กเราก็คิดไปเลยว่ามื้อนึงเนี่ยในผู้ชายเนี่ย5ส่วนห้าส่วนนี้รวมทุกอย่างนะสมมติวันนี้เรากินแอปเปิ้ลไปละ2ลูกกล้วยอีก1ลูกเราก็จะเหลือมื้อนั้นเนี่ยแค่เป็นแป้งแค่2ส่วนซึ่งก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยที่มีเส้นประมาณ2ทัพพีเนี่ยได้2ส่วนแต่ห้ามมากินข้าวเพิ่ม
8: ห้ามสั่งโอเลี้ยงนะห้ามสั่งเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะเพราะมันเกินโควต้าวันนี้มื้อนี้แล้วจะต้องให้ได้แค่ประมาณ5ส่วนต่อ
3: มันสามารถจะรักษาได้หายไหมคุณหมอการคุมแบบนี้หรือว่ามันก็แค่ให้อาการ
8: ให้น้ำตาลมันคงที่ไม่สูง
3: แค่นั้นเอง
8: ใช่ค่ะ
3: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี้โอ้โหนิ้วไป
8: เดี๋ยว
6: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
3: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
16: แล้วเดี๋ยวนี้
6: ไม่เป็นแล้วค่ะ
16: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
8: หายได
0: ้รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ามาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคเบาหวานที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือนาเฮียใช้
13: หรือใช้เฮียดี
0: เดี๋ยวไปเดินยืดเส้นยืดสายดูของฝากติดไม้ติดมือกันสักหน่อย
3: บริเวณนี้เขาจะมีของขายเยอะแยะเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นจานแบบโบราณไง
16: จานแบบเครื่องจานสังกะสีแต่ว่าเครื่องสี
8: คลาสสิกนี่นึกออกเลยนะว่าตอนเด็กๆนี่เห็นแม่ใช้แบบนี้อยู
3: ่ใช่เลย
8: เนาะ
16: มาต้องเป็นสีน้ำเงินด้วยนะ
3: ที่วัดอ่ะเขาก็ยังใช้อยู่ประมาณนี
16: ้
3: อันนี้ก็ดีนะภูมิปัญญาไทยเน
8: า
3: ะเนี่ยผมกลัวมากเลยเดี๋ยววันนึงเนี่ยต่างชาติจะไปจดลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย
1: นี่อะไรน
8: ี่เฮ้ยของเล่น
1: โอ
16: ้จักรจันทร์ร้องอ่ะ
8: อยากรู้รายละเอียดเหมือนกันเนาะว่าคุณแอนนาเนี่ยรักษาเบาหวานทุกวันนี้เนี่ยรักษายังไงอยู่กินยาอะไรอย
16: ู่เป็นมะนาวในยางอะไร
3: เริ่มยังไง
8: เออตอนนี้กินยาอะไรอยู
16: ่หมอก็ให้กินชาเม็ดเย็นเม็ด
3: ค
16: ราวนี้เราดูแลตัวเองมากไงเราดูตามหมอสั่งเป๊ะเลยพอถึงหมอบอกเฮ้ยยาเบาหวานครึ่งอีกแล้วนี่ต้องมือละเม็ดครึ่งแล้วหลังสุกนี่เลยไปเบาหวานครึ่งอีกครึ่ง160 70หมอบอกอย่างนั้นต้องมือละ2เม็ดวันละต้อง4เม็ด
3: เอ๊ะคุณหมอครับอย่างกรณีพี่แอนนาเนี่ยคืออย่างนี้มันสะสมมั้ย
8: หมายถึงตัวยาม
3: ีผลกับไตมั้ย
8: ที่เราเข้าใจกันผิดก็คือชอบคิดว่ากินยาแล้วไตพังอันนั้นเป็นยาในกลุ่มพวกแก้ปวดกินยาชุดเอ่ยยายาแก้ปวดคลายเส้นเอ่ยพวกนี้แหละที่กินแล้วทำให้ไตเสียพวกนี้ต้องเลิกกิน
3: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี้โอ้โหเอานิ้วไปยืม
8: มา
16: ประมาณ 5-6 ปีแล้ว
3: โอ้โห
8: นับจนละเอียดได้5ปีพอดี
3: ระวังหน่อยถ้าหากว่าอายุเริ่มเกิน40แล้วเนี่ยไปตรวจสุขภาพ
8: ควรจะไป
3: ต้องตรวจ
16: ออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อยๆวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดี
3: ที่ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะฮะที่ของนาเฮียชัยเนี่ยเขาเอาข้าวมาขายที่นี่ด้วยนะแล้วก็ข้าวแบบหลากหลายแล้วคุณหมอลองดูเลยฮะ
8: ข้าวนั่น
16: ข้าวข้าวกล้องสหรัฐข้าวกล้อง
3: ปิยะ
16: ข้าวปิยะ
3: ข้าวกล้องสรวิทย
16: ์ข้าวสรว
3: ิทย์ไปเล่นตรงนู้นเลย
16: เขาเพิ่งไล่มาเนี่ย
3: ข้าวเหนียวลืมผัว
8: โอ้
3: อย่าให้เมียกินนะ
8: ห้ามซื้อกลับบ้าน
16: อันเนี้ยมันลืมก่อนกินแล้วล่ะ
3: มันมีประโยชน์เยอะเหมือนกันเนี่ยมีป้องกันการเกิดโรคหัวใจการแข็งตัวของเลือดลดไขมันในเส้นเลือดโรคเบาหวานนี่พวกเครื่องสายเขาก็มีนะครับ
16: ไอ้นี่คล้ายๆหมวกสับล้อเลยนะ
3: โซนนี้ก็เป็นโซนที่เขาใช้ขายของโบราณนะครับยังไงก็มาแล้วก็แวะดูผมว่าของน่าสนใจนะครับจะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนหนึ่งกันนะจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะหนู
8: พร้อม
3: ไปจ้าไปรับแขก
16: ทะเลาะมากเลยเนี่ย
3: ทำไม

0: มันจะต้อง
1: นอกจากจะมีข้าวมีของโบราณให้เราได้ช้อปปิ้งกันแล้วที่นายเฮียใช้แห่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสอนทำขนมด้วยนะครับ
2: ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่เจงนะฮะพี่เจงสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: นี่ฮะนี่คือพี่เจงนะฮะ
0: เต็มๆก็ชื่อเจง
2: เจงคิดไม่เอาสิอย่าไปยุ่งกับเขาเออตอนที่พาพวกออกไปรบเนี่ยนะครับ
3: ไม่ใช
2: ่พี่เจงนี่
4: เรื่องขนม
2: เจงเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขนมไข่ปลาถูกต้องไหมครับขนมไข่ปลานี่ที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงฮะ
0: ที่มาจากตรงนู้น
2: ไม่ใช่สิ
0: เวลาจะไปเขาจะ
2: จุดเริ่มต้นของขนม
3: เมื่อก่อนก็จะมีลูกตาลเยอะ
2: ครับ
3: ภูมิปัญญาไทยก็ใช้เนื้อลูกตาลมาทำขนม
2: คือเอาง่ายๆเอาไปขายหรือไปกินกันมันก็ไม่หมดสักที
3: ใช่ลักษณะมันก็จะออกมาปั้นให้เหมือนไข่ปลาเพราะสีมันเหลืองค่ะ
2: ขั้นตอนมันยากไหมครับ
3: ไม่ยากเลยค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเนื้อลูกตาลที่หยีแล้วนะคะใส่เนื้อลูกตาลไปใน
0: คนมีความรู้เขาต้องพูดให้ตกเป๊
2: ะใส่ลงไปในแป้ง
3: นั้นว่าได้เลยค่ะ
0: นวดได้เลย
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: นวดแป้ง
5: นวดผิดตำแหน่ง
2: นวดแป้งนะครับนวดให้มันเข้ากันเน
3: า
2: ะ
3: กันค่ะ
2: โอเคต่อไปเป็นน้ำตาล
3: น้ำตาล
0: เอาใส่เยอะเลย
5: ใส่เยอะขนาดนี้เลยค่ะ
0: ครับโอ้ยอย่างเงี้ยเบาหวานชอบ
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่หมดพี่เจงในฐานะที่อยากทำให้คนแบบเป็นเบาหวานทาน
3: อ
2: ่ะหวานน้อยลงหน่อยได้ไหม
3: หวานน้อยได
0: ้ได
2: ้งั้นแค่นี้พอไหม
3: พอค่ะ
2: ปกติ1ถ้วยนี่ปริมาณเท่าไหร่ครับ
3: ขีดค่ะ
2: ของขีดนี่เราใส่ไปครึ่งเดียวก็คือขีดเดียวนะคุณผู้ชม
0: ถ้าต่อไป
5: เอาเค็มปลาแลม
3: กะทิ
0: สด
2: หลังจากที่เรานวดจนเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับมันจะออกมาเป็นแบบนี
3: ้ก็จะเป็นอย่างนี้
2: มาปั้นเป็นเส้น
3: ให้มันสวยนะ
2: โอเคเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาปลายมาจดกันจดจนเสร็จก็บีบเข้าไปก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไงฮะ
3: ไปต้มค่ะ
2: ไปต้ม
0: เ
3: ป็นน้ำเชื่อมนะคะแต่ไม่ต้องหวานมากแค่พอมีรสหวานเพราะว่าในตัวนี้เรามีน้ำตาลอยู่แล้ว
2: อ๋อโอเค
0: เพราะว่าในเส้นเลือดเราก็หวานพอแล้ว
2: ครับผม
3: ถ้ามันสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาม
0: ันจะลอย
2: อ๋อลอยให้มันลอยขึ้นมา
3: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
2: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
0: แล้วเดี๋ยวนี้
3: ไม่เป็นแล้วค่ะ
0: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
2: เฮ้ย
3: ได้
5: แล้วมีเคล็ดลับยังไงคะ
3: งดแป้งงดของหวาน
5: ค่ะ
3: แล้วก็ออกกำลังกาย
2: อุ้ยเหรอ
5: สุดยอดตัวยา
2: ทำอยู่นานไหมครับถึงจะเริ่มเห็นผลว่ามันเริ่มหายไปจากเราแล้ว
3: 3เดือนแรกก็เห็นผล
2: เฮ้ยโอเคนะ
5: ก็คือหยุดยาได้เลย
3: ยาไม่ทานยาเลยเพราะว่าทานยาแล้วเหมือนมี
5: น้ำตาลตาม
2: อุ้ยดีจังเลยสามเดือนเองอ่ะ
0: สามเดือน
2: แรงบันดาลใจฮะตอนที่ทำให้เราแบบลดน้ำหนักเนี่ยเพราะอะไร
3: คุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานคุณหมอบอกว่ากรรมพันธุ์นี้มีส่วนที่จะเป็นเบาหวานได้ง่ายแล้วก็เห็นคุณแม่ทรมานกับโรคนี
2: ้
3: คือมันไม่ได้เป็นเบาหวานอย่างเดียวนะ
2: ครับ
3: ความดัน
5: มา
2: คือโรค
5: เรียกได้ว่ามากันเป็นชุด
2: แพ็คเป็นแพ็ค
5: เป็นแพ็ค
3: แล้วเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนี
0: ้ถ้าเบาหวานควบคุมไม่ได้นะแล้วไตจะตามมา
5: ใช่อันนี้เรื่องจริง
3: อย่าคิดว่ายาจะช่วยเราได้ตลอดนะ
0: ใช่
5: แล้วก็อย่ามาหาแต่หมอ
3: ใช
5: ่ต้องดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่ยกหน้าที่ดูแล
2: ถามนี้ดีกว่าพี่แอนนาครับพอฟังเรื่องพี่เจงแล้วเรามีสำนึกอะไรบ้างไหม
0: ถ้ามีสำนึกอ่ะสำนึกตั้งแต่ร้อยโลแรกนี่เราหวังมาขึ้นมาสักสองร้อยอยู่แล้ว
5: อะไรเมื่อกี้ยัง1-2-3 123อยู่เลย
2: คุยมาเยอะแล้วมาชิมกันหน่อยดีกว่าขนมรสชาติเป็นยังไงบ้าง
0: นุ่มเหนียวหอมตาล
1: การทานแป้งและน้ำตาลมากจนเกินไปจะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งถ้าเป็นแล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดอย่างเช่นทุเรียนมะม่วงสุกลำไยเงาะองุ่นแต่ก็ยังมีผลไม้อย่างฝรั่งแอปเปิ้ลเขียวชมพู่แก้วมังกรที่สามารถทานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเลือกทานอะไรเราก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมถึงจะได้ประโยชน์กับร่างกายเราครับ
2: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมชมอยู่เนี่ยนะครับแล้วอยากจะมาเรียนรู้มาได้เลยที่นี่พี่เจงอยู่นะฮะอยู่ใกล้ๆมาวันไหนก็ได
3: ้คุณหมอค่ะไม่มีวันหยุด
2: ขอบคุณพี่เจงมากเลยนะครับขอบคุณครับ
5: ขอบค
2: ุ
5: ณคร
2: ับ
5: พี่เจง
2: ขอบคุณครับ
0: อีกชิ้นได้ใช่ไหมหมอบอกไม่เกิน3
2: คุณหมอบอกไม่ได้
0: ไม่เกิน3
5: อ๋อใช่
2: ครับ
5: อย่าลืมว่าพอครบ1ชั่วโมงเราจะเจาะเลือด
0: ออกกันตอนนี้ออกกันแล้วชิ้นที่3เนี่ยออกกันได้ไม่ต้องก่อน
2: เอาไปค่อยๆๆฮะโอ้โหเกือบมิดตัว
1: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่า ังอยู่กับเรื่องราวของโรคเบาหวาน

0: ในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้มาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยเลยอยากจะขอทดแทนบุญคุณชาวนากันสักหน่อยกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นาเฮียใช้ครับ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้การวิธีการปลูกต้นกล้าด้วยอ
2: ันนี้ต้องกล้านะฮะ
1: ครับแต่ว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญมาด้วย
3: ครับ
1: คนนี้ชื่อว่าพี่แวบนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับชื่อเต็มๆคือชูแวบชูแวบ
1: ชูแวบคุณหมอครับการลงไปอย่างนี้มันมีผลอะไรเกี่ยวกับขาเขอไหมโรคเบาหวานเนี
4: ่
1: ย
4: แน่นอนค่ะนี่วันนี้เราเตรียมกันมาพร้อมเลยนะคะป้องกันไม่ให้คุณแอนนาเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานกล
1: ั
4: วจะกลัวจะมีแผลที่เท้า
2: ขาขาแล้ว
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องสวมเพ
1: ื่
4: อไม่ให้เกิดเหยียบไปโดนกลวน
2: โดนกลวนโดนหอย
4: บาดขึ้
2: นมา
4: เร
2: ื่
4: องใหญ
2: ่เรื่องใหญ
1: ่เพราะว่าเบาหวานนี่คือแผลจะหายยากด้วยใช่ไหมครับ
4: หายยากแล้วก็ติดเชื้อลุกลามเร็ว
1: พร้อมเลยไหมครับ
2: พร้อมเลย
1: พร้อมไปเลย
2: เดี๋ยว
1: อะไร
5: เดี๋ยวต้องไปลงทางโน้นนะคะเพราะว่าเราต้องดำถอยหลังมาค่ะ
1: ดำเดินหน้าก็จะแย่อยู่แล้วถอยหลังไม่อีกเหรอ
5: ถ้าดำเดินหน้าเราก็ต้องเหยียบข้าวสิคะถ้าถอยหลังมาเราก็ไม่เหยียบข้าว
2: เฮ้ยหลักการง่ายๆ
5: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราจะรู้เดี๋ยวเส้นตรงไม่ตรงตรงนี้โอ้โห
1: โอ้โหเดี๋ยว
2: หลังไม่รอ
1: ใจเย็น
2: โอ้โห
1: ไปพวกเรา
4: ป้า
1: เอาไปค่อยฮะโอ้โหเกือบมิดตัวระวังจมน้ำตายแล้วโอ้โหทำเลย
2: เราไปลงตรงนู้นแล้วเราถอยหลังก็ได้ไม่ต้องเดินทาง
4: ก้นมันอยู่ที่ไหน
1: โอ
4: ้
1: โห
4: สงสัยไม่สามารถเอาดีด้านงานนี้ได
2: ้เฮ้ยกบตัวแค่นี้เฮ้ยสบายดีครับพวกเรือเอาละว่าได้แค่นี้แหละ
1: มันลึกไงมันลึก
2: เฮ้ยลึกไปว่ามันดูดด้วย
1: ผมว่าดูทรงแล้วอ่ะมีสิทธิ์จมทุกคนเลยเราเริ่มเลยดีไหม
5: ใช่ค่ะ
1: ทำยังไงนะ
5: หยิบออกมัน
1: หยิบตรงปลาย
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วปักลงไป
5: ปัก
1: ประมาณ1ข้อนิ้วโป้ง
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: หนึ่งสองสาม
2: ชัวร
1: ์ปักเลยครับนี่นะฮะ
5: แล้วก็ถอยหลังค่ะโอ้ลึกไปแล้วค่ะ
1: นี่เขาบอกแค่หนึ่งข้อนิ้วโป้ง
2: อันนี้จังหวะ
5: ลึกไปแล้วค่ะไม่เติบโตนะคะ
0: ดูเหมือนจะง่ายแต่พอเอาเข้าจริงไม่ง่ายเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นคุณค่าของชาวนาไทยกันนะครับกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนี่ขนาดแค่แปลงสาธิตนะเนี่ยพิธีกรของเรายังหมดสภาพขนาดนี
1: ้ผมเมื่อยขาเมื่อคุณหมอเมื่อกี
4: ้
1: ตอนไปปักต้นกล้าเนี่ยมันมีท่าบริหงบริหาร
4: เพราะว่าใช้เท้าในการปักจริงๆผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาแนะนำการดูแลเท
1: ้
4: าเป็นพิเศษแล้วก็นอกจากจะดูแลฝ่าเท้าให้ดีเนี่ยเราจะต้องบริหารมันร่วมด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าของคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะฝ่อรีบได
1: ้
4: เพราะว่าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อยๆแย่ลงตามกาลเวลาเขาก็เลยจะมีปัญหาโรคของเท้าจากเส้นประสาทเสื่อม
1: ก็ควรจะบริหารเท้า
4: ก็ควรจะบริหารกล้ามเนื้อพวกนี
1: ้เอ๊ะคุณหมอมันเกี่ยวกับที่สมัยก่อนเรากลัวว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานจะต้องโดนตัดขาเนี่ยมันเกี่ยวกับอันนี้ไหม
4: เกี่ยวแน่นอนคือคนที่เป็นเบาหวานกับโรคเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คู่กันที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีการบริหารฝ่าเท้าบ้าง
1: ต้องทำยังไงฮะคุณหม
4: อค่ะยกเท้าขึ้นมาค่ะ
1: ยกขึ้นมาก
4: ระดกไปเท้าขึ้น
1: กระดกขึ้น
4: กระดกลง
1: กระดกลง
4: ทำซ้ำประมาณสักอย่างน้อยรอบละ10ครั้งเสร็จแล้วนอกจากนี้ก็คือให้มีการหมุนฝ่าเท้าด้วย
1: สรุปแล้วอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการเป็นโรคเบาหวานก็คือส่วนของขาลงไปนะครับคุณหมอ
4: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะมีปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบซึ่งก็จะตีบจากส่วนปลายเท้าขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นเส้นประสาทอักเสบชาก็จะลามจากฝ่าเท้าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เท้าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแผลเลื้อรังได้ง่ายแล้วพอเกิดแล้วมันมีแต่จะลามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถูกตัดเท้าในที่สุดถ้ารักษาไม่หาย
1: คุณหมอครับข้าวที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีประโยชน์เหมือนกันหมด
4: ค่ะ
1: แต่ว่าประโยชน์เขาน่าจะแตกต่างกัน
4: ส่วนใหญ่ที่เราแนะนำก็คือเราแนะนำข้าวแบบชนิดไม่ขัดสีนะคะพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกากใยหลงเหลืออยู
1: ่
4: แล้วพวกวิตามินอะไรต่างๆที่มันหุ้มเมล็ดข้าวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง

0: มันก็จะช่วยพวกโรคเหน็บชาได้โดยเฉพาะพวกวิตามิน B1 ก็ยังอยู่ครบถ้วนกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาวสะอาดและที่สำคัญการที่มันมีกากใยในข้าวกล้องพวกนี้เนี่ยมันทำให้หลังจากเรารับประทานเข้าไปเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยสูงช้ากว่าข้าวที่ผ่านการขัดใยฟอกขาวโดยละเอียดแล้วทั้งสองอย่างนี้เอาเป็นว่าดีหมด
1: อันนี้คือชาลืมผัวนะฮะ
0: ทำจากข้าวลืมผัวน
1: ี่
0: มาเป็นชาค่ะชนแก้วค่ะ
2: ขอคารวะน้องรองกับซอใหญ่ของหนุ่มจอก
1: ขอเชิญเด็ดที่หอมดีซีลอนชาซีลอนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
0: เหมือนชาเม็ดข้าวอะไรสักอย่าง
1: ตัวลืมผัวเนี่ยช่วยในเรื่องเบาหวานเหมือนกันใครที่เป็นโรคเบาหวานก็ควรที่จะทาน
3: อัลไซเมอร์ด้วย
1: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็พี่
0: น
1: าก
0: ็
1: ผมว่าเดี๋ยวซื้อกลับบ้านก็ดีนะ
3: ดีมาก
1: นะชนให้กับพี่นาขอให้หายจากโรคเบาหวานแล้วได้โรคอื่นไปใหม่แทนนะครับ
3: โรคส่วนตัว
1: อันนั้นอัลไซเมอร์นะวันนี้ถือว่าเราได้ออกมาจากกรุงเทพ
0: ค่ะ
1: ออกมาจากสังคมที่เหมือนแออัด
0: ออกมาจากมลภาวะทางอากาศ
1: รู้สึกไงกันบ้างครับพี่นาเป็นไงครับวันนี
3: ้วันนี้คนที่เป็นสาระที่สุดก็คือคุณหมอ
1: เขาไม่ได้ถามว่าใครมีสาระกว่ากัน
3: อันนี้ที่พูดก่อนจะเข้านะคนที่เป็นสาระลองมา
1: พ
3: ิจารณาเป็นเบาหวานอย่างเดียวเขาไม่ได้เขาเป็นสาระอะไรถามว่าวันนี้ได้อะไ
1: ร
3: ได้ความรู้จักหมอเยอะแล้วก็อยากให้คนทางบ้านอ่ะเอาข้อคิดคำแนะนำจากคุณหมอสิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตเราไม่ต้องไปจบที่หมอไม่ต้องไปจบที่แพทย์เราสามารถดูแลตัวเองได
1: ้ครับผม
3: มันขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยที่คุณวางกับตัวคุณเอง
1: แล้ววันนี้สะท้อนไปหาพี่อนาบ้างไหมว่าควรจะหันมาดูแลตัวเอง
3: ครับ
1: แต่แน่นอนนะครับอย่าลืมว่าคนเราเมื่อใช้ร่างกายแล้วนะครับต้องรู้จักแบ่งเวลามาพักผ่อนบ้างแบบวันนี้เราก็ออกมาพักผ่อนกันก็สดชื่นก็ไม่เครียดพี่อนาเองก็รู้สึกว่าโรคที่เป็นอยู่มันก็แบบไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากมาย
3: ชิวๆอยู
1: ่สามารถจะดูแลกันได
0: ้เพราะว่าความเครียดก็เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได
1: ้
0: วันนี้คุณอนาก็น้ำตาลลดลงอย่างชัดเจนใช่ไหมคะ
1: นะครับและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมเมื่อดูแล้วเนี่ยนะฮะคำตอบสุดท้ายจากนี้ไปเวลาคุณไม่สบายคงไม่ใช่แค่ว่าไปที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะดูรายการของเราก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะโรคที่ท่านเป็นอยู่หรือว่าคนข้างเคียงเป็นอยู่เนี่ยสามารถจะรักษาได้วิธีง่ายๆเลยนะฮะดูรายการของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้นะครับวันนี้หมดเวลาพาซ่ากันแล้วนะฮะมาดูว่าคราวหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขายอะไรจ๊ะหนู
3: ข้าวลืมผัวค่ะ
1: ดีแล้วที่ผัวลืมเราอ่ะ
3: ขายไปของมาเอาไปเก็บที่เดิม
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น. และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตินะคะสติคืออะไรสติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสติเป็นเรื่องไกลตัวไปหรือเปล่านะฮะทุกวันนี้เป็นยุคของการดำเนินชีวิตเป็นยุคของความทันสมัยนะมีนวัตกรรมต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันเชื่อไหมคะว่าสติตัวนี้แหละค่ะที่พวกเราเองก็มีคำถามในใจนะคะว่าหากพวกเรามีสติชีวิตของเราจะดีขึ้นจริงหรือไม่และในขณะเดียวกันนะฮะสตินะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ด้วยในสิ่งที่เราพูดคุยกันนี้หลากหลายคำถามอาจจะประเดประดังเข้ามาวันนี้ละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมารับรู้กันเพิ่มมากขึ้นว่าสติคืออะไรและวิธีการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะมีความสำคัญมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากทางพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: อมิตรพุทธ
0: ค่ะ
1: ขอเจริญพร
0: ดีใจจังเลยนะคะได้มีโอกาสสนทนาธรรม
1: ยมออนอุมานะออนอุมาเกษตรพืชผล
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาด้วย
1: ยินดีฮะยินดี
0: วันนี้ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในเรื่องของประเด็นสตินะคะเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะแต่หลายคนบอกว่ายุคนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องทำอะไรหลายอย่างนะมันนึกถึงคำว่าสติบางทีก็อดลืมไปบ้างเหมือนกันในบางขณะก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่าเอ๊ะพระอาจารย์คะสติเนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญขนาดไหนเจ้าคะ
1: โอ้เนี่ยคำถามนี้ดีนะแล้วก็หลายๆคนถ้าฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วคิดตามนะ
0: เจ้าคะ
1: คิดตามในสิ่งที่โยมกำลังที่จะสนทนากันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าโลกตอนนี้มันยังไงคนใจร้อนทำอะไรก็ไวรวดเร็วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะ
0: โ
1: ดยเฉพาะประเทศในต่างประเทศนะเขาก็ร้อนแล้วก็แข่งขันกันมากเช่นในเมืองจีนญี่ปุ่นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยชัดๆเลยเนี่ยแถบเอเชียแล้วนะอย่าไปต้องรวมถึงฝรั่งนะแต่เรื่องตรงเนี้ยทางฝรั่งทางยุโรปการแข่งขันกันก็สูงปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้เขาทำงานได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะนักวิชาการทั่วโลกฟันธงเลยคือเรื่องของสติเขาเรียกว่า mindfulness ใช่ไหมฮะคือเพราะเขาให้ความสำคัญของสติมากซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าทั่วโลกเนี่ยพระพุทธศาสนาแบบมหายานแบบองค์ธรรมะเป็นถือว่าเป็นทูตทางพระพุทธศาสนานะ
0: เจ้าค่ะ
1: สอนเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยท่านหลวงพ่อทิศนัทฮันนะฮะในญี่ปุ่นพุทธศาสนาแบบเซนก็พูดถึงเรื่องของสติ

0: ล้วนๆนะครับในเถรวาทในแถบเถรวาทเราก็สอนเรื่องของสติเพราะฉะนั้นเรื่องของสติเรื่องสำคัญที่หนึ่งของคนที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิต
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นบอด
1: อืมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในกระบวนการการฝึกสติ
0: ว่ามันจะเหมือนกันไหม
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งของพระอาจารย์ก็จะเป็นมหายานนะเจ้าค
0: ่
1: ะมีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: คือเราต้องเข้าใจว่าคำว่าสติเนี่ยนะฮะเป็นของดีในพระพุทธศาสนาเป็นคำที่มีใช้เฉพาะในศาสนาพุทธเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ค้นพบนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดวิธีการออกมาพอถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นวิธีการปฏิบัติสากลเป็นความจริงที่หลายคนไม่ได้เอาขึ้นมาใช้หลายคนที่มองข้ามนะฮะตอนนี้โยมถามประเด็นนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบใช่ไหมว่าสติกับเถรวาทกับมหายานเนี่ย
1: มีความแตกต่างกันยังไงเจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมเราคนไทยพุทธในเมืองไทยเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าฝึกสติฝึกในแบบไหนใน4อิริยาบถตามหลักของเถรวาทใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นยืนเดินนั่งและนอน
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: กำหนดในสี่อิริยาบถใหญ่ๆนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ของมหายานเนี่ยนะฮะเขากำหนดในทุกอิริยาบถ
1: ทุกอิริยาบถ
0: ไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือในขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่สติเราก็จิตเราก็จดจ่ออยู่กับที่เรากำลังพูด
1: เจ้าค่ะ
0: นะเรากำลังฟังจิตเราก็จดจ่ออยู่ในขณะที่เรากำลังจะฟังญาติโยมที่ชมจิตเขาก็จดจ่ออยู่ว่าเรากำลังจะพูดอะไรการที่จิตจดจ่ออยู่ในขณะนั้นๆนั่นแหละก็คือสติในทัศนะของมหายานเป็นจะทำให้สมาธิยืนยาวมั่นคงได้มากกว่าการที่จะลงมือนั่งอย่างเดียว
1: ให้รู้ตัวตลอดอย่างนั้น
0: เจริญพรมันเป็นการเพิ่มพลังก่อนที่จะไปนั่งกรรมฐานนะครับคือเป็นเพิ่มพลังแห่งการตื่นรู้ในตัวให้จิตมันอยู่ทุกขณะมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจาน
1: เมื่อล้างจานจงล้างจาน
0: และล้างจาน
1: ล้างจานสองรอบเลยนะอาจารย์เน้นย้ำในสิ่งที่เราต้องทำสองรอบเลย
0: ใช่เมื่อในขณะที่เราล้างจานเนี่ยตามธรรมชาติคนในเวลากินข้าวเสร็จขี้เกียจล้างจานนะแต่ถ้าจำเป็นต้องล้างจริงๆเนี่ยถ้าล้างไปด้วยบ่นไปด้วยมันทุกข์นะล้างไปด้วยบ่นไปด้วยโอ้โหถ้าเยอะแยะทำไมมาให้เราล้างอยู่คนเดียวทำไมกินได้ทำไมเวลาล้างไม่ได้กูต้องมาล้างให้อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะ
1: เจ้าค่ะ
0: บ่นทำไปบ่นไปบ่นมามันทุกข์นะไม่ได้มีความสุขหรอกนะแต่ถ้าเรามีสติเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือว่าจิตไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นใครจะเอาจานมาก็แล้วแต่เขาสิเรามีหน้าที่ล้างจิตแล้วก็จดจ่ออยู่กับจานไงล้างก็ล้างไปไม่ต้องไปสนใจจิตมันอยู่กับจานเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือจิตอยู่ในขณะเดียวกับจาน
1: ค่ะ
0: นะฮะและในขณะเดียวกันเราล้างจานจิตแล้วก็ดูล้างเสร็จล้างเอาสิ่งสกปรกออกล้างน้ำสันไลล้างอะไรต่างแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดเสร็จก็จับไปใส่ที่ตากจานให้เรียบร้อยจิตมันจดจ่ออยู่กับกระบวนการตรงนี
1: ้
0: ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไม่ต้องไปคิดว่าใครเอาภาระมาให้เราไม่ต้องไปบ่นกับเขานะฮะจงล้างต่อไปในขณะที่เรากำลังล้างจานเราก็ล้างใจของเราไปด้วย
1: อืมค่ะแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องฝึกใน
0: ทุกอิริยาบถ
1: ฝึกทุกอิริยาบถใช่ไหมฮะพระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนอย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะถ้าหากเขาเพิ่งจะเริ่มละที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งเรามีวิธีเริ่มต้นการฝึกสติอย่างพระอาจารย์ว่าอย่างไรเจ้าคะ
0: คือหนึ่งพอเสร็จแล้วได้คิดตามก่อนว่าจริงไห
1: ม
0: ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยโอกาสพลาดในเรื่องต่างๆมันเยอะนะฮะเช่นในขณะที่ขับรถมันต้องเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถคือจิตมันต้องจดจ่ออยู่ในขณะที่ขับพวงมาลัยและเบรกมันจะต้องทันกันแต่ถ้าขับไปด้วยใจลอยไปด้วยเผลอๆเนี่ยไปชนท้ายเขาถูกไหมเขาเรียกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการมีสติอยู่ในปัจจุบันนี่จริงไหมถ้าเรายอมรับตรงนี้แล้วเราต้องฝึกฝนฝึกฝนเท่านั้นจึงจะก่อเกิดพลังจิตที่มีสติได้สมบูรณ์ถ้าเราไม่เริ่มลงมือปฏิบัติก็จะไม่ถูกหลักของพระพุทธศาสนานะพุทธศาสนามี3กระบวนการ
1: เจ้าค่ะ

0: หนึ่งกระบวนการฟังทฤษฎีตอนนี้โยมกำลังฟังอยู่สองลงกระบวนการปฏิบัติคือต้องลงมือปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมฮะแล้วจึงจะเกิดผลที่เขาเรียกว่าปฏิเวทกระบวนการสามกระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างขึ้นเองทั้งหมด
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยตัวเองนะไม่ใช่การดลบันดาลของใครทั้งนั้นด้วยตัวเองทั้งหมดสติเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตรงนี้เรื่องจริงจะทำให้การงานไม่พลาดนะเพราะนั้นตอนนี้หลายคนที่พลาดเนี่ยเช่นเอาง่ายๆเลยนะไปเดินห้างไปเดินอะไรเนี่ยทั้งที่รู้ว่าของอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยแต่มันพลาดเพราะจิตมันอยากได้ลืมตัวไปไหนว่าที่บ้านก็มีรองเท้ามันก็รองเท้าก็คือกันนี่แหละมันก็ใส่แค่เหยียบไม่ให้เหยียบสิ่งปฏิกูลแต่มันทำไมต้องมีเป็น10คู่เดี๋ยวก็ไปซื้อมาเป็น11คู่12คู่เพราะมันขาดสติมันเผลอผลสุดท้ายเอาเสียทรัพย์เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวหาเงินมาแต่ละเดือนก็ไม่พอใช้ผลในท้ายที่สุดก็ทะเลาะกันในบ้านก็เงินไม่พออันนี้คือเรื่องพื้นฐานเลยว่าก็ขาดสติมันก็เลยยับยั้งกิเลสพื้นฐานไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราเองรู้ไม่เท่าทัน
1: อ
0: ันเนี้ยทำให้คนทุกข์มาเยอะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สังคมยุคนี้อาตมาก็ว่าทุกข์เยอะเรื่องเงินไม่พอใช้ในครอบครัวนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทผลสุดท้ายก็มาตกที่ลูกว่าแหมนี่ก็เพราะมีลูกนะถ้าไม่มีลูกก็ไปแล้วอะไรเงี้ยสติตัวเดียวเป็นตัวที่เริ่มต้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันมันจะควบคุมอารมณ์ความอยากต่างๆได้
1: อันนี้เป็นในเชิงทฤษฎี
0: พื้นฐานเลยถ้าลงมือปฏิบัติได
1: ้
0: โยมก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะบริหารการใช้จ่ายในบ้านได้คล่องตัวขึ้นการทะเลาะวิวาทในบ้านก็จะน้อยลง
1: เจ้าค่ะ
0: การพูดการจาในบ้านก็ต้องให้เกียรติกันถ้าเราไม่มีสตินะมันจะพานผิดศีลไปด้วยเจอกันตอนแรกก็ทักทายก็คำหยาบใส่กันก่อนแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้การใช้คำหยาบกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเป็นเรื่องผิดศีลนะ มันเป็นอัปมงคลพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดการพูดคำหยาบส่อเสียดเพื่อเจ้อพูดอุตริอะไรต่างๆเป็นพื้นฐานของความเสื่อมในพื้นฐานเนี่ยถ้าเราขาดสติการใช้คำพูดมันก็จะนำมาซึ่งความไม่เป็นมงคลกับเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในอดีตที่บอกว่าต้องมีภาษาพูดดีเห็นไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนที่ฝึกมาดีแล้วอย่างโยมออนอุมาเนี่ยพูดดีมากเลยนะพูดในรายการฟังแล้วโอ้ยสบายฟังแล้วสบายใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่นะถือว่าโยมได้ทำบุญนะ
1: ค่ะ
0: การพูดดีถือว่าเราได้ทำบุญเพราะว่าเราได้คือเราทำให้คนเขารู้ว่าเรามีสติยับยั้งการที่จะใช้ภาษาอะไรต่างๆให้เกิดคุณกับผู้คนมาก อย่างนี้นะ
1: เจ้า
0: ค่ะอาตมาคิดว่าสติพื้นฐานก็คือการรู้ตัวเองพื้นฐานอย่าให้ต้องพลาดไปในศีลทั้ง5
1: ค่ะพระอาจารย์คะแล้วในการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายมหายานของเราอ่ะนะปัญหาหรืออุปสรรคที่คนมักจะเจอกันเนี่ยเวลาเขาฝึกสติเขาจะเจออะไรบ้างครับอาจารย์คะ
0: พูดชื่อขึ้นชื่อว่าคนนะไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนเหมือนกันทั้งหมดเลยปัญหาที่เขาขาดสตินะก็คือเขาเรียกว่าพลั้งเผลอหรือว่าพลั้งพลาดทำไปแล้วค่อยมาคิดทีหลังอุปสรรคที่เจอแรกสุดเลยในพุทธมหายานได้อยู่ในกลุ่มของชาวจีนชาวเวียดนามชาวญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตที่เจอปัญหาเลยก็คือการนึกไม่ถึงว่าจะทำจริงๆแล้วลืมเพราะมันทำงานเร็วจนชินไอ้ความเคยชินกับความเร็วเนี่ยมันพลาดถามว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วได้ขอพลาดไหมพลาดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสติตัวมันจะดึงให้ใจเย็นลงบ้างสิ่งที่เขาพลาดคือความเคยชินกับความเร่งรีบเกินไปขาดสตินะฮะกลายเป็นจิตใจฟุ้งซ่านพลาดพลั้งกลายเป็นความเครียดสะสมนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคเวลาที่เราจะฝึกสติในนิกายมหายานก็คือความที่แบบเร็วมากๆเร็วเกินไป
0: เร็วเกิน
1: อ๋อนี่คือสิ่งที่สำคัญเลย

0: นะ
1: เพราะฉะนั้นขับรถถ้าเร็วเกินมันก็ควบคุมยากจิตของเราเหมือนกันถ
0: ้
1: าเราเคยชินกับอะไรร้อนๆเร็วๆโอกาสพลาดในเรื่องนั้นก็ไหวก็มากนะฮะ
0: พระอาจารย์คะเคยเห็นในพี่น้องชาวจีนกันหรือแม้แต่พระจีนน่ะที่เขาจะมีการเคาะป้องป้องตรงนั้นเกี่ยวข้องกับสติหรือว่าช่วยอะไรในสติได้หรือไม่เจ้าคะ
1: ในขณะที่สวดมนต์เนี่ยถ้าเรามีเอาคือธรรมชาติคนถ้าสวดมนต์ปกติจิตแรกๆมันก็อาจจะอยู่ในภาษาสวดแต่นานๆไป
0: มันแวบครับอาจารย์
1: พอมันชินพอมันชินจิตมันแวบกลายเป็นง่วงบ้างเผลอบ้างแต่การสวดของพระมหายานเขาจึงให้ใช้จังหวะในการกำกับการเคาะไปด้วยสวดไปด้วยกับในขณะที่เราสวดแล้วเคาะจังหวะไปด้วยเนี่ยจิตมันจะสัมพันธ์กันระหว่างภายในจิตกับภายนอกคือภายนอกก็คือกายที่กำลังขยับที่เคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกมันจะเป็นจังหวะเหมือนน้ำหยดเสียงน้ำหยดนะฮะเสียงน้ำหยดติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งแล้วมันจะเป็นจังหวะถ้าเอาจิตไปจับจ่อยในตอนนั้นแล้วเราก็กำหนดเราได้ยินเรากำลังกระทำจิตมันอยู่ในขณะนั้นมันจะทำให้สติมั่นคงขึ้น
0: เหมือนทำให้เรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราต้องเคาะ
1: จะไม่
0: สม่ำเสมอเช่นนี้ใช่ไหมคะอีกประการหนึ่งที่เห็นนะคะครับอาจารย์การนับลูกประคำเป็นยังไงเจ้าคะสัมพันธ์อย่างไรเจ้าคะ
1: นับลูกประคำก็ให้จิตจดจ่ออยู่ในขณะที่นับโยมลองไปฝึกดูนะฮะอย่างที่ของพระเขา
0: พระอาจารย์ก็มี
1: ลูกประคำนะฮะลูกประคำนี่จะต้องคู่กับพระมหายานเลยนะ
0: นะฮะ
1: จะต้องคู่กับพระอาจารย์สายมหายานท่านเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะลูกประคำนี่ต้อง108เม็ดไหมครับอาจารย์หรือว่ามีกติกายังไง
1: ไม่จำเป็นนะแต่ว่า108เม็ดเขาก็เอามาจากพระพุทธคุณใช่ไหมแล้วก็มันหนึ่งมันไม่ยาวเกินสองมันกำลังพอดีนะฮะลูกประคำเนี่ยมันจะมีลูกหนึ่งที่เริ่มต้นลูกที่เริ่มต้นเหมือนกับองค์พระอุปมาเหมือนกับองค์พระพุทธองค์
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะในขณะที่เราเริ่มนับเนี่ยนะฮะพุทโธพุทโธพุทโธหรืออะไรก็ได้ขอให้คำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดคำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดไม่ให้หลุดอย่างงี้นะทำไงก็ได้ขอให้จิตเราอยู่กับในขณะที่เรานับนะฮะจิตในขณะที่เรานับนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงเม็ดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเม็ดสุดท้ายนะฮะปั๊บเขาไม่ให้ข้ามนะเพราะถือว่าเราภาวนาได้ครบรอบแล้วจิตเราถึงรอบหนึ่งแล้วให้กลับด้านนะครับ
0: เพื่ออะไรเจ้าคะ
1: เพื่อไม่ให้ข้ามพระพุทธองค์
0: เพื่อให้รู้ตัวอยู่ตลอด
1: เพื่อให้รู้ตัวถ้าทั้งนั้น
0: เดี๋ยวเพลิน
1: ไปก็หลับอีก
0: แล้วทันทีถ้าเกิดสมมติเรานับไปปุ๊บแล้วเรามาถึงพระพุทธองค์แล้วเราไม่ได้กลับใจว่าเราหลุดแล้วเราไม่มีสติแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ฉะนั้น
1: คือบาง
0: จะต้องระวังกันตลอด
1: ลูกประคำสมัยใหม่เนี่ยก็จะทำเป็นข้อแขนนะ
0: เล็ก
1: เป็นข้อแขนเล็กๆเขาก็จะไม่มีสัญลักษณ์ให้หยุด
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไง
1: อันนั้นทำเพื่อให้จิตเราสงบพอจิตเรารวมแล้วเราก็หยุดได้คือมันไม่ได้มีกฎหรอกแต่ถ้าครูบาอาจารย์ถ้าถือเครื่องนับถึงจุดๆหนึ่งพอถึงจุดนี้แล้วถ้าถึงจุดนี้ท่านจะขยับเพราะว่าถือว่าจบหนึ่งแล้วเริ่มจบสองเริ่มจบที่สามเริ่มรอบหนึ่งรอบสองรอบสาม
0: แล้วตึงสติเราอยู่ตลอดเวลาด้วย
1: นะครับอย่างเช่นวันนี้เรานับได้แค่รอบเดียววันพรุ่งนี้ตั้งจิตขอให้ได้สองรอบมารืนสามรอบอย่างเงี้ยคือเป็นการเพิ่มพลังจิตให้มันมากขึ้นเป็นการนับเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีพลังนะฮะมันก็จะเกิดความชำนาญจะเกิดความชำนาญมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
0: แล้วอย่างขออนุญาตนะฮะพระอาจารย์คะในพระจีนเขาท่านต้องนับกันสักกี่รอบล่ะครับพระอาจารย
1: ์เอาง่ายๆว่าก่อนที่จะขึ้นมาเป็นอาจารย์ได
0: ้ค่ะ
1: โดยเฉพาะในการดำเนินการในเรื่องของงานเผยแผ่ท่านบอกว่าถ้าจะเรียนวิชาคุณต้องภาวนาอย่างต่ำ 10,000 จบอะไรเงี้ย
0: 10,000 จบเหรอคะ
1: 10,000 จบ 10,000 จบเช่นภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าให้ได้ 10,000 ครั้งถามว่า 10,000 ครั้งเนี่ยเราภาวนาวันเดียวได้ไหมที่จริงถ้าเราตั้งใจจริงๆน่ะมันก็ได้แต่มันก็ยากนะ ใช่ไหมอันนี้คือท่านให้ปริศนาธรรมว่าคุณต้องไปบ่มการบ่มภาวนาให้จิตมันถึงระดับหนึ่งแล้วนะฮะคุณจึงจะเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งมากขึ้นพื้นฐานเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้อารมณ์อะไรต่างๆเรียนพระธรรมชั้นสูงเนี่ยพื้นฐานต้องเริ่มที่การเอาจิตอยู่กับตัวให้ได้ก่อนนี่คือเป็นกุศโลบายบอกให้รู้ว่าก่อนที่จะเรียนรู้วิชาในทางพระพุทธศาสนาไปถึงขั้นฌานสมบัติขั้นข้ามภพข้ามภูมิเนี่ยเอาปัจจุบันก่อนทำปัจจุบันให้ได้ก่อน
0: อยู่กับใจเราในขณะนี้ให้ได้ก่อนนะคร
1: ับให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็พยายามให้จิตมันชินอยู่กับการที่เราฝึกอยู่ในปัจจุบันให้มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือเขาเรียกถ้าในภาษาการกำหนดสติปัฏฐานคือเขาถือว่าเป็นอิริยาบถย่อยใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ือต้องเรียนรู้ทุกอิริยาบถคือจิตต้องอยู่ในทุกขณะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถ
0: เจ้าค่ะ
1: เมื่อเรากำลังฟังจงฟังและฟังให้สติอยู่กับตัวให้ได้ก่อนยังไม่คิดว่าจะบรรลุชั้นไหนเอาความอยากตรงนั้นนะให้มาอยู่กับปัจจุบันนะ
0: ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเถรวาทเหมือนกันนะฮะในทางเถรวาทก็คือต้องรู้สึกตัวทุกขณะจิตนะเหมือนกับที่
1: เหมือน
0: การเดินจงกรมมีต่างๆ
1: แต่ว่ากุศโลบายการที่จะหลอมรวมคนเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นหลวงพ่อทินนทันน่ะสายมหายานทางเวียดนามก็จะมีสัญลักษณ์ก็เช่นเสียงกิ้งนะจะมีกิ้งกริ้งก็เรียกเสียงเจียงอ่ะนะ
0: ค่ะ
1: เคาะเพื่อที่จะให้สัญญาณพอเคาะดังติ้งจิตก็จะรวมมาพอจิตรวมมาแล้วอาจารย์ท่านจะพาทำอะไรต่อไปเช่นเดินจงกรมจิตเดินก็ขวาซ้ายขวาซ้ายหรือว่าเดินให้มันได้จังหวะเดินด้วยความสงบนี่ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เวลานั่งก็นั่งด้วยความสงบ
0: ค่ะ
1: ถ้าสติเราจดจ่ออยู่ทุกอิริยาบถดีแล้วถ้ามานั่งสมาธิจิตมันจะสงบได้เร็วและก็มีพลังได้มั่นคงมากขึ้น
0: ค่ะ
1: มันจะไม่หลับง่าย
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะไม่หลับง่ายแล้วธรรมชาติของเราถ้าเราไม่ฝึกเดินไม่ฝึกกำหนดในอิริยาบถย่อยเนี่ยนะจู่ๆเราไปนั่งเลยเนี่ยหลับ
0: ไม่หลับก็หลุดใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็คิดไปเรื่องต่าง
1: ๆมันก็เป็นเรื่องของการแค่พักผ่อนแต่ว่ามันหลับด้วยหลับเพราะจิตมันฟุ้งซ่านเลยมันไม่ได้หลับในจิตในขณะที่เป็นสมาธิอารมณ์มันได้ต่างกันนะในขณะที่หลับด้วยความฟุ้งซ่านเนี่ยตื่นมามันจะงัวเงียมันจะไม่สดชื่นนะฮะแต่ว่าถ้าหลับในสติหลับในสมาธิสติที่มีพลังก่อเกิดสมาธิที่มีพลังถ้าหลับในขณะที่ทำสมาธินะฮะถือว่ามันกำลังปรับจิต
0: เจ้าค่ะ
1: อาจจะหลับได้แค่ครั้งสองครั้งแต่ต่อไปมันจะมั่นคงขึ้น
0: ค่ะ
1: แล้วพอเราผ่านจากสภาวะตรงนั้นไปแล้วเราก็จะไปพบกับสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
0: ก็คือเราก็จะเปิด
1: มีความปิติมีอะไรสมนัสมันจะเกิดขึ้นมาเป็นกระบวนการของจิตจิตมันจะพัฒนาด้วยตัวเองแล้วมันจะต่อเนื่องสม่ำเสมอเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์ไฟมันจะเข้าตลอดไฟมันจะไม่กระตุก
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะไปเรื่อยๆแล้วจนเครื่องมันก็จะเต็ม
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์
1: ใช้งานได้
0: ใช้งานได้ดีเลยนะฮะในการฝึกสติของเราเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่างๆได้อย่างไรเจ้าค่ะ
1: มันจะเกิดขึ้นโดยกระบวนการมันจะละอายชั่วและกลัวบาปขึ้นมาโดยพื้นฐาน นะมันจะรู้เลยว่าเออสิ่งนี้ทำไปแล้วไม่ดีนะเจอคนนี้ปั๊บจะไปนินทาคนนี้มันสติมันจะเบรกก่อนแล้วไม่ได้มันจะไปสร้างกรรมเราจะไปพูดพาดถึงบุคคลที่3มันจะหยุดแล้วเอ้ยไม่ได้สิ่งตัวนี้มันจะเบรกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของพลังจิต
0: เจ้าค่ะ
1: พลังจิตที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะยับยั้งไม่ให้เราไปพลาดพลั้งในสิ่งที่ผิดแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เราทำไมถ้าเราพลาดไปแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เรามันจะไม่จบไม่สิ้นมันจะนำมาซึ่งการร้องเรียนนำมาซึ่งการไปแจ้งความไปอะไรแต่ไหม แต่ถ้าเรา แต่

0: ถ้าเราฝึกได้ถึงในระดับหนึ่งนี่จิตมันจะเบรกอะไรที่เป็นเรื่องผิดศีลมันจะยับยั้งได
1: ้
0: เจริญพรอันนี้คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
1: นั่นเป็นเพราะว่าเวลาเราฝึกสติเราจะอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันทำให้เราคิดทบทวนตัวเองได้ดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมว่า
0: คิดทบทวนที่ดีสองทำงานจะมีประสิทธิภาพได้มากคือทำงานโอกาสพลาดก็น้อยเพราะจิตมันจดจ่อในขณะที่เราเขียนหนังสือเขียนอะไรมันก็จะจบเป็นเรื่องเป็นราวได
1: ้
0: มันจะไม่ต้องแก้บ่อยเขียนไปแก้ไปเขียนไปแก้ไปถ้าเรามีสติมันจะเขียนได้ต่อเนื่องถูกต้องไหมครับ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องจริงเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะ
1: พระอาจารย์คะถ้าหากว่าเรามีความเครียดอะค่ะการที่เราฝึกสติจะช่วยนะลดความเครียดหรือว่าทำให้ความเครียดหายหมดไปได้ไหมเจ้าคะ
0: ถ้ามีนะถ้ามีสติจะไม่มีความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นจากการขาดสติซะส่วนมากเพราะว่าสติทำให้จิตมีพลังถ้าจิตมีพลังนะฮะมันก็จะยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะทำให้ใจเครียดได้ถ้ามีสติก็จะไม่เครียดเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้มันจะอยู่ตรงกันข้ามกันนะนะเพราะฉะนั้นโยมถ้าอยากจะแก้ความเครียดในปัจจุบันโอเคปลีกสิ่งต่างๆอันนั้นจะมองว่าเป็นการหนีปัญหาถ้าเราปลีกออกมาเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเอาสติจดจ่ออยู่กับในขณะที่เราทำแล้วค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปให้จิตจดจ่ออยู่กับการแก้ถ้ามันแก้แล้วมันตันก็หยุดคิดใหม่มีช่องไหนบ้างที่เรายังเดินได้ในท้ายที่สุดถ้าจิตเรายังมีพลังนะฮะจิตเรายังมีพลังปัญหาทุกอย่างจะแก้ได้เสม
1: อ
0: ถ้าจิตเรามีพลังแก้ไม่ได้มันตันมันก็ต้องหยุดโดยธรรมชาติของเขาแต่ถ้าฝืนเมื่อไหร่มันก็เกิดความเครียดเมื่อนั้นสติแก้ความเครียดได้ไหมถ้ามีสติจริงนะฮะความเครียดก็จะไม่อาจที่จะทำลายเราได
1: ้ฉะนั้นยิ่งต้องฝึกสติกันเลยนะฮะจะทำให้เรานะฮะคลายความเครียดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะบอกว่านะสาเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราเกิดเรามีสติดีๆใช่ไหมครับอาจารย
0: ์มีสติแล้วเนี่ยจะยิ้มได้นะมีความสุข
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเราก็ไม่จะเครียดไปทำไ
1: ม
0: เนี่ยตมามีโยมบางคนเนี่ยมาปรับทุกข์ให้ฟังนะมรดกเป็นพันล้านนะมาเล่าให้ฟังก็ยังต้องทุกข์ก็ยังต้องเครียดเอ้าสรุปว่าคนมีเงินก็ยังเครียดเอ้าแล้วสรุปว่ามีใครบ้างที่ไม่ทุกข์เนี่ยทุกคนละอย่างที่จริงอะทุกคนทุกชีวิตคนไม่มีก็ทุกอยากจะมีไอ้คนมีแล้วก็ทุกเพราะว่าจัดการยังไงก็ไม่รู้มันไม่พอใจใครสักคนจิตมันไม่พอมันก็ยิ่งเครียดตักไปใหญ
1: ่ฉะนั้นต้องย้อนกลับมาก็คือการฝึกสตินะคะจะได้รู้เท่าทันจิตใจของตัวเอง
0: ฝึกสติจิตไม่เครียด
1: เจ้าค่ะ
0: มีความสุขยิ้มได้กินอิ่มนอนหลับได้พอแล้ว
1: เจ้าค่ะสาธุท้ายสุดนะคะวันนี้พระอาจารย์อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนอย่างไรเจ้าคะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ท้ายที่สุดก็อยากจะบอกให้โยมทั้งหลายได้รู้ว่าถ้าครอบครัวเราอยากจะมีความสุขนะคนในบ้านของเราเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะโดยเฉพาะฝึกสติให้จิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันพอจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมันจะเกิดความละอายชั่วและกลัวบาปแล้วนะฮะก็จะไม่ทะเลาะกันในบ้านครอบครัวสามีภรรยาก็จะพูดจากันดีให้เกียรติกันนะลูกเต้าเราหลานก็จะได้ซึมซับพฤติกรรมที่ดีของพ่อแม่มันก็จะเป็นความสุขในบ้านความสุขในบ้านเกิดแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามีวัคซีนในตัวแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปสร้างสุขได้ที่นั่นถ้าอยากจะมีความสุขต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังอย่างนะอันนี้อยากจะให้โยมได้เอาไปใช้จริงๆมันจึงจะเกิดความสุขเขาพิสูจน์กันมาแล้วนะฮะว่าใช้แล้วเนี่ยก่อเกิดความสุขได้จริงมันโยมก็ต้องเอาไปใช้อันนี้เป็นทัศนะของพุทธแบบมหายานเนี่ยก็ต้องเอาไปใช้แล้วก็ต้องกำหนดอยู่ในอิริยาบถปัจจุบันนั้นให้มากที่สุดจริงๆ จริญพร
1: สาธุวันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดทำให้เราทราบถึงแนวทางการฝึกสตินะฮะแบบมหายานถ้าจะว่าไปแล้วนะ

0: ก็อาจจะเป็นในเรื่องของความต่างบ้างบางประการแต่ว่าเป้าหมายสำคัญเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนในพระพุทธศาสนาของเรานะการฝึกสติตรงนี้นะก็จะทำให้เรานะฮะเรียกว่าคลายจากความทุกข์หรือทำให้ความทุกข์เราหมดไปแล้วก็สร้างความสุขเพิ่มมากขึ้นนะเป็นสมดุลของชีวิตก็ว่าได้ค่ะในวันนี้นะก็นับว่าเป็นบุญของพวกเรานะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์ของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะพระอาจารย์ของเรานะคะองค์สรพจนสุนทรนะคะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
1: พระพุทธ
0: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดชุมนุมศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นการเทศปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสซึ่งจะมีพระคู่เทศก็แก่ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งการเทศนั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาสารธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ผมนายอภิวัตข้อผู้ไทยนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและในนามคณะผู้จัดทำโครงการรวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ในวันนี้เทศบาลตำบลบางเลนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุผู้สูงอายุทุกคนสนใจที่จะเข้าวัดเพื่อทำบุญฟังพระธรรมเทศนาในระหว่างเข้าพรรษา พอถึงวันพระผู้สูงอายุจะเข้าวัดเพื่อถือศีลสวดมนต์ตั้งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดซึ่งจะพบเป็นประจำตามวัดต่างๆจนเป็นจารีตประเพณีซึ่งตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเลนจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนโดยได้จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยการอาราธนาพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหารและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใช้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจให้ลดละเลิกอบายมุขต่างๆและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านก่อเกียรติศิริยะเสถียรกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ขอกราบเรียนเชิญครับ
1: ครับกราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณครับและพระราชธรรมวาทีนะครับท่านนายสมนตรีตลอดจนคณะผู้ดำเนินงานแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งท่านผู้อาวุโสนะครับคำนี้ก็คงจะเหมาะสมนะครับบางท่านยังไม่อาวุโสอีกวันนึงก็จะเป็นผู้อาวุโสเหมือนกันนะครับขอชื่นชมนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราทำให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เรานะครับผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นผู้อาวุโสนั้นก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะครับวันนี้คงจะได้สดับตรับฟังหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้เราเมื่ออายุมากแล้วผมคิดว่าห่วงที่ติดอยู่ในใจเราเป็นร้อยๆพันๆห่วงเนี่ย ใครปลดได้มากคนนั้นก็จะเป็นสุขได้มากนะครับที่พูดอย่างนี้ถามว่าตื่นเช้ามาเราก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงการทำมาหากินห่วงไปสารพัดห่วงสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับจะทำให้ใจเราเนี่ยหนักไม่เบาสบายผมคิดว่าวันนี้ท่านจะได้ไขกุญแจเราอายุมากแล้วอย่าไปคิดเยอะนะครับปลดออกไปให้หมดยิ่งปลดมากเท่าไหร่ใจเราเบาสบายเราก็จะเป็นสุขมากเท่านั้นนะครับผมก็เรียนศาสนาพุทธมาบ้างไม่มากนักก็จำได้แค่นี้แหละครับว่าอะไรที่หนักๆอย่าไปถือเอาวางซะแล้วเราก็จะสบายเองพระพุทธศาสนาใน 2,000 กว่าปีเนี่ยแก่นแท้หลายอย่างเนี่ยเขาสอนอะไรเราไว้เราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะครับเพื่อให้เราอยู่บนโลกนี้ด้วยความสุขความสงบความสบายนะครับผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายอย่างยิ่งในวันนี้ก็ขอให้ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขออนุญาตท่านทั้งหลายเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปี2559ณบัดนี้ครับ
2: พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญจลีอติวรังยาจาทะติชันตาประชักชาธิกาเต

0: เชตุอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพทั้งสองรูปจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาปรารภงานเทศกาลสงกรานต์อันเป็นวันที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติในโอกาสนี้เทศบาลบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยท่านอภิวัตนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลบางเลนร่วมกับผู้สูงอายุทั้งหลายได้จัดกิจกรรมมีการฟังเทศฟังธรรมนอกจากนั้นแล้วยังมีการรดน้ำผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ต้องรดน้ำบ่อยๆเพราะว่ารากแก้วจะไม่ดูดน้ำข้างล่างหมายความว่าสังขารกำลังเสื่อมไปตามธรรมชาติถ้าฝนได้ตกลงมาเหมือนต้นไม้ที่วัดเก่าแห่งนี้หรือว่าชุมนุมศรัทธาหลวงพ่อเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อพระครูกิตติวัฒน์และท่านเจ้าคุณพระปฐมคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดก็หมั่นรดน้ำรดน้ำข้างบนยังไม่พอต้องฉีดน้ำบำรุงใบบำรุงผิวต้นไม้ที่วัดนี้จึงจะงอกงามสดใสได้อายุขึ้นและในการที่ท่านนายกเทศมนตรีได้จัดงานนี้และก็มีความเข้มแข็งคึกคักตลอดมาเป็นเทศบาลเดียวที่ออกโทรทัศน์มากที่สุดเพราะนายกท่านอยากจะอวดคนบ้านท่านนะและญาติโยมทั้งหลายก็สบายสบายใจมีงานอย่างนี้ดีท่านจะได้แต่งหน้าแต่งตาออกจากบ้านบ้างนี่ถ้าไม่มีงานวันนี้มาท่านหน้าตาจะเป็นยังไงไม่รู้นะฮะนั่งปล่อยผมปล่อยเผ้าใส่เสื้ออะไรเขาเรียกเสื้ออะไรนะเสื้ออะไรนั่นเนี่ยเสื้อคอกระเช้านั่งแงนหมาทาแป้งอยู่ที่บ้านท่านนั่งหอบแดดลิ้นห้อยอยู่หน้าบ้านเอ้ยมึงแวะมาคุยกับกูหน่อยสิฮ่ากูเหงาอะไรแบบนี้เนี่ยอาตมาไม่ใช่พูดหยาบนะชาวบ้านเขาฝักมือกันอย่างนั้นมันก็ร้อนท่านพอมีงานแต่ละทีมาก็แต่งหน้าแต่งตาใครสวยใครแก่มากก็ต้องแต่งมากเรามาอายุเยอะแล้วสาวสาวเขาโชว์เนื้อหนังกลางๆก็โชว์เนื้อผ้าพอชราก็โชว์เนื้อเพชรเนื้อพลอยท่านมีเพชรมีพลอยก็มาใส่นะฮะให้คนเขามองที่เพชรพลอยว่าฉันเนี่ยทำมาหากินมานะจนหูมีเพชรมีพลอยใส่ทอคอมีเพชรมีพลอยใส่ส่วนผู้ชายนั้นก็แต่งอะไรมากไม่ได้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เมียเขาแต่งท่านก่อเกียรติซึ่งเป็นประธานในพิธีก็ไม่ต้องแต่งตัวมากนะให้คุณนวรัตน์ซึ่งเป็นภรรยาแต่งเยอะๆเดินไปไหนนะเขาไม่รู้จักคุณนวรัตน์เขาจะถามอย่างนี้เฮ้ยยายคนนั้นมันเมียใครวะเนี่ยแต่งตัวสวยอิ๊บอ๋ายเชียวพลอยทับหัวเป็ดเพชรทับหัวพระเชียวโอ้ยเมียท่านก่อเกียรติเขาเป็นสอสอเก่าเหรอผัวเขาคงรวยนะรวยดูปากรวยจนปากแบะรวยเขาไอ้เมียเขาแต่งตัวเยอะเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะถ้าใครอยากจะอวดความรวยนะมีวิธีการอวดอยู่สองเรื่องหนึ่งเข้าวัดหรือสถานที่สาธารณกุศลเช่นโรงพยาบาลให้เจอชื่อเราให้เจอรูปเราไว้สองเข้าวัดเนี่ยตามเสาเนี่ยมีชื่อตระกูลเราไหมสามกำแพงที่เขาเราจะสร้างในนู่นฝั่งกันนู่นกำลังปรับที่วัดเจ้าอาวาสนะฮะจังหวัดนะครับเอารูปไปติดข้างนอกนะ

้างในเนี่ยข้างนอกมันหน้าตาข้างในมันหน้าที่ถูกไหมฮะลูกไปติดเลยขายขยายใหญ่เอาช่องละ 50,000 ใหญ่มากเอาช่องละ 200,000 คนเขาจะได้เห็นแล้วมันเป็นหินอ่อนเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยเกียรติทั้งเกียรติไม่ได้มีใครสร้างเราสร้างด้วยตนเองและในงานนี้ก็มีญาติโยมมาเยอะเป็นญาติโยมมามากแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพกันอาตมาจะไม่ขอออกชื่อหรอกท่านเฉพาะจุดเทียนก็32คนจุดที่บ้านนะท่านนายกจุดที่บ้านก็ไม่เกิน20 50บาทจุดที่วัดนี่ 5,000 บาทใช่ไหม 5,000 บาทนะเท่านี้นะฮะแต่จุดเถอะท่านธัมเมสุจักขุอุทธปาธิญาณอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิในธรรมจักรจุดเทียนครั้งหนึ่งต้องว่าคาถานี้ให้ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีตา5ดวงจักขุอุทธปาธิให้มีปัญญาให้มีตาดวงตาดีไม่เสื่อมฝ้าฟางนะจักขุอุทธปาธิญาณอุทธปาธิให้มีญาณล่วงหน้าปัญญาอุทัปปาธิมีปัญญาไตรตรองวิชาอุทัปปาธิให้มีวิชามุทธเจ้าอาโลโกอุทัปปาธิมองทุกอย่างให้มันโล่งโปร่งใสเหมือนพระอินทร์นี่เรียกตา5ดวงไปเปิดธรรมจักรดูแล้วเวลาจุดเทียนว่าคาถานี้และในวันนี้ญาติโยมก็มากันมากแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารใช่ไหมท่านจะนั่งวัดท่านก็จะไม่อยู่กับเราแล้วท่านจะไปแล้วท่านลาอาตมาจะไปวัดพนัญเชิงใช่ไหมเนี่ยเป็นชนังหวัดไงต้องทำมาหากินเนาะเอ้ยต้องไปฉลองศรัทธาเออยังหนุ่มปีเดียวกันนั่นน่ะแกกับอาตมา10วันคนปี500มักจะบวชเยอะเพราะที่บ้านไม่ค่อยมีอะไรจะกินกันนะท่านนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายมาแล้วเอามือลงได้นะพอพระตั้งนโมจบแล้วนะตอนตั้งนโมโยมก็ประนมมือนโมจบแล้วก็เอามือลงแต่ถ้าใครใส่เพชรพลอยมาเยอะๆก็ประนมตลอดชีวิตก็ได้ท่านประนมมือไม่พอนะอย่านิ่งนะท่านพลิกไปพลิกมาแบบแบบแบบแบบแบบนะฮะให้คนข้างๆมันตาเสียท่านแล้ววันนี้เป็นงานสำคัญญาติโยมที่นี่และทางบ้านต้องเข้าใจว่าชีวิตคนชาวไทยเนี่ยมันต้องมี3วัดถ้าถามว่าคนไทยมี3วัดอะไรคือ1วัดวาอารามสองวัฒนธรรมสามวัตปฏิบัติเกิดมาเป็นคนเนี่ยย้ายห่างสามวัดถ้าห่างสามวัดวิบัติในชีวิตหนึ่งวัดวาอารามมาวัดกันนะมาวัดนี้ไม่ได้ไม่มีงานก็ไปวัดนู่นพระครูผาสุกกิจจาภรณ์วัดผาสุกการามชื่อดีทั้งสองวัดวัดนี้วัดชุมนุมศรัทธาวัดนู่นวัดผาสุกก็ไปวัดไหนก็ให้มันมีวัดวันพระต้องไปวัดใครไม่ไปช่างเขาเราไปวัดเป็นวัดอะไรวัดศรัทธาวัดสามัคคีวัดว่าวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์วัดศรัทธาเรากับวัดพระมีศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาแม้บางทีพระดีแต่โยมไม่มีศรัทธาโยมก็เสียเปรียบโยมมีศรัทธาแต่พระไม่ดีเราก็ไม่ต้องเข้าแต่ตมาเชื่อว่าพระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยต้องดีกว่าสมัยก่อนเพราะมีหูตาโยมเยอะคนจ้องจับผิดพระเยอะไม่ได้จ้องดีเลยนั้นมาจับผิดพระเยอะเจอความผิดพระก็อยู่ไม่ได้นั้นองค์ไหนรอดตามาได้เนี่ยพระดีนะท่านนะอย่าไปนึกว่าพระป่าพระเขาดีนะโอ้ตาเป็นสับปะรดท่านแวบแวบแวบแวบแค่เจ้านั้นจังหวัดไม่ใส่อังสะเดินออกนอกกุฏิในโดนนะไม่ได้เดี๋ยวนี้สำคัญนั่นวัดศรัทธาวัดสามัคคีว่าโยมบ้านนี้มีสามัคคีกันไหมก็ประกอบว่าโยมที่นี่มีสามัคคีกันนะฮะนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาอาตมาเข้ามานึกว่านิมนต์พระมาเยอะดูสีเสื้อเขายังกับสีจีวรพระวัดศักดิ์ศรีวัดมันก็แข่งกันแข่งกันเนี่ยนะวัดว่าวัดนี้มีของศักดิ์สิทธิ์คือพระศักดิ์สิทธิ์เจ้าว่าศักดิ์สิทธิ์นี่เรียกวัดนะวัดวาอารามเป็นหนึ่งวัดที่โยมต้องเข้าและอย่าทิ้งวัดบ้านตัวเองไม่ใช่นะพระวัดไหนดังกูสารแนไปวัดนู้นแสไปทิ้งบ้านตัวเองเวลาศพจะตายจะไปไหว้วัดไหนท่านไปวัดนู้นสิไปทำบุญวัดนู้นก็ไปสิไปไปโดนสมภารเขาไล่ทายกไล่ผีไม่มีที่ไว้นะท่านนะวัดสามัคคีกันวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้

0: ามสิทธิ์สองวัฒนธรรมท่านวัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่เนี่ยดีแล้ววันนี้มีการรดน้ำบำรุงชีวิตวิญญาณของพวกเราวัฒนธรรมอะไรที่เป็นของไทยนะรักษาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานแล้วก็พาลูกหลานมันมาด้วยวัฒนธรรมโยมต้องรักษาวัฒนธรรมส่วนกลางกับส่วนพื้นบ้านอย่าไปทำลายมันส่วนกลางเขาอย่างไรรู้เรียนรู้ไว้แต่พื้นบ้านรัตนศิลป์รัตนธรรมรัตนพระปริตรคำวงสวงโยมต้องเข้าพิธีสุดท้ายวัตรปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรในฐานะที่หนึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุสองเมื่อสูงอายุแล้วจะปฏิบัติอย่างไรเขาเรียกวัตรปฏิบัติแต่วัตรปฏิบัติเป็นอย่างไรนั้นอาตมาไม่มีความกระจ่างแจ้งและเนื่องด้วยท่านนายกเทศมนตรีท่านได้ขอให้ท่านได้มีหนังสือไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งที่ว่าประยุรวงศาวาสท่านเป็นนักเทศองค์สำคัญเป็นนักเทศรุ่นใหม่ไฟแรงจัดพูดจาชัดถ้อยคำนำสมัยท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีรูปนี้ไงพระขวัญใจของคนทุกชนชั้นด้วยสัพทสำเนียงเสียงหวานแหววท่านเป็นพระนักแหล่สมัยก่อนเป็นพระผู้น้อยก็หวานแหววเจริญสุขสวัสดีไม่เขาเรียกหวานแหววเป็นพระนักแหล่เดี๋ยวนี้อายุเยอะแล้วอารมณ์เสียบ่อยก็เป็นหวานแหวเดี๋ยวพัดเดี๋ยวเชิญเอิงเดินเข้ากุฏินะหมาหางตกนะมันกำลังล่าเริงกันเนี่ยพอเจอเจ้านายเดินหางลู่หูตูบใช่ไหมล้อเล่นไอ้ที่พูดมาเนี่ยนะฮะญาติโยมฟังอาตมาแล้วว่าเอ๊ะไปว่าท่านจุฑาธรรมที่พูดมาเนี่ยเรื่องจริงนะเทศแหล่แล้วฮาฮือระบือลั่นท่านเทศแหล่รับนิมนต์ไทยและเทศทุกเขตขันท่านไปต่างประเทศบ่อยนี่ก็เพิ่งกลับมานะท่านปีนึงเดินทางต่างประเทศนะเมืองไทยมาหากินไม่พอไงไม่รู้สักแต่ว่าคันคองคันนาเข้าไปรับนิมนต์ไทยเทศทุกเขตคันเหลือแต่นรกสวรรค์เท่านั้นที่ยังท่านยังไม่ได้รับนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระธรรมวาทีเป็นนักเทศองค์สำคัญของประเทศเป็นผู้ที่ทำรงเทศมหาชาติทำนองหลวงทำนองราชซึ่งเป็นต้นแบบท่านอยู่วัดประโยงสาวาสนะเป็นพระที่ได้รับยกย่องเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ธรรมวิไลมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยดุสิตท่านได้รับถวายปริญญาเป็นด็อกเตอร์สองสาขาและก็จะมาอีกเพราะนั้นวันนี้ได้รับอารัธนาแล้วท่านเจ้าคุณมีอะไรจะปรารภและก็ ขอโอกาสให้ผมได้สนทนาด้วยนะพระคุณเจ้าข้าน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติอิวาระบัดนี้อาตมภาพได้สดับธรรมมีกถาในวาระเบื้องต้นจากพระเดชพระคุณผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโนรส
2: ใกล้ๆ
1: มีราชตินนามปรากฏตามสัญญาบัตรพัดยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณเจ้าคณะเขตดุสิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครญาติโยมทั้งหลายรู้จักท่านดีในฐานะเป็นพระดาราโทรทัศน์เป็นพระรูปเดียวที่ออกทีวีมากที่สุดวันไหนไม่ได้ออกท้องอืดต่อไป ออกทีวีมากแล้วน่ากลัวจะออกพัดลมออกตู้เย็นท่านได้ปรารภถึงความเป็นไปเป็นมาของงานซึ่งเทศบาลตำบลบางเลนร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอันมีท่านอภิวัตรเขาภูไทยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนเป็นประธานได้จัดงานนี้ขึ้นแล้วก็มีศรัทธาประสาทะอาราธนาธรรมภาพทั้งสองมาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นไปในทํานองปุจฉาและวิสัชนาหรือสั่งสนทนาธรรมซึ่งกันและกันสองธรรมาสก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านนายกและคณะกรรมการท่านผู้เกี่ยวข้องและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยมีคำที่โบราณท่านกล่าวไว้น่าคิดว่าชีวิตของคนเราทุกคนแบ่งเป็นสามระยะหรือสามช่วงคือช่วงแรกเรียกว่าปฐมวัยช่วงที่สองเรียกว่ามัชชิมวัยและช่วงที่สามเรียกว่าปัจฉิมวัยทั้งสามวัยนี้ท่านบอกว่าชีวิตจะมีคุณมีค่าต้องรู้จักทำดีให้เหมาะแก่วัยแล้วท่านก็เฉลยว่าการทำดีให้เหมาะแก่วัยนั้นคือวัยแรกให้แสวงหาวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลซึ่งท่านทั้งหลายได้ผ่านช่วงต้นของชีวิตมาแล้วช่วงกลางของชีวิตก็ผ่านแล้วเข้าสู่ปัจฉิมวัยช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นการแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าจริงๆแล้วชีวิตกับยวดยานพาหนะก็คล้ายกันยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศที่เราได้พึ่งพาอาศัยจะมีสถานีที่สำคัญอยู่สามสถานีคือสถานีต้นทางสถานีรายทางและสถานีปลายทางที่เป็นเรื่องของยวดยานพาหนะแต่ชีวิตของคนเรามีสถานีชีวิตอยู่สี่สถานีคือสถานีเกิดสถานีแก่สถานีเจ็บและสถานีตายเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสถานีชีวิตเกิดเป็นสถานีต้นทางแก่และเจ็บเป็นสถานีรายทางส่วนตายเป็นสถานีสุดท้ายและปลายทางซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นหลักยืนยันเอาไว้ว่าสัพเพมัจจุปรายนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของชีวิตสัพเพ สัพเพสัตตามริสันติ มรณันตังหิชีวิตังสรรพสิ่งสิ้นสุดที่วิบัติสรรพสัตว์สิ้นสุดที่ความตาย แต่ตอนนี้เราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงสถานีนั้นทำอย่างไรชีวิตมองข้างหน้าจะมีหวังมองข้างหลังจะมีสุขก็ด้วยอาศัยที่

0: ปรารภในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีนี่ก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็เห็นจะเป็นวัดที่สามคือวัดตรปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมก็จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณมีค่าดังที่ท่านกล่าวว่าแก่ยังมีคุณค่าชรายังมีคุณภาพกายจะมีศีลสุขล้ำใจจะมีธรรมสุขเลิศถ้ามีทั้งศีลมีทั้งธรรมจะมีแต่ความล้ำเลิศต้องตามพุทธภาษิตที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นว่าธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วจะนำความสุขมาให้เทศบาลตำบลบางเลนและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอันมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนท่านอภิวัตเขาภูไทยเป็นประธานจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องต้องทั้งสามวัดดังที่ได้ปรารภมาจึงขอชื่นชมอนุโมทนายินดีต่อบารมีธรรมและบารมีกรรมของทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยต่อแต่นี้ไปจะได้สั่งสนทนาปัญหาธรรมะซึ่งกันและกันตามที่ทุกท่านปรารถนาพระเดชพระคุณครับ
1: ครับ
0: เห็นกระเซาเย้าแย่ญาติโยมสนุกสนาน
1: ไม่ใช่เยอะ
0: ว่านึกว่าพระมาฟังเทศเยอะ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่คิดเหมือนพระเดชพระคุณ
1: คิดว่ายังไง
0: ผมคิดว่าวันนี้ทำไมแอร์โฮสเตสมาฟังเทศมาก
1: ทำไมอ่ะ
0: แล้วแอร์ที่นี่เป็นแอร์สายการบินที่น่ารัก
1: สายการบินอะไร
0: ไทยสมาย
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวสีที่โยมใส่เนี่ยนะมันสีของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยสมาย
1: ก็ถูกเลยครับก็ถูกเนี่ย
0: เอาก็ไม่ได้ว่าผิด
1: มีทั้งแอร์ผู้หญิงแล้วก็แอร์ผู้ชายแอร์ผู้ชายเขาเรียกอะไรนะผู้บริการบนเครื่องบินสจวตใช่ไหม
0: สจวด
1: ก็ถูกแล้วเนี่ยท่านคุณก็พูดไม่ผิดเดี๋ยวก็ภูมิใจสิครับ
0: โยมผู้หญิง
1: ก็เป็นแอร์ผู้บริการเดี๋ยวผู้ชายก็เป็นสจวดใช่ไหม
0: แต่ว่าแอร์รุ่นนี
1: ้เป็นยังไงครับ
0: ไม่ใช่แอร์ใหม
1: ่แอร์อะไรแอร์เก่า
0: แอร์ปัจฉิมวัย
1: ครับผู้ชายเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์ไก่ผู้หญิงเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์กี
0: ่โยมโยมปากแบบนี้แหละที่ถูกฟ้องเรียก10ล้านน่ะปากแบบนี้แหละ
1: ไม่ใช่เดิมนะผมไม่ได้ปากแบบนี้นะ
0: อ้าวปากแบบไหน
1: แต่ผมมาเทศที่บางเลนเนี่ย2ครั้งหรือ3ครั้งใช่ไหมท่านนายกใช่ไหมผมก็เปลี่ยนไปครับ
0: อ๋อทำไมอ่ะ
1: ก็เปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนปากได้ด้วย
1: โยมที่นี่เขาเปลี่ยนปากแต่ผมเป็นคนพูดดีนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๋า
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่เดี๋ยวนี้มาเทศที่เนี่ยปากไม่ค่อยดีเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไร
1: โยมถวายปลาไปทีละ20-30 กิโล
0: กลายเป็นพระป่าปะระ
1: ครับเนี่ยเขา

0: มารอแล้วนะฮะแล้วท่านคุณคิดดูสิแล้วนี่
1: เปล่าแล้วที่แล้วๆมานะ
0: ครับ
1: ส่งปลาร้าไปถวาย
0: ครับ
1: ส่งผักไปถวาย
0: ครับผักไสบงไสบัวนะฮะ
1: ไปเยอะ
0: ไปเยอะ
1: ว่าแต่ว่าอันนั้นมันเป็นอดีต
0: ครับ
1: แต่ว่าปัจจุบันนะมีหรือเปล่าม
0: ีไหมโยมมีไหมไหนใครเตรียมปลาร้ามาบ้างนั่นแหละนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไป
1: ผมก็อยากจะเปลี่ยนมั่ง
0: เหรออยากเหมือนกันเหรออ
1: ยากจะเปลี่ยนมั่ง
0: ผมก็เอาไปอย่างนั้นแหละครับท่านเจ้าคุณ
1: ทำไมอ่ะ
0: เราไปขึ้นรถผมมันได้กินปลาร้าแล้วไม่ได้ปวดหัว
1: อ้อ
0: จี๊ดเลยครับ
1: โอ้ได้กลิ่นปลาร้าไม่ได
0: ้ปวดหัวจี๊ด
1: โอ้แล้วทำยังไงอ่ะ
0: กินสิครับ
1: ได้กลิ่นปวดหัว
0: ครับ
1: ผลสุดท้ายกิน
0: กินชอบ
1: หายปวด
0: หายปวด
1: อ๋อ
0: ยิ่งมีหัวหอมแดงเนี่ยท่านคุณเอ้ยมะเขือไข่เต่าโอ้โห
1: นี่ถามจริง
0: ๆครับ
1: วันนี้จะมาเทศกันเรื่องปลาร้าใช่ไหม
0: ก็ไม่ใช่ก็ท่านถามคราวนี้ผมก็ความจริงผมมาเทศองค์เดียวก็สบายอยู่แล้ว
1: อ๋อ
0: โยมก็ขยันขยอนิมนต์ท่านจะคุณประยูรมาเดินบอกไม่เอาผมละทัดทานหลายที
1: โอ
0: ้ผมบอกไม่เอาไม่เอาไม่ชอบเทศสององค
1: ์เพราะเห็นแก่ตัว
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่มีเหตุผลอะไร
0: สององค์มาสลักกินแบ่งนี่ครับ
1: อืมเท่าองค์เดียว
0: สลักกินรวบ
1: โอ้ยพระอบายมุก
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าแทนที่มาองค์เดียวใช่ไหมก็สลักกินรวบใช่ไหมนี่มาสององค์ก็ต้องแบ่งใช่ไหมนั่นแหละ
1: มันเข้าตำราโบราณ
0: ว่า
1: ถ้าพระเดชพระคุณเทศองค์เดียว
0: ครับ
1: ท่านนายกท่านก็เป็นห่วง
0: เป็นห่วงว่า
1: อยากจะให้อยู่นานๆอยากจะให้มีโอกาสได้เป็นพระสวเหมือนกับญาติโยมบ้าง
0: สวยังไง
1: อยากให้อยู่นานๆอยู่จนกระทั่งชราภาพก่อนที่จะมรณภาพ
0: กลัวเหนื่อยว่างั้นเถอะ
1: ไม่ใช่ท่านนายกไม่ได้ห่วงเรื่องจะเหนื่อยท่านห่วงเพราะนึกถึงคำโบราณอีก
0: ว่า
1: องค์เดียวแล้วหัวหาย
0: สององค
1: ์เป็นเพื่อนม้วยถ้าสามองค์แล้วช่วยกันกลับไปได
0: ้โอ้แต่ว่ารวมกันเราตายเป็นรวมกันเราอยู่แยกหมู่เรา
1: ตาย
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
1: เปลี่ยนเป็นว่าร
0: วมกันเราตายเป็นหมู
1: ่รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย
0: ไม่ใช่รวมกันเราตายเป็นหมู
1: ่ไม่แยกกันได้เราจะได้ตายกันเป็นหมู่หมู่
0: ไม่ใช่เขาบอกรวมกันเราตายเป็นหมู
1: ่เอ
0: ้ยแยกกันอยู่ตายทีละองค์ละองค
1: ์อ๋อแล้วจะเอาแบบไหน
0: เอาแบบแยกกันอยู่ดีกว่า
1: ต่างคนต่างตาย
0: เออแล้วเดี๋ยววันนี้มันสบายนะนายกเขาเตรียมมาเลยวันนี้เขาแจกสามขอนะ
1: แจก3ขอ
0: นี่ที่เขาจะลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาแจก3ขออ
1: ้าวขอที่1
0: ที่เห็นเนี่ยมัน3ขอ
1: 1
0: ที่ไม่เห็น1ขอนะ
1: ครับ
0: ที่เห็น3ขอ1ไข่
1: อ๋อ1ไข
0: ่2ขัน
1: 2ขัน3
0: สีอะไร สีอะไร
1: รับรองไม่มีใครมายึด
0: อ๋อ
1: เพราะสีมันอ่อน
0: 3
1: ข้าว
0: แจก3ที่เห็นเนี่ย3ขอ
1: แจกไข่แจกขันแจกข้าว
0: นี่ที่เห็น3ขอ
1: ผมก็เห็นมีที่เดียวนี่แหละ
0: ทำไมอ่ะ
1: ที่อื่นไม่มีแจก3ขออย่างนี้หรอกขนาดขอแล้วยังไม่แจก
0: เหรออันนี้ขอที่เห็นนะ3ขอที่เห็น
1: ครับ
0: 1ไข่2ขัน3ข้าวมีขอหนึ่งที่มองไม่เห็น
1: หนึ่ง
0: อีกขอเดียวที่มองไม่เห็น
1: น
0: ั่
1: นเด็กขออะไร
0: ขอเลือกให้ผมเป็นนายกสมัยหน้าท่านเจ้าคุณครับพูดอะไรมันสบายสบายใช่ไหมที่เขากล่าวเปิดงานคนมันยิ้มกันบ้าง
1: ครับ
0: ยิ้มคนเรามันต้องยิ้มกันบ้างท่านเจ้าคุณ
1: ยิ้มไว้ใจสดชื่น
0: วันวันหนึ่งเนี่ยยิ้มสักสามสี่เรื่อง
1: ยิ้มสามสี่เรื่อง
0: ครับ
1: อ้าวยิ้มเรื่องอะไรมั่ง
0: ยิ้มให้โลก
1: 1ยิ้มให้โลก2
0: ยิ้มให้ลูก

0: ยิ้มให้ลูก3
1: ยิ้มให้ตัว
0: ยิ้มให้ตัวยิ้มให้โลกยิ้มให้ลูกยิ้มให้ตัว
1: ยิ้มให้เมีย
0: อ้าว4แล้ว
1: ยิ้มให้ผัว
0: อ้าว5แล้ว
1: ยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
0: โอ้ถ้าจะจริงเคยได้ยินโบราณท่านพูดไว้อีกแหละ
1: โบราณอีกแล้ว
0: อ้าวลูกคนโบราณคนไม่โบราณเนี่ยมีลูกไม่ได้โบราณนี่แสดงว่าต้องเกิดมานานแล้ว
1: อ๋อเกิดมานานแล้ว
0: ยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคารูปร่างงามโสภาเป็นเสน่ห์แก่ปวงชน
1: ครับ
0: ท่านจึงบอกว่ายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสจะให้ดีได้ให้ยิ้มทุกวันแต่อย่าเผลอยิ้มทั้งวันนะถ้ายิ้มทั้งวันเนี่ยไม่สบายแง่ๆแล้วแต่ยิ้มทุกวันยิ้มอย่างที่ท่านเจ้าคุณว่าน่ะยิ้มให้โลก
1: คือตื่นมาท่านคุณพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกตัวปุ๊บยิ้มสักยังไม่ตายเว้ย
0: รำพึงด้วย
1: รำพึงจะยังไม่ตายแสดงว่านะบุญรักษาคุณพระคุ้มครอง
0: ครับ
1: นี่ยิ้มไปบางคนตื่นมาไม่ยิ้มท่านเจ้าคุณ
0: ทำไมอ่ะอะไร
1: มีแต่เสียงอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: เสียงอัปมงคลตื่นมาต้องยิ้มให้โลกสักก่อนเราจะได้ดูโลกอีกนานแสดงว่าบุญยังรักษาพระยังคุ้มครองอยู
0: ่หัวใจมีความสุข
1: มีความสุขพอยิ้มให้โลกแล้วพอเจอลูกก็ยิ้มให้ลูกตื่นแล้วล่ะลูกนะหิวหรือยังอะไรก็ถามดีๆไม่ใช่ตื่นมาเปิดมันต้องเปิดปากด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เปิดปากด้วยการด่าลูก
0: อ๋อ
1: บางคนเปิดปากบ้านเนี่ยด่าลูกแช่งลูก
0: อ๋อต้องเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิต
1: ครับ
0: ไม่ใช่เริ่มต้นชีวิตด้วยทุพภาษิต
1: ครับคนโบราณเนี่ยเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิตจริงๆท่านคุณ
0: ตื่นขึ้นมาก็
1: ตื่นขึ้นมา
0: หวานขาดเพราะ
1: บ้วนปากแล้วสวดมนต์คือบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเขาเอามนต์ล้างปากนะผมบอกว่าตื่นมาแต่ละวันเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปาก
0: ครับ
1: เอาหยาดเหงื่อแห่งความลำบากล้างความจนเอากิเลสของคนหลายๆคนมาชำระกิเลสเราตื่นเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปากสวดมนต์ซะและอย่าไปสาบแช่งลูกหลานนะท่านคุณ
0: โอ้เสียงสาบแช่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเสียงอัปมงคล
1: เป็นประกาศิษย์ของพระพรหมบ้านที่เขาจะรวยๆกันเนี่ยท่านผู้ชมจำว่าเขาตื่นมาเขาให้เขาขอพรให้ลูกหลานให้ลูกเมียให้ลูกผัวแล้วพอลูกนะหลานลูกเมียลูกผัวจะไปไหนมาไหนเขาจะประสาทพรให
0: ้
1: เดินทางด้วยสุขภาพนะไปเรียนหนังสือขอให้มีปัญญาดีร่ำรวยนะลูกนะ
0: โอ้ถ้าไปทำมาหากิน
1: ก็ขอให้ประสบความเจริญรุ่งประสบความสำเร็จได้เงินได้ทอง
0: ที่เขาบอกว่ามาให้มีชัยไปให้มีโชคโชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับ
1: โชคดีมีทรัพย
0: ์ทั้งขากลับขาไป
1: นี
0: ่โชคดีมีชัยไม่มีภัยไม่มีโรคโชคดีมีโชคไม่มีโรคไม่มีภัย
1: ครับเขาให้พรกันญาติโยมที่เจริญเจริญเนี่ยลูกพ่อแม่เขาไม่เคยแช่งเขานะ
0: ปู
1: ่ย่าตายายไม่เคยแช่งไอ้คนจนเนี่ยตื่นมาเนี่ยนะเริ่มแล้วอยากให้ลูกฉลาดแต่ด่าลูกไอ้โง่
0: โ
1: ง่
0: เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เวลาด่าไอ้โง่นี่หันหน้าไปทางอื่นได้ไหมทำไมถึงจ้องเพ่งมาทางผมเหลือเกินนี่
1: เทศกับท่าน
0: ทำไม
1: บางคนบอกด่าลูกไอ้โง
0: ่อ๋อ
1: แต่อยากให้ลูกฉลาดแล้วเด็กมันจะฉลาดคนโดนด่าว่าโง่มันจะฉลาดไหมท่านคุณ
0: มันโดนโดนคำสาปจะตั้งแต่แรก
1: ไปไหนมันก็โง่หมดไอ้แหนทำไมขี้เกียจไอ้เนี่ยไอ้ขี้เกียจมันจะขยันไหมนะ
0: บางทีไม่ใช่ไอ้โง่ไอ้ขี้เกียจอย่างเดียวนะ
1: อะไรอ่ะ
0: ไอ้ควายไอ้ควาย
1: ไม่ใช่เท่านั้นนะไอ
0: ้ทำไมเสียงมันหายไปไหนแล้วน่ะ
1: ลองสิ
0: ลองไม้เขาดี
1: ลองไอ้ควายใหม่สิลองสิเอา
0: อ๋อ
1: แม้จะตีกิน
0: นี่มัน

0: เลยไปแล้วนะ
1: มันจะตีกินตะกี้บอกไป
0: เลยไปแล้วเลยไปแล้ว
1: เล่นซะเต็มที่อีควาย
0: เลยไปแล้วเลยตรุษจีนแล้ว
1: เหรอทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวตรุษจีนนี่ยกย่องเรียกอาเฮีย
1: อาเฮีย
0: เลยแล้วนี่สงกรานต์แล้ว
1: เพราะฉะนั้นตื่นมาแล้วท่านคุณนะยิ้มให้ลูก
0: ครับ
1: ยิ้มให้ตัวตัวเรานี่มีอายุขนาดนี้ฐานะขนาดนี้ยิ้มมันไว้เถอะครับว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราเลี้ยงตัวเองมาเนี่ยยิ้มให้ตัววันนี้จะทำอะไรบ้างสามกรรม
0: หนึ่ง
1: กรรมกิจ
0: สอง
1: กรรมบท
0: สาม
1: กรรมฐาน
0: อ๋อ
1: กรรมกิจมีหน้าที่การงานอะไรพอทำได้ทำ
0: โอ้ไม่ละเลยต่อหน้าที่
1: ครับกรรมบทเดินทางของการบุญกุศลนับตั้งแต่รักษาศีลทำบุญทุนทานไปกรรมฐานก็สวดมนต์ไหว้พระไปอย่างนี้ก็มีความสุข
0: โอ้ชีวิตจะงดงามต้องปฏิบัติสามกรรมให้ได
1: ้มีกรรมกิจไม่ทำหรือละไปมันก็เป็นอะไรครับอากูลใช่ไหม
0: เขาเรียกว่ามีหน้าที่ไม่รู้หน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
1: ่ครับ
0: ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะเสียศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ถ้ามีหน้าที่รู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรม
1: หน้าที่เนี่ยงานเนี่ยมันมีสองงานท่านทุกคน
0: อ๋อมีสองงานอีก
1: ครับ
0: เอางานอะไรบ้าง
1: งานอาชีพกับงานอาสาง
0: านอาชีพกับงานอาสา
1: ครับทำให้มันดีงานอาชีพหมายความว่าเรามีอาชีพอะไรเราก็ทำของเราไปอย่าไปบ่นสองงานอาสาผมเห็นคนบางคนเนี่ยท่านตะกี้เนี่ยเพื่ออปปรใช่ไหมท่านนายกมันมาเนี่ยมันไม่ได้ตังนะมันไม่ได้ตังแต่ทำไมมันมาตั้งแต่เช้ามันกวาดนู่นกวาดนี่แล้วหน้าตามันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เงินนะ
0: เขามีจิต
1: เขามีจิตอาสาคือจิตสาธารณะ
0: ครับ
1: ไฟไหม้ที่ไหนไอ้พวกนี้ก็ทิ้งลูกทิ้งแม่ทิ้งเมียไปกลางค่ำกลางคืนเอางูขึ้นบ้านมันไปไหม
0: ไป
1: มันไปหมดท่านทุกคนโจรขโมยบ้านสาวโทรทัศน์เพื่อคนมีใจอาสาเดี๋ยวงานศพวัดนู้นแหละไปยืนโบกอยู่นั่นแหละท่านทุกคนใครเคยให้เครื่องดื่มบำรุงกำลังมันสักขวดไหมไม่มีนะ
0: มี
1: ฮะ
0: มี
1: ใครอ่ะ
0: ที่บางเลนนี่แหละ
1: เหรอ
0: ที่เทศบาลตำบลบางเลนนี่แหละ
1: เขามาโบกรถเนี่ยไอ้หนูเฮ้ยพ่อแกเอาไปสัก400ไว้ให้หลายคนไปซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังมามันจะชื่นใจ
0: นี่เขาเรียกว่าให้กำลังใจ
1: ครับ
0: กำลังใจเป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อผู้ให้และผู้รับ
1: ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะเกิดมาเนี่ยกรรมกิจกับกรรมบทก็ทำบุญทำกุศลไปกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระไป
0: โอ้จิตใจจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่าน
1: ครับนี่เขาเลยยิ้มให้ตัวยิ้มให้เมียยิ้มให้เมียคือถ้าเมียเจอหน้าเมียเนี่ยต้องยิ้มให้เมีย
0: ครับ
1: ถ้าเมียตื่นก่อนยมผู้ชายตื่นทีหลังก็เดินมาหาเมียอ้าวเป็นไงบ้างตื่นก่อนแล้ววันนี้เหนื่อยสินะมีอะไรกินบ้างล่ะแล้วก็ดึงเอามือล็อกคอมาจูบสักฟอดหนึ่ง
0: โอ้แนะนำดีเดี๋ยวที่ว่านี่เมียตัวหรือเมียชาวบ้าน
1: ก็แนะนำคนไทยฝรั่งเขาจูบเมียตอนเช้า
0: โอ
1: ้ไอคนไทยมันตบเมียตอนเช้า
0: แน
1: ่อ้าวจริงๆท่านเจ้าคุณตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยทักเมียดีๆเป็นไงเหนื่อยไหมตอนพูดแล้วไม่เหนื่อยแล้วอย่ามายุ่ง โอ้ทนเหนื่อยนะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องจูบหน้าผากซักฟอดหนึ่งจูบเช้าๆดีครับ
0: ทำไม
1: หน้ามันเค็มดี
0: แหมรู้สึกจะเชี่ยวชาญไปหมดนะเนี่ย
1: จริงๆ
0: พูดยังก็เคยเนี่ย
1: ไม่ใช่เคยเห็น
0: เคยเห็น
1: ไอ้คนผู้ชายไทยนี่แปลกเนี่ยผู้ชายไทยที่นั่งนานเนี่ยแปลกท่านทุกคนเมียตัวเองไม่ค่อยยิ้มให้หรอก
0: ชอบยิ้มให้เมียชาวบ้านเนี่ย
1: เมียชาวบ้านเดินผ่านมาไปไหนแต่งตัวสวยนะแกนะพอหันมาดูเมียตัวเองเอาแล้วแกมายืนทำไมเนี่ยไปไอ้พศนี่น่าเกลียดนะผู้ชายไทยอ่ะผู้หญิงก็บางการตื่นเช้ามาก็ยิ้มให้ผัวใช่ไหม

0: พอยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
1: นี่เขาเรียกว่ายิ้มให้คนรัก
0: ครับเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยที่ท่านประธานในพิธีเขาบอกพูดถึงยิ้มรับคุยกันมีความสุขสำคัญที่สำคัญที่สุดคือว่า ที่ผมทิ้งประเด็นเอาไว้ว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้วเขากำหนดอายุเท่าไหร่แล้วผู้สูงอายุเนี่ย
1: 60ขึ้นไป
0: 60ขึ้นไป
1: ครับ
0: นะท่านเจ้าคุณอายุเท่าไหร
1: ่ใกล้แล้ว
0: ฮะ
1: แต่ท่านเจ้าคุณนะจะมีเงินเดือนแล้ว
0: อะไร
1: จะมีเงินเดือนแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: อ้าวอายุเข้า60
0: ว่าเลยเฉยไป
1: ไม่ยอมรับซะอีกแล้ว
0: ผมไม่แก่ขนาดนั้นหรอก
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมแก่เพราะเมื่อวานวันเดียว
1: อ๋อแกก็เมื่อวานวันเดียวว
0: ันเดียว
1: แค่นั้น
0: เท่านั้นเองใครเขาถามอายุนะท่านยายอายุเท่าไหร่นะอย่าไปตอบเขานะแกเขาเมื่อวานวันหนึ่งว่ะ
1: ท่านเจ้าคุณ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยถามว่าอายุเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ท่านเจ้าคุณบอกว่าตอนนี้ใกล้หลักสี่ต่อมาเคยถามอีกบอกว่าเลยหลักสี่ต่อมาถามอีกตอนนี้เลยดอนเมืองแล้วเมื่อไม่กี่วันมีโยมถามเห็นบอกว่าอาตมาเนี่ยถึงอยุธยาแล้ว
0: เลย
1: นี่แสดงว่าเข้าเลข6
0: เลข6
1: จะมีเงินเดือนแล้ว
0: แต่6กระดกเป็น9ได้
1: ล่างหรือบนเนี่ย
0: คิดเอาเองคิดเอาเอง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เพราะเลข6กระดกเป็น9ได
1: ้อ๋ออ๋อมันกลับกันได้
0: กลับกันท่านเจ้าคุณครับ
1: ครับ
0: ที่ได้กล่าวไว้ว่า1วัดวาอาราม
1: ครับ
0: 2
1: วัฒนธรรม
0: 3วัตรปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ผมจะเรียนถามท่านเจ้าคุณก็คือว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
2: ท่านผู้ชมคะความสุขนั้นคือพอใจกับวิถีชีวิตของตัวเองและวางฝันของตัวเองไว้ตามกำลังที่ตนทำได้นะคะส่วนการได้รับวัตถุและความสำเร็จในหน้าที่การงานทำให้พึงพอใจและยกฐานะยกระดับได้เป็นการเสริมความสุขเพียงภายนอกและมันไม่ได้อยู่มั่งคงถาวรตลอดไปค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนานและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยก.ล.ต.ก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ออกแบบชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่การออกแบบบนกระดาษนะคะแต่ว่าเป็นการเอาตัวเองออกไปสู่โลกกว้างไปเรียนรู้ไปทดลองทำอย่างแท้จริงการเข้าใจตัวเองสำคัญการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดก็สำคัญแต่สุดท้ายการคิดด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองออกไปเรียนรู้จะไม่เป็นประโยชน์ในการออกแบบชีวิตเลยขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการดีไซน์ thinking จึงไม่ใช่การคิดนะคะแต่ว่าเป็นขั้นตอนของการลงมือทำหรือว่า hand นั่นเองนะคะเป็นขั้นตอนของการลงมือเรียนรู้ทดลองทำแล้วก็หาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่เราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะในบทนี้นะคะพี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆ ออกแบบการทดลองให้กับตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็หาวิธีการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะพี่หมอปิงได้มาแลกเปลี่ยนให้เราฟังถึงความสำคัญของการออกแบบการทดลองต่างๆในชีวิตนะคะในบทนี้พี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆเข้าใจวิธีการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตได้มากขึ้นผ่านกระบวนการดีไซน์ thinking นั่นเองนะคะกระบวนการดีไซน์ thinking ถ้าเราพูดถึงการทดลองเราจะใช้คำว่าการสร้างโปรโตไทป์หรือว่าการสร้างต้นแบบของชีวิตการสร้างต้นแบบคือยังไงนะคะคือการที่เราพยายามออกแบบการทดลองเล็กๆเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยากจะลองทำเนี่ยตอบโจทย์เราจริงหรือเปล่ามีมุมมองไหนบ้างที่เชื่อมโยงกับความชอบหรือมีอะไรที่ทำให้เราสามารถค้นพบแล้วก็เจอตัวเองได้มากขึ้นไหมว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรหลักการสำคัญในการสร้างต้นแบบชีวิตหรือว่าโปรโตไทป์ในมุมของกระบวนการดีไซน์ thinking เนี่ยคือการทดลองทำคำว่าทดลองทำหมายถึงยังไม่ต้องสมบูรณ์แบบ 100% ไม่เหมือนกับการลองทำแบบเต็มตัวแต่การทดลองทำเล็กๆเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราตั้งใจทดลองแล้วก็วางแผนไว้ตัวอย่างของการทดลองทำนะคะที่พี่เมย์นึกออกง่ายๆเลยก็คือการฝึกงานนั่นเองการฝึกงานหรือการทำอินเทอร์นชิพเนี่ยเป็นโอกาสเล็กๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิชาชีพที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องสมัครเต็มเวลาเป็นพนักงาน full time แต่ว่าการทำ internship เล็กๆน้อยๆการฝึกงานทำให้เราสามารถเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะงานแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอาจจะอยากทำในอนาคตรูปแบบงานชีวิตประจำวันแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอยากจะมีประสบการณ์ตื่นมาทำงานทุกวันนะคะการทำ internship เป็นการทดลองเล็กๆเพราะว่าถึงไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าชอบก็เป็นข้อดีทำให้เรารู้ว่าเราอาจจะอยากที่จะทำงานนี้ต่อสามารถต่อยอดอาชีพนี้ในอนาคตเป็นงานประจำก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้ว่าอาชีพนั้นไม่ใช่ก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้ที่ไม่ตอบโจทย์มีตรงไหนหรือเปล่าในอาชีพนี้ที่เรายังไม่ชัดเจนการลองแบบนี้จะได้ทั้งฟีดแบ็กให้กับตัวเองว่าชอบหรือไม่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้เราได้คำถามมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วมีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องไปค้นคว้าหาคำตอบเพิ่มค่ะเสน่ห์ของการโปรโตไทป์หรือว่าสร้างต้นแบบในกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งคือทำให้เราได้เรียนรู้โดยที่เราไม่ได้เจ็บตัวเยอะนะคะหลักการง่ายๆที่พี่เมย์คิดว่าอาจจะเป็นแนวทางให้น้องๆในการออกแบบการทดลองหรือว่าสร้างไทป์เนี่ยมีด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะคะเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น 3R นะคะ R นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปทำความรู้จักแต่ละ R กันนะคะR ที่1 นะคะคือ rough นะคะ R-O-U-G-H rough ความหมายก็คือคร่าวๆนั่นเองนะคะคร่าวๆหมายถึงการที่เราเข้าไปเรียนรู้จากประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% เช่นอาจจะไม่ใช่งาน full time แต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่เกิดการร่วมประสบการณ์ที่ชัดเจนมากพอที่อาจจะทำให้เราพอเห็นภาพเนื้องานนั้นมากขึ้นเนาะการฝึกงานระยะสั้นนะการเข้าชมรมที่ทำให้เราเข้าใจเนื้องานบางอย่างหรือว่าประสบการณ์บางอย่างมากขึ้นอาจจะพอทำให้เราเห็นภาพแล้วก็ได้ร่วมประสบการณ์โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องเข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบประสบการณ์คร่าวๆตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนื้องานมันเป็นยังไงมีตรงไหนบ้างหรือเปล่าที่เราอาจจะไม่เห็นถ้าเราแค่คิดเป็นไอเดียเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ไปทดลองทำนะคะอันที่2นะคะคือ write เนาะ R-I-G-H-T write write หมายความว่ายังไงหมายความว่าในการทดลองเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นด้วยการมีคำถามในใจก่อนว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรเช่นถ้าพี่เมย์อยากจะเป็นหมอ
คำถามที่พี่เมย์มีอาจจะเป็นว่าเอ้ยจริงๆเราเจอคนเสียชีวิตเจอเลือดนี่เรากรี๊ดสลบหรือเปล่าเนาะถ้ามันเป็นคำถามแบบนี้เนี่ยเราคาดเดาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราร่วมประสบการณ์ด้วยการเอาตัวเองไปอยู่ในหน้างานที่ทำให้เราได้เห็นสถานการณ์แบบนั้นประสบการณ์แบบนั้นแล้วมันเกิดฟีดแบ็กกับตัวเองว่าเราได้คำตอบกับคำถามที่เรามีหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเห็นเรารู้สึกเกิดแรงบันดาลใจในการได้ช่วยชีวิตคนอื่นเปรียบเทียบกับเจอแล้วกลัวเจอแล้วมันเป็นความหดหู่มันก็อาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ทำให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าคำถามที่เรามีเราได้คำตอบนั้นจากประสบการณ์นั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการออกแบบการทดลองต้องออกแบบเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ที่ทำให้เราได้คำตอบที่เราตั้งไว้ว่ามีอะไรที่เราอยากรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นั้นและการทดลองนั้นให้คำตอบกับคำถามนั้นหรือเปล่านะคะสุดท้ายนะคะคือ rapid เนาะ rapid R-A-P-I-D rapid หมายถึงเร็วนั่นเองนะคะการทดลองไม่ได้ใช้เวลา5ปี6ปี10ปีนะคะอาจจะใช้เวลา1เดือน2เดือน4 5เดือนช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็รีบปรับทันถ้าเรารู้เร็วว่าเส้นทางนี้แนวทางนี้ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเรามันก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยเรารีบเปลี่ยนทิศดีไหมหรือว่าแบบเฮ้ยใช่เลยทางนี้เป็นทางที่เราอยากจะต่อยอดต่อก็จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของการทดลองได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น 3R เนาะ rough คร่าวๆนะคะรีบทำรีบเรียนรู้ในแบบที่ยังไม่ต้องสมบูรณ์มาก right คือออกแบบให้ได้คำตอบกับโจทย์ที่เราตั้งไว้และสุดท้าย rapid คือรีบปรับทิศทางให้เร็วที่สุดถ้าการทดลองที่1ได้คำตอบแล้วลองสร้างการทดลองที่2เพื่อที่จะทำให้เรายิ่งเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะบางครั้งตัวอย่างของการทดลองนะคะอาจจะมาในรูปแบบของงานอดิเรกก็ได้นะคะพี่เมย์มีเพื่อนที่ทำงานประจำเป็นสถาปนิกเนาะแต่ว่ามีความชอบในการแบบวาดรูปลายเส้นมากๆเลยนะคะเขาก็ไม่แน่ใจว่างานนี้จะเป็นงานที่เขาอยากจะทำหรือเปล่าและจริงคิดไม่ออกเลยซ้ำอะว่าจริงๆการชอบวาดรูปลายเส้นเนี่ยมันจะนำไปสู่อาชีพหรือว่าการสร้างเส้นทางหารายได้ในชีวิตยังไงนะคะเขาก็เริ่มต้นจากการวาดสนุกๆนี่แหละเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะไปวาดรูปลายเส้นตามที่ต่างๆเนาะแล้วก็โพสต์ลงFacebook แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบกันวาดแบบนี้เรื่อยๆหรือเปล่านะคะพอเรียนรู้ว่าตัวเองชอบก็เริ่มวาดอะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะแบบไปวัดก็ไปวาดลายเส้นไปตึกต่างๆก็ไปวาดลายเส้นวัดต่างๆนะคะเริ่มได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันมีความสุขเนาะการที่ได้วาดแบบนี้เรื่อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มพยายามหาทางว่าเอ๊ะแล้วจริงๆความชอบตรงเนี้ยมันแปลงเป็นอาชีพได้หรือเปล่าเริ่มปริ้นรูปที่วาดขายบนคาร์ดต่างๆในช่วงปีใหม่เนาะเป็นการ์ดอวยพรนะคะแล้วก็เริ่มขายเล็กๆน้อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มเห็นโอกาสในการต่อยอดว่าเอ้ยจริงๆรูปที่เราวาดเนี่ยมันไปเป็นรูปบนแพคเกจจิ้งของแบรนด์ต่างๆได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆหรือว่าเป็นแม้กระทั่งเป็นแบบลายเส้นบนเครื่องนอนผ้าห่มนะคะกลายเป็นการขายลายเส้นของตัวเองให้กับธุรกิจที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะแต่ว่ามันเริ่มต้นจากจุดที่เล็กมากเลยค่ะน้องๆเริ่มต้นจากการที่เราชอบวาดรูปแล้วก็ลองดูก่อนว่าเฮ้ยเราอยากจะชอบวาดอย่างนี้ไปเรื่อยหรือเปล่านะคะพอชัดเจนก็ค่อยๆเริ่มหาโอกาสว่าจริงรูปวาดของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างเอ๊ะแล้วมันจะเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจได้ไหมการเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้ใช้เวลานานนะอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 ปีแต่ว่าระหว่างทางมันมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลามันเร็วนะคะมัน rapid แล้วก็มันมีมุมที่ทำให้เราได้คำตอบด้วยว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไปเรื่อยๆไหมหรืออยากทำแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบแบบนี้เริ่มต้นเล็กๆก่อนได้ไม่ต้องออกแบบให้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อยากให้เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเพราะว่าก้าวเล็กๆนี่แหละจะทำให้เราสามารถได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละก้าวค่ะหากน้องๆเริ่มเห็นแนวคิดของโปรโตไทป์ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าเราจะใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตยังไงกันค่ะตัวอย่างของความตั้งใจที่เรามักจะมีอย่างแรงกล้าแล้วมักจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเช่นเราจะคุมหวานไม่ทานน้ำตาลนะคะเราจะออกกำลังกายมากขึ้นต่อไปนี้จะวิ่งให้ได้วันละ5โลนะคะหรือว่าเราจะอ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มนะคะเหล่านี้มักจะเป็นความตั้งใจที่เรามีแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่ไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยนะคะเราตกมาตายทำไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้ค่ะและถ้าเรามองย้อนกลับไปในประสบการณ์ของตัวเองพี่เมย์เป็นคนนึงแหละที่บางทีเราตั้งใจทำอะไรไว้ตอนต้นปีเนี่ยเรา
ามักจะตกม้าตายระหว่างทางเนาะอาจจะเริ่มไปได้สัก1อาทิตย์หรืออ่ะให้เต็มที่1เดือนเนาะสักพักนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะที่เราตั้งใจไว้เริ่มไม่ได้เป็นแบบที่คิดแล้วแผนเราก็ล้มไปแล้วเราก็จะมาคิดแผนใหม่ตอนปีถัดไปหรือว่าเวลาที่เรามีโอกาสได้รีเฟกตัวเองแล้วก็วางแผนชีวิตนะคะเหตุผลที่แผนการทดลองเหล่านี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะ2เหตุผลค่ะเหตุผลที่1นะคะคือแผนไม่ชัดเจนไม่มีรายละเอียดว่าเราจะลองทำอะไรบ้างค่ะเช่นอยากจะลดน้ำหนักแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าจะลดอย่างไรเนาะมีแต่ what แต่ว่าไม่มี how เนาะอยากที่จะอ่านหนังสือมีความรู้เยอะๆนะคะอยากจะอ่านหนังสือมากขึ้นแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งนั้นอย่างไรเราจะอ่านหนังสือแบบไหนเราจะอ่านบ่อยแค่ไหนนะคะเมื่อมีแต่ what ว่าจะทำอะไรแต่ไม่มี how มันเหมือนเราไม่มี action plan เนาะมันทำให้เรามีแต่เป้าแต่ว่าไม่ได้ออกแบบสเต็ประหว่างทางว่าเราจะไปถึงเป้านั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องๆ ออกแบบการทดลองสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องลงไส้ด้วยเนาะลงรายละเอียดด้วยว่าในการทดลองนั้นเพื่อให้มันเกิดอย่างที่เราคิดมันจะต้องมี action item หรือว่าสิ่งที่จะต้องทำที่เป็นอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งคือต้องออกแบบไส้ขั้นตอนกระบวนการที่จะไปถึงเป้าที่เราออกแบบด้วยอันที่สองนะคะนอกจากแผนที่ไม่มีaction plan หรือว่ารายละเอียดว่าจะไปอย่างไรแล้วเนี่ยแผนที่ทำให้เราตกม้าตายคือแผนที่ใหญ่เกินไปใหญ่เกินตัวแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้จริงยกตัวอย่างเช่นปีใหม่ปุ๊บเปิดมาบอกเลยว่าเดือนนี้จะลดน้ำหนักให้ได้3โลนะคะมันอาจจะดูเป็นเป้าที่เราอยากได้เนาะแต่ว่าบางครั้งการที่จะลดน้ำหนักทันทีในเวลาสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยากแล้วพอเราไปได้ไม่ถึงเป้าที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ท้อก็รู้สึกว่ามันไกลเกินนะคะเราอยากจะเรียนรู้อ่านหนังสือมากขึ้นบางคนก็บอกเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวจะอ่านหนังสือให้ได้อาทิตย์ละเล่มเลยนะคะอาทิตย์ละเล่มมันอาจจะยากเกินไปมันอาจจะเยอะเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่เคยเริ่มต้นอ่านเป็นนิสัยมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกแบบการทดลองได้สิ่งสำคัญคือการสร้างก้าวเล็กๆในการทดลองบางทีเราเรียกสิ่งนี้ว่า baby step คือก้าวเล็กๆของทารกนะคะยังไม่ต้องก้าวใหญ่มากเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มแต่ว่าเราจะออกแบบก้าวเล็กๆได้ยังไงเช่นถ้าเราจะไม่อ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะโอ้มันก้าวใหญ่ไปนิดนึงเนาะก้าวเล็กๆอาจจะเอาวันละ3หน้าก่อนไหมถ้า3หน้ายังไม่ได้วันละ1หน้าก่อนไหมอย่างน้อย1หน้าอาจจะทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราติ๊กถูกได้ละ ว่าเราทำตามได้อย่างที่เราตั้งใจแล้วค่อยเพิ่มสเต็ปของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะการทดลองแบบนี้สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความคืบหน้าในการพัฒนาตัวเองนะคะยกตัวอย่างการทดลองที่อาจจะเชื่อมโยงกับการออกแบบชีวิตเนาะบางทีเราบอกว่าอุ้ยเราอยากที่จะเรียนรู้อาชีพใดอาชีพหนึ่งมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นบอกอุ้ยอยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะแบบตั้งใจเลยอยากทำยูทูบเบอร์นะคะโอ้เดี๋ยวเราจะวางแผนแล้วว่าเราจะทำคลิปของตัวเองเนาะเราจะลองเอาตัวอย่างคลิปไปโชว์ให้เพื่อนดูเปิดชานอลของตัวเองเป็นแผนที่ดู make sense แล้วก็อาจจะเป็นแผนที่ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะแต่การที่เราจะอยู่ๆสร้างคลิปขึ้นมาอันนึงก็คงจะต้องใช้ทรัพยากรมากมายมันอาจจะเป็นแรงต้านแล้วก็อุปสรรคที่ทำให้การทดลองนั้นไม่เกิดได้ซ้ำนะคะก้าวเล็กอาจจะเป็นแค่การเข้าไปคุยกับเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เรียนรู้จากเขาก่อนว่าแบบเฮ้ยทำแล้วเป็นไงทำแล้วชอบเปล่าถ้าเราอยากเริ่มเราต้องทำไงดีใช้กล้องมือถือก่อนได้ไหมลองเทสง่ายๆถ่ายขำๆในสตูดิโอหลังบ้านฉากที่บ้านเองก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้แล้วก็ทำให้การทดลองนั้นเป็นก้าวที่ใหญ่ขึ้นนะคะอีกตัวอย่างนึงที่อาจจะทำให้เห็นภาพนะคะเคยได้ยินน้องๆหลายคนบอกว่าโอ้ยอยากจะมีธุรกิจของตัวเองอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองอยากจะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะคะบางทีเราเห็นคนเปิดร้านกาแฟเยอะมันก็จะแบบโอ้ยดูเท่จังเลยมีร้านสวยๆเป็นของตัวเองเนาะคำถามที่เราอาจจะมีก็คือเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะต้องเป็นเจ้าของร้านจริงๆมีร้านเป็นของตัวเองเราจะชอบประสบการณ์นั้นหรือเปล่านะคะเราอาจจะไม่ต้องออกแบบการทดลองด้วยการไปเปิดร้านจริงๆใช้ทุนในการเปิดเนาะแต่มันอาจจะเริ่มต้นด้วยหลักการ right rough แล้วก็ rapid ด้วยการหาวิธีการง่ายๆที่อาจจะทำให้เราได้ร่วมประสบการณ์มากขึ้นเช่นถ้ามีญาติเปิดร้านกาแฟอยู่อาจจะขอไปติดตามฝึกงานกับเขาอาจจะเห็นงานทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆงานร้านกาแฟเนี่ยไม่ใช่มีแค่การแต่งร้านสวยๆอย่างเดียวต้อนรับลูกค้าเนาะแต่ว่า
าจจะมีงานหลังบ้านที่ปวดหัวเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการหาพนักงานการคุมพนักงานการจัดทรัพยากรการสั่งของสิ่งเหล่านี้เราชอบหรือเปล่าเนาะเราได้คำตอบกับคำถามใหม่ๆเหล่านี้ไหมและสุดท้ายการเรียนรู้ระยะสั้นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราได้คำตอบอะค่ะว่าจริงๆเราอยากเปิดรับ

าร์ตแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะเริ่มลงทุนลงแรงออกแบบการทดลองที่มันใหญ่ขึ้นอาจจะเริ่มเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะทำให้เราเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เปลี่ยนแผนคิดของตัวเองได้ทันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่1ลงรายละเอียดของแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนอันที่2คือแอคชั่นแพลนหรือสิ่งที่จะทำเหล่านั้นต้องไม่เป็นก้าวที่ใหญ่เกินไปเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนเราไปก้าวที่ใหญ่ขึ้นได้แต่ว่าก้าวแรกถ้ามันเป็นก้าวเล็กๆมันจะทำให้เรามีโมเมนตัมมีกำลังใจเกิดการเรียนรู้ที่จะดีไซน์ก้าวที่ใหญ่ต่อไปได้ค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถออกแบบการทดลองได้ง่ายขึ้นนะคะพี่เมย์ได้ทำเวิร์กชีตอันนึงขึ้นมาเนาะตั้งชื่อว่าเป็น Live Prototype Worksheet นะคะคือเวิร์กชีตสำหรับการสร้างต้นแบบชีวิตนั่นเองนะคะเราอาจจะมีคำถามอยู่ค่ะว่าเอ้ยจริงๆเราอยากจะรู้อะไรเนาะเช่นเราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์มากเลยอยากจะรู้มากเลยว่าจริงๆอ่ะเราชอบงานนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราตั้งกับตัวเองเราอาจจะเริ่มคิดต่อได้ว่าเพื่อให้ได้คำตอบสำหรับคำถามนี้เนี่ยจริงๆเราทำอะไรได้บ้างทั้งเรื่องที่จะเป็นการไปเข้าชมรมโปรแกรมมิ่งโคดดิ้งที่โรงเรียนไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรแต่มันดูเท่มากเลยอยากจะรู้จักมากขึ้นอาจจะเริ่มจากการเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมของคนที่ทำเรื่องนี้เราจะได้เริ่มเห็นวิธีการทำงานเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นมากขึ้นอาจจะได้เจอคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นเหมือนคนคนนี้หรือเปล่าอยากจะอยู่ในสังคมแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือทางเลือกที่2อาจจะบอกว่าเอ้ยอยากจะรู้จังเลยว่าการทำงานแบบนี้นั่งทำโคดดิ้งเป็นประจำเขียนโปรแกรมเนี่ยมันสนุกหรือเปล่านะแต่ว่าเราอาจจะยังเป็นนักเรียนอยู่อะไม่รู้ว่าจะมีใครมาจ้างเราไปทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเราอาจจะอาสาทดลองเขียนโปรแกรมให้กับงานเพื่อสังคมเล็กๆน้อยๆเนาะงานที่เขาอาจจะรับจ้างทำฟรีด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าทำให้เราได้ประสบการณ์ได้สร้างโปรเจกต์ของตัวเองได้ลองทำโปรเจกต์จริงๆแล้วก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบเอ๊ะเราชอบงานแบบนี้หรือเปล่าเป็นต้นนะคะทางเลือกที่3นะคะอาจจะไม่ถึงขั้นลงมือลงแรงทำโปรแกรมมิ่งเองเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นการเข้าไปเรียนรู้งานนะคะกับคนที่ทำงานนี้อยู่เป็นประจำเนาะอาจจะเข้าไปฝึกงานไปขอสังเกตการทำงานขอเป็นลูกมือนะคะการทดลองแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางนึงที่ทำให้เราได้คำตอบเหมือนกันว่าเราอยากจะทำอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเปล่าค่ะ

การที่น้องๆจะคิดทางเลือกเหล่านี้ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยตั้งคำถามแล้วก็ช่วยคิดนะคะกับคำถามที่มีว่าน้องๆอยากจะค้นหาตัวเองอยากจะรู้จักตัวเองยังไงอยากจะได้คำตอบกับคำถามที่ตัวเองมีในเรื่องอาชีพต่างๆอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ช่วยออกแบบทางเลือกได้เนาะเราอาจจะออกแบบในมุมที่ไม่ได้เหมือนเราเอาคำตอบไปยัดให้กับเขานะคะแต่ว่าอาจจะช่วยตั้งคำถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าอยากจะได้คำตอบเนี้ยเราไปทำอะไรได้บ้างนะคะอาจจะบอกว่าเอ้ยเข้าชมรมได้เอ้ยแล้วทำอะไรได้อีกมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นการที่ถามเขาว่าเขาทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้อีกนะคะมีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นทางเลือกเราเองอาจจะเห็นโลกนี้มาเยอะกว่าเขาอาจจะเห็นตัวอย่างมีทรัพยากรต่างๆคนรอบตัวที่ช่วยเขาได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องๆรู้สึกไม่ตันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทางเลือกเป็นของเราเนาะเราออกแบบได้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยบริบทรอบตัวหรือว่ากำแพงที่ตัวเองมีอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญมากในการร่วมออกแบบการทดลองตรงนี้นะคะ

เราได้เรียนรู้ครบจบไปทั้ง3กระบวนการนะคะทั้ง Heart, Head แล้วก็ Hand นะคะการทำความเข้าใจตัวเองการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดแล้วก็การออกแบบการทดลองลงมือทำเพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะการทดลองเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเนาะบางทีเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราชอบสิ่งที่เราวางแผนมาและบ่อยครั้งเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นทางที่เราอาจจะไม่ได้ชอบนักแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางนะคะน้องๆหลายคนอาจจะกังวลว่าการเปลี่ยนทิศทางแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันเป็นการเสียเวลาหรือเปล่านะเราเสียโอกาสเสียทรัพยากรใช้เวลาไปเยอะแยะใช้แรงไปเยอะแยะกับการออกแบบการทดลองนั้นหรือไม่นะคะแต่จริงแล้วการทดลองที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังหรือว่าแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเนี่ยมันทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดทักษะได้ระหว่างทางไม่ได้เป็นการเสียเวลาเลยแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ต่อยอดพัฒนาตัวเองระหว่างทางด้วยซ้ำในครั้งหน้านะคะเราจะพบกับพี่ที่เป็นดีไซน์ทิงเกอร์อีกท่านหนึ่งนะคะผู้ออกแบบชีวิตสร้างการทดลองต่างๆมากมายแล้วเขาก็ใช้โอกาสในการทดลองนั้นพัฒนาต่อยอดทักษะของตัวเองค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าการต่อยอดสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บสะสมได้ระหว่างการที่เราออกแบบชีวิตยังไงค่ะ

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเรา

0: ก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้ค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่ง

อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
5: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเมาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เฮ
3: ้ย
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน่ๆ

0: ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้านะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
2: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบถออกไปได
0: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของบ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
2: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่ แล้วคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
0: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข
2: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
0: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
3: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
0: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
2: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
0: เฮ้ย
3: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
0: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
4: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
5: เย้เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
6: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
7: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
6: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ต่อแล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
2: การขอ

0: ้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
1: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
2: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
3: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดคลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทําของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามราย

0: ชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2ครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆบางคนนะคะยังงัวเงียอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้เราเอาเป็นเพลงลูกกบดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะ
1: ด
0: ีนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆเตรียมมือของตัวเองขึ้นมาได้เลยถ้าพร้อมแล้วเราร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3ลูกกบ5ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดล้มไปลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบลูกกบ4ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดล้มไปลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบลูกกบ3ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดล้มไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบลูกกบ2ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบ1ตัวลูกกบ1ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบ
1: 0ต
0: ั
1: ว
0: 0ตัวแปลว่าไม่มีลูกกบแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะและในเช้าวันนี้ค่ะคุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยคุณครูแพรนะคะได้ไปอ่านข่าวข่าวนึงมาค่ะเป็นเด็กโรงเรียนนึงนะคะที่รับประทานอาหารแต่ว่าในขณะที่รับประทานอาหารนะคะเด็กคนนี้ได้คุยกับเพื่อนไปด้วยแล้วก็รับประทานอาหารไปด้วยเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้คะถูกต้องเลยค่ะอาหารที่รับประทานเข้าไปนะคะก็ติดคอนั่นเองแต่ว่าโชคดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณครูนะคะหันมาเห็นพอดีแล้วก็ช่วยเหลือได้ทันกลายเป็นว่าเด็กคนนี้นะคะก็ปลอดภัยนั่นเองแล้วเด็กคนนี้นะคะตกใจมากๆเลยแล้วก็บอกกับคุณครูว่าต่อไปนี้เวลาที่รับประทานอาหารจะไม่คุยกับเพื่อนแล้วเพราะว่าพอคุยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าข้าวเนี่ยมันติดคอแล้วก็ทรมานมากๆเลยเด็กๆคิดว่าดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: ไม่ดีนะคะดังนั้นเวลาเรารับประทานอาหารเราควรทำอย่างไรคะ
1: ก
0: ิน
1: ก่อน
0: กินก่อนคุยกับเพื่อนได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได
0: ้ถ้าจะคุยกับเพื่อนนะคะให้กินให้หมดก่อนแล้วก็กลืนให้เรียบร้อยแล้วค่อยคุยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ได้นะคะต่อไปคุณครูแพรอยากรู้จังเลยว่าวันนี้เด็กๆมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้ขอเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญเลยวันนี้พี่อั่งเปามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: วันหยุดหนูไปช่วยย่าขายแตงโม
0: โอ้โหไปช่วยคุณย่าขายแตงโมที่ไหนคะ
2: ที่ตลาด
0: โอ้โหแล้วพี่อั่งเปาทำอย่างไรบ้างคะ
2: ช่วยย่า
0: ช่วยย่าเวลาที่ลูกค้าเดินมาเนี่ยแล้วพี่อั่งเปาเนี่ยช่วยคุณย่าอย่างไรคะ
2: ช่วยย่าทอนตัง
0: ค์อ๋อช่วยย่ารับตังค์มาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเด็กที่มีความกตัญญูแล้วก็เป็นเด็กที่ขยันมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยไหนมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกคุณครูแพรขอเป็นพี่ปั้นค่ะมาเลยครับโอ้พี่ปั้นเราไม่ได้เจอกันนานนะคะเพราะว่าพี่ปั้นไม่สบายนั่นเองมีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังบ้างลูก
2: ตอนที่หนูเจ็บขาหนูแล้วทีนี้หนูก็นั่งดูทีวีอยู่แล้วพี่หนูก็

0: เรือลงไปกินข้าวแล้วทีนี้เพื่อนที่อยู่ก็มาแล้วเพื่อนแล้วเขาก็ชวนไปเล่นบอลเล่แล้วเล่นแค่หน้าบ้านที่เขาจอดรถแต่รถจะไม่อยู่แล้วทีนี้พวกพี่เขาเล่นหนูก็ดูพวกพี่เขาเล่นไปด้วยไม่ได้คุยกับพวกพี่เขาเลย
1: อ๋อเพราะว่าหนูเจ็บขาอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ดังนั้นพี่ปั้นอาจจะต้องรอให้ขาของพี่ปั้นเนี่ยหายดีก่อนแล้วหนูก็สามารถไปเล่นกับพวกพี่ๆเขาได้นะคะ
0: โอเคค
1: ่
0: ะ
1: ได้นะแล้วในระหว่างที่รอขาให้ขาหายดีเนี่ยพี่ปั้นอาจจะดูแลรักษาตัวเองแล้วก็พี่ๆเนี่ยสามารถมาคุยเล่นกับพี่ปั้นได้ใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะคุณครูแพ้ก็ขอให้พี่ปั้นหายไวๆนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพ้และเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพ้จะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าวันหยุดที่ผ่านมานะคะโรงเรียนได้พาไปแข่งกีฬาด้วยค่ะสนุกมากๆเลยโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆบางคนนะคะก็เล่ามาว่าหนูนะคะได้ฝึกเขียนหนังสือนะคะแล้วก็เขียนชื่อตัวเองที่บ้านด้วยตอนนี้นะคะหนูก็สามารถเขียนชื่อตัวเองได้แล้วเก่งมากๆเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในใครพร้อมที่จะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะบ้าง
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วตื่นเต้นน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อน

0: ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้อุ๊ยเก่งจังเลยเคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากค่ะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทียอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรอยากให้เด็กๆช่วยกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราดูซิว่าเห็นอะไรบ้างขอเป็นพี่มาลิค่ะ
1: เห็นทีว
0: ีหรือว่าโทรทัศน์นั่นเองฝั่งนี้ล่ะคะขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเห็นโต๊ะแล้วข้างหลังล่ะคะเห็นอะไรบ้างขอถามเป็นพี่ BM ค่ะโอ้โหมุมประสบการณ์นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเด็กๆปลายทางบอกว่าที่ห้องเรียนของหนูนะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็มีโต๊ะคุณครูด้วยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เพราะคะ
1: เพราะ
0: ว่าเดี๋ยวจะบาดเจ็บนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะการหาพื้นที่ของตัวเองต้องทำอย่างไรนะคะกางแขนนะคะแล้วคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวและหาพื้นที่ของตัวเองถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะซีชนกับเพื่อนๆหรือเปล่าชนกับสิ่งต่างๆหรือเปล่าตรงไหนว่างบ้างนะไหนพอเด็กๆยืนอยู่กับที่แล้วเด็กๆลองดูซิว่าที่ที่เด็กๆยืนอยู่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้สะดวกหรือเปล่าคุณครูแพรขอดูซิว่าเด็กๆได้พื้นที่แล้วหรือยังแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะได้พื้นที่หรือยังเอ่ยโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะก็ได้พื้นที่แล้วแต่ว่าบางคนยังยืนใกล้กับโต๊ะคุณครูอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆขยับโดยคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งนะคะเก่งมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
2: จ
0: ังหวะนั่นเองจังหวะสำคัญมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหนดูสิมีใครเคลื่อนไหวท่าทางได้น่าสนใจบ้างคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆปลายทางหลายคนเลยสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนดูสิเมื่อคุณครูแพรขอจังหวะหยุดมีใครยังไม่หยุดบ้างมีไหมนะหลายคนหยุดแล้ววันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
3: ทำเป็นเส
0: ือ
3: ค่ะ
0: ทำท่าเสือเหมือนมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเป็นกวินตัวน้อยนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะกำลังทำท่าเป็นหมีด้วยค่ะโอ้ตัวใหญ่มากๆเลยขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะนะคะรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะนกฮูกโหสร้างสรรค์มากๆเลยขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะทำท่าดื่มน้ำแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบางคน

0: ครูแพรขอชื่นชมนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นเด็กๆไม่วิ่งเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อนนท์ค่ะ
1: ตั๊กแตน
0: สร้างสรรค์มากๆเลยขอถามเป็นพี่โอตีค่ะโอ้โหกำลังดูบอลใช่ไหมครับสนุกไหมครับโหสนุกมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่ากำลังทำท่าเย็บผ้าด้วยโอ้มีใครชนกันหรือเปล่านะ

0: ให้เด็กๆนั่งลงค่ะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามกันเด็กๆนะคะจะต้องจับมือกันและทำเป็นวงกลมจากนั้นนะคะคุณครูแพรจะขออาสาสมัครคนที่เป็นผู้นำหนึ่งคนมายืนที่กลางวงต่อไปคุณครูแพรก็จะเคาะจังหวะให้ผู้นำนะคะทำท่าทางและคนที่อยู่รอบๆผู้นำซึ่งเป็นผู้ตามก็จะต้องทำท่าตามผู้นำนั่นเองค่ะเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดและให้เปลี่ยนคุณครูแพรจะให้ผู้นำนะคะไปแตะที่ไหล่คนที่ต้องการจะเปลี่ยนเบาๆผู้ตามไม่ต้องยื่นมือออกมายืนให้เรียบร้อยก็พอทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค่ะ
0: ทำได้นะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆจับมือกันเป็นวงกลมเลยค่ะวงกลมวงใหญ่เลยค่ะวงใหญ่เลยค่ะมาเลยค่ะจับเลยค่ะลูกสาวจับเลยเวลาเราจับมือกันเป็นวงกลมพยายามอย่าไปชนกับเก้าอี้เพราะว่าเด็กๆอาจจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็ได้นะคะจากนั้นให้เด็กๆปล่อยมือรอบนี้คุณครูแพรขอผู้นำเป็นใครดีนะขอเป็นฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถหาผู้นำได้เลยนะคะต่อไปคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้ผู้นำคิดท่าทางและผู้ตามทำท่าตามผู้นำนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเคลื่อนไหวได้ค่ะเก่งมากให้ตรงจังหวะด้วยนะจากนั้นเปลี่ยนผู้นำได้เลยค่ะเริ่มเลย

เปลี่ยนไหนดูสิมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยเด็กๆต้นทางก็เช่นเดียวกันโอ้ท่าทางสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะดูซิว่าผู้นำคนต่อไปจะคิดท่าอะไรนะขอชื่นชมผู้ตามนะคะที่ทำท่าได้เหมือนกับผู้นำเลยค่ะเก่งมากๆเลยเปลี่ยนคนต่อไปมาเลยค่ะตรงตามจังหวะหรือเปล่าคะเก่งมากพยายามเคลื่อนไหวให้ตามจังหวะนะคะเปลี่ยนมีเด็กๆคนไหนขยับเข้ามาใกล้ตรงกลางวงเกินไปหรือเปล่านะเริ่มเลยค่ะ

0: ยอดเยี่ยมเลยเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองไม่นั่งใกล้กันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่สะดวกตรงนี้ก็ได้ค่ะใช่แล้วพี่ปั้นทางนี้ได้ครับเก่งมากค่ะไหนดูซิได้พื้นที่แล้วหรือยังนะยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยค่ะนวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปนะคะคุณครูแพรอยากขออาสาสมัครนะคะมาช่วยคุณครูแพรในการคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน่อยค่ะรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปริมค่ะอะไรนะคะนวดแขนกี่ครั้งดีคะข้างละ10ครั้งนะคะขอ2ข้างเลยได้ไหมคะได้นะคะให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะนวดไปพร้อมๆกันเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปหายเมื่อยหรือยังเอ่ยยังเลยดังนั้นคุณครูแพรนะคะขอให้เด็กๆปลายทางช่วยคิดบ้างดีกว่าเด็กๆปลายทางคะเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากจะชกขึ้นด้านบนแบบนี้โอ้กี่ครั้งดีคะ10ครั้งเช่นเดียวกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปให้เด็กๆนั่งคัดสมาธิเอามือวางตักและหลับตาให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะแต่ว่ามีบางคนยังไม่ตรงนะไม่เป็นไรเราค่อยๆฝึกกันได้นะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามกันไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะผู้นำนะคะก็สามารถคิดท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยส่วนผู้ตามนะคะสามารถเคลื่อนไหวตามผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เราก็อยู่กันในหน่วยใหม่แล้วซึ่งหน่วยของเราคือหน่วยอะไรคุณครูแพรอยากให้เด็กๆนะคะลองสังเกตที่ป้ายนิเทศดูค่ะนี่เลยเด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของเราดูนะคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างช้างเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะ
1: ช้าง
0: โอ้เห็นช้างด้วยเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นปลาดุก
0: โอ้เห็นช้างเห็นปลาดุกด้วยอุ๊ยเห็นอะไรอีกคะ
1: ปลาท
0: ับ
1: ท
0: ิ
1: ม
0: เห็นปูเห็นปลาทับทิมเห็นอะไรอีกลูก
1: หอย
0: อ๋อมีหอยด้วยมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีกุ้งมีกระต่ายด้วยเห็นอะไรอีกคะ
1: ล
0: ิ
1: ง
0: สิงโตแล้วก็มีลิงมีตัวอะไรอีกอ๋อกระต่ายนับไปแล้วเห็นอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีหมีด้วยอ๋อมีนกแล้วก็มีสุนัขด้วยแล้วเด็กๆคิดว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในหน่วยอะไรคะ
1: สัตว์
0: ถูกต้องเลยเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองเด็กๆอ่านชื่อหน่วยตามคุณครูแพรนะคะหน่
1: วย
0: สัตว์น่ารู้
1: สัตว์น่าร
0: ู้ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็เรียนกันในหน่วยสัตว์น่ารู้นั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะประเภทของสัตว์แต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์คุณครูแพรก็มีเพลงมาพาเด็กๆร้องด้วยดีไหมคะเรามาดูเพลงกันเลยค่ะชึบนี่เลยเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะอ่านเนื้อเพลงนะคะแล้วก็ชื่อเพลงให้เด็กๆฟังก่อนว่าคือเพลงอะไรนะคะเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำผู้แต่งสีนวลรัตนสุวรรณปลาปูกุ้งหอยอีกเต่าจระเข้เป็นสัตว์น้ำทะเลน้ำจืดก็มีเสือเก้งกวางลิงช้างบ่างชะนีแมวหมาหมีล้วนเป็นสัตว์บกเอ้ยเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ส
0: ัตว์นั่นเองต่อไปนะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแพรทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะเพลง
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: บก
0: สัตว์น้ำ
1: ผ
0: ู้
1: แต
0: ่
1: ง
0: สี
1: นวล
0: รัตนสุวรรณ
1: ปลาป
0: ู
1: ก
0: ุ้
1: งหอย
0: อีกเต่าจระเข้
1: เป
0: ็
1: นส
0: ั
1: ตว์น
0: ้
1: ำทะเล
0: น้ำจืดก็
1: ม
0: ี
1: เส
0: ือ
1: เก
0: ้
1: งกวางล
0: ิ
1: ง
0: ช้างบ่างชะนี
1: แมวหมาหม
0: ี
1: ล
0: ้
1: วนเป
0: ็
1: นส
0: ั
1: ตว์บกเอ
0: ้
1: ย
0: เก่งมากๆเลยค่ะรอบต่อไปนะคะคุณครูแพรจะร้องเพลงนี้ให้ฟังดูซิว่าเพลงนี้นะคะร้องอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาฟังกันเลยค่ะปลาปูกุ้งหอย

0: บกเตยพร้อมไหมคะพอนะคะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆร้องและให้เด็กๆนะคะร้องตามได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะปลาปูกุ้งหอย
1: ปลาปูกุ้งหอย
0: อีกเต่าจระเข
1: ้อีกเต่าจระเข้
0: เป็นสัตว์น้ำ

0: ล้วนเป็นสัตว์บกเอ้ย
1: ล้วนเป็นสัตว์บกเอ้ย
0: อุ๊ยเก่งมากๆเลยรอบต่อไปเรามาร้องพร้อมกันได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะปั๊บ

0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้จากที่เรานะคะร้องเพลงไปคุณครูแพรอยากถามจังเลยว่าตัวหนังสือสีแดงนี้คือคำว่าอะไรคะอุ๊ยเก่งจังเลยสัตว์บกถูกต้องเลยค่ะแล้วตัวหนังสือสีฟ้าล่ะคะ
1: ส
0: ั
1: ตว์น้ำ
0: สัตว์น้ำยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วสัตว์บกจากในเพลงมีตัวอะไรบ้างสัตว์บกนะจากในเพลงมีตัวอะไรบ้าง
1: ม
0: ีมีอะไรอีก
1: ช
0: ้างมีตัวอะไรอีกคะ
1: ม้า
0: โอ้หมาใช่ไหมหรือว่าสุนัขนั่นเองแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: สิงโต
0: โอ้ในเพลงมีสิงโตด้วยหรอเป็นเสือหรือเปล่าเสือนะนี่เสือเห็นไหมคะแล้วสัตว์น้ำล่ะมีตัวอะไรบ้างมีปลาในเพลงก็มีคำว่าปลามีอะไรอีกคะ
1: ป
0: ูมีอะไรอีกคะมีกุ้งแล้วก็มีหอยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าสัตว์บกคืออะไรรู้ไหมคะไหนใครลองออกมาตอบคำถามคุณครูแพรหน่อยสิอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆจะรู้ไหมนะว่าสัตว์บกคืออะไรคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อนนท์ค่ะเชิญเลยพี่อนนท์คะจากความคิดของพี่อนนท์เนี่ยพี่อนนท์คิดว่าสัตว์บกคืออะไรคะ
2: มันอยู่ในน้ำไม่ได้เพราะว่าอย่างมันจะตาย
0: อ๋อก็คือสัตว์นะคะที่ไม่สามารถอยู่ในน้ำได้แล้วอยู่ที่ไหนได้ล่ะคะ
2: บกได
0: ้อ๋ออยู่บนบกได้นั่นเองแล้วเป็นอย่างไรคะสัตว์บกเนี่ย
2: สัตว์บกแล้วก็มันก็หากินได
0: ้หาอาหารกินได้ด้วยแล้วหาอาหารที่ไหนล่ะลูก
2: รอบๆอ่ะ
0: อ๋อที่รอบๆเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่คร
0: ับ เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยค่ะแล้วสัตว์น้ำล่ะคะขอถามเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะจากความคิดของพี่นิลินนะคะพี่นิลินคิดว่าสัตว์น้ำคืออะไรคะ
3: สัตว์น้ำเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำค่ะ
0: อ๋อเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำแล้วเป็นอย่างไรคะ
3: ถ้าเกิดเราพาสัตว์น้ำไปอยู่ที่บนบกมันจะตายค่ะ
0: ถ้าสัตว์น้ำนะคะอยู่บนบกก็คือสัตว์น้ำก็อาจจะตายได้เพราะขาดอากาศหายใจใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะสัตว์นะคะก็อยู่รอบๆตัวเราเลยมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าวันนี้นะคะประเภทของสัตว์ที่คุณครูแพรจะนำมาสอนเด็กๆนะคะก็มีประเภทหลักๆเลยก็คือสัตว์บกกับสัตว์น้ำนั่นเองค่ะสัตว์บกอย่างที่เพื่อนๆบอกเลยนะคะก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกใช้ชีวิตอยู่บนบกนะคะหรือแม้กระทั่งหายใจได้เมื่ออยู่บนบกนั่นเองแล้วถ้าเอาสัตว์บกเนี่ยไปอยู่ในน้ำนานๆเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรคะใช่แล้วก็อาจจะตายได้เลยนะคะเพราะว่าสัตว์บกนะคะจะสามารถหายใจได้เมื่ออยู่บนบกนั่นเองแล้วสัตว์น้ำนะคะก็คือสัตว์ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำเลยอาศัยอยู่ในน้ำและสามารถหายใจได้ในน้ำด้วยถ้านำสัตว์น้ำขึ้นมาอยู่บนบกนานๆจะเป็นอย่างไรล่ะคะตายเช่นเดียวกันเลยถูกเลยค่ะเด็กๆคะแต่ว่าต่อไปคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยแต่ตอน

0: นะคะคุณครูแพรขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนนะคะมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมของคุณครูแพรนั่นเองกิจกรรมนะคะก็คือจะให้เด็กๆนะคะนำภาพสัตว์ไปติดที่ชาร์ตจำแนกประเภทของสัตว์ค่ะชาร์ตจำแนกประเภทของสัตว์นะคะก็มีนี่เลยค่ะตรงที่เป็นสัตว์บกตรงนี้นะคะที่อยู่อาศัยของสัตว์บกนั่นเองแล้วก็ส่วนของน้ำนะคะก็คือเป็นต้องติดสัตว์น้ำใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคุณครูแพรนะคะจะขออาสาสมัครนะคะออกมาหยิบภาพสัตว์แล้วนำมาติดให้ถูกต้องหน่อยค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่พาคินค่ะเชิญเลยค่ะเชิญทางนี้เลยครับเลือกสัตว์มา1ตัวเลยครับพี่พาคินโชว์เพื่อนๆหน่อยพี่พาคินเลือกตัวอะไรมาครับ
1: ลิง
0: ตัวอะไรนะคะ
1: ลิง
0: อ๋อเลือกลิงมานี่เองแล้วพี่พาคินคิดว่าลิงเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
1: สัตว์บก
0: ทำไมพี่พาคินถึงคิดว่าเป็นสัตว์บกคะ
1: เดี๋ยวถ้าลิงอยู่ในน้ำมันจะตาย
0: อ๋อเพราะว่าลิงไม่สามารถหายใจในน้ำได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับใช่แล้วอ่ะพี่พาคินลองไปติดดูสิคะว่าติดตรงไหนดีโอ้พี่พาคินขยับมาทางนี้เลยถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
2: ถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะสัตว์ของเรายังไม่หมดยังมีอีกเยอะเลยไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูแพรติดบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะพี่พีคหยิบได้เลยค่ะอยากติดสัตว์ตัวไหนยิ้มได้เลยพี่พีคพี่พีคจับมือข้างเดียวก็ได้ลูกพี่พีคเลือกตัวอะไรมาคะ
1: ปลาค่ะ
0: ปลาพี่พีคคิดว่าปลาเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
1: สัตว์น้ำค่ะ
0: ทำไมพี่พีคถึงคิดว่าเป็นสัตว์น้ำคะ
1: เพราะว่าถ้ามันอยู่บนบกมันจะตายค่ะ
0: เพราะว่าถ้าอยู่บนบกจะตายนั่นเองเพราะว่าไม่สามารถหายใจได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปลาหายใจได้ที่ไหนคะ
1: ในน้ำค
0: ่
1: ะ
0: ในน้ำนั่นเองไหนดูซิว่าพี่พีคจะติดถูกหรือเปล่าทีนี้พี่พีคขยับทางด้านนี้เลยถูกไหมคะเพื่อน
2: ๆถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปไหนดูซิฝั่งนี้บ้างขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะพี่น้ำหวานเชิญเลยค่ะพี่น้ำหวานเลือกมา1ตัวเลยค่ะโชว์เพื่อนๆดูหน่อยสิพี่น้ำหวานหยิบตัวอะไรมาคะ
1: ปูค่ะ
0: ปูแล้วพี่น้ำหวานคิดว่าปูเนี่ยเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
1: สัตว์น้ำค่ะ
0: ทำไมพี่น้ำหวานถึงคิดว่าปูเป็นสัตว์น้ำคะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่บนบกเดี๋ยวมันจะตายค่ะ
0: อ๋อแต่ว่าปูเนี่ยก็สามารถเดินมาเล่นบนบกได้แต่ว่าถ้าอยู่ในน้ำจะดีกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะไหนพี่น้ำหวานลองไปติดดูสิคะทีนี้พี่น้ำหวานขยับทางนี้นิดนึงถูกไหมคะเพื่อน
2: ๆถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหเก่งจังเลยปรบมือให้กับพี่น้ำหวานนะยังเหลือสัตว์อีกเยอะเลยขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญเลือกมา1ตัวเลยค่ะทีนี้พี่ใบบุญโชว์ให้กับเพื่อนๆดูสิพี่ใบบุญหยิบตัวอะไรมาคะ
1: กระต่ายค่ะ
0: หยิบกระต่ายขึ้นมาพี่ใบบุญคิดว่ากระต่ายเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
1: สัตว์บกค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นสัตว์บกคะ
1: เพราะว่าถ้ามันอยู่ในน้ำมันก็จะตายค่ะ
0: อ๋อเพราะว่ากระต่ายสามารถหายใจได้นะคะเมื่ออยู่บนบกแต่ถ้าไปอยู่ในน้ำอาจจะขาดอากาศหายใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะไหนพี่ใบบุญลองไปติดดูสิคะทีนี้พี่ใบบุญขยับให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะขยับทางด้านนี้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อน

0: โอ้โหเก่งจังเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะต่อไปขออีกขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยพี่ต้นน้ำเลือกเลยครับโอ้โหอ่ะพี่ต้นน้ำชูให้เพื่อนๆดูหน่อยสิพี่ต้นน้ำเลือกตัวอะไรมาครับ
1: หมา
0: สุนัขนั่นเองแล้วพี่ต้นน้ำคิดว่าสุนัขเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
1: สัตว์บก
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นสัตว์บกคะ
1: แล้วถ้ามันอยู่ในน้ำนานๆแล้วมันจะตาย
0: มันจะตายเพราะว่ามันขาดอาหารขาดอากาศหายใจใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่แล้วบ้านพี่ต้นน้ำเนี่ยเลี้ยงสุนัขไหมครับ
1: ไม่ได้เลี้ยง
0: อ๋อไม่ได้เลี้ยงนั่นเองแต่ว่าก็มีหลายๆบ้านที่เลี้ยงสุนัขใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นควรเอาสุนัขเนี่ยไปติดที่ตรงไหนดีนะทีนี้พี่ต้นน้ำขยับมาทางนี้ถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
2: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะยังเหลือสัตว์อีกเยอะเลยค่ะขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยทางนี้เลยค่ะพี่ออมทรัพย์เลือกสัตว์มา1ตัวเลยค่ะหูพี่ออมทรัพย์เลือกตัวอะไรมาคะเนี่ย
1: ปลาดุกค่ะ
0: ปลาดุกนั่นเองปลาดุกเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
1: สัตว์น้ำค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าอยู่ด้านบนมันจะตายค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าอยู่บนบกปลาดุกอาจจะขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะไหนดูซิว่าพี่ออมทรัพย์จะติดถูกหรือเปล่าพี่ออมทรัพย์ขยับทางด้านนี้นิดนึงค่ะลูกเพื่อนๆคะพี่ออมทรัพย์ติดถูกไหมคะ
2: ถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยโอ้ต่อไปก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะเนี่ยโอ้โหขอเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยทางนี้เลยค่ะพี่ปริมเลือกมา1ตัวเลยค่ะโอ้โหพี่ปริมถือเลยค่ะโชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยพี่ปริมเลือกตัวอะไรมาลูก
1: ช้าง
0: ช้างพี่ปริมเคยเห็นช้างไหมคะ
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: เคยเห็นที่ไหนคะ
1: เคยเห็นเคยเห็นที่
0: สวนสัตว์นั่นเองแสดงว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
1: สัตว์บก
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นสัตว์บกคะ
1: เพราะว่าถ้ามันอยู่ในน้ำมันจะตาย
0: อ๋อเพราะว่าช้างถ้าอยู่ในน้ำนานจนเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้ขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยไหนลองดูซิว่าพี่ปิมจะติดถูกหรือเปล่าขยับมาทางนี้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อน
2: ๆถูกต้องค่ะ
0: โอ้โหเด็กห้องนี้เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็ร่วมกันตอบด้วยแล้วก็ตอบถูกด้วยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะต่อมายังเหลือสัตว์อีกดูสิขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยพี่โอติเชิญเลยค่ะทีนี้พี่โอติขยับมาทางนี้เลยลูกโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิครับพี่โอติเลือกสัตว์อะไรมาคะ
1: สิงโตครับ
0: สิงโตพี่โอติคิดว่าสิงโตเนี่ยเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำครับ
1: สัตว์บกครับ
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าถ้าสิงโตอยู่ในน้ำก็จะไม่มีอากาศหายใจครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะดังนั้นนะคะสิงโตก็จะใช้ชีวิตแล้วก็อาศัยอยู่บนบกเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากเลยไหนพี่โอติคะลองไปติดดูสิติดถูกหรือเปล่านะทีนี้พี่โอติขยับมาทางด้านนี้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
2: ถ
0: ู
2: กต้องค่ะ
0: ปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะต่อไปยังเหลืออีก3ตัวคุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะโอ้พี่ปังหอมเลือกตัวนี้มา อ่ะพี่ปังหอมชูให้เพื่อนๆดูหน่อยลูกพี่ปังหอมเลือกอะไรมาคะ
1: หอยค่ะ
0: เลือกหอยมาหอยเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
1: สัตว์น้ำค่ะ
0: เป็นสัตว์น้ำนั่นเองเพราะว่าพี่ปังหอมเคยเห็นหอยที่ไหนลูก
1: ในน้ำค
0: ่
1: ะ
0: ในน้ำนั่นเองค่ะไหนลองไปติดสิคะว่าติดถูกหรือเปล่าโอ้โหอ่ะพี่ปังหอมขยับทางด้านนี้ถูกไหมคะเพื่อน
2: ๆถูกจ้า
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยเหลืออีก2ตัวคุณครูแพรขอเป็นพี่อย่างเปาค่ะเชิญเลยค่ะพี่อย่างเปาเลือกเลยค่ะพี่อย่างเปาเลือกตัวอะไรมาคะ
1: กุ้ง
0: กุ้งเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
1: สัตว์น้ำค่ะ
0: ทำไมพี่อย่างเปาถึงคิดว่ากุ้งเป็นสัตว์น้ำคะ
1: ถ้ามันอยู่บนบกมันจะตาย
0: แล้วถ้าอยู่ในน้ำล่ะคะ
1: จะไม่ตาย
0: จะไม่ตายเพราะว่ากุ้งอาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนลองไปติดดูสิคะว่าถูกหรือเปล่าขยับให้มันติดได้เลยค่ะโอ้ไหนดูสิชิปพี่อังเปาขยับทางด้านนี้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยทางนี้ขยับอีกค่ะถูกไหมคะเพื่อน
2: ๆถูก
0: ม
2: ากค่ะ
0: ถูกมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อังเปาหน่อยค่ะเหลืออีก1ตัวคุณครูแพรขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยหยิบได้เลยค่ะตัวสุดท้ายแล้วพี่ขวัญเอ๋ยหยิบตัวอะไรมาคะเนี่ย
1: หมี
0: พี่ขวัญเอ๋ยเคยเห็นหมีไหมคะ
1: เคย
0: เห็นที่ไหนคะ
1: ที่สวนสัตว
0: ์ที่สวนสัตว์แล้วหมีเนี่ยอาศัยอยู่หรือว่าในน้ำคะ
1: บนบก
0: บนบกแล้วถ้าหมีไปอยู่ในน้ำนานๆจะเป็นอย่างไรคะ
1: ตาย
0: ตายเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเขาไม่มีอากาศหายใจ
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะหายใจในน้ำได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนพี่ขวัญเอ๋ยลองไปติดหน่อยสิคะว่าติดตรงไหนดีทีนี้พี่ขวัญเอ๋ยขยับขยับตรงนี้ก็ได้ถูกไหมคะเพื่อน
2: ๆถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆนะคะสามารถที่จะติดจำแนกประเภทของสัตว์บกและสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้องเลยและเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถบอกได้ด้วยว่าสัตว์บกกับสัตว์น้ำนะคะมีตัวอะไรบ้างเราลองมาทบทวนกันค่ะสัตว์บกที่เด็กๆเพิ่งติดไปมีตัวอะไรบ้างคะ
2: กระต
0: ่
2: าย
0: สิงโต
2: ม
0: ีแล้วก
2: ็
0: ช้าง
2: หมา
0: หรือว่าสุนัขนั่นเองแล้วก
2: ็
0: ลิงแล้วเรามาดูสัตว์น้ำบ้างว่าเพื่อนๆติดตัวอะไรไปบ้างตัวอะไรคะ
2: ปลา
0: ปลาแล้วก
2: ็
0: ปูหอยกุ้ง
2: ปล
0: าดุกนั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะหรือว่าสัตว์เหล่านี้นะคะก็อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองค่ะสัตว์น้ำก็คือสัตว์ที่สามารถหายใจใช้ชีวิตส่วนใหญ่นะคะหรือว่าอาศัยอยู่ในน้ำเป็นหลักนั่นเองค่ะส่วนสัตว์บกนะคะก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกหรือว่าใช้ชีวิตส่วนใหญ่นะคะอยู่บนบกนะคะหายใจได้เมื่ออยู่บนบกนั่นเองค่ะในเด็กเก่งมากเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ
2: yeah!

ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมศิลปะที่น่าสนใจมากๆมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรนะคะนำมือขึ้นมาเลยค่ะ

นิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะนิ้วทั้ง10แตะแตะแตะเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: 3กิจกรรมพิมพ์ภาพมือเป็นปูค่ะและ4กิจกรรมฉีกกระดาษเป็นรูปสัตว์และต่อเติมนั่นเองค่ะน่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจค่ะ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกิจกรรมที่3ก่อนเลยก็คือพิมพ์ภาพมือเป็นปูนั่นเองมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือนี่เลยดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกระดาษ100ปอนด์นั่นเองค่ะนี่เลยถัดมานะคะก็จะเป็นแผ่นรองนุ่มค่ะเด็กๆชึบนี่เลยค่ะแผ่นรองนุ่มนะคะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะไว้สำหรับในการพิมพ์ภาพนั่นเองถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะชึบฟองน้ำนะคะสำหรับพิมพ์ภาพค่ะแล้ววันนี้คุณครูแพรนะคะได้เลือกสีอะไรมาคะ
1: แดง
0: สีแดงนั่นเองเพราะว่าเราจะพิมพ์ภาพปูคุณครูแพรเลยอยากเลือกสีแดงมาให้กับเด็กๆค่ะคุณครูปลายทางสามารถเลือกสีอื่นได้นะคะตามที่คุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมมาได้เลยต่อมาค่ะก็เป็นผ้าเช็ดมือไว้สำหรับทำอะไรคะ
1: เช็ดม
0: ือเช็ดมือนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูแพรนะคะจะสาธิตกิจกรรมนี้ให้เด็กๆได้ชมกันค่ะอันดับแรกเลยเราจะต้องเขียนอะไรก่อนชื่อนะคะถ้าเด็กๆ เขียนชื่อไม่ได้อาจจะเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนนะคะแบบนี้เลยค่ะต่อมาค่ะก็จะใช้มือนะคะในการพิมพ์ลงไปที่ฟองน้ำสำหรับพิมพ์ภาพค่ะชึบกดลงไปเลยค่ะชึบชึบชึบจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะพิมพ์ลงไปที่กระดาษ100ปอนด์ค่ะแบบนี้เลยกดลงไปนะคะแล้วก็ค้างไว้สักแป๊บหนึ่งแบบนี้จากนั้นนะคะคุณครูแพรก็ใช้ผ้าเช็ดมือหรือว่าถ้าเด็กๆนะคะคิดว่ามือนะคะยังไม่สะอาดดีอาจจะไปเข้าห้องน้ำล้างมือได้ค่ะชึบอีกข้างหนึ่งครูแพรก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะชึบชึบชึบจากนั้นคุณครูแพรก็ทาไปอีกค่ะพิมพ์ลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้เลยปูมีกี่ขาคะเด็กๆขามีกี่ขารู้ไหมมี8ขาไหนลองนับซิ1 2 3 4 5 6 7 8 8ขาหรือยังคะ8ขาแล้วนะคะเก่งมากเลยค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมพิมพ์ภาพมือเป็นปูนั่นเองกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมฉีกกระดาษเป็นรูปสัตว์เดี๋ยวคุณครูแพรจะสาธิตให้เด็กๆได้รับชมค่ะชิปนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือนี่เลยค่ะ